0: หน้าที่บรรจุยาเสพติดใส่กระเป๋าผ้าลายช้างได้แล้วและขณะนี้อยู่ระหว่างการขยายผลติดตามผู้ว่าจ้างและผู้ร่วมขบวนการที่เหลือคดีดังกล่าวมีความเชื่อมโยงกับเครือข่ายค้ายาเสพติดข้ามชาติจึงเตรียมแจ้งข้อหามีส่วนร่วมในองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติกับผู้ที่เกี่ยวข้องพร้อมประสานความร่วมมือกับสำนักงานตำรวจสหพันธรัฐออสเตรเลียซึ่งอยู่ระหว่างตรวจพิสูจน์ของกลางเพื่อยืนยันน้ำหนักและจัดทำรายงานผลอย่างเป็นทางการขณะที่สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยได้ออกประกาศมาตรการควบคุมการรับฝากหรือรับขนส่งสินของโดยสมาชิกลูกเรือของผู้ได้รับใบรับรองผู้ดำเนินการเดินอากาศพ.ศ. 2569เพื่อยกระดับการกำกับดูแลสายการบินและการปฏิบัติหน้าที่ของสมาชิกลูกเรือป้องกันการนำสถานะหรือสิทธิของการเป็นลูกเรือไปใช้ในการรับฝากรับหิ้วหรือรับขนสิ่งของของบุคคลอื่นโดยมิชอบอันเป็นการส่งผลกระทบต่อความปลอดภัยความมั่นคงทางการบินและความน่าเชื่อถือของระบบการบินพลเรือนของประเทศไทยศักดิ์สิทธิ์ประดับศิลป์รายงาน
1: สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยยืนยันความเชื่อมั่นในมาตรฐานความปลอดภัยและการบินของประเทศไทยหลังผ่านการตรวจประเมินครั้งใหญ่จากองค์กรระดับสากลถึง3ด้านภายในปีที่ผ่านมา
2: พลอากาศเอกมนัสชวนประยูนผู้อำนวยการสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยหรือกพท.เปิดเผยถึงความคืบหน้าด้านมาตรฐานความปลอดภัยทางการบินของไทยว่าในรอบปีที่ผ่านมาประเทศไทยได้รับการตรวจประเมินระดับสากลใน3ด้านสำคัญประกอบด้วยสำนักงานบริหารการบินแห่งชาติสหรัฐหรือ FAA ได้ปรับระดับมาตรฐานของไทยจาก Category 2กลับขึ้นสู่ Category 1ซึ่งเป็นการยกระดับกลับสู่มาตรฐานโลกองค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศหรือ ICAO เข้าตรวจประเมินความปลอดภัยหรือ Safety ในช่วงเดือนสิงหาคมปีที่ผ่านมาซึ่งไทยได้รับคะแนนสูงในระดับโลกและการตรวจประเมินด้านความมั่นคงปลอดภัยหรือ security ในช่วงปลายปีที่ผ่านมาประเทศไทยน่าจะเป็นประเทศแรกในโลกที่ได้รับการตรวจประเมินครั้งใหญ่พร้อมกันถึง3ด้านภายในปีเดียวกันทั้งนี้กพท.พร้อมขานรับนโยบายรัฐบาลในการผลักดันประเทศไทยให้เป็นศูนย์กลางการบินระดับภูมิภาคโดยมุ่งพัฒนาทุกภาคส่วนให้มีความสมบูรณ์ในระดับสากล
3: ซึ่งน่าจะเป็นประเทศแรกในโลกที่โดนตรวจใหญ่ๆ3ตรวจในปีเดียวกันนะครับเราก็ผ่านมาด้วยดีมีคะแนนผ่านเป็นที่น่าพอใจครับทีนี้ในส่วนนี้เราก็พยายามที่จะยกระดับประเทศไทยในด้านการบินขึ้นไปรัฐบาลให้นโยบายว่าเราต้องการเป็น Aviation Hub นะครับเราก็พยายามที่จะทำทุกอย่างให้มีความสมบูรณ์ในระดับโลกนะครับ
2: ผู้อำนวยการกพท.ยังเปิดเผยถึงมาตรการบังคับใช้กฎหมายและการกำกับดูแลสายการบินว่าหากสายการบินใดไม่ปฏิบัติตามประกาศของกพท.รวมถึงยังไม่มีระบบควบคุมตามที่กำหนดหรือไม่มีการดำเนินการแก้ไขปรับปรุงกพท.มีอำนาจหน้าที่ในการดำเนินการออกข้อบกพร่องโดยจะกำหนดระยะเวลาให้สายการบินดำเนินการแก้ไขให้ถูกต้องภายในเวลาที่กำหนดและใช้มาตรการทางกฎหมายหากสายการบินยังเพิกเฉยหรือไม่ดำเนินการตามกฎหมายกพท.มีอำนาจตามกฎหมายในการพิจารณาเกี่ยวกับใบรับรองผู้ดำเนินการเดินอากาศหรือใบอนุญาตประกอบธุรกิจการบินต่อไปนพศรแก้วคำรายงาน
4: นายกรัฐมนตรีตั้งทีมมหาไทยขับเคลื่อนไทยสู่การเป็นสมาชิกองค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนาภายในปี2571เสริมศักยภาพกลไกทางเศรษฐกิจการพัฒนาที่ยั่งยืนยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนและพัฒนามาตรฐานระบบราชการสู่สากลนายอันสิทธิ์สัมพันธรัตน์ปลัดกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยว่านายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้ลงนามคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการอเมริกันและคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนการเข้าเป็นสมาชิกองค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนาหรือ OECD ของกระทรวงมหาดไทยโดยมีปลัดกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานกรรมการพร้อมด้วยส่วนราชการและหน่วยงานรัฐวิสาหกิจที่เกี่ยวข้องโดยมีจุดมุ่งหมายสำคัญในการร่วมกันผลักดันประเทศไทยเข้าสู่การเป็นสมาชิก OECDเพื่อส่งเสริมการเตรียมความพร้อมและผลักดันให้ประเทศไทยเข้าเป็นสมาชิก OECD ภายในปี2571ตามคำแถลงนโยบายของรัฐบาลโดยคณะกรรมการจะทำหน้าที่ครอบคลุมตั้งแต่การกำหนดนโยบายวางแผนภาพรวมปรับปรุงข้อกฎหมายและกฎระเบียบของไทยให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากลตลอดจนการประสานงานระหว่างประเทศ เพื่อหาเสียงสนับสนุนและสร้างความสัมพันธ์อันดีกับกลุ่มประเทศสมาชิกสำหรับการเข้าเป็นสมาชิก OECD ถือเป็นหนึ่งในวาระสำคัญของรัฐบาลเนื่องจากเป็นกลไกที่สำคัญในการขับเคลื่อนการปฏิรูปและยกระดับประเทศในหลายมิติทั้งด้านเศรษฐกิจกฎหมายกฎระเบียบธรรมาภิบาลการลงทุนการแข่งขันนวัตกรรมสิ่งแวดล้อมและประสิทธิภาพภาครัฐให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากลช่วยเสริมสร้างความเชื่อมั่นของนักลงทุนเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศลดความเหลื่อมล้ำระหว่างพื้นที่เสริมสร้างศักยภาพและขีดความสามารถในการแข่งขันของเมืองภูมิภาคและพื้นที่ชนบทของประเทศสมาชิกสู่การยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนอย่างยั่งยืน
1: รัฐบาลเดินหน้าโครงการ Thailand Fast Passกระตุ้นการลงทุนในประเทศยกระดับขีดความสามารถการแข่งขันด้านเศรษฐกิจตั้งเป้าสร้างการลงทุนได้กว่า 900 ล้านบาทนายเอกนิติทันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเปิดเผยว่ารัฐบาลเดินหน้าขับเคลื่อนโครงการ Thailand Fast Passเพื่อเร่งการลงทุนในประเทศโดยตั้งเป้าให้สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนหรือ BOI ดึงการลงทุนปีนี้กว่า 900 ล้านบาทโดยผู้ที่ได้รับสิทธิ Thailand Fast Pass จะต้องเริ่มลงทุนจริงอย่างน้อยร้อยละ20ภายในปีนี้พร้อมถ่ายทอดเทคโนโลยีและการพัฒนาทักษะแรงงานไทยผ่านโครงการสะพานเชื่อมทักษะเพื่อยกระดับขีดความสามารถแรงงานและสนับสนุนภาคธุรกิจไทยโดยเฉพาะ SME ให้เข้าถึงเทคโนโลยีและปรับตัวสู่เศรษฐกิจใหม่นอกจากนี้รัฐบาลจะใช้กองทุนเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของ BOI และกองทุนที่เกี่ยวข้องสนับสนุนการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานและอุตสาหกรรมใหม่เพื่อเพิ่มศักยภาพการแข่งขันในระยะยาวขณะที่การลงทุนปีนี้จะมีทั้งการลงทุนในรัฐวิสาหกิจวงเงินกว่า 270,000 ล้านบาทซึ่งเพิ่มขึ้นกว่าร้อยละ10จากปีก่อนกองทุนนอกงบประมาณเช่น BOI และกองทุนพลังงานรวมถึงการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชนและกองทุนโครงสร้างพื้นฐานเช่น Thailand Future Fund
5: เราก็มีเงื่อนไขนะครับว่า1ก็คือว่าใครได้รับบัตร Thailand Fast Pass เนี่ยคุณจะต้องลงทุนอย่างน้อย 20% ในปีนี้มันก็จะช่วยทำให้เกิดเม็ดเงินการลงทุนจริงนะครับ2ก็คือคุณต้องมาช่วยถ่ายทอดเทคโนโลยีสอนทักษะให้กับคนไทยโดยเฉพาะในเรื่องของ Reskill Upskill ผ่านโครงการที่เรียกว่าโครงการสะพานเชื่อมทักษะ Skill Bridge เราก็ใช้กองทุนเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันมาช่วยส่งเสริมให้ SME ช่วยปฏิรูปเปลี่ยนผ่านพลังงานต่างๆเนี่ยช่วยให้เขาเข้าสู่แล้วก็ให้เขา transform ไปสู่ธุรกิจใหม่มากขึ้นเม็ดเงินทั้งหมดเนี่ยปีนี้เนี่ยคาดว่าเม็ดเงิน BOI เนี่ยจะได้ประมาณสัก 900 ล้าน
4: รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีสั่งการให้สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคเร่งช่วยเหลือผู้เสียหายจากการถูกหลอกซื้อแพ็กเกจแสวงบุญอุมเราะห์กว่า150คนมูลค่าความเสียหายกว่า 3.7 ล้านบาท
6: นางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะกำกับดูแลสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือสคบมอบหมายให้นางสาวพัชรินทร์ซำสิริพงษ์เลขานุการรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีลงพื้นที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิรับฟังข้อร้องเรียนและเร่งให้ความช่วยเหลือประชาชนจากจังหวัดชายแดนภาคใต้ที่ได้รับความเสียหายจากการซื้อแพ็กเกจเดินทางไปประกอบพิธีอุมเราะห์แต่ไม่สามารถเดินทางได้ตามกำหนดพร้อมติดตามดำเนินคดีและเร่งคืนความเป็นธรรมแก่ผู้เสียหายโดยเร็วเบื้องต้นพบผู้ได้รับผลกระทบประมาณ150คนมูลค่าความเสียหายกว่า 3.7 ล้านบาทซึ่งจากการตรวจสอบพบว่าองค์กรผู้รับดำเนินการไม่มีใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยวและผู้เสียหายได้เข้าแจ้งความร้องทุกข์โดยเจ้าหน้าที่ตำรวจได้จับกลุ่มผู้ต้องหาและแจ้งข้อกล่าวหาในเบื้องต้นแล้วนายบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสย้ำว่าจังหวัดจะเร่งรวบรวมข้อมูลผู้ได้รับผลกระทบและประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้ความช่วยเหลือรวมทั้งติดตามความคืบหน้าของคดีอย่างใกล้ชิดเพื่อให้ผู้เสียหายได้รับความเป็นธรรมและการเยียวยาโดยเร็วที่สุดทั้งนี้สามารถแจ้งขอความช่วยเหลือได้ที่ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดหรืออำเภอหรือโทรสายด่วน1567ตลอด24ชั่วโมงชวิสาประทุมมารายงาน
1: วันนี้มูลนิธิอาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีหรือพอ.สว.ออกให้บริการประชาชนในพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทราหมู่ที่5โรงเรียนสุราเกาะไร่ตำบลเกาะไร่อำเภอบ้านโพจึงขอเชิญชวนประชาชนในพื้นที่ดังกล่าวไปรับบริการโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใด
7: ๆต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าร
8: ัฐบาลยืนยันบริการฮอร์โมนยืนยันเพศสภาพสำหรับบุคคลข้ามเพศและผู้มีความหลากหลายทางเพศในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติเป็นการดำเนินงานตามกระบวนการพัฒนาสิทธิประโยชน์ตามปกติของสปสช.ไม่ใช่การกำหนดสิทธิประโยชน์โดยเร่งรัดหรือข้ามขั้นตอนมีระบบการเบิกจ่ายที่ชัดเจนกำหนดให้บริการบุคคลข้ามเพศและเพศหลากหลายสัญชาติไทยเท่านั้นทั้งนี้ต้องอายุ18ปีขึ้นไปและต้องผ่านการวินิจฉัยจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญขอย้ำว่าบริการนี้ไม่ใช่การแจกยาไม่ใช่บริการเพื่อความสวยงามและไม่ใช่การเปิดให้เด็กหรือเยาวชนเข้าถึงยาได้แต่เป็นการบริการทางการแพทย์สำหรับผู้ที่มีความจำเป็นสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับพลอยชเลลักษณีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
9: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
10: บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
4: 7:15 น.ต่อไปเสนอข่าวต่างประเทศสำนักข่าวรอยเตอร์รายงานโดยอ้างการเปิดเผยของเจ้าหน้าที่ระดับสูงของสหรัฐโดยระบุว่าประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐมีกำหนดการพบกับประธานาธิบดีวลาดิเมียร์เซเลนสกี้ของยูเครนในวันพุธนี้ระหว่างการร่วมการประชุมสุดยอดผู้นำองค์การสนธิสัญญาแอตแลนติกเหนือหรือนาโต้ที่กรุงอังการาประเทศตุรกีในวันที่ 7-8 กรกฎาคมนี้เพื่อหารือเกี่ยวกับแนวทางการยุติสงครามระหว่างรัสเซียและยูเครนเนื่องจากหลายเดือนที่ผ่านมาทั้งสองประเทศต่างไม่สามารถลุกคืบได้มากนักซึ่งถือมีความจำเป็นอย่างเร่งด่วนที่จะต้องยุติสงครามนี้ความเคลื่อนไหวดังกล่าวมีขึ้นหลังประธานาธิบดีทรัมป์สนทนาทางโทรศัพท์กับประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินผู้นำรัสเซียโดยเสนอที่จะหาทางออกให้กับสงครามในยูเครน
1: สำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่าบุตรชายทั้ง3คนและสมาชิกในครอบครัวของอายาตอลลออาลีคาเมเนอีอดีตผู้นำสูงสุดอิหร่านซึ่งถึงแก่อสัญกรรมจากปฏิบัติการโจมตีของอิสราเอลและสหรัฐเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาได้เข้าร่วมพิธีศพของอดีตผู้นำอิหร่านรายนี้โดยร่วมกันสวดภาวนาในมัสยิดฮามานโคไมนีแกรนโมซัลลาในกรุงเตหะรานเมืองหลวงของอิหร่านโดยพิธีศพของอายาตอลลออาลีคาเมเนอีจะจัดขึ้นระหว่างวันที่4-9 กรกฎาคมนี้อย่างไรก็ตามอายาตอลลอมัตตาบาคาเมเนอีผู้นำสูงสุดอิหร่านคนใหม่ไม่ได้เดินทางมาร่วมพิธีศพของอดีตผู้นำสูงสุดอิหร่านผู้เป็นบิดาโดยมีรายงานว่าอายาตอลลอมัตตาบาคาเมเนอีได้รับบาดเจ็บจากการโจมตีของสหรัฐเมื่อเดือนกุมภาพันธ์และไม่ปรากฏตัวต่อสาธารณชนนับตั้งแต่ได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้นำสูงสุด
4: กระทรวงการทหารของจีนเปิดเผยว่ากองทัพเรือจีนและรัสเซียเตรียมจัดการฝึกซ้อมร่วมทางทะเลและทางอากาศประจำปีภายใต้รหัสจอย42569ในน่านน้ำและน่านฟ้านอกชายฝั่งเมืองชิงเต่าทางตอนใต้ของมณฑลซานตงซึ่งเป็นท่าเรือทางทหารและเมืองตากอากาศชายทะเลทางตะวันออกของจีนโดยหลังเสร็จสิ้นการฝึกซ้อมรบแล้วกองกำลังบางส่วนจากทั้งสองประเทศจะร่วมปฏิบัติการภารกิจลาดตระเวนทางทะเลในพื้นที่ที่เกี่ยวข้องบริเวณมหาสมุทรแปซิฟิกด้วยซึ่งการฝึกซ้อมรบครั้งนี้มีเป้าหมายเพื่อตอบสนองต่อความท้าทายด้านความมั่นคงและการปกป้องสันติภาพและเสถียรภาพในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก ด้านกองเรือแปซิฟิกของรัสเซียยืนยันว่าการฝึกซ้อมร่วมทางทะเลและทางอากาศในครั้งนี้ซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันที่6ถึง13กรกฎาคมนี้บริเวณทะเลเหลืองซึ่งเป็นหน้าน้ำที่อยู่ระหว่างจีนและคาบสมุทรเกาหลี
1: ต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
11: ศึกฟุตบอลโลก2026เออร์ลิงฮาแลนด์ยิง2ประตูพานอร์เวย์เอาชนะบราซิล2ประตูต่อ1นอร์เวย์แพ้เข้ารอบ8ทีมสุดท้ายไปรอพบผู้ชนะจากคู่ของเม็กซิโกกับอังกฤษเทนนิสอาชีพ Challenger 75 Carry Tennis Classic ที่เมืองแครีสหรัฐอเมริกาในรอบรองชนะเลิศชายคู่ปรัชญาอิสโลนักเทนนิสไทยจับคู่กับนิกิการิยันดาปูชาน่าจากอินเดียและชนะคู่มือวางอันดับ2ของรายการแพ้กับนำจีซุงจากเกาหลีใต้และแพทริกนิกราสซันมิเนนจากฟินแลนด์1ต่อ2เซต6ต่อ4 5ต่อ7และซูเปอร์ไทเบรก9ต่อ11พลาดเข้าชิงชนะเลิศไปอย่างน่าเสียดายการแข่งขันจักรยานหนูน้อยขาไถชิงแชมป์ประเทศไทยสนามที่2ที่สวนกีฬากมล FBT ถนนสุวินทวงศ์เขตหนองจอกกรุงเทพพลเอกเดชาเหมกระสีนายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยพร้อมด้วยนายกมลนางปวีนาโชคไพบูลย์กิจประธานกรรมการและรองประธานกรรมการบริษัทโรงงานฟุตบอลไทยสปอร์ติ้งกู๊ดจำกัดร่วมในพิธีเปิดผลปรากฏว่าในรุ่นอายุ3ขวบ6เดือนฝ่ายชายที่1เป็นของปรินสุรขันธ์ส่วนฝ่ายหญิงที่1เป็นของกวินทาดานาชัยโชติขณะที่รุ่น3ขวบชายที่1ได้แก่รัตนวัฒน์พรหมจารีและฝ่ายหญิงที่1เป็นของทิติชยาจำเริญกุลขณะที่นายซุนเหวยหมินนายกสมาคมจักรยานแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนยืนยันส่งนักกีฬาบาลานซ์ไบค์เข้าร่วมศึกชิงแชมป์เอเชียในปี2570ที่ประเทศไทยหากได้การรับรองจากที่ประชุมสมาพันธ์จักรยานแห่งเอเชียในวันที่6สิงหาคมนี้โดยจะเพิ่มเป็น15ประเทศที่มาร่วมชิงชัยต่อยอดไปสู่การรับรองของสหพันธ์จักรยานนานาชาติในอนาคตการแข่งขันกอล์ฟควีนครับชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีที่สนามริเวอร์เดลกอล์ฟคลับจังหวัดปทุมธานีในรอบสุดท้ายเอกปริจูนักกอล์ฟจากจังหวัดระยองทำเพิ่มอีก4อันเดอร์พาร์สกอร์รวมเป็น23อันเดอร์พาร์คว้าแชมป์พร้อมถ้วยพระราชทานและเงินรางวัล 2,100,000 บาทโดยเฉือนชนะอธิวิทย์เจนวัฒนานนท์2สโตรกวอลเลย์บอลหญิงรุ่นอายุไม่เกิน18ปี AVC Girl U18 วอลเลย์บอลแชมเปี้ยนชิพที่เทอร์มินอล21โคราชในรอบก่อนรองชนะเลิศทีมนักตบสาว U18 ไทยตบเอาชนะอินโดนีเซีย3ต่อ0เซตไปครอบรองชนะเลิศไปพบกับเกาหลีใต้ที่ตบเอาชนะคาซัคสถานมาได้3ต่อ1เซตแข่งขันในวันนี้เวลา 19:00 นทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยออกเดินทางไปยังเมืองโอซาก้าประเทศญี่ปุ่นเพื่อลุยศึกวอลเลย์บอลหญิงเนชั่นลีก2026สัปดาห์ที่3ระหว่างวันที่8ถึง12กรกฎาคมนำทัพโดยโค้ชออสเกียรติพงษ์รัชตะเกรียงไกรหัวหน้าผู้ฝึกสอนและพรพันธ์เกิดปราดกัปตันทีมในโปรแกรมของทีมสาวไทยนัดแรกวันพุธที่8กรกฎาคมพบสหรัฐอเมริกาเวลา 13:30 นาทีนัดที่2วันที่9กรกฎาคมพบกับญี่ปุ่นเวลา 17:20 นาทีต่อด้วยวันที่11กรกฎาคมเวลา 13:30 นาทีพบบราซิลและนัดสุดท้ายวันที่12กรกฎาคมพบตุรกีเวลา 13:30 นาทีพิจิตรกัญจนกุลรายงาน
1: ต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศค่ะประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องพายุไมซักฉบับที่13เมื่อเวลา 1:00 นของวันนี้พายุโซนร้อนไมซักได้อ่อนกำลังลงเป็นพายุดีเปรสชันแล้วโดยเมื่อเวลา 4:00 นมีศูนย์กลางอยู่บริเวณมณฑลกวางสีประเทศจีนหรือที่ละติจูด25องศาเหนือลองจีจูด109องศาตะวันออกมีความเร็วลมสูงสุดใกล้ศูนย์กลางประมาณ50กิโลเมตรต่อชั่วโมงกำลังเคลื่อนตัวทางทิศเหนือค่อนข้างตะวันออกเล็กน้อยด้วยความเร็ว10กิโลเมตรต่อชั่วโมงและคาดว่าจะอ่อนกำลังลงเป็นหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงและจะสลายตัวบริเวณประเทศจีนตอนใต้ในระยะต่อไปจากอิทธิพลของพายุไมซักและร่องมรสุมที่พาดผ่านประเทศเมียนมาลาวและเวียดนามตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยอ่าวไทยส่งผลทำให้บริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนยังคงมีฝนตกหนักมากบางแห่งเกิดขึ้นได้ส่วนภาคกลางและภาคตะวันออกมีฝนตกหนักบางพื้นที่สำหรับภาคใต้มีฝนน้อยสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยมีกำลังปานกลางโดยทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนอง พยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้จนถึงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบริเวณจังหวัดเชียงใหม่เชียงรายลำปางพะเยาแพร่สุโขทัยกำแพงเพชรพิจิตรอุตรดิตถ์พิษณุโลกและเพชรบูรณ์โดยมีฝนตกหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนน่านและตากภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบริเวณจังหวัดเลยและมุกดาหารโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดหนองคายอุดรธานีบึงกาฬสกลนครและนครพนมภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบริเวณจังหวัดกาญจนบุรีและราชบุรีภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีสระแก้วฉะเชิงเทราชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ยะลาและนราธิวาสตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรห่างฝั่งและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดระนองและพังงาตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่สภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 8:48 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง64เซนติเมตรและเวลา 23:53 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร1เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 5:41 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง24เซนติเมตรและเวลา 16:42 นาทีต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง57เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:48 นาทีกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:50 นาที
12: 1นาทีกับกปท.ในปัจจุบันมีกลุ่มมิจฉาชีพแอบอ้างว่ารับทำและจัดหาใบอนุญาตขับรถบนโลกออนไลน์โดยไม่ต้องอบรมหรือทดสอบเพียงแค่จ่ายเงินก็รอรับใบอนุญาตขับรถที่บ้านได้เลยซึ่งไม่เป็นความจริงขั้นตอนการขอรับใบอนุญาตขับรถทุกชนิดมีมาตรฐานเดียวกันทั่วประเทศคือผู้ขอรับใบอนุญาตขับรถต้องดำเนินการด้วยตนเองทุกขั้นตอนที่สำนักงานขนส่งหากพบเป็นการโฆษณารับทำใบอนุญาตขับรถโดยไม่ต้องมีขั้นตอนการอบรมหรือทดสอบขอให้สันนิษฐานว่าเป็นมิจฉาชีพและอย่าหลงเชื่อโอนเงินไปให้กลุ่มมิจฉาชีพโดยเด็ดขาดซึ่งขณะนี้กรมการขนส่งทางบกได้ให้เจ้าหน้าที่รวบรวมหลักฐานเพื่อดำเนินการแจ้งความดำเนินคดีกับมิจฉาชีพที่มีพฤติกรรมดังกล่าวเพื่อลดความสูญเสียทรัพย์สินของพี่น้องประชาชนค่ะ
13: ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม
14: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
15: วันนี้เสนอคำว่าตะเข้ตะเข้เขียนต่อเต่าสระอะสระเอคอระคังไม้เอกเป็นคำเรียกเครื่องเคลื่อนย้ายของที่มีน้ำหนักมากอย่างพระพุทธรูปโลหะขนาดใหญ่โดยมากใช้กำลังคนชักลากและอาจใช้กำลังสัตว์อย่างช้างม้าวัวควายเข้าช่วยด้วยต่อมาคำว่าตะเข้มีความหมายกว้างออกเมื่อนำมาใช้กับคำว่าแม่แรงเรียกว่าแม่แรงตะเข้หมายถึงแม่แรงชนิดที่มีล้อคันโยกและแขนยกออกแบบมาเพื่อใช้ยกรถเวลาเปลี่ยนยางหรือซ่อมช่วงล่างแม่แรงตะเข้มีรูปร่างคล้ายจระเข้มากส่วนตะเข้โบราณสำหรับเคลื่อนย้ายของหนักสันนิษฐานว่าเดิมอาจมีลักษณะคล้ายจระเข้เช่นกันจึงได้เรียกว่าตะเข้พ้องเสียงกับคำว่าตะเข้ซึ่งหมายถึงจระเข้
14: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
16: ส าระนานากับสารานุกรมไทย
17: วันนี้เสนอตอนการฟื้นฟูและอนุรักษ์ประเพณี12เดือนตอนที่2การฟื้นฟูประเพณี12เดือนเมื่อปี2563ประเทศไทยต้องเผชิญวิกฤตโรคโควิด-19 ชาวอีสานบางกลุ่มก็ได้รื้อฟื้นประเพณีที่เคยมีมาแต่ครั้งโบราณคือประเพณีแตกบ้านแตกเมืองเพื่อเอาเคล็ดนั่นคือพากันทิ้งบ้านทิ้งเรือนอพยพออกนอกหมู่บ้านหนีจากภัยโรคระบาดเพื่อออกไปตั้งบ้านตั้งชุมชนขึ้นใหม่เป็นปรากฏการณ์สำคัญที่ชาวบ้านทำขึ้นอย่างน้อยเพื่อเรียกขวัญและกำลังใจให้กันและกันติดตามเพิ่มเติมและฟังย้อนหลังได้ที่ Facebook, YouTube, LINE และ Instagram @saranukromthai และ www.saranukromthai.or.th
1: สำหรับช่วงที่2ติดตามรับฟังการสัมภาษณ์พลอากาศเอกมนัสชวนะประยูนผู้อำนวยการสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยหรือกพท.เกี่ยวกับการออกประกาศมาตรการควบคุมการรับฝากหรือรับขนสิ่งของโดยสมาชิกลูกเรือของผู้ได้รับใบรับรองผู้ดำเนินการเดินอากาศพ.ศ. 2569ค่ะ
4: ถ้าเราทุกคนร่วมแรงร่วมใจกันร่วมทุกข์ร่วมสุขกันตั้งใจปฏิบัติภาระหน้าที่ของตนอย่างดีที่สุดเท่าที่แต่ละคนจะสามารถจะกระทำได้แล้วก็จะช่วยผ่านพ้นอุปสรรคปัญหาต่างๆและดำเนินชีวิตได้ด้วยความผาสุกสวัสดีพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวคณิษฐาลือสัตว์บรรณาธิการข่าวอรัญญาชมชื่นและพิญโญรุ่งสมัยอ่านถนนดนตรีไลฟ์เดือนกรกฎาคมหาหัวใจให้เจอก็เป็นสุขกับคาราบาวและอาจารย์ธนิตศรีกลิ่นดีจอมยุทธครุยในตำนานวันจันทร์ที่13กรกฎาคม2569เวลา 17:00 นเป็นต้นไปณห้องออดิทอเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
10: ถ้าคุณเดือดร้อนหรือไม่ได้รับความเป็นธรรมจากการปฏิบัติหน้าที่ของหน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐแจ้งหรือร้องเรียนได้ที่สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินหรือสผผ.สายด่วน1676โทรฟรีทั่วประเทศหรือแอปพลิเคชันผู้ตรวจการแผ่นดินติดตามข่าวสารได้ที่เว็บไซต์ Facebook YouTube TikTok และ LINE สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินหรือสผผ.
4: กลับมารับฟังข่าวในช่วงที่2ครับท่านผู้ฟังครับสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยในฐานะผู้กำกับดูแลกฎระเบียบและมาตรฐานความปลอดภัยด้านการบินได้ออกประกาศมาตรการควบคุมการรับฝากหรือรับขนสิ่งของโดยสมาชิกลูกเรือของผู้ได้รับใบรับรองผู้ดำเนินการเดินอากาศพุทธศักราช2569ซึ่งเป็นมาตรการป้องกันไม่ให้ระบบการบินพลเรือนตกเป็นเครื่องมือของขบวนการค้ายาเสพติดโดยให้ความร่วมมือกับหลายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการควบคุมและสกัดกั้นการลักลอบขนส่งยาเสพติดทางอากาศยานติดตามรายละเอียดเรื่องนี้จากพลอากาศเอกมนัสชวนประยูนผู้อำนวยการสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยหรือกพท.ซึ่งสัมภาษณ์โดยณภศรแก้วคำครับ
18: ค่ะขณะนี้นะคะท่านพลอากาศเอกมนัสชวนประยูนผู้อำนวยการสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยขณะนี้พร้อมอยู่ในสายกับเราแล้วค่ะสวัสดีค่ะท่านคะ
3: ครับสวัสดีครับสวัสดีครับ
18: ค่ะแน่นอนนะคะตอนนี้ก็เป็นกระแสฮือฮาแล้วต้องติดตามกันอย่างต่อเนื่องเพราะว่าเป็นประเด็นเกี่ยวกับความมั่นคงในเรื่องของลูกเรือมีการลักลอบขนยาเสพติดข้ามประเทศเนี่ยนะคะในส่วนของสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยแน่นอนมีหน้าที่กำกับดูแลในเคสเนี้ยค่ะเราต้องมีการออกประกาศควบคุมการรับฝากหรือรับขนสิ่งของโดยลูกเรือนะคะที่ออกมามันมีรายละเอียดอย่างไรบ้างคะท่านคะ
3: ครับผมขออนุญาตชี้แจงให้ท่านผู้ฟังได้ทราบนะครับการออกประกาศฉบับนี้นะครับไม่ได้เกิดจากเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่งเพียงอย่างเดียวครับแต่ว่าเป็นจากการประเมินร่วมกันของหน่วยงานที่บังคับใช้กฎหมายแล้วก็หน่วยงานด้านการบินครับซึ่งภายหลังการประชุมคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดนะครับซึ่งมีท่านนายกรัฐมนตรีเป็นประธานที่ประชุมมีความเห็นตรงกันว่าเราจะต้องยกระดับมาตรการป้องกันเชิงระบบครับ พราะว่าที่ผ่านมาก่อนจะเกิดเหตุการณ์นี้นะครับผมขออนุญาตเรียนให้ทราบว่าก็ได้มีทั้งระดับท่านเอกอัครราชทูตเจ้าหน้าที่สถานทูตหรือเจ้าหน้าที่ปราบปรามยาเสพติดของต่างประเทศเนี่ยก็ได้ไปเข้าพบกับผมแล้วก็ขอความร่วมมือในการที่จะให้ประเทศไทยซึ่งถือว่าเป็นต้นทางที่เครื่องบินออกไปเนี่ยได้กำกับดูแลแล้วก็ป้องกันไม่ให้มีการนำยาเสพติดเข้าประเทศเขานะครับซึ่งในรายละเอียดตรงนี้ผมขออนุญาตไม่พูดถึงนะครับแต่ว่าในส่วนของเรานั้นเนี่ยแต่เดินถึงแม้กระทั่งปัจจุบันนะครับผมก็ยังเชื่อว่าลูกเรือทั้งหมดเนี่ยปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์และก็มีความเป็นมืออาชีพนะครับแต่ว่าจากการที่มีลูกเรือของเราเนี่ยได้ถูกจับกุมพบว่ามียาเสพติดอยู่ในสัมภาระของตนเองเนี่ยมันได้ส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์ของประเทศไทยแล้วก็ความเชื่อมั่นในด้านของประชาคมการบินระหว่างประเทศครับดังนั้นกปท.จึงต้องดำเนินมาตรการเชิงป้องกันครับซึ่งเราไม่สามารถที่จะรอให้เกิดปัญหาซ้ำอีกได้นะครับในส่วนนี้คือถ้ามันเกิดปัญหาซ้ำอีกเนี่ยเราก็น่าจะลำบากครับในการที่จะบินไปประเทศต

0: ติซ้ำอีกเนี่ยค่ะ
1: ครับจริงๆแล้วคือเมื่อออกประกาศไปนะครับแล้วก็ส่งไปถึงสายการบินนะครับจริงๆก็มีผลบังคับใช้โดยทันทีนั่นแหละครับทีนี้ในเรื่องสาระสำคัญของประกาศนะครับก็จะมีแบ่งเป็น5เรื่องหลักๆนะครับเรื่องแรกก็คือกำหนดให้สายการบินทุกแห่งนะครับจะต้องจัดทำระบบ crew baggage control ในการควบคุมสัมภาระของลูกเรือนะครับเช่นการกำหนดขนาดกำหนดประเภทกระเป๋าหรือกำหนดเงื่อนไขและน้ำหนักที่ลูกเรือสามารถจะนำติดตัวขึ้นไปบนอากาศยานได้นะครับในการเดินทางไปปฏิบัติหน้าที่ครับอันที่2ก็คือห้ามลูกเรือรับฝากหรือว่ารับหิ้วรับขนนำส่งสินค้าของผู้อื่นนะครับไม่ว่าจะได้รับค่าตอบแทนหรือไม่ก็ตามนะครับเว้นแต่เป็นการปฏิบัติหน้าที่ที่สายการบินมอบหมายนะครับอันที่3ก็คือกำหนดให้มีการบริหารความเสี่ยงครับในการสุ่มตรวจการตรวจค้นเพิ่มเติมการฝึกอบรมการรับแจ้งเบาะแสนะครับแล้วก็การสอบสวนข้อเท็จจริงนะครับอันที่4ก็คือกำหนดให้มาตรการเหล่านี้เป็นส่วนหนึ่งของระบบบริหารของสายการบินนะครับไม่ว่าจะเป็น safety management system เรื่องของ compliance monitoring system หรือว่า aircraft operator security program ครับแล้วก็หากพบว่ามีการฝ่าฝืนนะครับสายบินจะต้องดำเนินการทางวินัยแล้วก็รายงานให้กปท.ทราบแล้วก็ให้ความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องครับคือจริงๆแล้วในเรื่องนี้นะครับไม่ได้ต้องการจะสร้างภาระเพิ่มเติมให้กับลูกเรือโดยทั่วไปนะครับระบบจะเป็นลักษณะของการบริหารความเสี่ยงนะครับในการสุ่มตรวจเฉยๆนะครับ
0: ค่ะก็ยืนยันว่าจะไม่กระทบกับการใช้ชีวิตปกติของลูกเรือในการปฏิบัติหน้าที
1: ่ไม่ครับไม่ครับจริงๆแล้วผมได้ให้แนวทางนะครับก็คือเราไม่ควรจะเอาคนดีๆมาลำบากในเรื่องของผู้ที่ทำดีอยู่แล้วก็ไม่ควรจะต้องมาลำบากด้วยนะครับครับทีนี้ย้อนไปถึงการรับฝากเนี่ยรับฝากได้ค่าตอบแทนหรือไม่ได้ค่าตอบแทนมันจะมีเส้นแบ่งอย่างไรนะครับซึ่งในความเป็นจริงแล้วเนี่ยหัวใจสำคัญของมันไม่ได้อยู่ที่ว่ามีค่าตอบแทนหรือไม่ครับแต่มันอยู่ที่วัตถุประสงค์เรื่องของความเหมาะสมแล้วก็ความสามารถในการตรวจสอบที่มาของสิ่งของนะครับอย่างเช่นถ้าเกิดว่าเป็นของใช้ส่วนตัวหรือว่าคนในครอบครัวหรือญาติพี่น้องเนี่ยฝากของไปซึ่งสามารถจะอธิบายแหล่งที่มาของของได้แล้วก็ภายใต้หลักเกณฑ์ที่สายการบินกำหนดเนี่ยก็ไม่สามารถจะไปห้ามได้หรอกครับแต่ว่าถ้าเกิดว่าเป็นการรับหิ้วรับฝากจากบุคคลอื่นที่ไม่ใช่บุคคลในครอบครัวหรือไม่ทราบที่มาไม่สามารถตรวจสอบได้เนี่ยโดยการอาศัยสิทธิพิเศษของลูกเรือเนี่ยมันจะเป็นเหตุผลหรือว่าวัตถุประสงค์ที่ประกาศฉบับนี้มุ่งที่จะป้องกันครับถ้าเป็นภาษาอังกฤษก็คือ know your baggage รู้จักและก็รับผิดชอบต่อสิ่งของทุกชิ้นที่ตัวเองนำติดตัวไปนะครับคือลูกเรือจะต้องรู้ว่าสิ่งของที่นำติดตัวมันนั้นเนี่ยมันมาจากไหนมันคืออะไรแล้วก็ต้องสามารถรับผิดชอบได้ครับซึ่งในส่วนนี้ผมยกตัวอย่างถ้าเอามาเป็นการคมนาคมด้านอื่นนะครับง่ายๆอย่างเช่นเป็นรถไฟรถประจำทางหรือรถทัวร์เนี่ยผมเชื่อว่าเจ้าของเนี่ยคงไม่ยอมให้พนักงานรับขนส่งสินค้าในระหว่างปฏิบัติหน้าที่เช่นกันนะครับอีกประการหนึ่งคือสายการบินก็มีธุรกิจด้านการขนส่งพัสดุคือรับขนส่งสินค้าอย่างเช่นเป็นคาร์โก้อย่างครับก็รับส่งสินค้าอยู่แล้วถ้าลูกเรือมารับขนส่งพัสดุด้วยนะก็คือการมามีผลประโยชน์ทับซ้อนกับผู้ที่เป็นนายจ้างของตัวเองก็คือสายการบินซึ่งไม่สมควรที่จะทำนะครับ
0: ค่ะประเด็นนี้ในกรณีหากมีการสุ่มตรวจแล้วพบว่าสายการบินยังปล่อยปละละเลยหรือมีลูกเรือหรือหากยังมีการฝ่าฝืนอยู่เนี่ยฮะเราจะมีบทลงโทษอย่างไรบ้างคะ
1: ถ้าสุ่มตรวจแล้วพบว่าสายการบินยังปล่อยปละละเลยหรือว่าลูกเรือยังฝ่าฝืนมาตรการเนี้ยในส่วนของลูกเรือนั้นเนี่ยสายการบินก็ต้องกำหนดว่าการฝ่าฝืนเนี่ยเป็นการผิดวินัยนะครับก็จะมีโทษแล้วแต่ที่สายการบินจะกำหนดไม่ว่าจะเป็นการพักงานจนไปถึงการเลิกจ้างแล้วแต่ว่าแต่ละสายการบินจะกำหนดครับกำหนดเองได้เลยครับแต่ว่าถ้าเกิดมันไปเกี่ยวข้องกับเรื่องยาเสพติดหรือสิ่งของผิดกฎหมายก็ว่ากันไปตามคดีอาญาตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องครับทีนี้ย้อนกลับมาในอำนาจของกปท.ในการกระทำเนี่ยมันส่งผลกระทบต่อคุณสมบัติของผู้ถือใบอนุญาตนะครับซึ่งตรงเนี้ยกปท.เนี่ยออกใบอนุญาตหรือใบรับรองให้กับลูกเรือเรียกว่า Cabin Crew Member Certificate หรือว่า CMC นะครับมีวัตถุประสงค์เพื่อรับรองว่าผู้ที่ถือใบรับรองเนี่ยมีคุณสมบัติแล้วก็มีความสามารถในการปฏิบัติหน้าที่ด้านความปลอดภัยของผู้โดยสารและอากาศยานไม่ใช่ว่าให้สิทธิใบรับรองนี้เพื่อสิทธิพิเศษในการรับฝากหรือขนส่งสินของให้บุคคลอื่นนะครับดังนั้นการใช้สถานะของลูกเรือเพื่อวัตถุประสงค์อื่นนอกเหนือจากหน้าที่ตามใบรับรองที่ออกให้เนี่ยมันก็จะขัดต่อเจตนารมณ์ของการออกใบรับรองให้นี้ทีนี้ประเด็นอีกอันนึงก็คือในหลักการของ ICAO เนี่ยกำหนดให้ลูกเรือเป็น safety professional มีหน้าที่หลักคือดูแลรักษาความปลอดภัยและความมั่นคงของการบินนะครับไม่ใช่ไปใช้สถานะลูกเรือเพื่อกิจกรรมส่วนตัวอื่นครับ
0: ก็แน่นอนทางสายการบินเองลูกเรือเองก็ต้องมีการปรับเปลี่ยน

0: เห็นปรับตัวปรับขบวนการด้วยอันนี้เราจะมีคำแนะนำให้กับทางสายการบินและลูกเรืออย่างไรบ้างคะ
1: มีครับในเรื่องของกระบวนการสัมภาระของลูกเรือเนี่ยเราไม่ได้ต้องการเพิ่มภาระให้กับลูกเรือที่ปฏิบัติหน้าที่ครับแต่ว่าอยากให้ทางสายการบินเนี่ยกำหนดในหลักของการบริหารความเสี่ยงในการตรวจสอบมาใช้อย่างเช่นมีการสุ่มตรวจโดยไม่แจ้งล่วงหน้าซึ่งพอมีการสุ่มตรวจเนี่ยผู้ที่กระทำผิดเนี่ยอาจจะต้องระวังตัวขึ้นหรือว่าไม่ทำในส่วนนี้ครับถ้าเกิดว่ามีการแจ้งข่าวจากคนที่เป็นลูกเรือด้วยกันก็จะต้องทำการตรวจค้นเมื่อมีเหตุอันควรสงสัยนะครับหรือขอดูว่าสัมภาระที่ขนมีอะไรบ้างกำหนดให้มีช่องทางในการรายงานเป็นต้นนะครับซึ่งผมเชื่อว่าตรงนี้มันเป็นเหมือนเรียกว่า internal audit คือการตรวจสอบภายในของตัวเองนะครับรวมไปถึงการที่ถ้ามีสิ่งของเนี่ยสามารถที่จะตรวจสอบว่ามันเป็นของใครมีที่มาอย่างไรได้นะครับก็คือย้อนกลับไปก็คือในเรื่องของ know your baggage หรือรู้ว่าสินค้าหรือของที่อยู่ในกระเป๋าตัวเองนั้นเนี่ยมันมาจากไหนเป็นอย่างไรถูกกฎหมายไหมลักษณะนี้เป็นต้นครับ
0: คือท้ายที่สุดแล้วนะก็ต้องร่วมมือร่วมใจกันขอให้ท่านฝากถึงสายการบินลูกเรือผู้โดยสารรวมถึงผู้ให้บริการสนามบินด้วยค่ะเพื่อสร้างความเชื่อมั่นในมาตรการกำกับดูแลการบินของไทยเพื่อจะผลักดันสู่ศูนย์กลางการบินของโลกด้วยค่ะ
1: ครับขอบคุณมากครับในลำดับแรกเลยก็คือประเทศเราเนี่ยมีระบบกำกับดูแลด้านการบินที่ยึดในมาตรฐานของ ICAO นะครับหรือองค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศแล้วก็ให้ความสำคัญสูงสุดในเรื่องของความปลอดภัยแล้วก็การรักษาความมั่นคงทางด้านการบินครับทีนี้ในส่วนที่ออกประกาศฉบับนี้ครับเป็นการยกระดับระบบกำกับดูแลให้ทันต่อความเสี่ยงรูปแบบใหม่ในโลกการบินนะครับแล้วก็ที่สำคัญที่สุดเลยก็คือต้องการคุ้มครองลูกเรือส่วนใหญ่ที่ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตครับทีนี้ในส่วนของสายการบินนะครับก็ขอให้นำมาตรการไปสู่การปฏิบัติอย่างจริงจังนะครับแล้วก็ขอให้ประชาชนของไทยนะครับมั่นใจว่าเราจะดำเนินการทุกวิถีทางเพื่อรักษามาตรฐานความปลอดภัยความมั่นคงแล้วก็ความน่าเชื่อถือของระบบการบินพลเรือนของไทยในระดับสากลครับซึ่งทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับถ้าเกิดว่าเราไม่ทำเนี่ยจะส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่นที่นานาชาติมีต่อระบบการรับรองลูกเรือของประเทศไทยต่อไปเราอาจจะถูกตรวจมากขึ้นหรือพลเมืองไทยหรือประชาชนไทยที่ไปก็อาจจะถูกตรวจมากขึ้นขอวีซ่ายากขึ้นอะไรต่างๆเนี่ยมันเป็นผลกระทบต่อส่วนรวมครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าเรามีระบบกำกับดูแลที่เหมาะสมนะครับทางนานาชาติก็จะได้ทราบถึงความจริงใจว่าเราให้ความร่วมมือในด้านการป้องกันและปราบปรามการขนสิ่งของที่ไม่เหมาะสมไปกับทางอากาศครับ
0: ก็เรียกศักดิ์ศรีเรียกความเชื่อมั่นของเรากลับคืนมานะคะ
1: เอา
0: ละค่ะในวันนี้ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยค่ะต้องขอบพระคุณท่านพลอากาศเอกมนัชชวนประยูรท่านผู้อำนวยการสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยนะคะที่มาสร้างความกระจ่างและสร้างความเชื่อมั่นในเช้าวันนี้ในวันนี้ต้องขอบพระคุณและสวัสดีค่ะ
1: ครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ
2: FTA คือกุญแจที่เปิดโอกาส FTA คือตลาดที่เปิดกว้างเราเดินหน้าจัดทำความตกลงการค้าเสรีหรือ FTA เพื่อสร้างโอกาสทางการค้าให้เกษตรกร SME และนักธุรกิจไทยได้มีแต้มต่อจากการใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษี FTA กลไกขับเคลื่อนการค้าไทยทะยานสู่ห่วงโซ่อุปทานโลกอยากรู้ข้อมูล FTA ติดต่อกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศกระทรวงพาณิชย์และ FTA Center 02-5077555
3: ท่านผู้ฟังคะตลอด1เดือนที่ผ่านมาประชาชนจะให้การตอบรับโครงการไทยช่วยไทยพลัสเป็นอย่างดีแต่ขณะเดียวกันยังมีเสียงสะท้อนเกี่ยวกับวงเงินและข้อกังวลหลังจบโครงการติดตามรายละเอียดจากช่วงเคาะข่าวเล่าประเด็นค่ะ
4: เคาะข่าวเล่าประเด็น
5: เดือนที่2ของการใช้จ่ายในโครงการไทยช่วยไทยพลัสยังคงเป็นไปอย่างคึกคักกระตุ้นยอดขายให้ร้านค้ารายย่อยได้เป็นอย่างดีเช่นที่ร้านก๋วยเตี๋ยวของนายสังวานเวียงคำบริเวณ5แยกอินทามระกรุงเทพมหานครซึ่งขายก๋วยเตี๋ยวราคาเดียว40บาทเมื่อลูกค้าใช้สิทธิ์ไทยช่วยไทยพลัสก็จะอิ่มได้ในราคา16บาทส่วนร้านก็มียอดขายเพิ่มขึ้นเกือบเท่าตัวเช่นเดียวกับร้านน้ำชงของนางสาวนัสนันท์วาสนาชัยชนะที่บอกว่ามีลูกค้ามาใช้สิทธิ์จำนวนมากช่วยให้ยอดขายเพิ่มขึ้นแต่ก็มองว่าวงเงินน้อยเกินไปและกังวลว่าหากจบโครงการการค้าขายจะกลับมาซบเซาย
6: อดขายก็เพิ่มขึ้นอยู่ค่ะแต่ว่าให้น้อยไปอยากจะให้เพิ่มกว่านี้นะแป๊บเดียวก็หมดกันแล้วดีค่ะดีค่ะอยากจะให้ทำต่อเนื่องนะคะรัฐบาลไหนก็อยากให้ทำต่อเนื่องเลยค่ะเพราะว่า ประชาชนก็ใช้ดีอยู่เงินสะพัดดีอยู่
5: ด้านประชาชนที่ใช้สิทธิ์ไทยช่วยไทยพลัสกล่าวว่าวงเงินน้อยเกินไปประกอบกับราคาสินค้าและค่าครองชีพในปัจจุบันปรับสูงขึ้นจากภาวะความขัดแย้งในระดับภูมิรัฐศาสตร์โดยส่วนใหญ่จะนำไปซื้อของไว้ใช้ในครัวเรือนและใช้จ่ายครบสิทธิ์ตั้งแต่สัปดาห์แรกซึ่งหากเปรียบเทียบกับโครงการคนละครึ่งพลัสมองว่าในช่วงนั้นสามารถซื้อของได้เยอะกว่า
7: ช่วยได้ไหมช่วยได้ไม่เยอะหรอกเพราะว่าเดี๋ยวนี้ของมันก็แพงขึ้นเรื่อยๆซื้อของใช้ก็ได้ชิ้นที่ว่ามันไม่แพงมากก็คือช่วยพื้นฐานได้คนละครึ่งให้ใช้วันละ200ได้เท่ากับ400ถูกไหมด้วยวันนี้ให้รัฐให้200แต่ก็คือใช้ได้เต็มที่ก็300กว่าบาทแล้วของมันก็แพงขึ้นก็จากเมื่อก่อนก๋วยเตี๋ยว40เดี๋ยวนี้50 60แล้ว
5: ขณะที่นายพยงศรีวณิชประธานกรรมการสมาคมธนาคารไทยระบุว่าโครงการไทยช่วยไทยพลัสเป็นการลดภาระค่าใช้จ่ายของประชาชนเพื่อประคองเศรษฐกิจไม่ใช่การกระตุ้นเศรษฐกิจจึงไม่ส่งผลให้ GDP ของประเทศขยับตัวมากรัฐบาลจึงต้องวางแนวทางภายหลังจบโครงการว่าจะดำเนินการอย่างไรต่อไปโดยเสนอให้มีการยกระดับทักษะและโอกาสการเข้าถึงของผู้ประกอบการรายย่อยให้ทั่วถึงมากขึ้น
8: การออกแบบไม่ได้เป็นการกระตุ้นเป็นเพียงการที่ไม่ให้ประชาชนซุดลงไปหรือผู้การซุดลงไปเนี่ยก็เป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้ตัว GDP ไม่ได้มี damage มากสิ่งที่จะต้องบูรณาการต่อไปก็คือว่าหลังจากที่โครงการหมดแล้วยังไงต่อนะครับเราจะยกระดับในเรื่องของผู้ประกอบการคนตัวเล็กที่อยู่ในระบบนี้ให้ได้อย่างต่อเนื่องและทั่วถึงต่อไปอย่างไร
5: แม้ว่าไทยช่วยไทยพลัสอาจไม่สามารถกระตุ้นเศรษฐกิจได้อย่างก้าวกระโดดอย่างที่หลายภาคส่วนสะท้อนแต่รัฐบาลก็ได้วางแผนและอยู่ระหว่างการขับเคลื่อนให้ศักยภาพเศรษฐกิจไทยสูงกว่า3%จากปัจจุบันซึ่งอยู่ที่2.7%และยกระดับขีดความสามารถทางการแข่งขันให้ติด1 ใน 20ของโลกภายในปี2573ซึ่งจะทำให้เศรษฐกิจไทยมีความมั่นคงและแข็งแรงตั้งแต่ฐานรากนันทิกากิปาโลรายงาน
3: หน่วยงานภาครัฐร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือบูรณาการการตรวจราชการและการป้องกันการทุจริตผ่านกลไกคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดทั่วประเทศเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการตรวจสอบและการสร้างความเชื่อมั่นในการให้บริการภาครัฐติดตามจากรายงานค่ะ
9: การยกระดับการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในระดับพื้นที่ถือเป็นกลไกสำคัญที่จะช่วยให้การแก้ไขปัญหาการทุจริตเกิดประสิทธิภาพและเป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้นล่าสุด5หน่วยงานภาครัฐประกอบด้วยสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีกรมสอบสวนคดีพิเศษสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปปช.สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินและสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐหรือปปท.ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือเพื่อบูรณาการการตรวจราชการการเฝ้าระวังและการป้องกันการทุจริตโดยใช้กลไกคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดหรือกทจ.เป็นกลไกหลักในการขับเคลื่อนการดำเนินงานครอบคลุมทุกจังหวัดทั่วประเทศโดยนายสุชาติกรวยกีตานนท์รองเลขาธิการคณะกรรมการปปช.เปิดเผยว่าความร่วมมือครั้งนี้จะเชื่อมโยงการทำงานของผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรีผู้ตรวจราชการกระทรวงและคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดทั้ง75จังหวัดเพื่อร่วมติดตามตรวจสอบและเสนอแนะแนวทางแก้ไขปัญหาในพื้นที่โดยเฉพาะประเด็นที่เกี่ยวข้องกับหลายหน่วยงานซึ่งจำเป็นต้องอาศัยการบูรณาการความร่วมมือเพื่อให้การแก้ไขปัญหาเกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมนอกจากนี้ความร่วมมือดังกล่าวยังช่วยเชื่อมโยงข้อมูลและการทำงานของหน่วยงานตรวจสอบลดความซ้ำซ้อนในการปฏิบัติงานและเปิดโอกาสให้คณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดสะท้อนปัญหาและข้อเสนอแนะจากพื้นที่สู่ส่วนกลางเพื่อนำไปกำหนดมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตให้สอดคล้องกับสภาพปัญหาในแต่ละจังหวัดอันจะส่งผลให้การกำกับดูแลภาครัฐมีประสิทธิภาพและตอบสนองต่อความเดือดร้อนของประชาชนได้รวดเร็วยิ่งขึ้นทั้งนี้รองเลขาธิการคณะกรรมการปปช.ยังกล่าวอีกว่า ในปีงบประมาณ2569จะมุ่งเน้นการตรวจติดตามหน่วยงานที่ให้บริการประชาชนโดยเฉพาะด้านที่ดินและสาธารณสุขเพื่อยกระดับความโปร่งใสลดความเสี่ยงต่อการเรียกรับผลประโยชน์และยกระดับมาตรการให้บริการของภาครัฐให้มีความรวดเร็วเป็นธรรมและตรวจสอบได้ก่อนรวบรวมผลการตรวจสอบและข้อเสนอแนะเสนอต่อฝ่ายบริหารและนายกรัฐมนตรีเพื่อกำหนดมาตรการแก้ไขปัญหาในทิศทางเดียวกัน
10: เรามุ่งเน้นเรื่องการส่งเสริมพม่าที่มาภาครัฐนะครับโดยเฉพาะหน่วยงานที่ให้บริการด้านที่ดินด้านสาธารณสุขนะครับโดยใช้กลไกการสอบของคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดหรือว่ากทช.นะครับในกลไกในการที่ตรวจแล้วก็ให้ข้อเสนอแนะเพื่อให้หน่วยงานต่างๆเนี่ยปฏิบัติภารกิจให้เป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีนะครับเป้าหมายเพื่อให้ประชาชนเนี่ยได้รับบริการที่รวดเร็วขึ้นนะครับมีความโปร่งใสมีความเป็นธรรมนะครับแล้วก็ได้รับสิทธิในการรับบริการอย่างเท่าเทียมครับแล้วก็หน่วยงานของรัฐเองเนี่ยที่รับข้อเสนอแนะก็จะมีการยกระดับธรรมาภิบาลให้บริการต่อสังคมด้วยความเป็นธรรมแล้วก็ลดปัญหาการทุจริตและความเสี่ยงต่อการเรียกรับผลประโยชน์นะครับเราเน้นที่เรื่องการบังคับใช้กฎหมายครับ
9: อีกทั้งการบูรณาการความร่วมมือของทั้ง5หน่วยงานในครั้งนี้นับเป็นอีกก้าวสำคัญในการยกระดับธรรมาภิบาลภาครัฐเพิ่มประสิทธิภาพการตรวจสอบในพื้นที่และสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนว่าการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของภาครัฐจะดำเนินไปอย่างจริงจังโปร่งใสและเกิดผลเป็นรูปธรรมเพื่อยกระดับคุณภาพการให้บริการและสร้างประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนวาสนาตระเกตรายงาน
3: กระทรวงสาธารณสุขโดยกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐภาคการศึกษาและภาคเอกชนยกระดับนวดไทยสู่ผู้เชี่ยวชาญเวลเนสสร้างกำลังคนสุขภาพขับเคลื่อนไทยสู่ศูนย์กลางสุขภาพโลกติดตามเรื่องนี้จากรายงานค่ะ
11: นวดไทยวันนี้ไม่ใช่เพียงภูมิปัญญาที่ได้รับการยอมรับจากนานาชาติในฐานะมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของมนุษยชาติแต่กำลังกลายเป็นหนึ่งในเครื่องยนต์สำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจสุขภาพของประเทศท่ามกลางกระแสความนิยมด้านเวลเนสที่เติบโตอย่างรวดเร็วทั่วโลกล่าสุดกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกได้ผนึกกำลังกับมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตบริษัทกรุงเทพดุสิตเวชการจำกัดมหาชนบริษัทชีวาสมอินเตอร์เนชั่นแนลเฮลท์รีสอร์ทจำกัดและสมาคมสปาไทยร่วมเดินหน้ายกระดับวิชาชีพด้านนวดไทยสู่การเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านเวลเนสโดยนายพัฒนาพร้อมพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขกล่าวว่าปัจจุบันเศรษฐกิจเวลเนสของไทยเป็นที่ยอมรับในระดับต้นๆของโลกแต่ยังขาดแคลนบุคลากรด้านการบำบัดและเวลเนสกว่า 70,000 คนความร่วมมือครั้งนี้จึงเป็นก้าวสำคัญในการยกระดับนวดไทยและภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยซึ่งเป็นซอฟต์พาวเวอร์ของประเทศให้สามารถสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจ
12: เศรษฐกิจเวลเนสของประเทศไทยมีมูลค่าสูงถึง 1.5 ล้านล้านบาทโดยมีขนาดเศรษฐกิจอยู่ในอันดับที่24ของโลกในขณะที่ภาคการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ Wellness Tourism ของประเทศไทยก็มีความโดดเด่นและได้รับการยกย่องและจัดอันดับอยู่ในลำดับที่15ของโลกอย่างไรก็ตามครับความท้าทายที่สำคัญที่พวกเรากำลังเผชิญก็คือการขาดแคลนบุคลากรด้านการบำบัด Therapist ที่มีคุณภาพและได้มาตรฐานสากลหากเราไม่เร่งพัฒนากำลังคนในด้านนี้ย่อมส่งผลต่อศักยภาพในการแข่งขันในการรองรับนักท่องเที่ยวที่มีคุณภาพที่มีกำลังซื้อสูงอาจกระทบต่อความสามารถในการแข่งขันของประเทศได้ในระยะยาวปัจจุบันทิศทางของอุตสาหกรรมเวลเนสโลกกำลังเปลี่ยนผ่านจากการมุ่งชะลอวัยไปสู่การเสริมสร้างการมีอายุยืนอย่างมีสุขภาพที่ดีรวมถึงให้ความสำคัญกับการดูแลสุขภาวะด้านระบบประสาท Neuro Wellness ซึ่งมุ่งเน้นการปรับสมดุลของระบบประสาทและสมองลดความเครียดในขณะที่ประเทศไทยก็มีจุดแข็งในด้านของซอฟต์พาวเวอร์ที่สำคัญก็คือนวดไทยแล้วก็ภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยซึ่งสามารถตอบสนองต่อแนวทางความต้องการของตลาดเวลเนสในระดับโลกได้อย่างชัดเจน
11: ด้านนายแพทย์พงศธรพอกเพิ่มดีอธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกกล่าวถึงสิ่งที่จะได้เห็นจากความร่วมมือครั้งนี้ที่ชัดเจนที่สุดคือไทยจะมีระบบนิเวศกำลังคนด้านเวลเนสอย่างครบวงจร
13: ความร่วมมือในครั้งนี้เป็นการผนึกกำลังครั้งสำคัญเพื่อร่วมกันสร้างระบบนิเวศกำลังคนเวลเนสไทยอย่างครบวงจรตั้งแต่ระดับการศึกษาการรับรองมาตรฐานไปจนถึงเส้นทางการจ้างงานพัฒนาหลักสูตรเทอราปิสต์ด้านเวลเนสของไทยให้เป็นที่ยอมรับในระดับสากลและขับเคลื่อนประเทศไทยสู่การเป็น Global Wellness Hub อย่างยั่งยืนสร้างระบบดิจิทัลครีเดนเชียล ฐานข้อมูลกลางสำหรับบุคลากรเวลเนสให้มีมาตรฐานรองรับความต้องการของตลาดโลก
11: ซึ่งภายใต้ความร่วมมือนี้แต่ละหน่วยงานจะรับผิดชอบงานที่ถนัดตลอดช่วง3ปีจากนี้นับเป็นอีกก้าวสำคัญของการพัฒนากำลังคนด้านสุขภาพที่ผสานจุดแข็งของภาครัฐภาคการศึกษาและภาคธุรกิจเข้าด้วยกันเพื่อยกระดับนวดไทยจากภูมิปัญญาไทยสู่มาตรฐานวิชาชีพด้านเวลเนสระดับสากลสร้างบุคลากรคุณภาพรองรับความต้องการของอุตสาหกรรมสุขภาพขับเคลื่อนประเทศไทยสู่การเป็น Medical and Wellness Hub ที่จะสร้างรายได้กระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากและยกระดับศักยภาพการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืนต่อไปนฤมลอุดมพรรายงาน
14: ถ้าคุณเดือดร้อนหรือไม่ได้รับความเป็นธรรมจากการปฏิบัติหน้าที่ของหน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐแจ้งหรือร้องเรียนได้ที่สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินหรือสผผ.สายด่วน1676โทรฟรีทั่วประเทศหรือแอปพลิเคชันผู้ตรวจการแผ่นดินติดตามข่าวสารได้ที่เว็บไซต์ Facebook YouTube TikTok และ LINE สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินหรือสผผ.
15: คุณอาจได้รับสายจากคนแปลกหน้าที่รู้ชื่อรู้ที่อยู่รู้ว่าคุณเคยสั่งสินค้าอะไรแต่อย่าเพิ่งเชื่อเพราะมิจฉาชีพอาจนำข้อมูลเหล่านั้นมาใช้หลอกบอกจะเคลมสินค้าให้หากไม่แน่ใจโปรดวางสายแล้วตรวจสอบข้อมูลกับบริษัทเท่านั้นตั้งสติทุกครั้งเมื่อรับสายไม่กดลิงก์ไม่บอกรหัส OTP ไม่ติดตั้งแอปตามคำสั่งรู้เท่าทันมิจฉาชีพป้องกันภัยไซเบอร์

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

ื่นล้านบ้านกลางน้ำถ้ำงามตาผู้ผาแปลกแมกไม้จำปูนบริบูรณ์ด้วยทรัพยากรสวทพงา FM 100 เมกะเฮิรตซ์

0: ี่น้องเฮ้อขับรถอย่าว่างแต่ถึงเร็วชีวิตคนเรามันสำคัญกว่านั้นขี่รถขับรถต้องระวังขาดเข้มขัดให้เรียบร้อยใส่หมวกกันน็อกทุกครั้งไฟแดงก็หยุดอย่าไปฟื้นมือถือก็เก็บไว้ก่อนอย่าเล่นตอนขับอย่าคิดว่าไม่พร้อมอุบัติเหตุมันเกิดได้ทุกเวลาขับขี่ปลอดภัยใส่ใจกฎจราจรเพื่อตัวเราเองและก็คนที่รออยู่ที่บ้านด้วยความปรารถนาดีจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนจังหวัดพังงา
1: ต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศครับ
2: ไม่อยากจะฟังมันน่าเบื่อหนูอยากฟังเพลงอ
3: ่
2: ะ
3: ไม่ได้นะลูกบ้านเราฝนตกหนักและเราอยู่ในพื้นที่เสี่ยงด้วยต้องฟังข่าวนะลูกถ้าเกิดน้ำป่าไหลหลากมาเราจะได้อพยพทันไงลูก
2: โหถ้าขนาดนั้นต้องฟังต่อละพ่อข่าวว่าไงต่อคะ
1: จึงขอให้ประชาชนระวังอันตรายที่เกิดจากฝนตกหนักอาจจะเกิดพื้นที่น้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลาก
2: เอาเร็วค่ะพ่อคะเจ็บข้องค่ะ
3: ไม่ตระหนกไม่ประมาทด้วยความห่วงใยจากสำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ
4: ์เฮ้พี่มาจับผมทำไมเนี่ยผมไม่ได้เมาพี่รู้หรือเปล่าผมน่ะลูกใคร
5: wow.
4: พี่เอาเงินนี้ไปแล้วกันจะได้จบๆกันไป
6: รับไม่รับรับไม่รับรับไม่รับ
7: หยุดเดี๋ยวนี้อย่าไปรับฉันเป็นเจ้าที่อยู่ตรงนี้มานานเห็นมาเยอะการรับสินบนเป็นสิ่งไม่ดีอย่าคิดว่าไม่มีใครเห็นนั่นน่ะทุกสายตากำลังจ้องคุณอยู่สินบนเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาประเทศเกิดผลกระทบต่อประชาชนมาร่วมกันตัดวงจรการทุจริตพบเห็นการทุจริตแจ้งได้ที่สายด่วนปปช1205
8: คนไทยไม่เอาสินบน
7: สำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ์
9: ทอดกระถินเพื่อกินเหล้าเพื่อเล่นไพ่เอาอบายมุขมาเป็นบุญมาเป็นกุศลมาล่อคนทำบุญก็เป็นเรื่องหลอกลวงกันชัดๆนะท่านอย่าเอาเลยอย่าไปเอาเรื่องอบายมุขมาเป็นเรื่องทำบุญเลยทำบุญมันต้องสะอาดมันต้องสว่างมันต้องสงบ

0: กำลังรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดพังงาส่งกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่100เมกะเฮิรตซ์และสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยตะกั่วป่าอำเภอตะกั่วป่าจังหวัดพังงาส่งกระจายเสียงในระบบ FM 90.25 เมกะเฮิรตซ์จากนี้ไปเชิญท่านรับฟังรายการผู้ว่าพังงาพบประชาชนค่ะ
1: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงา

0: พระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
1: พังงาคือบ้านร่วมสร้างรากฐานให้มั่นคงขอเชิญรับฟังรายการผู้ว่าพังงาพบประชาชนทุกวันจันทร์เวลา 8:02 น.หลังเคารพธงชาติทางสวท.พังงา FM 100 MHz และสวท.ตะกั่วป่า FM 90.25 MHz เพจ Facebook สวท.พังงาเรดิโอเพจสวท.ตะกั่วป่ากรมประชาสัมพันธ์และเพจสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดพังงารวมถึงวิทยุท้องถิ่นในจังหวัดพังงาพบกับท่านผู้ว่าราชการจังหวัดพังงานายไพรัชเพชรยวนและหัวหน้าส่วนราชการมาร่วมการพัฒนาจังหวัดพังงาให้น่าอยู่แก้ไขปัญหาข้อทุกข์ร้อนของประชาชนเพื่อการอยู่ดีมีสุ

0: สวัสดีค่ะขอต้อนรับทุกท่านนะคะเข้าสู่ในช่วงของรายการผู้ว่าพงาพบประชาชนค่ะในวันจันทร์นะคะจันทร์ที่6กรกฎาคม2569ค่ะและจะเจอกันกับดิฉันนะคะสาลิฮาอุสมานะคะรับหน้าที่ผู้ดำเนินรายการค่ะซึ่งหนึ่งในนั้นค่ะในส่วนของรายการผู้ว่าพงาพบประชาชนนะคะก็เป็นรายการที่ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดพงาค่ะท่านไพรัตน์เพชรยวนนะคะก็ได้มีการอำนวยความสะดวกในเรื่องของนำข้อมูลข่าวสารนะคะที่จะให้หลากหลายกระทรวงนะคะหรือว่าภารกิจของหน่วยงานต่างๆที่มีประโยชน์กับพี่น้องประชาชนนะคะได้รับทราบถึงบทบาทภารกิจหรือว่าความเคลื่อนไหวเกี่ยวกับกิจกรรมต่างๆในพื้นที่จังหวัดพังงาค่ะหนึ่งในนั้นค่ะผู้ฟังในวันนี้นะคะเราก็ได้รับเกียรตินะคะในส่วนของนางโสภาค่ะอักษรทองประกันสังคมจังหวัดพังงาค่ะสวัสดีค่ะท่านหัวหน้าคะแนะนำตัวก่อนเลยค่ะ
1: สวัสดีค่ะดิฉันโสภาสอนทองนะคะประกันสังคมจังหวัดพังงาค่ะก็ถือว่าได้มารับใช้พี่น้องประชาชนนะคะนายจ้างผู้ประกันตนที่จังหวัดพังงาเป็นครั้งที่2นะคะเพราะว่าเมื่อปี2567นะคะเคยมาอยู่ที่นี่อยู่11เดือนนะคะแล้วก็ย้ายไปที่หน่วยงานอื่นนะคะก็คือหาดใหญ่แล้วก็จังหวัดระนองนะคะแล้วก็เพิ่งจะเริ่มมาที่จังหวัดพังงาอีกรอบก็คือวันที่15มิถุนาที่ผ่านมานะคะ
0: ค่ะและในวันนี้ค่ะท่านหนุนนะคะเราก็ยังจะมีในส่วนของการพูดคุยกัน ในเรื่องของบทบาทหรือว่าความสำคัญในเรื่องของหลักประกันสังคมนะคะที่มีความเกี่ยวเนื่องกับผู้ที่ใช้แรงงานค่ะและอีกหนึ่งประเด็นในวันนี้ค่ะก็คืออีกไม่นานเกินรออย่างเช่นเพลงที่เกริ่นเข้ารายการเราจะมีการเลือกบอกประกันสังคมใช่ไหมคะ
1: ค่ะ
0: ค่ะอยากจะให้หัวหน้าพูดถึงเรื่องของบทบาทแล้วก็ภารกิจของประกันสังคมบ้างค่ะมีภารกิจอย่างไรบ้าง
1: ค่ะในส่วนของสำนักงานประกันสังคมนะคะก็สำนักงานประกันสังคมเราอยู่ภายใต้กระทรวงแรงงานนะคะก็ดูแลนะคะภายใต้ภารกิจของกฎหมายประกันสังคมอยู่2ฉบับนะคะก็คือพระราชบัญญัติประกันสังคมนะคะแล้วก็พระราชบัญญัติเงินทดแทนนะคะซึ่ง2กฎหมาย2ฉบับนี้นะคะเราก็ดูแลผู้ประกันตนนายจ้างนะคะซึ่งจะเขาเรียกว่าจะมีความดูแลในภายใต้กฎหมายทั้ง2ฉบับนี้นะคะก็คือในเรื่องของประกันสังคมเนี่ยเราดูแลนะคะผู้ประกันตนนะคะที่เกิดประสบอันตรายเจ็บป่วยทุพพลภาพเสียชีวิตที่ไม่เนื่องจากการทำงานนะคะคราวนี้ถ้าเกิดเขาทำงานให้กับนายจ้างแล้วเนี่ยนะคะเขาจะได้อะไรแล้วก็กฎหมายอะไรคุ้มครองนั่นก็คือกฎหมายพระราชบัญญัติเงินทดแทนนะคะเพราะงั้นภารกิจของประกันสังคมก็ดูแลการใช้กฎหมายนี้นะคะเพื่อให้ความคุ้มครองลูกจ้างและก็ผู้ประกันตนนะคะก็ในส่วนของกฎหมายตรงนี้ก็จะมีความต่างกันตรงที่ว่าคุ้มครองต่างกันในเวลาแล้วนะคะก็คือทั้งในเวลางานและนอกเวลางานเราจะดูแลประกันสังคมจะดูแลผู้ประกันตนตลอด24ชั่วโมงนะคะก็คือในกรณีเจ็บป่วยทุพพลภาพเสียชีวิต3กรณีนี้นะคะถ้าเป็นผู้ประกันตนหรือลูกจ้างที่อยู่ภายใต้กฎหมายเรานะคะเราจะดูแลตลอด24ชั่วโมงนะคะก็แยกกัน2ฉบับคราวนี้พอหน้าที่ความรับผิดชอบของกฎหมายนะคะดูแลเราต่างกันแล้วนะคะเพราะฉะนั้นคนที่จ่ายเงินก็เช่นกันนะคะถ้าเป็นกฎหมายประกันสังคมนะคะคนที่ร่วมกันจ่ายก็คือลูกจ้างนายจ้างนะคะแล้วก็ในส่วนของรัฐบาลนะคะคราวนี้กฎหมายเงินทดแทนนะคะซึ่งเป็นกฎหมายที่คุ้มครองกรณีที่เนื่องจากการทำงานเพราะฉะนั้นคนที่จะต้องจ่ายเงินเข้ากองทุนนะคะก็คือเป็นนายจ้างฝ่ายเดียวนะคะเราจะเก็บมากน้อยก็อยู่ที่ความเสี่ยงของประเภทกิจการนะคะคราวนี้ในของประกันสังคมเนี่ยนะคะตอนนี้ที่เราจัดเก็บเงินสมทบเนี่ยนะคะก็อยู่ที่ 5%
0: 5% แล้ว
1: 5% นะคะก็แต่ฐานค่าจ้างนี่นะคะก็คือเราปรับเป็น 17,500 บาทตั้งแต่วันที่1มกราคม2569นะคะตอนนี้เราปรับเพิ่มทุกคนจะบางคนก็จะมีคนประกันสังคมเก็บเพิ่มเป็นภาระค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นนะคะประกันสังคมนะคะเราเก็บเงินเพิ่มแต่เพื่อที่จะให้ได้ผู้ประกันตนนะคะได้รับสิทธิ์เพิ่มขึ้นด้วยนะคะสูงสุดของประกันสังคมที่เราเก็บอยู่ตอนนี้ก็คือ17,500บาทนะคะเพราะฉะนั้นคนที่เงินเดือนสูงสุดอยู่ตามนี้นะคะถ้าไม่ถึงก็จ่ายตามจริงนะคะแต่ขั้นต่ำสุดอยู่ที่1,600 1,650 บาทนะคะอันนั้นเป็นฐานขั้นต่ำนะคะคันนี้ที่เก็บอยู่ที่17,500 บาทเนี่ยอยู่ที่875บาท
0: อันนี้คือ
1: รายเดือนคนที่ส่งสูงสุดนะคะเพราะฉะนั้นในที่เราเก็บอยู่เท่านี้เนี่ยนะคะในส่วนตรงนี้เนี่ยมันก็จะมีในเงินออมด้วยเพราะฉะนั้นทุกคนนะคะประกันสังคมก็จะเก็บเงินออมไว้ให้ท่านนะคะเราดูแลท่านในเรื่องของกรณีอะไรบ้างนะคะสิทธิประโยชน์ที่เราดูท่านเนี่ยนะคะตรงนี้ในเมื่อเราเก็บเงินเพิ่มสิทธิประโยชน์ก็ต้องเพิ่มขึ้นนั่นคือเงินทดแทนการขาดรายได้นะคะเดิมเราเก็บอยู่ที่15,000บาทนะคะคุณจะได้รับเงินทดแทนการขาดรายได้อยู่ที่ 50% ของค่าจ้าง
0: ก็คือไม่ได้สูญเปล่า
1: ค่ะใช่ค่ะเมื่อก่อนนี้นะคะจะได้อยู่ 50% ก็คือ 7,500 บาทนะคะคราวนี้พอเราเก็บเงินผู้ประกันตนเพิ่มขึ้นนะคะผู้ประกันตนก็ได้เงินตรงนี้ฐานในการคำนวณมันก็จะเพิ่มขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นก็คือที่ได้อยู่ 7,500 นะคะพอเราเก็บเพิ่มขึ้นคุณก็จะได้เพิ่มเป็น 8,750 บาท
0: ก็ยอดเดือนต่อเดือนนะคะ
1: นั่นคือเงินทดแทนการขาดรายได้ที่เราจะจ่ายคืนในกรณีต่างๆนะคะตามสิทธิกฎหมายประกันสังคมนะคะเดี๋ยวไว้ช่วงต่อไปเราจะพูดในเรื่องของสิทธิประโยชน์นะคะคราวนี้เนี่ยนะคะเราประกันสังคมมีหน้าที่นอกจากมีการจัดเก็บเงินสมทบแล้วนะคะพอผู้ประกันตนที่ได้รับสิทธิ์ตรงนี้นะคะประกันสังคมก็มีหน้าที่จ่ายเงินให้กับผู้ประกันตนนะคะคราวนี้ในเรื่องของนายจ้างก็เหมือนกันนะคะหน้าที่ของนายจ้าง
0: ค่ะ
1: เมื่อคุณรับลูกจ้างเข้าทำงานนะคะคุณก็ต้องยื่นแบบขึ้นทะเบียนประกันสังคม
0: เป็นปัจจุบัน
1: ให้เป็นปัจจุบันนะคะก็กฎหมายกำหนดว่านายจ้างที่มีลูกจ้าง1คนขึ้นไป
0: ค่ะ
1: ต้องมีหน้าที่ส่งเงินสมทบนะคะคราวนี้คนที่ส่งเงินสมทบคือนายจ้าง

0: ก็ต้องทำตาม
1: ใช่ค่ะเพราะฉะนั้นคนที่อยู่ในสถานประกอบการเนี่ยนะคะก็จะถูกหักโดยนายจ้างหักแล้วก็นำส่งนะคะหลายๆคนก็คิดว่าประกันสังคมส่งไปแล้วไม่ได้อะไรเลยนะคะแต่ให้ทุกคน

0: ภาพเลี้ยงดูไปตลอดชีวิตนะคะ
1: ค่ะ
0: อันนี้คือสิทธิประโยชน์ที่ให้ความคุ้มครองนะคะแล้วในส่วนของประกันสังคมตอนนี้เนี่ยนะคะเรามีการดูแลผู้ประกันตนทั้งเขาเรียกในสถานประกอบการน
1: ั่
0: นคือกฎหมายบังคับที่บอกตั้งแต่แรกนะคะว่ากฎหมายบังคับนายจ้างที่มีลูกจ้าง1คนขึ้นไป
1: ค่ะ
0: นะคะกฎหมายก็บังคับให้นายจ้างนำส่งประกันสังคม

0: นอกระบบ
1: นะคะค่ะเพราะฉะนั้นประกันสังคมเนี่ยเรามีการดูแลนะคะเราจะเรียกกันว่าผู้ต้นมาตรา33คือกลุ่มนี้กฎหมายบังคับที่บอกว่าต้องหัก 5% หน้าที่จ่ายนำส่งประกันสังคมนะคะอันนี้เราบังคับนายจ้างนายจ้างก็ต้องหักนำส่งถ้านายจ้างหักแล้วไม่ส่ง
0: มันก็จะผิด
1: ประกันสังคมก็จะต้องมีเขาเรียกว่ามีเงินเพิ่มตามกฎหมาย
0: ค่ะ
1: นะคะร้อยละ2ต่อเดือนอันนี้เจตนาก็คือเพื่อที่ให้นายจ้างหักแล้วรีบ

0: นะคะ
1: ค่ะระยะหลายหลายปีมากแล้วนะคะประกันสังคมจะครบ36ปีในปีหน้าแล้วนะคะเพราะฉะนั้นตอนนี้ไอ้โทษในวันที่3กันยาเนี่ยเราจะครบ36ปีแล้วนะคะเพราะฉะนั้นเงินกองทุนก็จะเพิ่มขึ้นหลายๆคนก็รู้สึกไม่มั่นใจในความมั่นคงของกองทุนนะคะดิฉันในฐานะที่อยู่กับประกันสังคมเป็นปีที่34แล้วนะคะเพราะฉะนั้นเชื่อว่าเราจะใช้จ่ายเงินนะ

0: ีการส่งเงินสมทบเนี่ยนะคะส่งมาก็เพื่อก่อให้เกิดสิทธิ์ทุกกรณีนะคะในการที่เราจะคุ้มครองเนี่ยเราก็จะต้องเก็บเงินสมทบที่บอกว่าเรามีกองทุนประกันสังคมมี7กรณีนะคะใน7กรณีนี้เราเก็บเงินที่เมื่อกี้บอกตั้งแต่แรกว่าเราเก็บเงินมา 5%
1: ค่ะ
0: นะคะ 5% ตรงนี้มันก็จะมีในส่วนของเจ็บป่วยคลอดบุตรทุพพลภาพตายอันนี้ก็อยู่ที่
1: 1.5% 1.5% ที่เรา
0: ส่วนนี้เราเป็นเรื่องการเฉลี่ยทุกข์

0: ือเราบอกเราทำงานไม่ไหวแล้วขอลาออกดีกว่าประกันสังคมก็ยังคุ้มครองเขาเรียกว่าประกัน
1: มีเงินสำรองไว
0: ้มีประกันตอนคุณตกงานคุณตกงานคุณไม่มีเงินใช่ไหมคะประกันสังคมก็จะดูแลท่านอีกเพราะฉะนั้นเราดูแลท่านคลอดลูกมาแล้วก็ดูแลลูกให้นะคะ
1: จนถึงปัจจุบัน
0: นะคะแล้วก็พอคลอดแล้วก็ได้ค่าคลอดนะถ้าเกิดป่วยแล้วก็ดูแลมีโรงพยาบาลตามสิทธิ์ให้นะคะแล้วคราวนี้ถ้าเกิดพุ่งเราภาพประกันสังคมก็ดูแลอีกนะคะคราวนี้ตรงนี้นะคะก็ถือว่าภาร

0: ชิกกองทุนแล้วเนี่ยนะคะ3กรณีนี้ไม่ว่าคุณจะเกิดในกรณีใดเสียชีวิตไม่เนื่องจากการทำงานประกันสังคมก็ดูแลภายใต้กองทุนประกันสังคมถ้าเกิดทำงานให้กับนายจ้างแล้วเกิดไฟดูดเสียชีวิต อันนี้กองทุนนั้นแทนก็ดูแลเพราะฉะนั้นคุณเสียชีวิตหรือคุณป่วยนะคะเมื่อคุณเป็นสมาชิกแล้วประกันสังคมก็ดูแลท่านนะคะ
1: ย้อนกลับไปสักนิดนึงค่ะท่านคะในส่วนของแรงงานนอกระบบในพื้นที่จังหวัดพังงาเนี่ยของเราเนี่ยเยอะไหมคะหรือว่ามีการบริการอย่างไร
0: ค่ะตอนนี้นะคะผู้ประกันตนในพื้นที่ของเราเนี่ยนะคะตอนนี้เรามีมาตรา33นะคะที่ว่ากฎหมายบังคับ มาตรา39ก็คือคนที่เคยส่งแล้วนะคะแล้วก็ออกจากระบบก็สามารถประกันตนเองต่อได้นะคะคันนี้แล้วก็มาตรา40ที่เราเรียกว่ากลุ่มอาชีพอิสระนะคะก็ตอนนี้จำนวนของผู้ประกันตนในพื้นที่เราเนี่ยทั้งหมดนะคะรวมกัน3มาตรานี้นะคะที่เราดูแลอยู่ก็อยู่ที่ 63,974 คนนะคะค่ะก็แบ่งคนที่อยู่ในสถานประกอบการนะคะกฎหมายบังคับอยู่ก็มีอยู่ 26,257 คนนะคะส่วนมาตรา39ที่เรียกว่าสมัครใจนะคะที่จะสมัครใจเป็นสมาชิกต่อก็อยู่ที่ 3,990
1: ก็ถือว่าเยอะนะคะ
0: ส่วนผู้ประกันตนอิสระกลุ่มนี้ละค่ะอยู่ที่เยอะมากเลยค่ะ 33,727
1: คนอันนี้เฉพาะในพื้นที่จังหวัดพังงารวม
0: ทุกอำเภอรวมกันนะคะเพราะฉะนั้นถือว่ามาตรา40สูงมากนะคะคราวนี้มาถึงในจุดนี้นะคะ
1: ค่ะ
0: จะบอกว่าการส่งเงินสมทบเนี่ยต้องส่งทุกเดือนนะคะมาตรา33เนี่ยนายจ้างหักหน้าที่จ่ายเลยเพราะฉะนั้นเขาก็มีหน้าที่นายจ้างมีหน้าที่หัก

0: คะก็คือมันจะมีระยะเวลาของเขาแต่กลุ่มนี้ก็ยังเป็นสมาชิกเราต่อ 33,000 กว่าคนเนี่ยนะคะเป็นสมาชิกเราอยู่นะคะแต่ทราบไหมคะส่งเงินสมทบอยู่ประมาณ 8,000 กว่าคน
1: 8,000 กว่าคน
0: ค่ะอยู่ที่ไม่ถึง 30% นะคะ
1: แล้วทีนี้เรามีการบูรณาการหลากหลายหรือว่าช่องทางในเรื่องของการที่จะประชาสัมพันธ์ให้อยู่ใน

0: ดีนะคะ
1: ค่ะ
0: อันนี้ก็อยากเชิญชวนนะคะว่าให้ส่งกันอย่างต่อเนื่องนะคะ
1: เพื่อที่จะได้รับสิทธิประโยชน์ต่างๆตามเงื่อนไขหรือว่าตามในเรื่องของการดูแลนะคะเราพูดถึงเรื่องของผู้ประกันตนค่ะหัวหน้าคะที่ย้ายงานหรือว่าเปลี่ยนอาชีพเนี่ยค่ะเพราะว่าหลักๆแล้วในพื้นที่จังหวัดพังงาเองก็เป็นโซนที่มีทั้งผู้ประกอบการเยอะแยะกันเลยนะคะต้องดำเนินการอะไรบ้างเพื่อที่จะไม่ให้เสียสิทธิ์ในส่วนของตัวเองเนี่ยค่ะหัวหน้า
0: ค่ะถ้าในกรณีที่ย้ายงานถ้ายังอยู่ภายใต้สถานประกอบการนะคะก็ตรงนี้ เป็นหน้าที่ของนายจ้างนะคะ

0: ความผิดอยู่ที่นายจ้างนะคะ
1: ก็คือก็คือความผิดอยู่ที่นายจ้างที่ไม่ส่งเงินสมทบ
0: แต่สิทธิ์ของผู้ประกันตนนะคะก็ไม่ได้ขาดหายไปไหน
1: ค่ะ
0: อันนี้เรายังให้สิทธิ์เหมือนเดิม
1: ค่ะก็ยังเป็นเรื่องราวในเรื่องของนายจ้างนะคะที่ไม่ส่งเงินสมทบหรือว่าส่งไม่ครบอาจจะไม่ได้รับสิทธิ์ตามที่ประกันสังคมได้มีการกำหนดนะคะเดี๋ยวช่วงนี้ค่ะผู้ฟังเดี๋ยวเราพักฟังสิ่งที่น่าสนใจกันก่อนแล้วก็กลับมาพูดคุยกันในช่วงหน้าของรายการค่ะ
2: อยากจะเชิญชวนผู้ประกันตนมานะคะแล้วก็รวมทั้งนายจ้างมาลงทะเบียนใช้สิทธิ์การเลือกตั้งตั้งแต่วันนี้จนกระทั่งถึงวันสุดท้ายคือวันที่15กรกฎาคมผ่าน3ช่องทางเว็บไซต์ของสำนักงานประกันสังคมในแอปพลิเคชัน SSO Pass แล้วก็ในส่วนของสำนักงานทั้งในส่วนของกทม.แล้วก็พื้นที่ซึ่งตรงนี้ค่ะอยากจะเชิญชวนให้ท่านมารีบมาลงทะเบียนการใช้สิทธิ์เลือกตั้งอย่าลืมมาลงทะเบียนใช้สิทธิ์เลือกตั้งคณะกรรมการประกันสังคมแล้วเราพบกันวันอาทิตย์ที่17กันยายน2569อยากจะเชิญชวนนะคะทั้งส่วนของนายจ้างและผู้ประกันตนเนี่ยเข้ามาลงทะเบียนเป็นผู้สมัครรับการเลือกตั้งซึ่งเราจะกำหนดวันระหว่างในช่วงวันที่1ถึง15กรกฎาคมในวันเวลาราชการโดยไม่มีวันหยุดนะคะซึ่งสามารถไปลงทะเบียนสมัครเป็นผู้รับการเลือกตั้งได้ที่ในส่วนของประกันสังคมพื้นที่กรุงเทพมหานครแล้วก็ในส่วนของจังหวัดต่างๆนะคะซึ่งในการที่ท่านไปลงทะเบียนครั้งนี้มันก็จะเป็นส่วนที่ท่านสมัครเป็นคณะกรรมการประกันสังคมในปี2569ซึ่งการเลือกตั้งครั้งนี้มีเป้าหมายเปิดโอกาสให้นายจ้างแล้วก็ผู้ประกันตนเนี่ยเข้ามามีส่วนร่วมในคณะกรรมการประกันสังคมท่านเป็นผู้ที่มีความสำคัญในการที่จะกำหนดนโยบายแล้วก็ในเรื่องของการบริหารจัดการแล้วก็ในเรื่องของการตรวจสอบความโปร่งใสของการดำเนินการของกองทุนประกันสังคมซึ่งกำหนดการเลือกตั้งวันที่17กันยายน2569ก็ขอเชิญเชิญทุกท่านมาทั้งใช้สิทธิ์ทั้งในส่วนของการเป็นสมัครรับการเลือกตั้งแล้วก็มาใช้สิทธิ์ในวันเลือกตั้งวันที่27กันยายน2569นี้เพื่อกำหนดอนาคตของกองทุนประกันสังคม
3: ผมนายพันธรักษ์ศิริคันเครือข่ายประกันสังคมในกสิกรมีสมาชิกในเครือข่าย 1,528 คนเป็นผู้ทำประกันสังคมมาตรา40ได้ส่งเงินสมทบครั้งเลือกที่3มาจนถึงปัจจุบันเคยใช้สิทธิ์เมื่อปี2562ป่วยเป็นโรคติดเชื้อในกระแสเลือดโรคเส้นเลือดในสมองตีบนอนโรงพยาบาล24วันได้รับเงินทดแทนการขาดรายได้ 7,200 บาทการทำประกันสังคมมาตรา40ได้สิทธิ์มากมายตั้งแต่เกิดจนถึงเสียชีวิตจึงอยากจะขอเชิญชวนแรงงานนอกระบบชาวไร่ชาวนาเกษตรกรพ่อค้าแม่ค้าข้าราชการบำนาญร่วมทำประกันสังคมมาตรา40สมัครประกันสังคมตั้งแต่อายุ15ปีขึ้นไปไม่เกิน65ปีประกันสังคมมาตรา40เพื่อสิทธิและความคุ้มครองจากสำนักงาน

0: วัสดีครับคุณผู้ชมตอนนี้ผมก็อยู่ที่หน้าสำนักงานประกันสังคมแล้วนะครับมีคนอินบ็อกซ์มาถามผมเยอะมากๆเลยนะครับว่าพี่เจไดถ้าลาออกจากออฟฟิศแล้วเนี่ยสิทธิประโยชน์ของประกันสังคมเนี่ยที่มีอยู่จะหายไปเลยหรือเปล่านะครับหรือว่าถ้าอยากจะสมัครต่อเนื่องเนี่ยต้องทำยังไงวันนี้ครับผมก็นัดผู้เชี่ยวชาญเรื่องนี้ไว้เรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวไปหาคำตอบพร้อมกันตามผมมาเลยครับสวัสดีครับคุณนาย
1: สวัสดีค่ะคุณเจได
0: ้นี่แหละครับตัวจริงเสียงจริงนะครับที่จะมาไขปริศนาเรื่องมาตรา39ให้กับเรานะครับก่อนอื่นขอถามเลยครับว่ามาตรา39เนี่ยคืออะไรครับ
1: ใครนะคะที่กำลังจะลาออกจากงานหรือมาตรา33นะคะแค่คุณนะคะสมัครเป็นผู้ประกันตนมาตรา39นะคะก็สามารถรักษาสิทธิประกันสังคมไว้ได้แล้วค่ะ
0: แสดงว่าลาออกแต่ไม่ลาขาดใช่ไหมครับแล้วใครบ้างครับที่สามารถสมัครมาตรา39ได้ครับ
1: สำหรับผู้ที่สมัครนะคะก็จะต้องเคยเป็นผู้ประกันตนมาตรา33นะคะและจะต้องมีการนำส่งเงินสมทบมาแล้วไม่น้อยกว่า12เดือนแต่ว่าก็ไม่จำเป็นว่าจะต้องส่งติดต่อกันนะคะและที่สำคัญค่ะจะต้องมีการสมัครภายในระยะเวลา6เดือนนะคะนับจากวันที่ลาออกจากงานค่ะ
0: ฟังขนาดนี้แล้วอยากรู้รายละเอียดเลยขออนุญาตนั่งคุยกันต่อเลยได้ไหมครับ
1: ยินดีค่ะ
0: ลงมาเจาะลึกรายละเอียดกันดีกว่าครับจ่ายแพงไหมครับจ่ายเท่าไหร่ครับผม
1: จ่ายเพียงแค่432บาทเท่านั้นเองค่ะคิดเป็น 9% นะคะของฐานเงินเดือน 4,800 บาทค่ะครอบคลุมถึง6ก

0: การประกันสังคมทั่วประเทศแล้วนะคะยังสามารถสมัครผ่านช่องทางออนไลน์หลักนั่นก็คือเว็บไซต์ของสำนักงานประกันสังคมนะคะ www.sso.go.th ค่ะหรือผ่านแอปพลิเคชันนะคะ SSO Pass ค่ะ
1: โอ้โหง่ายมากเลยนะครับแค่ปลายนิ้วเลยนะครับ
0: ใช่แล้วค่ะ
2: สรุปแล้วนะครับหากออกจากงานประจำแล้วถ้าอยากจะรักษาสิทธิประโยชน์ของประกันสังคมไว้นะครับให้ไปสมัครประกันสังคมมาตรา39ครับแต่อย่าลืมนะให้ไปศึกษาข้อมูลก่อนการตัดสินใจสมัครมาตรา39นะครับประกันสังคมคุ้มครองทุกวัยใส่ใจทุกคนครับ

0: วันพุธที่1กรกฎาคม2569พันตำรวจโทวรรณพงษ์คดชรักปลัดกระทรวงแรงงานพร้อมด้วยนางสาวกาญจนาภูลแก้วเลขาธิการสำนักงานประกันสังคมและคณะผู้บริหารสำนักงานประกันสังคมลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมศูนย์อำนวยการจัดการเลือกตั้งผู้แทนฝ่ายนายจ้างและผู้แทนฝ่ายผู้ประกันตนเป็นกรรมการในคณะกรรมการประกันสังคมประจำกรุงเทพมหานครณสำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่3เขตดินแดงกรุงเทพมหานครซึ่งเป็นวันแรกของการเปิดรับสมัครรับเลือกตั้งผู้แทนฝ่ายนายจ้างและผู้แทนฝ่ายผู้ประกันตนเป็นกรรมการในคณะกรรมการประกันสังคมพร้อมกล่าวเชิญชวนนายจ้างและผู้ประกันตนที่มีคุณสมบัติครบถ้วนรวมสมัครเป็นผู้แทนเพื่อทำหน้าที่เป็นส่วนหนึ่งในการกำหนดนโยบายวางรากฐานการบริหารจัดการและตรวจสอบการดำเนินงานของกองทุนประกันสังคมให้มีความโปร่งใสมีประสิทธิภาพและตอบสนองต่อความต้องการของผู้ประกันตนและนายจ้างทั่วประเทศ
1: เรียนว่าวันนี้เป็นวันแรกของการรับสมัครนะครับผู้แทนฝ่ายผู้ประกันตนและก็ผู้แทนฝ่ายนายจ้างนะครับในการที่จะเข้ารับการเลือกตั้งเป็นคณะกรรมการประกันสังคมการเปิดรับสมัครนี้จะมีตั้งแต่วันที่1ถึงวันที่15กรกฎาคมนะครับยังมีอีกถึงรวมวันนี้ด้วยกัน15วันนะครับเชิญชวนทั้งพวกฝ่ายผู้ประกันตนและฝ่ายนายจ้างได้เข้ามามีส่วนร่วมในการเลือกตั้งครั้งนี้นะครับเพื่อได้เข้าไปส่งผู้แทนของท่านเนี่ยเข้าไปเป็นคณะกรรมการประกันสังคมนะครับได้ดูแลสิทธิประโยชน์ต่างๆดูแลการดำเนินการกิจกรรมต่างๆกิจการต่างๆของประกันสังคม
2: ปกติเดี๋ยวเราจะมีการแนะนำผู้สมัครนะคะแล้วเราก็จะมีการที่วันที่10เนี่ยเราจะประกาศผู้ที่มีสิทธิ์ลงคะแนนเลือกตั้งกับในวันที่19เราจะประกาศผู้ที่มีในส่วนของผู้รับการเลือกตั้งซึ่งตรงนี้เราก็จะมีสื่อแล้วก็แนะนำตัวในขณะเดียวกันช่วงนี้เดี๋ยวเราจะมีการเดินทูปในช่วงประมาณสักสัปดาห์หน้าสัปดาห์หน้าก็จะมีการเดินลงแล้วเราสามารถคือประกาศชื่อเนี่ยเราประกาศชื่อได้ทั้งเว็บไซต์แล้วก็ประกาศชื่อณสถานที่ตั้งว่าผู้มีสิทธิ์ลงทะเบียนมีใครบ้างแล้วก็ในส่วนของผู้ที่ลงสมัครรับเลือกตั้งมีใครบ้างตรงนี้ค่ะมันจะแจ้งทั้งหมดก็สามารถสืบค้นได้จากตรงนั้นได้เลยแต่สิ่งที่เราจะทำก็คือพยายามประชาสัมพันธ์และดึงคือไม่ใช่แค่มาลงทะเบียนอยากให้เขามาใช้สิทธิ์เราเชื่อว่าการสร้างนี้มันเป็นสร้างการมีส่วนร่วมในเมื่อสร้างการมีส่วนร่วมเราก็เชื่อว่าคนที่ลงทะเบียนจะมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งระหว่างเช่นนั้น
3: ค่ะกลับมาในช่วงที่2ของรายการผู้ว่าพังงาพบประชาชนนะคะก็ยังคงมีประเด็นนะคะในเรื่องของสิทธิประโยชน์ต่างๆนะคะที่พี่น้องประชาชนต้องคำนึงถึงรวมไปถึงการจ่ายเงินนะคะครั้งนี้ค่ะท่านหัวหน้าคะเราจะมีการพูดคุยกันในส่วนของสิทธิประโยชน์นะคะผู้ที่ประกันตนนะคะที่ไม่ทราบว่าเราเนี่ยในฐานะที่จ่ายไปแล้วเนี่ยได้สิทธิอะไรบ้างมีอะไรบ้างคะ
4: ค่ะก็ประกันสังคมเก็บเงินไปแล้วนะคะทุกเดือนคราวนี้สิทธิประโยชน์ที่เราให้ความคุ้มครองนะคะสำหรับกองทุนเงินกองทุนประกันสังคมนะคะเรามีสิทธิประโยชน์อยู่7กรณีค่ะก็คือกรณีเจ็บป่วยนะคะอันที่ไม่เนื่องจากการทำงานนะคะกรณีคลอดบุตรกรณีทุพพลภาพกรณีเสียชีวิตที่ไม่เนื่องจากการทำงานนะคะแล้วก็กรณีส่งคลอดบุตรกรณีว่างงานนะคะ7กรณีนี้นะคะการเกิดสิทธิ์แต่ละกรณีนะคะต้องมีการส่งเงินสมทบมาก่อนนะคะเอาสรุปง่ายๆก็คืออย่างกรณีเจ็บป่วยทุพพลภาพตรงนี้นะคะต้องส่งเงินสมทบมาแล้ว3เดือน
3: 3เดือนขึ้นไป
4: ก่อนที่จะเกิดสิทธิ์นะคะเพราะงั้นสิทธิ์ก็จะเกิดในเดือนที่4นะคะแต่เราไม่ใช่ว่านับแค่1 2 3นะคะเราให้ระยะเวลา15เดือน
3: ค่ะ
4: ในช่วง15เดือนคุณมี3เดือนมั้ยเพราะบางคนทำงาน1เดือนลาออกเพราะงั้นก็สะสมมาแล้ว1เดือน
3: 1เดือน
4: พอเขาไปอยู่ที่ใหม่2เดือนเดือนที่3ก็ป่วยขึ้นมาเขาได้สิทธิ์เลยนะคะนะคะเพราะงั้นเราดูช่วงเวลาให้นะคะค่ะแล้วก็เรื่องกรณีคลอดบุตรนะคะคลอดบุตรเราก็ให้ส่งเงินมา5เดือน

0: แล้วถ้างั้นคลอดในเดือนที่6นะคะก็สามารถใช้สิทธิ์ได้หมายถึงว่าเงินมี5เดือนแล้วนะคะเดือนที่6คลอดนะคะส่วนกรณีเสียชีวิตกรณีเสียชีวิตเนี่ยส่งเงินสมทบเดือนเดียว
1: ค่ะ
0: นะคะแล้วเสียชีวิตตรงเนี้ย ก็สามารถที่จะได้สิทธิ์ในเรื่องกรณีเสียชีวิตแล้วนะคะส่งคลอดบุตรตรงนี้ก็ต้องส่งมานานหน่อยนะคะเพราะเราดูแลผู้ประกันตนลูกของผู้ประกันตนไปหลายปีนะคะก็ตรงนี้ก็ต้องส่งเงินมาเท่าไหร่คะต้องส่งเงินมาแล้วเนี่ย12เดือนนะคะภายใน36เดือนกว
1: ้
0: างออกไปอีกนะคะค่ะส่วนว่างงานนะคะว่างงานก็เช่นกันต้องส่งเงินมาแล้ว6เดือน
1: 6เดือน
0: เพราะฉะนั้นน้องๆที่ไปทำงานที่ใหม่นะคะ3เดือน4เดือน5เดือนอดทนอีกนิดนึงให้ครบ6เดือนแล้วออกไปเนี่ย
1: ออกจากงานที่
0: คุณก็จะได้รับความคุ้มครองนะคะแต่ถ้าไม่ครบตามกฎหมายสิทธิ์ก็จะไม่มีนะคะคดีมาดูลงลึกนิดอ่ะนี่คือคุ้มครอง7กรณีส่วนมาตรา39มาตรา39เนี่ยเราเก็บเงินอยู่432บาทนะคะเพราะงั้นสิทธิประโยชน์ที่เราให้ความคุ้มครองเนี่ยก็มีอยู่6กรณีเพราะมาตรา39คือคนที่ไม่ได้ทำงานแล้วค่ะก็งั้นว่างงานก็จะไม่มีนอกนั้นได้เหมือนกันเท่ากันนะคะแต่ขาดรายได้จะต่างกันนะคะเพราะว่าฐานเงินไม่เหมือนกันนะคะฐานเงินตรงนี้ก็อยู่ที่ 4,800 เท่ากันทุกคนนะคะส่วนมาตรา40
1: ค่ะ
0: มาตรา40เนี่ยคะสิทธิประโยชน์เนี่ยก็จะแตกต่างกันเพราะมาตรา40เนี่ยกลุ่มอาชีพอิสระเรามีให้เลือกนะคะว่าคุณจะจ่าย70บาทต่อเดือนจ่าย100บาทต่อเดือนจ่าย300บาทต่อเดือน
1: แล้วแต
0: ่อันนี้เป็นทางเลือกนะคะทางเลือก1 2 3จ่ายมากก็ได้สิทธิ์ความคุ้มครอง
1: มาก
0: มากกว่าที่จ่ายน้อยนะคะ70บาทเราให้แค่ขาดรายได้ทุพพลภาพตายนะคะสำหรับกรณีมาตรา40อาชีพอิสระเนี่ยกลุ่มนี้นะคะเราไม่มีเรื่องเจ็บป่วยนะคะเพราะว่ากลุ่มนี้ใช้สิทธิ์บัตรสปสช.อยู่แล้ว30บาทรักษาทุกโรคตรงแต่เวลาก็ไปเข้าโรงพยาบาล นะคะหรือว่าออกจากโรงพยาบาลแล้วแพทย์ได้หยุดงานต่อตรงนี้แหละค่ะประกันสังคมดูแลท่านในเรื่องขาดรายได้นะคะส่วนทุพพลภาพที่บอกแล้วเกิดเจ็บแล้วก็รักษาไม่ดีขึ้นหรือว่าเป็นทุพพลภาพอย่างเงี้ยประกันสังคมก็ดูแลให้นะคะตามสิทธิ์ตามระยะเวลานะคะตรงนี้เราให้รายเดือนนะคะก็สูงสุดก็คือ 3,000 บาทต่อเดือนนะคะส่วนกรณีเสียชีวิตถ้าเป็นทางเลือก1ทางเลือก2เราก็ให้ค่าทำศพ 20,000 นะคะ 25,000 บาทถ้าเป็นทางเลือก3ให้ 50,000 บาทนะคะส่วนทางเลือก3เนี่ยนะคะก็จะเพิ่มในเรื่องของชราภาพกับส่งครอบบุตรด้วยนะคะอันนี้คือสิทธิประโยชน์ที่จะได้รับนะคะแล้วคราวนี้จะได้รับอะไรบ้างเอาแบบสรุปสั้นๆนะคะเพราะเรามีหลายกรณีมากนะคะก็เจ็บป่วยเนี่ยนะทุกคนที่เป็นผู้ประกันตนมาตรา33 39เราก็มีบัตรรับรองสิทธิ
1: ์บัตรรับรองสิทธิ
0: ์บัตรก็เรียกว่าสิทธิ์การรักษาพยาบาลนะคะตรงนี้สำหรับในพื้นที่เราก็จะมีโรงพยาบาลพังงานะคะแล้วก็โรงพยาบาลตะกั่วป่า
1: ค่ะ
0: นะคะมี2ที่แต่ถ้าคุณบ้านอยู่รอยต่อนะคะคุณสะดวกที่จะไปใช้โรงพยาบาลอื่นคุณก็เลือกมาได้ค่ะปีนึงเราให้เลือกโรงพยาบาลครั้งนึงนะคะ อันนี้ประกันสังคมก็คือให้การรักษาจนสิ้นสุดการรักษานะคะไม่จำกัดโรคไม่จำกัดเวลานะคะก็อันนี้คือเรื่องของสิทธิการรักษาพยาบาลแล้วกรณีที่เขาเรียกว่าหยุดงานนะคะไปรับรองแพทย์ได้หยุดงานประกันสังคมก็ดูแลให้อีกนะคะ
1: ดูแลว่าตอนน
0: ี้ 50% ของค่าจ้าง
1: ค่ะ
0: นะคะเมื่อกี้เราเก็บเงินเพิ่มเราให้เพิ่มขึ้นนะคะ

0: รณีคลอดบุตรนะคะเรามีเรื่องของค่าคลอดบุตรเนี่ยนะคะอยู่ที่ 15,000 บาทตอนนี้กี่ท้องก็ได้ค่ะ
1: กี่ท้องก็ได้กี่ครั้ง
0: เมื่อก่อนจำกัดใช่ไหมคะ
1: ค่ะ
0: 2คนตอนนี้ก็คือไม่จำกัดแล้วค่ะนะคะแล้วก็ยังมีเรื่องเงินกรณีหยุดงานเพื่อการคลอดบุตรอีกอันนี้เราจำกัดแค่2ครั้งนะคะ
1: 2ครั้ง
0: ค่ะส่วนทุพพลภาพเราก็จะดูแลนะคะ 50% ของค่าจ้างที่นำส่งไปตลอดชีวิตนะคะในพื้นที่เราก็ประกันสังคมดูแลอยู่40กว่าคนนะคะที่ทำทุพพลภาพที่ประกันสังคมดูแลไปตลอดชีวิตนะคะส่วนกรณีเสียชีวิตเนี่ยนะคะก็ได้ค่าทำศพ 50,000 บาทและเงินส่งเคราะห์กรณีตายส่วนคนที่เสียชีวิตลงนะคะได้1ค่าทำศพ2เงินส่งเคราะห์กรณีตาย3เงินชราภาพที่นำส่งมานะคะพอวันที่เสียชีวิตลงเราก็จะคืนเงินตรงนี้ให้กับทายาทไปนะคะส่วนกรณีส่งข้อบุตรประกันสังคมก็เลี้ยงดูแลบุตรไปนะคะจนครบ6ปีบริบูรณ์อันนี้ก็ให้เดือนละ 1,000 บาท
1: 1,000 บาทต่อเดือนค่ะ
0: ค่ะส่วนว่างงานถ้าคนที่เขาลาออกเองนะคะส่งเงินมาครบ10แล้วนะตรงนี้ถ้าลาออกเองเราให้ 30% ของค่าจ้างเป็นเวลา90วันแต่ถ้าถูกเลิกจ้างนายจ้างอาจจะหยุดกิจการหรือกรณีใดก็ตามที่เข้าข่ายในเรื่องของการเลิกจ้างนะคะตรงนี้ก็จะให้ 50% ของค่าจ้างเป็นเวลา6เดือนคือ180วัน
1: ค่ะ
0: นะคะแต่ถ้าถูกไล่ออกโดยความผิดหรือมีความผิดเนี่ยนะคะตรงนี้เราไม่ใช้นะคะถามว่าประกันสังคมรู้ได้ยังไงการแจ้งลาออกทุกครั้งของนายจ้างจะบอกเราว่าคนนี้ลาออกด้วยเหตุผลอะไรลาออกหรือเลิกจ้างหรือสิ้นสุดสัญญาจ้างก็จะมี
1: ข้อ
0: รหัสในการบอกมาให้เรานะคะอันนี้คือสิทธิประโยชน์นะคะที่ผู้ประกันตนจะได้รับจากประกันสังคมนะคะส่วนในเรื่องของมาตรา40ตรงนี้ก็เช่นกันนะคะก็สิทธิประโยชน์ต่างๆก็จะใหตามสิทธิ์ตรงนี้นะคะแต่อาจจะเวลาไม่พอนะคะก
1: ็
0: อยากจะเชิญชวนของมาตรา40นะคะตอนนี้เราถือว่ามาตรา40ของพื้นที่เราเนี่ย 30,000 กว่าคนเนี่ยนะคะอยากให้ส่งเงินสมทบต่อเนื่องนะคะก็อยากจะมาสรุปว่าสำหรับคนที่ทางเลือกที่2 100บาทกลุ่มนี้นะคะ1ในนั้น500ไอ้100บาทเรามีเงินออมให้ท่านแล้วนะคะคือ50บาทนะคะอยากให้ท่านส่งต่อเนื่องนะคะเวลาท่านใช้สิทธิ์ท่านจะสามารถใช้สิทธิ์ได้เลยนะคะส่วนกรณีที่ส่งทางเลือก300บาทเนี่ยเรามีเงินออมเก็บไว้ให้ท่านแล้วอยู่ที่150บาทนะคะ
1: ค่ะนี่ก็คือในส่วนของสิทธิประโยชน์ต่างๆนะคะก็ดูเวลาแล้วค่ะหัวหน้าคะ 8:46 นเดี๋ยวเราทิ้งท้ายในส่วนของประเด็นที่จะเกิดขึ้นแล้วก็เป็นเรื่องสำคัญนะคะในเรื่องของการเลือกบอร์ดประกันสังคมนะคะที่จะมีเร็วๆนี้ค่ะบทบาทภารกิจหรือว่าความสำคัญในการที่จะเชิญชวนให้พี่น้องประชาชนเนี่ยรับทราบว่าเอ๊ะมีการเลือกบอร์ดที่มีความเกี่ยวเนื่องอย่างไรบ้างแล้วก็สิทธิประโยชน์ต่างๆเนี่ยจะได้รับอย่างไรบ้าง
0: ค่ะค่ะในเรื่องของบอร์ดประกันสังคมเนี่ยนะคะกรณีก็ในเรื่องของคณะกรรมการประกันสังคมเนี่ยนะคะประกันสังคมเนี่ยเราบริหารจัดการโดยไตรภาคีนะคะก็คือฝ่ายรัฐบาลฝ่ายลูกจ้างฝ่ายนายจ้างนะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้เป็นตัวกำหนดตามพระราชบัญญัติประกันสังคมเลยนะคะว่าจะต้องมีคณะกรรมการประกันสังคมนะคะเพราะฉะนั้นคณะกรรมการประกันสังคมเนี่ยนะคะถูกกำหนดแล้วว่าจะต้องมีอำนาจหน้าที่ทำอะไรบ้างนะคะก็เกี่ยวกับในเรื่องของการเขาเรียกว่าเสนอความเห็นนะคะต่อรัฐมนตรีนะคะแล้วก็นโยบายต่างๆของประกันสังคมนะคะแล้วก็ในเรื่องของเขาเรียกว่าตาพระราชบัญญัตินะคะออกกฎกระทรวงออกกฎระเบียบต่างๆให้ประกันสังคมดำเนินการนะคะตามกฎหมายนะคะแล้วก็ดูแลในเรื่องของการรับเงินจ่ายเงินและเก็บรักษาเงินรวมทั้งการจัดหาผลประโยชน์ของกองทุนนะคะดูงบดุลการรับเงินจ่ายเงินนะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้คณะกรรมการถือว่ามีความสำคัญสำนักงานประกันสังคมนะคะเพราะว่าเป็นคนกำหนดนโยบายต่างๆด้วย

0: คนนะคะเข้ามาเป็นบอร์ดนะคะในบอร์ดตรงนี้เนี่ยนะคะถึงตอนนี้เนี่ยค่ะอยากจะเชิญชวนแล้วนะคะ
1: ได้ได
0: ้นะคะก็อยากจะเชิญชวนแล้วนะคะว่าอยากให้ผู้ประกันตนนะคะหรือนายจ้างเนี่ยนะคะก็เชิญชวนนะคะที่จะมาใช้สิทธิประกันสังคมนะคะตอนนี้ประกันสังคมเนี่ยนะคะเรามีในเรื่องของคณะกรรมการนะคะการเลือกตั้งนี่แหละค
1: ่ะ
0: ก็ได้ออกประกาศนะคะได้ออกประกาศที่จะจัดการจัดให้มีการเลือกตั้งนะคะตรงนี้เราจะมีจัดให้มีการเลือกตั้งในวันอาทิตย์ที่27กันยายน2519นะคะนะคะก่อนที่จะเลือกตั้งต้องลงทะเบียนใช้สิทธิ์ก่อนนะคะถึงช่วงเวลานี้นะคะเป็นช่วงเวลาที่ลงทะเบียนใช้สิทธิ์เลือกตั้งเพราะฉะนั้นผู้ประกันตนนะคะก็ไปลงในฝั่งของผู้ประกันตนนะคะใช้สิทธิ์ของตัวเองส่วนคนที่เป็นนายจ้างนะคะก็ไปลงทะเบียนใช้สิทธิ์นะคะต้องลงทะเบียนก่อนนะคะเดี๋ยวพอถึงวันที่27กันยาถ้าไม่ลงทะเบียนเนี่ยเราก็ไม่สามารถที่จะไปลงคะแนนได้นะคะคราวนี้พอลงทะเบียนใช้สิทธิ์เลือกตั้งเนี่ยฝั่งของผู้ประกันตนเนี่ยเราก็มีเงื่อนไขนะคะตอนนี้ก็เฉพาะคนที่เป็นสัญชาติไทยนะคะแล้วก็เรื่องของการส่งเงินสมทบตรงนี้ก็กำหนดนะคะว่าในส่วนของผู้ประกันตนเนี่ยต้องมีส่งเงินสมทบมาแล้วเนี่ยก็เท่าไหร่เพราะงั้นให้ลงทะเบียนไปนะคะระบบจะตรวจสอบว่าท่านเนี่ยสามารถที่จะประกาศรายชื่อออกมาได้ไหมนะคะเพราะงั้นที่สำคัญนะคะขอความร่วมมือนะคะเชิญชวนทุกคนไปใช้สิทธิ์ของตัวเองนะคะลงทะเบียนก่อนวันนี้ให้ลงทะเบียนก่อนการลงทะเบียนของเราเนี่ยนะคะ
1: ขั้นตอนยังไงบ้างคะหัวหน้า
0: เรากำหนดวันลงทะเบียนก็คือตั้งแต่วันที่1มิถุนายนมาแล้วนะคะจนถึงวันที่15กรกฎาคมนะคะตอนนี้ก็เหลือเวลาไม่กี่วันแล้วนะคะไม่ถึง10วันแล้วนะคะก็อยากให้ทุกท่านนะคะเชิญชวนให้ทุกท่านช่วยกันลงทะเบียนนะคะแล้ววันนี้เรานะคะภารกิจของเราวันนี้เนี่ยสำนักงานประกันสังคมนะคะก็ได้ให้เจ้าหน้าที่ไปลงพื้นที่แล้วนะคะก็คือให้ไปลงพื้นที่เข้าไปหานายจ้างนะคะจริงๆในช่วงเวลานี้เราก็มีการสื่อสารนะคะผ่านระบบต่างๆนะคะในระบบ Facebook ของประกันสังคมนะคะแล้วก็มีหนังสือถึงนายจ้างเรามีหนังสือถึงนายจ้างทุกรายนะคะยืนยันเราส่งไปแล้วนะคะท่านนายจ้างรับแล้วช่วยเปิดหนังสือนะคะแล้วก็ช่วยประชาสัมพันธ์นะคะให้ลูกจ้างของท่านนะคะ
1: รับ
0: ลงทะเบียนนะคะลงทะเบียนใช้สิทธิ์ ตอนนี้การลงทะเบียนใช้สิทธิ์เนี่ยนะคะก็มีช่องทางเว็บไซต์ประกันสังคมนะคะเข้าไปที่ www.sso.go.th นะคะอันนี้ก็คือตลอด24ชั่วโมงค่ะแล้วก็สามารถผู้ประกันตนสามารถลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชัน SRO Plus ได้นะคะที่บอกอะค่ะ SRO Plus เนี่ยท่านเข้าไปเป็นสมาชิกนะคะท่านก็สามารถดูสิทธิ์ดูข้อมูลของตัวเองได
1: ้ในการเป็นผู้ตน
0: ใช่ค่ะและในตอนเนี้ยท่านก็ไปลงทะเบียนไว้นะคะลงทะเบียนไปว่าท่านจะเลือกไปลงที่ไหนนะคะค่ะแล้วก็สามารถใครที่ไม่สามารถผ่านช่องทางนั้นได้ก็มาติดต่อที่สำนักงานประกันสังคมได้เลยค่ะตอนนี้เราเปิด 8:30 ถึง 16:30 นะ
1: คะ
0: ไม่เว้นวันหยุดราชการนะคะท่านทำระบบไม่ได้หรือติดขัดอะไรนะคะตอนนี้เสาร์อาทิตย์ท่านมาได้เลยนะคะจนถึงวันที่15กรกฎาคมนะคะส่วนของนายจ้างนะคะนายจ้างก็ผ่านระบบ e-service นะคะในการที่จะลงทะเบียนนะคะเพราะงั้นขอความร่วมมือนะคะให้ทุกท่านลงทะเบียนเพื่อใช้สิทธิ์กันนะคะ
1: ค่ะเพราะว่าสามารถที่จะมาดูแลสิทธิของเราต่างๆนะคะก็นี่ก็ในส่วนของที่จะมีขึ้นนะคะในวันที่27นะคะกันยายนในส่วนของการเลือกบอร์ดประกันสังคมกันด้วยค่ะทิ้งท้ายค่ะท่านหัวหน้าคะอยากจะให้ท่านหัวหน้าคะฝากอะไรถึงพี่น้องประชาชนรวมไปถึงนายจ้างผู้ประกันตนในพื้นที่จังหวัดพังงาบ้างคะ
0: ก็ตอนนี้ที่สำคัญที่สุดก็เรื่องแรกก็ที่พูดเมื่อกี้ค่ะเนื่องจากว่าของในพื้นที่เราเนี่ยนะคะที่เมื่อกี้บอกว่ามีผู้ประกันตนอยู่นะคะที่สามารถใช้สิทธิ์ได้นะคะผู้ประกันตนเรามี 60,000 กว่าแต่ใช้สิทธิ์ได้จริงๆอ่ะน่าจะประมาณสัก 30,000 นะคะเพราะเราดูเรื่องเงินสมทบด้วยแต่ณขณะนี้นะคะจังหวัดเรายังไม่ถึง 1,000 คน
1: ค่ะ
0: ถือว่าน้อยนะคะเพราะฉะนั้นนะคะของจังหวัดพังงาเนี่ยนะคะอย่าให้น้อยกว่าจังหวัดอื่นนะคะตอนนี้เราถือว่าอยู่ในจังหวัดที่ยังน้อยนะคะดังนั้นขอเชิญชวนนะคะขอความร่วมมือนะคะทั้งผู้ประกันตนนะคะแล้วก็นายจ้างนะคะลงทะเบียนใช้สิทธิ์ก่อนนะคะและเดี๋ยววันที่27เราไปลงคะแนนเลือกตั้งกันนะคะเลือกฝ่ายละ7คนนะคะเดี๋ยวรายชื่อเราหลังจากนี้เราจะมีประกาศผู้สมัครตอนนี้ผู้ที่ประสงค์นะคะจะสมัครนะคะจะสมัคร เป็นบอร์ดประกันสังคมนะคะก็สามารถยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่สำนักงานประกันสังคมนะ
1: คะ
0: จนถึงวันที่15กรกฎาคมนะคะค่ะแล้วก็อยากฝากอีกเรื่องนะคะตอนนี้เนี่ยนะคะเราประกันสังคมเนี่ยที่เราบอกเราคุ้มครองลูกจ้างที่มีนายจ้างที่มีลูกจ้าง1คนขึ้นไปนะคะคราวนี้ถ้าท่านเห็นว่าหรือว่าลูกหลานของเราไปทำงานกับนายจ้างนะ
1: คะ
0: แต่นายจ้างไม่ขึ้นทะเบียนประกันสังคมนะคะอยากฝากว่าช่วยแจ้งให้ประกันสังคมทราบนะคะว่านายจ้าง ไม่เขาเรียกว่าไม่ขึ้นทะเบียนให้ถูกต้องตามกฎหมายทำให้ลูกจ้างไม่ได้รับสิทธิประกันสังคมนะคะตรงนี้แจ้งเราด้วยนะคะว่านายจ้างทำให้ถูกต้องเดี๋ยวหน้าที่ประกันสังคมก็เดี๋ยวออกไปดูนะคะดำเนินการตามกฎหมายนะคะส่วนบางรายกรณีที่นายจ้างขึ้นทะเบียนประกันสังคมนะคะขึ้นทะเบียนประกันสังคมแต่ไม่ได้ทำงานจริงอันนี้ก็อีกประเด็นหนึ่งนะคะก็คือไม่ได้ทำจริงแต่ขึ้นประกันสังคมแจ้งเราด้วยนะคะเพราะว่าการใช้เงินของกองทุนนะคะเราต้องใช้ให้ถูกต้องตามกฎหมายประกันสังคมนะคะเพื่อเอาเงินตรงเนี้ยไว้ดูแลผู้ประกันตนที่เป็นสมาชิกของเรานะคะโดยเฉพาะในเรื่องของชราภาพ
1: ค่ะ
0: เราจะต้องดูแลท่านไปตลอดชีวิตนะคะค่ะอันนี้คือแล้วก็อีกเรื่องนึงสำหรับผู้ประกันตนมาตรา40ที่เราบอกนั่นแหละค่ะว่าส่งเงินสมทบยังไม่เป็นปัจจุบันนะคะขอความร่วมมือนะคะ
1: ให้เป็นปัจจุบัน
0: สมทบนะคะเราอยากดูแลผู้ประกันตนส่วนใครที่ยังไม่เป็นสมาชิกนะคะก็มาเป็นสมาชิกประกันสังคมนะคะเราถือว่าประกันสังคมนะคะเก็บเงินท่านน้อยนะคะแต่เราเป็นหน่วยงานรัฐนะคะเราอยากดูแลสวัสดิการของผู้ที่ประกอบอาชีพอิสระนะคะอันนี้คืออยากจะฝากไว้นะคะ
1: ค่ะก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวนะคะที่มีความสำคัญแล้วก็พี่น้องประชาชนจะได้ทราบในส่วนของประเด็นข้อสงสัยต่างๆหรือว่าสิทธิประโยชน์ต่างๆทุกมาตราตลอดจนแนวทางการพัฒนานะคะในรูปแบบของระบบของประกันสังคมค่ะซึ่งในวันนี้นะคะทางด้านของรายการผู้ว่าพังงาพบประชาชนนะคะก็ต้องขอบคุณนะคะท่านหัวหน้านะคะที่นำมาพูดคุยกันนำข้อมูลดีๆหรือว่าสิทธิประโยชน์ต่างๆให้พี่น้องประชาชนในพื้นที่จังหวัดพังงารับทราบค่ะสำหรับวันนี้ค่ะรายการผู้ว่าพังงาพบประชาชนนะคะต้องลาคุณผู้ชมผู้ฟังไว้เพียงเท่านี้ก่อนแล้วก็เจอกันได้ใหม่ในสัปดาห์หน้าค่ะสำหรับวันนี้ลากันไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
2: สำนักงานประกันสังคมขอเชิญชวนนายจ้างและสถานประกอบการลงทะเบียนใช้สิทธิ์เลือกตั้งผู้แทนฝ่ายนายจ้างเป็นกรรมการในคณะกรรมการประกันสังคมผ่านระบบ e-service ได้แล้ววันนี้จนถึง15กรกฎาคม2569โดยไม่ต้องเดินทางสะดวกรวดเร็วและปลอดภัยและสามารถดำเนินการได้ตลอด24ชั่วโมงค่ะขั้นตอนที่1เริ่มต้นโดยเข้าเว็บไซต์สำนักงานประกันสังคม www.nso.go.th จากนั้นเลือกเมนู e-service และเข้าสู่ระบบ e-service สำหรับสถานประกอบการขั้นตอนที่2เลือกเมนูลงทะเบียนใช้สิทธิ์เลือกตั้งสำหรับนายจ้างเพื่อเข้าสู่ขั้นตอนการลงทะเบียนขั้นตอนที่3กรอกข้อมูลสถานประกอบการให้ครบถ้วนประกอบด้วยรหัสสถานประกอบการชื่อสถานประกอบการประเภทสถานประกอบการและข้อมูลผู้ลงทะเบียนใช้สิทธิ์ในนามสถานประกอบการขั้นตอนที่4แนบเอกสารประกอบการลงทะเบียนได้แก่หนังสือรับรองสถานประกอบการเช่นใบทะเบียนพาณิชย์หนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลเป็นต้นสำเนาบัตรประชาชนของผู้ลงทะเบียนใช้สิทธิ์เลือกตั้งและหนังสือมอบหมายกรณีนิติบุคคลมีผู้มีอำนาจกระทำการแทนมากกว่า1คนขั้นตอนที่5ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลทั้งหมดก่อนยืนยันการลงทะเบียนขั้นตอนที่6เมื่อดำเนินการเรียบร้อยแล้วท่านจะได้รับการแจ้งผลการลงทะเบียนผ่านหน้าจอระบบการลงทะเบียนเมื่อได้รับการอนุมัติสถานประกอบการจะสามารถใช้สิทธิ์เลือกตั้งผู้แทนนายจ้างเป็นกรรมการในคณะกรรมการประกันสังคมได้ตามกฎหมายพร้อมทั้งสามารถตรวจสอบสถานะการลงทะเบียนและรับข่าวสารเกี่ยวกับการเลือกตั้งได้อย่างรวดเร็วคุณสมบัติผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งในฐานะนายจ้างต้องเป็นสถานประกอบการที่ขึ้นทะเบียนกับสำนักงานประกันสังคมก่อนเดือนธันวาคม2568ส่งเงินสมทบไม่น้อยกว่า3เดือนระหว่างเดือนพฤศจิกายน2568ถึงเมษายน2569และได้ลงทะเบียนใช้สิทธิ์เลือกตั้งกับสำนักงานประกันสังคมลงทะเบียนใช้สิทธิ์เลือกตั้งสำหรับนายจ้างผ ่านระบบ e-service ได้แล้ววันนี้สะดวกรวดเร็วปลอดภัยตลอด24ชั่วโมงสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานประกันสังคมหรือ www.sso.go.th 02-956-2929 หรือ1506-9ร่วมใช้สิทธิ์เลือกตั้งสร้างอนาคตประกันสังคมไปด้วยกันค่ะ

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง9นาฬิกากับธราวุฒิวิชัยเดชครับสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยยกระดับมาตรการความปลอดภัยทางการบินอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
3: คุณอาจได้รับสายจากคนแปลกหน้าที่รู้ชื่อรู้ที่อยู่รู้ว่าคุณเคยสั่งสินค้าอะไรแต่อย่าเพิ่งเชื่อเพราะมิจฉาชีพอาจนำข้อมูลเหล่านั้นมาใช้หลอกบอกจะเคลมสินค้าให้หากไม่แน่ใจโปรดวางสายแล้วตรวจสอบข้อมูลกับบริษัทเท่านั้นตั้งสติทุกครั้งเมื่อรับสายไม่กดลิงก์ไม่บอกรหัส OTP ไม่ติดตั้งแอปตามคำสั่งรู้เท่าทันมิจฉาชีพป้องกันภัยไซเบอร์
4: บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
5: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
1: สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยยกระดับมาตรการความปลอดภัยทางการบินออกประกาศคุมเข้มสัมภาระลูกเรือป้องกันอุบัติการลักลอบขนส่งสิ่งผิดกฎหมายเพื่อสร้างความเชื่อมั่นประชาคมการบินโลก
6: พลอากาศเอกมนัสชวนประยูรผู้อำนวยการสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยหรือกพท.กล่าวถึงกรณีเกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์ในสังคมเกี่ยวกับพฤติกรรมของลูกเรือสายการบินที่อาศัยช่องโอกาสลักลอบขนส่งยาเสพติดข้ามประเทศว่าส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์และความเชื่อมั่นของอุตสาหกรรมการบินไทยในระดับสากลสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยหรือกพท.จึงได้ออกประกาศมาตรการควบคุมการรับฝากหรือรับขนสิ่งของโดยสมาชิกลูกเรือผู้ได้รับใบรับรองผู้ดำเนินการเดินอากาศพ.ศ. 2569เพื่อเป็นมาตรการป้องปรามและบริหารความเสี่ยงเชิงรุกโดยความเห็นชอบร่วมกันของหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายและคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดหรือปปส.ที่มีนายกรัฐมนตรีเป็นประธานซึ่งประกาศฉบับนี้มีผลบังคับใช้ทันทีมุ่งเน้นใน5มาตรการหลักประกอบด้วยกำหนดให้สายการบินทุกแห่งจัดทำระบบควบคุมสัมภาระของลูกเรืออย่างเข้มงวดห้ามลูกเรือรับฝากหรือรับหิ้วสิ่งของของบุคคลอื่นโดยเด็ดขาดเว้นแต่เป็นงานที่ได้รับมอบหมายจากสายการบินกำหนดให้มีการบริหารความเสี่ยงให้บรรจุมาตรการนี้เข้าเป็นส่วนหนึ่งของระบบบริหารจัดการของสายการบินและหากตรวจพบการฝ่าฝืนสายการบินต้องลงโทษทางวินัยเด็ดขาดตั้งแต่พักงานจนถึงเลิกจ้างกรณีเกี่ยวข้องกับสิ่งผิดกฎหมายจะต้องดำเนินคดีอาญาตามกฎหมายทันทีการยกระดับมาตรการครั้งนี้เพื่อปกป้องศักดิ์ศรีและภาพลักษณ์ของบุคลากรการบินไทยและรักษาความเชื่อมั่นในระบบการบินพลเรือนของประเทศให้เป็นที่ยอมรับในระดับสากลต่อไปศักดิ์สิทธิ์ประดับศิลป์รายงาน
1: วุฒิสภาเตรียมพิจารณากระทู้ถามและร่างพระราชบัญญัติโอนงบประมาณรายจ่ายซึ่งสภาผู้แทนราษฎรลงมติเห็นชอบแล้ว
7: การประชุมวุฒิสภาวันนี้เริ่มเวลา 9:00 น.มีวาระพิจารณากระทู้ถามรัฐบาลหลายประเด็นเช่น ผลกระทบจากราคาน้ำมันที่ปรับตัวสูงขึ้นต่อเกษตรกรไทยและการตรวจสอบและพิจารณายับยั้งการออกพระราชกำหนดกู้เงิน400,000 ล้านบาทเพื่อรักษาผลประโยชน์ของประเทศและวินัยการเงินการคลังจากนั้นที่ประชุมพิจารณาเรื่องด่วนรวม7 เรื่องโดยมีร่างพระราชบัญญัติโอนงบประมาณรายจ่ายพ.ศ.ซึ่งผ่านความเห็นชอบจากสภาผู้แทนราษฎรแล้วและวุฒิสภาจะต้องพิจารณาให้แล้วเสร็จภายใน20 วันตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญมาตรา143นอกจากนี้ยังมีวาระพิจารณาการตั้งคณะกรรมการวิสามัญเพื่อศึกษาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570วาสนาตระเกตรายงาน
1: จังหวัดตรังเตรียมพร่องน้ำในอ่างเก็บน้ำที่มีปริมาณน้ำมากกว่าความจุเก็บกักเพื่อรองรับปริมาณน้ำหลากจากฝนที่ตกหนักในพื้นที่
8: นายทรงกลดสว่างวงศ์ผู้ว่าราชการจังหวัดตรังเปิดเผยว่าจังหวัดตรังยังคงมีฝนตกหนักอย่างต่อเนื่องทำให้ต้องเฝ้าระวังอ่างเก็บน้ำขนาดกลางในพื้นที่ที่มีปริมาณน้ำมากกว่า80%ของความจุเก็บกักทั้งอ่างเก็บน้ำคลองท่างิ้วอันเนื่องมาจากพระราชดำริอ่างเก็บน้ำบ้านพรุเตยและอ่างเก็บน้ำคลองทรายขาวอย่างใกล้ชิดเพื่อเตรียมความพร้อมพร่องน้ำในอ่างเก็บน้ำที่มีปริมาณน้ำมากกว่าความจุเก็บกักเพื่อรองรับปริมาณน้ำหลากจากฝนที่ตกหนักในพื้นที่ทั้งนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดตรังได้กำชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องติดตามสภาพอากาศและสถานการณ์น้ำอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะพื้นที่ที่มีฝนตกสะสมมากกว่า90 มิลลิเมตรตลอด24 ชั่วโมงและพื้นที่จุดเสี่ยงที่เคยเกิดน้ำท่วมพื้นที่ที่เกิดน้ำท่วมขังอยู่เป็นประจำเนื่องจากระบายไม่ทันเฝ้าระวังระดับน้ำเพิ่มขึ้นอย่างฉับพลันและระดับน้ำล้นตลิ่งและท่วมขังในพื้นที่ลุ่มต่ำบริเวณแม่น้ำสายหลักและลำน้ำสาขาของแม่น้ำตรังพร้อมปรับแผนการบริหารจัดการน้ำให้เหมาะสมปรับการบริหารจัดการน้ำในแหล่งเก็บกักน้ำให้สอดคล้องกันตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำและอิทธิพลการขึ้นลงของน้ำทะเลด้วยยอยศพรนะคะไกลศรีสวทตรังรายงาน
1: คิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยกันประหยัดพลังงานจบข่าวธราวุฒิวิชัยดิษฐ์อ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา10 นาฬิกาครับ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยอำเภอตะกั่วป่าจังหวัดพังงาส่งกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 90.25 เมกะเฮิรตซ์ขอเชิญท่านรับฟังรายการจากทางสถานีครับ
1: รายการการส่งกระจายเสียงประจำวันจันทร์ที่6กรกฎาคมพุทธศักราช2569หลังจากแจ้งรายการพบกับรายการอันดามันวันนี้10นาฬิกา7นาทีรายการเล่าข่าวอันดามัน11นาฬิกา7นาทีรายการร้อยเรื่องอันดามัน12นาฬิกาถ่ายทอดข่าวภาคกลางวัน13นาฬิการายการสารพันจันทร์ถึงศุกร์14นาฬิกา7นาทีรายการอสมสร้างสุข15นาฬิกา7นาทีรายการเส้นทางแห่งศรัทธา16นาฬิกา7นาทีรายการ5แยกข่าว16นาฬิกา30นาทีรายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวง17นาฬิกา7นาทีรายการหมุนตามวัน18นาฬิกาเคารพธงชาติต่อด้วยรายการรอบวันทันข่าวและวิทยุวลัยลักษณ์ Everyday English 18นาฬิกา30นาทีรายการเพื่อคุณกำลังใจ19นาฬิกาถ่ายทอดข่าว19นาฬิกา30นาทีรายการมองอันดามัน20นาฬิกาถ่ายทอดข่าว20นาฬิกา30นาทีรายการแอตตะโกลา21นาฬิกา7นาทีรายการเพลงดังฟังก่อนนอน22นาฬิกา7นาทีรายการพลังใจพลังสังคม23นาฬิกา7นาทีรายการเพื่อนฝันไปจนถึง24นาฬิกาปิดสถานีจากนี้ไปเชิญรับฟังรายการอันดามันวันนี้ค่ะ
2: ขณะนี้คุณกำลังรับฟัง FM 90.25 MHz สวทตะกั่วป่าเป็นเลิศด้านข่าวสารล้ำค่าวัฒนธรรมนำสมัยเทคโนโลยี
3: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย

ข่าวทันเหตุการณ์ทุกความเคลื่อนไหวพร้อมสาระความรู้และความบันเทิงฟังจังหวัดอันดามันเผยแพร่พร้อมกัน6สถานีสวทระนองสวทภูเก็ตสวทกระบี่สวทพังงาและ

0: ทักทายกันนะคะท่านผู้ฟังวิทยุแห่งประเทศไทยจังหวัดระนองสวทระนองนะคะกลับมาอยู่เป็นเพื่อนกันเช่นเคยค่ะสัปดาห์ใหม่เริ่มต้นกันอีกครั้งหนึ่งนะคะท่านผู้ฟังค่ะขณะนี้เวลา 9:15 เราเริ่มต้นทักทายกันมาตั้งแต่9:10 นะคะแล้วก็จะอยู่เป็นเพื่อนกันตรงนี้ค่ะจนถึงเวลา10:00 น.ท่านผู้ฟังก็สามารถติดตามรับฟังกันได้ผ่านทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดกระบี่พังงาภูเก็ตและตะกั่วป่ากันด้วยนะคะวันนี้อภิสราคงมณีอยู่เป็นเพื่อนกันในเช้าวันนี้เลยเช้าวันนี้เราก็มาดูรายงานอากาศนะคะของกรมอุตุนิยมวิทยากันนะคะช่วงนี้ถึงแม้ว่าพายุนะคะของไมซักเนี่ยเขากำลังนะคะตอนนี้ได้อ่อนกำลังลงเป็น depression เดี๋ยวเรามาดูในรายละเอียดตรงนี้กันนะคะท่านผู้ฟังขาทางกรมอุตุนิยมวิทยาก็ได้ออกประกาศตอนนี้เป็นฉบับที่13กันแล้วนะคะออกมาเมื่อเวลา5:00 น.และสำหรับฉบับนี้ก็เป็นฉบับสุดท้ายของเหตุการณ์นี้กันด้วยนะคะเมื่อเวลา1:00 น.ของวันนี้ค่ะพายุโซนร้อนไมซักได้อ่อนกำลังลงเป็นพายุ depression โดยเมื่อเวลา4:00 น.เขามีศูนย์กลางอยู่บริเวณมณฑลกวางซีประเทศจีนหรือละติจูด 25.0 องศาเหนือลองติจูด 109.0 องศาตะวันออกมีความเร็วลมสูงสุดใกล้ศูนย์กลางประมาณ50 กม./ช.นะคะกำลังเคลื่อนตัวทางทิศเหนือค่อนตะวันออกเล็กน้อยด้วยความเร็ว10 กม/ช.และคาดว่าจะอ่อนกำลังลงเป็นหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงและจะสลายตัวบริเวณประเทศจีนตอนใต้ในระยะต่อไปกันด้วยค่ะเนื่องจากอิทธิพลของพายุไมซักนะคะและร่องมรสุมที่พาดผ่านเมียนมาลาวและเวียดนามตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยส่งผลทำให้บริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนยังคงมีฝนตกหนักมากบางแห่งเกิดขึ้นได้ส่วนภาคกลางและภาคตะวันออกมีฝนตกหนักบางพื้นที่สำหรับภาคใต้มีฝนน้อยนะคะคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยมีกำลังปานกลางค่ะขอให้ชาวเรือนะคะเดินเรือด้วยความระมัดระวังกันด้วยและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองนะคะโดยทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนนั้นคลื่นจะสูง2 เมตรค่ะส่วนทะเลอันดามันตอนล่างคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2 เมตรนะคะช่วงนี้เช็คเส้นทางกันด้วยนะคะเพื่อความปลอดภัยและลดผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นให้วางแผนการเดินทางวางแผนการทำการเกษตรวางแผนการใช้ชีวิตในช่วงนี้อย่างระมัดระวังกันด้วยค่ะสำหรับประกาศฉบับที่13ก็เป็นฉบับสุดท้ายของเหตุการณ์นี้นะคะในช่วงที่เริ่มมีการก่อตัวนะคะของพายุไมซักทางกรมอุตุนิยมวิทยาก็จะมีการแจ้งประชาสัมพันธ์ให้ทราบกันนะคะและเมื่อเขาได้ขยับเป็นพายุนะคะทางกรมอุตุนิยมวิทยาก็ได้ออกประกาศจนเขาเป็นพายุโซนร้อนตอนนี้ก็ได้อ่อนกำลังลงเป็น depression กันแล้วนะคะซึ่งถ้าว่ามีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นทางกรมอุตุนิยมวิทยาก็จะแจ้งนะคะว่าจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้า3 วันนะคะให้ประชาชนได้เตรียมตัวกันเพราะว่าในแต่ละวันทางกรมอุตุนิยมวิทยาก็ติดตามนะคะในเรื่องของอากาศในประเทศไทยและในภูมิภาคนะคะที่เราอยู่ตรงนี้ว่ามีหย่อมความกดอากาศต่ำที่ไหนกันบ้างแล้วเขามีโอกาสที่จะขยับเป็นพายุหรือเปล่านะคะท่านผู้ฟังเราก็จะได้ติดตามการตรงนี้นะคะเป็นระยะนะคะเพราะว่าในแต่ละวันกรมอุตุนิยมวิทยาก็จะมีการอัปเดตข้อมูลให้เราได้ทราบกันนะคะสำหรับจังหวัดที่คาดว่าจะได้รับผลกระทบจากฝนตกหนักนี่จะเป็นภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะคะท่านผู้ฟังขาในวันนี้ส่วนจังหวัดที่คาดว่าจะได้รับผลกระทบจากฝนตกหนักนั้นก็ไม่มีภาคใต้นะคะภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางและภาคตะวันออกค่ะแต่ก็ไม่ได้ทุกจังหวัดนะคะท่านผู้ฟังติดตามรายละเอียดกันได้เลยนะคะในรายงานอากาศของกรมอุตุนิยมวิทยาที่เพจ Facebook ของกรมอุตุนิยมวิทยาเรามาดูกันนะคะสำหรับในพยากรณ์อากาศวันนี้เป็นอย่างไรกันบ้างนะคะในภาพรวมในประเทศไทยเพราะเมื่อสักครู่นี้ก็ดูในเรื่องของพายุกันก่อนพายุไมซักนะคะตอนนี้เขาก็ได้อ่อนกำลังลงแล้วและสำหรับในบ้านเรานะคะก ก็ในพื้นที่ภาคใต้ฝั่งตะวันตกค่ะท่านผู้ฟังค่ะคาดว่ามีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดระนองและพังงานะคะวันนี้แถบภาคใต้ฝั่งตะวันตกหรือฝั่งอันดามันนะคะอุณหภูมิต่ำสุด23ถึง26องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด32ถึง35องศาเซลเซียสค่ะพักกันสักครู่ก่อนนะคะท่านผู้ฟังเดี๋ยวช่วงถัดไปอภิสราจะพาท่านผู้ฟังมาพบกันในช่วงของคัดข่าวมาคุยนะคะ
1: เคยเห็นไหมเรื่องบางเรื่องมันดูไม่โปร่งใสเหมือนมีอะไรแอบแฝงอยู่หมายถึงเรื่องทุจริตเหรอเห็นบ่อยเลยแต่ก็ไม่รู้จะทำยังไงดีกลัวไปแจ้งแล้วจะเดือดร้อนไม่ต้องกลัวเลยนะตอนนี้เขามีช่องทางแจ้งเบาะแสปลอดภัยมากทั้งสายด่วนปปช.1205หรือเข้าทางเว็บไซต์ www.nacc.go.th ก็ได้นะ
2: อ๋อแบบนี้ก็ดีเลยคนธรรมดาอย่างเราก็ช่วยได้สินะ
1: ใช่เพราะทุกเสียงมีค่าในการต่อต้านการทุจริต
2: เรามาร่วมกันแสดงพลังว่าคนไทยไม่ทนต่อการทุจริต
1: แจ้งเบาะแสวันนี้เพื่อสังคมไทยโปร่งใสในวันพรุ่งนี
3: ้คนไทยไม่ทนต่อการทุจริตรวมพลังสร้างสังคมซื่อสัตย์โปร่งใสและเป็นธรรม
4: ด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ
5: ์สวัสดีครับ
6: อัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุห
7: วัดดีหวัดดีบายดีไ
8: ม้แม้เราต่างศาสนาต่างวัฒนธรรมแต่เราคือพี่น้องร่วมชาติเดียวกันเป็นชาวไทยเหมือนกันแค่ทักทายกันด้วยรอยยิ้มเคารพความ

0: ามาคุย
1: ช่วงของคัดข่าวมาคุยนะคะท่านผู้ฟังตอนนี้ทางรัฐบาลนะคะก็ได้เตรียมนะคะในเรื่องของแอปพลิเคชันรับแจ้งปัญหาแรงงานไทยครอบคลุม45ล้านคนแจ้งปุ๊บรับทราบปั๊บแก้ปัญหาฉับไวดีเดย์นะคะหรือว่าเริ่มกันในเดือนสิงหาคมนี้นะคะซึ่งทางรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีร้อยเอกหญิงพัฒดารัตน์ทองสลวยก่อนได้ก็ได้เปิดเผยนะคะถึงความคืบหน้าการยกระดับบริการภาครัฐสู่ดิจิทัลว่ากระทรวงแรงงานกำลังเร่งพัฒนาระบบรับเรื่องร้องเรียนผ่านแพลตฟอร์ม Toffee for Youth ร่วมกับกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหรือกระทรวงอว.นะคะเพื่อเปิดช่องทางร้องทุกข์และช่วยติดตามความเดือดร้อนให้กับพี่น้องประชาชนโดยเฉพาะแรงงานไทยกว่า45ล้านคนแล้วก็คาดว่าจะพร้อมเปิดใช้งานเต็มรูปแบบภายในเดือนกรกฎาคมคือปลายเดือนกรกฎาคมนี้นะคะท่านผู้ฟังขาถึงต้นเดือนสิงหาคมนี้ละไม่ว่าจะเป็นปัญหาความเหลื่อมล้ำด้านค่าแรงสภาพแวดล้อมในการทำงานที่ไม่ปลอดภัยหรือความกังวลจากการเลิกจ้างและปัญหาการว่างงานที่เกิดขึ้นในช่วงที่เศรษฐกิจมีความผันผวนในระยะนี้กันนะคะเพื่อให้การร้องทุกข์มีการเข้าถึงได้ง่ายขึ้นและทุกปัญหาของแรงงานก็จะได้รับการตอบสนองอย่างรวดเร็วโปร่งใสมีประสิทธิภาพสูงสุดกันด้วยค่ะขณะเดียวกันนะคะระบบก็ไม่เพียงแต่จะช่วยแก้ไขปัญหาของแรงงานในประเทศเท่านั้นค่ะทางรัฐบาลนะคะก็ยังเตรียมต่อยอดให้ครอบคลุมถึงแรงงานไทยในต่างประเทศด้วยเพื่อเป็นหลักประกันความปลอดภัยและช่องทางในการขอความร่วมมือความช่วยเหลือในทุกที่ทุกเวลานะคะซึ่งก็เชื่อมั่นว่าการนำเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ในครั้งนี้จะช่วยให้การคุ้มครองสิทธิแรงงานไทยมีความเข้มแข็งขึ้นรัฐบาลก็พร้อมรับฟังและแก้ไขปัญหาทุกปัญหาเพื่อสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้แก่แรงงานไทยทุกคนกันด้วยนะคะท่านผู้ฟังจากการเปิดเผยของรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีค่ะเช้าวันนี้ในช่วงเวลา8นาฬิกานะคะจะมีภาพที่ทำให้ยิ้มได้อีกภาพหนึ่งนะคะท่านผู้ฟังค่ะคือทุกๆเช้าเลยนะคะทุกๆเช้าวันจันทร์นะคะส่วนราชการต่างๆก็จะมีการร่วมกิจกรรมและเปล่งเสียงร้องเพลงชาติไทยอย่างพร้อมเพรียงนะคะและในส่วนของจังหวัดกระบี่ก็เช่นเดียวกันนะคะจังหวัดระนองด้วยนะคะท่านผู้ฟังจังหวัดอื่นๆด้วยนะคะในส่วนของกระบี่ค่ะวันนี้นายสวิชสุริยวงศ์รองผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่เป็นประธานเคารพธงชาติณบริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดกระบี่นะคะมีทุกภาคส่วนได้ร่วมกิจกรรมและเปล่งเสียงร้องเพลงชาติไทยอย่างพร้อมเพรียงเพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันหลักของชาติทั้ง3สถาบันนะคะประกอบด้วยสถาบันชาติสถาบันศาสนาสถาบันพระมหากษัตริย์ซึ่งเป็นจุดศูนย์รวมของประชาชนชาวไทยทุกคนนะคะและกิจกรรมเคารพธงชาติจะจัดขึ้นทุกวันจันทร์แรกนะคะวันจันทร์แรกของเดือนในเวลา8นาฬิกาเพื่อสานต่อธรรมเนียมปฏิบัติการเทิดทูนสถาบันสำคัญของชาติให้ยั่งยืนสืบไปกันด้วยนะคะในส่วนของจังหวัดกระบี่นะคะท่านผู้ฟังเรามากันที่จังหวัดภูเก็ตกันบ้างนะคะองค์การบริหารส่วนตำบลเชิงทะเลจังหวัดภูเก็ตจัด Beach Running 2569ชูหาดเลพังหาดลายันส่งเสริมสุขภาพกระตุ้นการท่องเที่ยวสำหรับกิจกรรมในครั้งนี้นะคะบรรยากาศคึกคักทีเดียวค่ะโดยนายสุวิทย์พันธ์เสงี่ยมรองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตก็ได้เป็นประธานในพิธีเปิดนะคะกิจกรรมที่จัดขึ้นมีประชาชนนะคะเข้าร่วม450คนค่ะมีรุ่นนะคะอายุไม่เกิน15ปีนะคะรุ่นอายุ16ถึง29ปีรุ่นอายุ30ถึง39ปีรุ่นอายุ40ถึง49ปีและรุ่นอายุ50ปีขึ้นไปแล้วก็ได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนผู้นำชุมชนนะคะเข้าร่วมกิจกรรมค่ะพังงาได้เปิดตัวกิจกรรมกินเป็นเรื่องนะคะชวนถอดรหัสความอร่อยผ่าน38ร้านขนมสดและ88ร้านอาหารเส้นสัมผัสพังงาในมุมที่กินแล้วรู้สึกตลอดเดือนกรกฎาคมนะคะซึ่งกิจกรรมนี้ค่ะก็ในช่วงเย็นวันที่4กรกฎาคมที่ผ่านมานะคะที่บริเวณแยก โรงเรือสตรีทอาร์ตนะคะของอำเภอเมืองจังหวัดพังงาค่ะท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงานายสราวุธธนาเจริญสกุลนะคะพร้อมด้วยผู้อำนวยการภูมิภาคภาคใต้ของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยก็ได้ร่วมในการเปิดงานกินเป็นเรื่องชวนถอดรหัสความอร่อยผ่าน128ร้านนะคะซึ่งกิจกรรมนี้ก็ถือว่าเป็นการชูนะคะของเด่นของพังงากันแล้วกิจกรรมนะคะก็จัดไปเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วเมื่อวานนะคะท่านผู้ฟังในส่วนของจังหวัดระนองค่ะระนองก็บรรยากาศนะคะในช่วงวันหยุดเสาร์อาทิตย์นี้ก็ไม่เงียบเหงานะคะโดยสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดระนองค่ะก็ได้ให้ความรู้นะคะสร้างนักเล่าเรื่องนะคะผู้ที่ทำคอนเทนต์ทำประเด็นในเรื่องการประชาสัมพันธ์ของจังหวัดระนองนะคะแล้วก็ได้มีการจัดกิจกรรมกันนะคะที่ Heritage Grand ขออภัยค่ะที่ไอเฟลนะคะท่านผู้ฟังไอเฟลอินนะคะอยู่พื้นที่ตำบลบางริ้นอำเภอเมืองจังหวัดระนองนะคะท่านผู้ฟังซึ่งในกิจกรรมตรงนี้นี่ก็ตอนแรกก็ได้ตั้งเป้าไว้ว่านักเรียนนะคะของสถาบันการศึกษาต่างๆในแต่ละอำเภอนะคะของจังหวัดระนองมาร่วมกิจกรรมตรงนี้นะคะก็มีนะคะกลุ่มเป้าหมายแบบโรงเรียนด้วยกันตั้งเป้าไว้ว่า60คนแล้วก็ได้รับความสนใจนะคะมาร่วมกิจกรรมมากกว่าตรงนี้กันด้วยแล้วก็เสร็จสิ้นเรียบร้อยกันแล้วเมื่อวานนะคะก็เป็นกิจกรรมอีกกิจกรรมนึงนะคะในเรื่องของการสร้างการรับรู้ในการทำสื่อโซเชียลมีเดียแล้วก็ในการกำหนดประเด็นแล้วก็ในการสร้างนะคะถอดบทเรียนให้นักเรียนได้ทราบนะคะในเรื่องของการสัญจรปลอดภัยในเรื่องการขับขี่รถจักรยานยนต์แล้วก็รถส่วนบุคคลกันด้วยนะคะแล้วก็ในเรื่องของการใช้รถใช้ถนนที่ปลอดภัยกันนะคะท่านผู้ฟังช่วงนี้พักกันสักครู่ค่ะเดี๋ยวช่วงหน้าวันนี้กระทรวงแรงงานนะคะโดยสำนักงานประกันสังคมจังหวัดระนองจะมาพูดคุยกับเราเป็นเรื่องของการลงทะเบียนใช้สิทธิ์เลือกตั้งผู้แทนฝ่ายนายจ้างและผู้แทนฝ่ายประกันตนเป็นกรรมการในคณะกรรมการประกันสังคมประจำปี2569จะเป็นอย่างไรเดี๋ยวสักครู่เดียวพักกันก่อนนะคะเดี๋ยวอภิสราจะพาไปในช่วงของเปิดอกถกประเด็นนะคะช่วงนี้พักกันก่อนค่ะ

0: มิเรียนะคะขอเชิญชวนฮีโร่ค่าประจำที่สัญญาไว้จะมาบริจาคโลหิตทุก3เดือนและผู้บริจาคโลหิตครั้งแรกที่เราอยากให้คุณอยู่กับเราไว้นานๆส่วนคนที่ให้ไปเรายังรอคุณกลับมาเสมอนะคะสำหรับคนที่ยังไม่เคยบริจาคโลหิตมาเป็นผู้ให้และเป็นครอบครัวเดียวกันนะคะเพราะทุกวินาทีคือโอกาสช่วยชีวิตการให้เลือดเลยรอไม่ได้ติดตาม Give Blood Now ให้เลือดให้ได้ให้เลยในทุกแพลตฟอร์ม Official ของศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทย
1: โอ้ยช่วงหน้าฝนแบบนี้เนี่ยยุงมันเยอะจริงๆเลยจะทำยังไงดีเนี่ยกลัวจะเป็นไข้เลือดออกซะจริง
2: ๆไม่ต้องกลัวหรอกจ้าวิธีการป้องกันยุงลายทำได้ง่ายๆแค่เรายึดหลัก3ปอปิดฝาภาชนะให้สนิทปิดแหล่งสะสมน้ำขังป้องกันยุงลายวางไข่เปลี่ยนน้ำนั้นก็สำคัญ

0: ค่ะท่านผู้ชมท่านผู้ฟังรายการอนามันวันนี้นะคะช่วงนี้ก็จะพาไปพบกันนะคะเปิดอกถกประเด็นค่ะวันนี้เรามีแขกรับเชิญนะคะจากสำนักงานประกันสังคมจังหวัดระนองนะคะก็ขอแนะนำนะคะนางสาวอุไรวรรณศรีเงินวิเชียรนักวิชาการแรงงานชำนาญการพิเศษรักษาราชการแทนประกันสังคมจังหวัดระนองสวัสดีค่ะและอีกท่านหนึ่งนะคะนางสาวนิตยาปิ่นสังเจ้าพนักงานธุรการชำนาญงานสำนักงานประกันสังคมจังหวัดระนองค่ะค่ะสวัสดีค่ะค่ะในประเด็นต่างๆนะคะที่เราจะคุยกันอภิสราก็ได้กลืนกันไปในช่วงก่อนจะเข้าช่วงของเปิดอกถกประเด็นนะคะแต่สำหรับท่านผู้ชมที่เพิ่งจะรับชมตอนนี้เพราะตอนนี้เรามีการไลฟ์สดกันด้วยนะคะคือในเรื่องของการลงทะเบียนใช้สิทธิ์เลือกตั้งผู้แทนฝ่ายนายจ้างและผู้แทนฝ่ายผู้ประกันตนเป็นกรรมการในคณะกรรมการประกันสังคมประจำปี2569ตรงนี้นะคะแล้วก็ทราบมาว่ามีระยะเวลาดำเนินการนะคะที่จะมีการประกาศแล้วก็อยากจะให้คุณอุไรวรรณนะคะได้บอกถึงความเป็นมาเป็นไปที่มาของการเลือกตั้งคณะกรรมการการเลือกตั้งผู้แทนฝ่ายนายจ้างและผู้แทนฝ่ายผู้ประกันตนค่ะมีความเป็นมาเป็นไปอย่างไรคะ
1: ค่ะสำหรับความเป็นมาของการเลือกตั้งผู้แทนฝ่ายนายจ้างและก็ผู้แทนฝ่ายผู้ประกันตนนะคะด้วยคณะกรรมการประกันสังคมนะคะชุดที่14ค่ะมีวาระการดำรงตำแหน่งนะคะคราวละ2ปีนะคะแล้วก็ได้ครบกำหนดนะคะในการดำรงตำแหน่งนะคะเมื่อวันที่13กุมภาพันธ์2569นะคะการเลือกตั้งผู้แทนฝ่ายนายจ้างนะคะถือเป็นกลไกสำคัญนะคะในการกำหนดทิศทางค่ะของการบริหารกองทุนประกันสังคมนะคะแล้วก็เนื่องจากว่าเป็นกระบวนการที่เราเปิดโอกาสนะคะให้ผู้ประกันตนแล้วก็นายจ้างอะค่ะมีส่วนร่วมโดยตรงเลยนะคะในการเลือกผู้แทนนะคะเข้าไปทำหน้าที่เช่นกำหนดนโยบายนะคะการบริหารจัดการแล้วก็กำหนดดูแลกองทุนนะคะให้เป็นไปด้วยความโปร่งใสแล้วก็เป็นธรรมนะคะสอดคล้องกับความต้องการของผู้ประกันตนอย่างแท้จริงเลยค่ะโดยคณะกรรมการที่มาจากการเลือกตั้งในครั้งนี้นะคะจะทำหน้าที่เป็นตัวแทนนะคะของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียนะคะสะท้อนเสียงและข้อเสนอของผู้ประกันตนนะคะเข้าสู่กระบวนการตัดสินใจในระดับนโยบายนะคะการเลือกตั้งผู้แทนฝ่ายนายจ้างและผู้แทนฝ่ายผู้ประกันตนนะคะได้มีการประกาศกำหนดนะคะให้มีการเลือกตั้งนะคะในวันอาทิตย์ค่ะที่27ในวันที่27กันยายน2569นะคะเป็นวันเลือกตั้งผู้แทนฝ่ายนายจ้างแล้วก็ผู้แทนฝ่ายผู้ประกันตนนะคะก็เริ่มเลือกตั้งได้นะคะหรือเราเรียกว่าลงคะแนนเลือกตั้งได้ตั้งแต่เวลา 08.00 นถึง 16.00 นค่ะ
0: ค่ะคือในช่วงนี้หมายถึงว่ามีผู้สมัครที่จะได้รับการเลือกตั้งแล้วใช่ไหมคะ
1: ช่วงนี้การรับสมัครผู้แทนฝ่ายนายจ้างแล้วก็ผู้แทนฝ่ายผู้ประกันตนนะคะผู้ประกันตนที่เป็นนายจ้างหรือผู้ประกันตนต้องมายื่นใบสมัครด้วยตนเองนะคะนี่คือในส่วนของผู้สมัครนะคะยื่นตนเองณที่สำนักงานประกันสังคมค่ะก็ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนถึงวันที่15กรกฎาคม2569เราให้บริการในการรับสมัครเนี่ยไม่เว้นวันหยุดราชการนะคะตั้งแต่เวลา 8.30 จนถึง 16.30 นค่ะแต่ว่าผู้สมัครรับเลือกตั้งที่ประสงค์จะลงสมัครรับเลือกตั้งในครั้งนี้ต้องมายื่นเอกสารด้วยตนเองค่ะ
0: ค่ะในตรงนี้มีคุณสมบัติอะไรบ้างไหมคะสำหรับตัวแทนของผู้ประกันตนนะคะนายจ้างด้วยตรงนี
1: ้ของ
0: ค่ะ
1: ผู้ที่สมัครใช่ไหมคะ
0: ค่ะใช่ค่ะ
1: คุณสมบัติ โทษค่ะคุณสมบัติของผู้สมัครนะคะในส่วนของนายจ้างนะคะมีอยู่แค่4กรณี
0: ค่ะเดี๋ยวเราจะก็จะคุยกันในช่วงต่อไปนะคะ
1: ใช่ค่ะใช่ค่ะ
0: นะคะเพราะว่าตอนนี้เราก็มาคุยในเรื่องของระยะเวลาลงทะเบียนใช้สิทธิ์เลือกตั้งเขาจะมีเมื่อไหร่นะคะตรงนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องสำคัญทีเดียวนะคะที่ในเรื่องของการเลือกตั้งผู้แทนฝ่ายนายจ้างและผู้แทนฝ่ายผู้ประกันตนนะคะคุณอะไรวันพี่อ้อขอเรียกน้องปูดีกว่านะคะ
1: ได้ค่ะ
0: นะคะน้องปูค่ะคือว่าระยะเวลาการลงทะเบียนใช้สิทธิ์เลือกตั้งนี่จะ

0: มีเมื่อไหร่นะคะแล้วก็ในส่วนของการเลือกตั้งครั้งนี้นี่ได้กำหนดไว้อย่างไรกันบ้างนะคะ
1: ค่ะสำหรับในเรื่องของการลงทะเบียนใช้สิทธิ์เลือกตั้งนะคะในส่วนของผู้ประกันตนแล้วก็ส่วนของนายจ้างนะคะก็สามารถลงทะเบียนได้นะคะตั้งแต่บัดนี้นะคะจนถึงวันที่15กรกฎาคม2569นะคะส่วนสำหรับช่องทางใดบ้างก็จะเป็นคำถามถัดไปนะคะจะเป็นหัวข้อถัดไปนะคะสำหรับการเลือกตั้งผู้แทนฝ่ายนายจ้างหรือผู้แทนฝ่ายผู้ประกันตนนะคะสำหรับปี2569นะคะเรากำหนดนะคะให้ทุก1อำเภอนะคะมีสถานที่เลือกตั้งอย่างน้อย1ที่เลือกตั้งนะคะสำหรับปี69นะคะแต่เมื่อ2ปีที่แล้วประมาณปี2564อันนี้เรามีแค่อำเภอเดียวคืออำเภอเมืองนะคะซึ่งจากการที่ปัญหาที่พบจากปี2ปีที่แล้วนะคะก็จะทำให้ผู้ประกันตนของเรามีทั้งหมด5อำเภอใช่ไหมคะก็จะไม่ได้รับความสะดวกในการในเรื่องของการเดินทางค่ะปีนี้นะคะทางคณะกรรมการดำเนินการเลือกตั้งนะคะก็เลยกำหนดว่าทุก1อำเภอนะคะต้องมีที่เลือกตั้งอย่างน้อย1อำเภอค่ะก็คือเพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกอะค่ะให้กับผู้ประกันตนแล้วก็นายจ้างนะคะแล้วก็ลดในเรื่องของค่าใช้จ่ายในการเดินทางด้วยนะคะค
0: ่ะในส่วนตรงนี้ก็ได้เตรียมการไว้แล้วใช่ไหมคะในแต่ละอำเภอว่าเป็นจุดใดกัน
1: เตรียมไว้แล้วค่ะประสานไปที่แต่ละอำเภอเรียบร้อยแล้วค่ะ
0: ค่ะที่สำนักงานประกันสังคม
1: ไม่ค่ะแต่ละอำเภอค่ะ
0: อ๋อที่ว่าการอำเภอ
1: ที่ว่าการอำเภอค่ะ
0: ค่ะนะคะตรงนี้ค่ะก็ในเรื่องของเป็นการอำนวยความสะดวกกับผู้ประกันตนที่สามารถเดินทางได้อย่างสะดวกตรงนี้กันด้วยนะคะ
1: ใช่ค่ะ
0: เอาละค่ะตอนนี้เราก็อยากจะให้ท่านผู้ชมท่านผู้ฟังนะคะได้ทราบถึงช่องทางการลงทะเบียนขอใช้สิทธิ์เลือกตั้งนี่มีช่องทางไหนบ้างคะ
1: ได้ค่ะสำหรับช่องทางนะคะในการเลือกผู้แทนฝ่ายนายจ้างแล้วก็ผู้แทนฝ่ายผู้ประกันตนในการขอใช้สิทธิ์นะคะเราสามารถลงทะเบียนได้ตลอด24ชั่วโมงนะคะจะมีแค่2ช่องทางก็คือผ่านเว็บไซต์ของประกันสังคมนะคะอันนี้ได้ทั้งนายจ้างแล้วก็ทั้งผู้ประกันตนเลยนะคะในการลงทะเบียนขอใช้สิทธิ์นะคะส่วนช่องทางที่2ก็คือผ่านแอปพลิเคชัน SSO Plus นะคะอันนี้ของสำนักงานประกันสังคมนะคะได้เฉพาะผู้ประกันตนเท่านั้นนะคะที่ลงทะเบียนขอใช้สิทธิ์นะคะแล้วลำดับที่3นะคะก็คือณสำนักงานประกันสังคมจังหวัดระนองค่ะเราสามารถผู้ประกันตนสามารถมายื่นขอลงทะเบียนได้นะคะตั้งแต่เวลา 08.30 นถึง 16.30 นนะคะได้ทุกวันเลยนะคะไม่เป็นวันหยุดราชการแต่ไม่เกินวันที่15กรกฎาคม2569นี้ค่ะ
0: อ๋อคือว่าช่วงนี้นี่สำหรับผู้ที่ต้องการจะเข้าไปลงทะเบียนขอใช้สิทธิ์เลือกตั้งนะคะก็สามารถที่จะในส่วนของสำนักงานประกันสังคมนี่ในช่วงเวลาทำการแล้วก็ในช่วงเสาร์อาทิตย์นี่ก็จะเป็นในช่วงเวลาทำการเช่นเดียวกันนะคะ 8:30 นจนถึงเวลา 16:30 นก็ย้ำนิดนึงนะคะท่านผู้ชมท่านผู้ฟังค่ะในส่วนของสำนักงานประกันสังคมนี่เว็บไซต์ sso.go.th นะคะแล้วก็จะมีเฉพาะผู้ประกันตนด้วยใช่ไหมคะที่แอปพลิเคชัน
1: ใช่ค่ะใช่ค่ะ
0: SSO Plus ใช่ไหมคะ
1: ใช่ค่ะเป็น SSO Plus
0: นะคะของสำนักงานประกันสังคมเฉพาะผู้ประกันตนกันค่ะ3ช่องทางที่ทางสำนักงานประกันสังคมเปิดช่องทางให้นะคะตลอด24ชั่วโมงนะคะในเรื่องของการลงทะเบียนผ่านสื่อออนไลน์นะคะนะคะเดี๋ยวอภิสราบอกว่าตลอด24ชั่วโมงเดี๋ยวท่านไปที่สำนักงานประกันสังคมนี่ช่วงเวลาอื่นกันเฉพาะที่สำนักงานประกันสังคมทุกวันจนถึงวันที่15กรกฎาคมนะคะกรกฎาคมนี้คือ 8:30 นจนถึงเวลา 16:30 นและผู้ที่สามารถลงทะเบียนใช้สิทธิ์เลือกตั้งผู้แทนฝ่ายนายจ้างและผู้ประกันตนมีตอนนี้นะคะเป็นอย่างไรกันบ้างนะคะในเรื่องของผู้ที่สามารถใช้สิทธิ์ตรงนี้กันได้ค่ะ
1: ค่ะผู้ที่สามารถที่จะลงทะเบียนขอใช้สิทธิ์เลือกตั้งได้นะคะก็จะมีกลุ่มก็คือ1กลุ่มนายจ้างแน่นอนนะคะที่สามารถลงทะเบียนได้นะคะส่วนกลุ่มผู้ประกันตนเราจะมีทั้งหมด3ประเภทนะคะ คือกลุ่มผู้ประกันตนมาตรา33นะคะมาตรา33ก็คือคนที่เป็นลูกจ้างในสถานประกอบการนะคะแล้วก็รวมถึงกลุ่มของส่วนราชการนะคะก็จะเป็นกลุ่ม เขาเรียกว่าประเภทของพนักงานราชการนะคะกลุ่มน้องพนักงานราชการเนี่ยต้องได้รับการคุ้มครองนะคะต้องเข้าประกันสังคมด้วยนะคะแต่ถ้าเป็นจ้างเหมากลุ่มลูกจ้างที่เป็นจ้างเหมาของส่วนราชการอันนี้ถือว่าไม่ได้เป็นผู้ประกันตนมาตรา33นะ
0: คะ
1: แต่สามารถสมัครเป็นผู้ประกันตนมาตรา40ได้นะคะ
0: ค่ะ
1: 2ก็คือผู้ประกันตนมาตรา39นะคะที่สามารถลงทะเบียนขอใช้สิทธิ์เลือกตั้งได้ในครั้งนี้และกลุ่มสุดท้ายก็คือกลุ่มผู้ประกันตนมาตรา40ค่ะ
0: ค่ะตอนนี้ก็เราก็ได้ทราบกันแล้วนะคะว่าท่านที่เป็นผู้ประกันตนมาตรา33ผู้ประกันตนมาตรา39ผู้ประกันตนมาตรา40นี่ก็สามารถลงทะเบียนใช้สิทธิ์เลือกตั้งผู้แทนฝ่ายนายจ้างผู้แทนฝ่ายผู้ประกันตนกันได้นะคะเอาละค่ะตรงนี้เรามาถึงเรื่องที่พี่อภิสราอยากรู้อยู่เมื่อสักครู่นี้นะคะนั่นคือคุณสมบัติผู้มีสิทธิ์ลงทะเบียนใช้สิทธิ์เลือกตั้งผู้แทนฝ่ายนายจ้างและผู้แทนฝ่ายผู้ประกันตนล่ะคะเป็นอย่างไรกันบ้างตรงนี้ในเรื่องของคุณสมบัติค่ะ
2: ส่วนคุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์ลงทะเบียนนะคะคุณสมบัติของนายจ้างก็จะต้องเป็นผู้มีสัญชาติไทย
0: ค
2: ่
0: ะ
2: แล้วก็ขึ้นทะเบียนนายจ้างติดต่อกันไม่น้อยกว่า6เดือนแล้วก็จะต้องจ่ายเงินสมทบเข้ากองทุนประกันสังคมไม่น้อยกว่า3เดือนภายในระยะเวลา6เดือนนับตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน2568ถึงเมษายน2569ค่ะค่ะและในกรณีที่นายจ้างซึ่งเป็นนิติบุคคลเป็นผู้มีอำนาจในการทำกระทำการแทนนิติบุคคลนะคะแล้วก็กรณีที่นายจ้างที่เป็นนิติบุคคลแต่มีสถานประกอบการหลายแห่งอันนี้นายจ้างก็สามารถเลือกลงทะเบียนได้ที่ใดที่หนึ่งเท่านั้นนะคะค่ะแล้วก็คุณสมบัติของผู้ประกันตนค่ะก็ต้องมีสัญชาติไทยเช่นเดียวกันค่ะแล้วก็มีสถานะเป็นผู้ประกันตนติดต่อกันไม่น้อยกว่า6เดือนนะคะก็นับตั้งแต่พฤศจิกายน2568ถึงเมษายน2569เช่นกันนะคะค่ะและจะต้องจ่ายเงินสมทบเข้ากองทุนประกันสังคมไม่น้อยกว่า3เดือนเช่นกันนะคะภายใน6เดือนนับตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน2568และถึงเดือนเมษายน2569ค่ะ
0: ค่ะนะคะเราก็ได้ทราบกันทั้งคุณสมบัติของนายจ้างนะคะแล้วก็คุณสมบัติของผู้ประกันตนแต่ก็มีย้ำเป็นกรณีที่นายจ้างที่เป็นนิติบุคคลนะคะแล้วก็มีสถานประกอบการหลายแห่งนะคะก็ให้ใช้สิทธิ์แค่ที่เดียวแห่งเดียวนะคะตรงนี้กันย้ำกันนะคะแล้วก็สำหรับผู้ประกันตนรวมถึงนายจ้างนะคะก็ต้องประกันตนติดต่อกันไม่น้อยกว่า6เดือนก่อนเดือนที่มีการประกาศให้มีการเลือกตั้งคือพฤศจิกายน2568ถึงเมษายน2569รวมถึงนายจ้างนะคะก็ต้องขึ้นทะเบียนนายจ้างติดต่อกันไม่น้อยกว่า6เดือนก่อนเดือนที่มีการประกาศให้มีการเลือกตั้งกันด้วยเดี๋ยวรายละเอียดยังไงนี่สวทระนองเราจะโพสต์รายละเอียดตรงนี้ประชาสัมพันธ์ให้ทราบกันทางเพจ Facebook ของเรานะคะสวทระนอง FM 107.25 MHz กันเอาละค่ะเรามาถึงตรงนี้นะคะในเรื่องของเราสามารถที่จะตรวจสอบการลงทะเบียนใช้สิทธิ์เลือกตั้งและสถานที่เลือกตั้งผู้แทนฝ่ายนายจ้างและผู้แทนฝ่ายผู้ประกันตนผ่านช่องทางใดกันบ้างค่ะ
2: สำนักงานประกันสังคมนะคะจะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งผู้แทนฝ่ายนายจ้างและผู้แทนผู้ประกันตนในวันที่10สิงหาคม2569นะคะผ่าน3ช่องทางค่ะช่องทางที่1เว็บไซต์สำนักงานประกันสังคมค่ะ www.sso.go.th นะคะค่ะและแอปพลิเคชัน SSO Plus ค่ะแล้วก็ณสำนักงานประกันสังคมจังหวัดระนองด้วยค่ะ
0: ค่ะส่วนผู้มีสิทธิ์ลงคะแนนเนี่ยเลือกได้ฝ่ายละไม่เกินกี่คนคะ
1: 7คนค่ะ
0: ค่ะนะคะผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งสามารถลงคะแนนเลือกผู้สมัครได้ฝ่ายละไม่เกิน
1: 7คนค่ะ
0: 7คนนะคะแล้วในส่วนของกรณีผู้ประกันตนลงทะเบียนใช้สิทธิ์เลือกตั้งแล้วนี่สามารถเปลี่ยนแปลงสถานที่เลือกตั้งลงคะแนนได้หรือไม่คะตรงนี้
2: ค่ะในกรณีที่นายจ้างหรือผู้ประกันตนต้องการเปลี่ยนแปลงสถานที่ที่จะเลือกตั้งนะคะเราจะให้ทำการเปลี่ยนแปลงได้1ครั้งเท่านั้นนะคะค่ะโดยยื่นแบบความประสงค์ขอเปลี่ยนแปลงสถานที่เลือกตั้งลงคะแนนต่อเจ้าหน้าที่สำนักงานประกันสังคมได้ด้วยตัวเองนะคะค่ะณสำนักงานประกันสังคมจังหวัดระนองนะคะระหว่างวันที่1ถึง15กรกฎาคม2569ตั้งแต่เวลา 8:30 นถึง 16:30 นโดยไม่เว้นวันหยุดราชการค่ะ
0: ค่ะนะคะก็ไม่เว้นวันหยุดราชการเช่นเดียวกันนะคะตอนนี้ก็ถือว่าเป็นการอำนวยความสะดวกนะคะเพราะวันนี้วันที่6กันแล้วนะคะเร่งกันหน่อยกันแล้วกันนะคะสำหรับผู้ที่สนใจนะคะที่จะสมัครนะคะแล้วก็ในเรื่องของการเลือกตั้งนี่ก็จะมีวันที่27กันยายน2569ค่ะและตรงนี้เราจะมาคุยกันต่อเลยนะคะเพราะว่าพี่ก็อยากจะถามสักนิดนึงย้ำอีกสักหน่อยได้ไหมคะว่าเมื่อเลือกตั้งผู้แทนฝ่ายนายจ้างผู้แทนฝ่ายผู้ประกันตนนะคะเข้าไปแล้วนี่ตรงนี้จะมีบทบาทมีหน้าที่อย่างไรกันบ้างคะ
1: บทบาทของผู้ที่เข้าไปเป็นตัวแทนฝ่ายนายจ้างแล้วก็ฝ่ายผู้ประกันตนนะคะก็คือบทบาทของคนที่ผู้ประกันตนนะคะได้เข้าไปคัดเลือกแล้วนะคะก็จะเป็นในเรื่องของกำหนดนโยบายอะค่ะเข้าไปกำหนดนโยบายนะคะในเรื่องแล้วก็รวมถึงการบริหารกองทุนให้มีประสิทธิภาพนะคะแล้วก็รวมถึงมีการพัฒนาสิทธิประโยชน์นะคะที่เกิดประโยชน์กับผู้ประกันตนได้สูงสุดค่ะ
0: ค่ะก็จะมีการเลือกกำหนดวันเลือกตั้งพร้อมกันทุกจังหวัดทั่วประเทศนะคะนี่เราก็คุยกันในส่วนของจังหวัดระนองค่ะแล้วก็ในส่วนของท่านผู้ชมท่านผู้ฟังที่อยู่ในพื้นที่ที่จังหวัดที่ท่านอยู่นะคะท่านก็สามารถติดตามนะคะได้เลยที่สำนักงานประกันสังคมเพราะตอนนี้นะคะก็จังหวัดที่ท่านอยู่ก็แล้วกันนะคะเพราะว่าเราออกอากาศ4จังหวัดจังหวัดกระบี่พังงาภูเก็ตระนองแต่เราไลฟ์สดด้วยนี่ก็ติดตามรับชมได้นะคะทุกที่ที่มีอินเทอร์เน็ตนะคะสนใจสงสัยสำนักงานประกันสังคมจังหวัดที่ท่านอยู่ตอบข้อซักถามตรงนี้กันได้นะคะในเรื่องของการ เลือกตั้งนะคะผู้แทนฝ่ายนายจ้างและผู้แทนผู้ประกันตนนะคะตรงนี้แล้วก็เราก็มี3ช่องทางที่จะให้นะคะเช่นในเรื่องของเว็บไซต์ sso.go.th แล้วก็แอปพลิเคชัน sso plus นะคะแล้วก็ที่สำนักงานประกันสังคมจังหวัดที่ท่านอยู่ค่ะในช่วงนี้มีอะไรจะเพิ่มเติมไหมคะในช่วงท้ายสุดเลย
1: ก็ท้ายสุดนี้นะคะก็จะขอเน้นย้ำนะคะก็คือขอเชิญชวนนะคะผู้ประกันตนนะคะลงทะเบียนใช้สิทธิ์เลือกตั้งนะคะในครั้งนี้นะคะเพื่ออะไรคะก็คือเพื่อประโยชน์ของผู้ประกันตนเองนะคะเพราะคุณเป็นส่วนหนึ่งนะคะเป็นผู้ประกันตนที่มีสิทธิ์นะคะมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการกำหนดทิศทางสวัสดิการของคุณเองนะคะโดยลงทะเบียนง่ายๆนะคะสะดวกแค่3ช่องทางที่เรากล่าวเมื่อสักครู่นี้แต่ขออนุญาตย้ำอีกครั้งหนึ่งนะคะว่า3ช่องทางที่เราที่ผู้ประกันตนนะคะสามารถลงทะเบียนได้ก็คือเว็บไซต์ของประกันสังคมนะคะในเว็บไซต์ www.sso.go.th นะคะอันนี้ได้ทั้งนายจ้างแล้วก็ผู้ประกันตนเลยนะคะส่วนเว็บไซต์ที่2ก็คือในแอปพลิเคชันนะคะ SSO Plus นะคะอันนี้ในส่วนของได้เฉพาะของผู้ประกันตนเท่านั้นอันนี้ได้ตลอด24ชั่วโมงเลยนะคะส่วนหน้าสำนักงานประกันสังคมในส่วนนี้ผู้ประกันตนที่เป็นนายจ้างหรือผู้ประกันตนที่เป็นนายจ้างโทษค่ะผู้ประกันตนแล้วก็นายจ้างนะคะสามารถลงทะเบียนได้นะคะโดยมาติดต่อที่สำนักงานประกันสังคมจังหวัดระนองนะคะได้ทุกวันเวลาทุกวันเลยค่ะไม่เว้นเวลาราชการนะคะมีไว้ให้บริการจนถึงวันที่15กรกฎาคม2569นะคะ
0: ค่ะ
1: แล้วก็สุดท้ายนี้นะคะหากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการลงทะเบียนนะคะเลือกตั้งหรือเกี่ยวกับงานประกันสังคมไม่ว่ากองทุนประกันสังคมหรือกองทุนเงินทดแทนนะคะก็ทางผู้ประกันตนนะคะสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้นะคะทุกวันเวลาราชการนะคะณสำนักงานประกันสังคมจังหวัดระนองนะคะหมายเลขโทรศัพท์077 828 533-6นะคะหรือ จะผ่านแอดไลน์กลุ่มบวรที่เราจะมีแอดมินนะคะเข้าไปตอบได้ตลอด24ชั่วโมงนะคะแล้วก็เจ้าหน้าที่เรายินดีให้คำตอบนะคะแต่บางทีเนี่ยก็ต้องขออภัยด้วยอาจจะล่าช้าในเรื่องของการตอบคำถามด้วยช่วงนี้ภารกิจของเรานี่มากมายนะคะแต่เราก็จะถึงจะช้าแต่เราก็ให้บริการตอบข้อสงสัยให้กับผู้การตนและนายจ้างทุกข้อคำถามค่ะ
0: ค่ะนะคะก็ขอย้ำอีกรอบนึงเลยระยะเวลาลงทะเบียนใช้สิทธิ์เลือกตั้งเนี่ยก็จะหมดเขต15 กรกฎาคมนี้นะคะก็เป็นการยืนยันว่าจะมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งนะคะแล้วก็ในเรื่องของขอเปลี่ยนแปลงนะคะสถานที่เลือกตั้งนี้ได้แค่ครั้งเดียวหลังจากที่ลงทะเบียนแล้วนี่แหละสามารถเปลี่ยนแปลงสิทธิ์ได้ครั้งเดียวนะคะก็ย้ำกันตรงนี้นะคะแล้วก็อย่าลืมค่ะอย่าลืมไปใช้สิทธิ์กันหลังจากที่ท่านลงทะเบียนเรียบร้อยแล้วนะคะในวันอาทิตย์ที่27กันยายนนะคะก็เริ่มกันตั้งแต่เวลา8 นาฬิกาจนถึงเวลา16 นาฬิกาทางสำนักงานประกันสังคมก็ได้กำหนดเป็นวันเลือกตั้งผู้แทนฝ่ายนายจ้างและผู้แทนฝ่ายผู้ประกันตนกันด้วยนะคะก็จะได้เลือกตัวแทนของท่านนะคะในการผลักดันในเรื่องความต้องการต่างๆนโยบายต่างๆของท่านนะคะก็ถือว่าเป็นการช่วยแล้วก็เป็นการส่งเงินสิทธิ์ให้ท่านด้วยนะเพราะว่าท่านมีผู้แทนตรงนี้กันแล้วนะคะยังไงก็อย่าลืมนะคะวันนี้ขอบคุณมากเลยค่ะนางสาวอุไรวรรณศรีเงินวิเชียรนักวิชาการแรงงานชำนาญการพิเศษรักษาราชการแทนประกันสังคมจังหวัดระนองและนางสาวนิตยาปิ่นสังเจ้าพนักงานธุรการชำนาญงานสำนักงานประกันสังคมจังหวัดระนองนะคะที่มาร่วมพูดคุยกันนะคะในช่วงของเปิดอกถกประเด็นนะคะวันนี้เวลาหมดแล้วท่านผู้ชมท่านผู้ฟังค่ะช่วงถัดไปนะคะพบกับทีมงานสวทภูเก็ตนะคะสวทระนองพร้อมด้วยท่านรักษาราชการแทนประกันสังคมและทีมงานของท่านลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะขอบคุณค่ะ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง10นาฬิกากับธราวุฒิวิชัยดิษฐ์ครับรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเยือนรัฐฮาวายอย่างเป็นทางการครั้งแรกในรอบ15ปีเพื่อหารือระดับความร่วมมือทางทหารและความมั่นคงระหว่างไทยกับสหรัฐอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
3: คุณอาจได้รับสายจากคนแปลกหน้าที่รู้ชื่อรู้ที่อยู่รู้ว่าคุณเคยสั่งสินค้าอะไรแต่อย่าเพิ่งเชื่อเพราะมิจฉาชีพอาจนำข้อมูลเหล่านั้นมาใช้หลอกบอกจะเคลมสินค้าให้หากไม่แน่ใจโปรดวางสายแล้วตรวจสอบข้อมูลกับบริษัทเท่านั้นตั้งสติทุกครั้งเมื่อรับสายไม่กดลิงก์ไม่บอกรหัส OTP ไม่ติดตั้งแอปตามคำสั่งรู้เท่าทันมิจฉาชีพป้องกันภัยไซเบอร์
4: บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
5: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำไห้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
1: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเยือนรัฐฮาวายอย่างเป็นทางการครั้งแรกในรอบ15ปีเพื่อกระชับความสัมพันธ์และหารือระดับความร่วมมือทางทหารและความมั่นคงระหว่างไทยกับสหรัฐและภูมิภาคอินโดแปซิฟิก
6: นายเสียศักดิ์คงเขตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเดินทางถึงท่าอากาศยานนานาชาติแดเนียลเคอิโนเอเมืองโฮโนลูลูรัฐฮาวายสหรัฐอเมริกาแล้วโดยเป็นการเยือนอย่างเป็นทางการระหว่างวันที่5ถึง7กรกฎาคมนี้และเป็นการเยือนในระดับรัฐมนตรีต่างประเทศของไทยครั้งแรกในรอบ15ปีโดยมีเป้าหมายสำคัญในการกระชับความเป็นพันธมิตรและหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ในภูมิภาคอินโดแปซิฟิกโดยนายเสียศักดิ์มีกำหนดเข้าพบหารือกับพลเรือเอกซามูเอลเจปาปาโรผู้บัญชาการกองกำลังสหรัฐประจำภาคพื้นแปซิฟิกเพื่อขยายความร่วมมือด้านการทหารและความมั่นคงโดยเฉพาะในมิติภัยคุกคามรูปแบบใหม่ทั้งด้านไซเบอร์เทคโนโลยีอวกาศกับตามกระบวนการออนไลน์สแกมตลอดจนการพัฒนาอุตสาหกรรมป้องกันประเทศร่วมกันนอกจากนี้รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศจะเข้าหารือกับประธานสถาบันอีสเวสเซ็นเตอร์เพื่อส่งเสริมความร่วมมือด้านวิชาการและขับเคลื่อนความสัมพันธ์ในภาคประชาชนระหว่างไทยกับสหรัฐให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้นเนื่องจากรัฐฮาวายคือเป็นจุดยุทธศาสตร์สำคัญที่เชื่อมโยงระหว่างโลกตะวันออกและตะวันตกปริญญวิทย์เตรียมสมบูรณ์รายงาน
1: ตำรวจตระเวนชายแดนที่346จับกุมผู้ต้องหาพร้อมยาบ้า487เม็ดที่อำเภอพบพระจังหวัดตาก
7: พันตำรวจโทอัจฉชัยออมสินสมบูรณ์รองผู้กำกับหัวหน้ากองร้อยตำรวจตะเวนชายแดนที่346ได้สั่งการให้ร้อยตำรวจตรีปกเกล้าแสนฟองหัวหน้าชุดปฏิบัติการพบพระพร้อมกำลังพลกองร้อยตำรวจตะเวนชายแดนที่346ปฏิบัติภารกิจตั้งจุดตรวจจุดสกัดบริเวณกิโลเมตรที่52หมู่2ตำบลคีรีราชอำเภอพบพระจังหวัดตากสามารถจับกลุ่มผู้ต้องหาชาย1รายพร้อมตรวจยึดของกลางยาเสพติดให้โทษประเภท1ยาบ้าจำนวน487 7เม็ดโดยกล่าวหาว่ามียาเสพติดให้โทษประเภท1ยาบ้าไว้ในครอบครองเพื่อจำหน่ายโดยไม่ได้รับอนุญาตโดยได้นำตัวผู้ต้องหาพร้อมของกลางส่งพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูธรพบพระเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายทั้งนี้กองร้อยตำรวจตะเวนชายแดนที่346ยังคงเดินหน้าปราบปรามยาเสพติดและอาชญากรรมทุกรูปแบบอย่างต่อเนื่องเพื่อสร้างความปลอดภัยและความมั่นคงให้กับประชาชนในพื้นที่ชายแดนดิเรกปินตาแก้วสวทแม่สอดรายงาน
1: ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสลงพื้นที่ตรวจมาตรการรักษาความปลอดภัยสถานีบริการน้ำมันในพื้นที่อำเภอบาเจาะและอำเภอยี่งอเพื่อป้องกันไม่ให้ผู้ไม่หวังดีเข้ามาก่อเหตุสร้างสถานการณ
8: ์นายบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสลงพื้นที่กลางดึกตรวจมาตรการรักษาความปลอดภัยสถานีบริการน้ำมันในพื้นที่อำเภอบาเจาะและอำเภอยี่งอรวม6แห่งพร้อมสั่งการให้ฝ่ายปกครองทหารและตำรวจบูรณาการกำลังดูแลความปลอดภัยและเฝ้าระวังตลอด24ชั่วโมงเพื่อป้องกันเหตุร้ายและสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนและผู้ประกอบการผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเปิดเผยว่าการลงพื้นที่ครั้งนี้เป็นการติดตามการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคงอย่างใกล้ชิดโดยเน้นย้ำให้ทุกหน่วยเพิ่มความเข้มข้นในการตรวจตราเฝ้าระวังพื้นที่สำคัญและป้องกันไม่ให้ผู้ไม่หวังดีเข้ามาก่อเหตุสร้างสถานการณ์พร้อมกันนี้ได้กำชับให้มีการจัดกำลังพลและผัดเปลี่ยนเวรยามอย่างเหมาะสมเพื่อคงความพร้อมในการปฏิบัติหน้าที่ตลอดเวลาและสามารถตอบสนองต่อสถานการณ์ได้อย่างทันท่วงทีย้ำว่าการรักษาความปลอดภัยเชิงรุกและการบูรณาการความร่วมมือของทุกภาคส่วนเป็นกลไกสำคัญในการดูแลความสงบเรียบร้อยและสร้างความปลอดภัยสูงสุดให้แก่ประชาชนในพื้นที่ปภิชานันท์เทพรักษ์สวทนราธิวาสรายงาน
1: 1คนลดน้อย100คนลดมากรวมพลังทั้งชาติไทยไม่ขาดพลังงานจบข่าวธราวุฒิวิชัยดิษฐ์อ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 11:00 น.ครับ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th
9: ท่านกำลังติดตามรับฟังสวทตะกั่วป่ายุคใหม่หัวใจเพื่อชุมชน FM 90.25 MHz แจ้งข่าวประชาสัมพันธ์ได้ที่076-421-055สวทตะกั่วป่าบริการข้อมูลข่าวสารเพื่อท้องถิ่นเคียงข้างคุณเสมอทุกที่ทุกเวลา
2: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
10: ไม่รู้ใจเมาเบลอนี่วันนี้ชีวิตเดียวนี่เดินไม่ไกลตรงทางเลย
11: ไอ้นุ่นๆตามึงคิดดีเดิมสื่อค่ายลาวมึงรู้กฎหมายแล้วหรือยังเพื่อน
10: ไม่รู้เดียวเลยจริง
11: ขนาดมาฟังซะเขาห้ามเดิมห้ามค่ายลาวในสถานที่ราชการศาสนาสถานสถานบริการสาธารณสุขสถานศึกษาปั๊มน้ำมันส่วนสาธารณะห้องพักวันสำคัญทางศาสนาถ้าว่าฟื้นติดร่างไม่เกิน6เดือนปรับไม่เกิน 10,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับถ้าพอเพ่นเพื่อนทำผิดไอ้หนุ่ยแจ้งมาศูนย์รับเรื่องร้องเรียนบุรีสุราเบอร์โทร075-360-068สคร.11ห่วงใหญ่อยากเห็นคนไทยมีสุขภาพดี
12: ปากรูควรเพลงแหล่งชีวิตของสัตว์นานาชนิดและแหล่งอากาศบริสุทธิ์ของพวกเราทุกคนแต่ทุกปีไฟป่ากำลังทำลายทุกอย่างเพียงเพราะความประมาทเล็กๆควันพิษทำร้ายคนสัตว์และธรรมชาติหยุดเผาหยุดเสี่ยงหยุดทำลายช่วยกันดูแลปากรูควรเพลงไม่จุดไฟไม่ทิ้งก้นบุหรี่และแจ้งเจ้าหน้าที่เมื่อพบเหตุเพราะป่าคือชีวิตของเราร่วมกันป้องกันไฟป่ารูควรเพลงกลับสู่ธรรมชาติที่สมบูรณ์เพื่ออนาคตลูกหลานเราสวท.ทุ่งสงจังหวัดนครศรีธรรมราชสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์
13: เธอโตขึ้นอยากเป็นอะไรเหรอ
14: เราอยากเป็นเชฟชื่อดังอ่ะที่ทำอาหารอะไรก็อร่อยแล้วเธอล่ะ
13: เราอยากเป็นนักบินที่เก่งที่สุดในโลก
15: อย่าให้ระหว่างทางไปไม่ถึงจุดหมายเพราะอยากลองในสิ่งที่ผิดยาเสพติดพร้อมทำลายทุกชีวิตที่ก้าวพลาดมาร่วมกันสร้างเกราะป้องกันกล้าที่จะปฏิเสธไม่ลองทำกิจกรรมสร้างสรรค์เสริมความรักจากครอบครัวให้เป็นวัคซีนใจและรวมพลังชุมชนช่วยกันสอดส่องดูแลสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์
16: เชอรี่พี่กำลังไปช่วยแล้ว
17: พี่ชาวีทำไมพี่ไม่สวมรองเท้าบูทมาล่ะคะรู้ไหมคะว่าการสวมรอง
18: อยู่แห่งประเทศไทยให้ความรู้คู่ความสุข
19: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดภูเก็ต FM 96.75 MHz และเครือข่ายสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยสังกัดสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5ฝั่งอันดามันผ่านคลื่นความถี่4จังหวัด5สถานีสวทพังงา FM 100 MHz สวทตะกั่วป่าจังหวัดพังงา FM 90.25 MHz สวทกระบี่ FM 98.5 MHz สวทระนอง FM 107.25 MHz และสวทภูเก็ต FM 96.75 MHz Facebook Live เพจสวทภูเก็ต Radioเป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 10:10 ถึง 11:00 นจากนี้ไปเชิญติดตามรับฟังรายการเล่าข่าวอันดามันดำเนินรายการโดยทีมงานสวทภูเก็ต

0: สวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่ในช่วงเวลาของรายการเล่าข่าวอันดามันนะคะเราเจอกันจันทร์ถึงศุกร์สายๆแบบนี้ค่ะ10นาฬิกา10นาทีโดยประมาณหลังข่าวต้นชั่วโมงทางสวทภูเก็ต FM 96.75 เมกะเฮิรตซ์และเครือข่ายทั้ง4จังหวัด5สถานีสวัสดีทักทายกันนะคะสวทพังงาสวทตะกั่วป่าจังหวัดพังงาสวทกระบี่สวทระนองรวมถึงสวทภูเก็ตเองด้วยแล้วก็อีกหนึ่งช่องทางผ่านทาง Facebook Live เพจสวทภูเก็ตเรดิโอนะคะวันนี้เราอยู่ด้วยกันในวันจันทร์ที่6กรกฎาคม2569อยู่กับนรีวัชรีรัตนการรับหน้าที่ดำเนินรายการเช่นเดิมข่าวสารนำมาฝากกัน2ช่วงเหมือนเดิมเลยนะคะกับช่วงแรกช่วงของข่าวเด่นประเด็นร้อนและช่วงที่2กับช่วงของข่าวใต้รายวันรวมถึงงานเพลงเพราะๆแล้วก็มีสปอตประชาสัมพันธ์มาฝากคุณผู้ชมคุณผู้ฟังกันด้วยนะคะเดี๋ยวไปฟังสปอตประชาสัมพันธ์กันสักครู่ช่วงหน้านะคะกับช่วงของข่าวเด่นประเด็นร้อนค่ะไม่ได้ดังใจรถยามสายฟังข่าวสบายสบายร้อยเรื่องราวมาเล่าขานผ่านรายการเล่าข่าวอันดามันกับทีมงานสวทภูเก็ต
1: พลังแห่งการให้สู่ตาสดใสของผู้รับ
2: ค่ะก็ในฐานะของหมอกระจกตาค่ะซึ่งทำการผ่าตัดคนไข้ที่ได้รับการปลูกถ่ายกระจกตาก็จะเห็นว่าคนไข้เขาที่ได้รับการผ่าตัดก็จะมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นสามารถอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุขมากขึ้นค่ะก็จะขอเชิญชวนค่ะทุกท่านค่ะร่วมกันแสดงความจำนงในการบริจาคดวงตาค่ะได้หลายช่องทางอาจจะเป็นเว็บไซต์ของสภากาชาดไทยค่ะหรือว่าตอนที่เราไปทำใบขับขี่หรือว่าบัตรประชาชนก็สามารถแสดงเจตจำนงในการบริจาคดวงตาได้ค่ะนอกจากการแสดงเจตจำนงในการบริจาคดวงตาแล้วอาจจะเป็นการสมทบทุนช่วยเหลือผู้ป่วยที่มีปัญหาด้านกระจกตาพิการได้ทางเว็บไซต์ของสภากาชาดไทยเช่นเดียวกันค่ะขอบคุณค่ะ
1: ร่วมบริจาคดวงตาอวัยวะได้ที่เว็บไซต์ iorgandonate.redcross.or.th หรือแอปพลิเคชันบริจาคดวงตาอวัยวะ
0: ช่วงข่าวเด่นประเด็นร้อนช่วงนี้เข้ามาสู่ช่วงแรกของรายการกับช่วงของข่าวเด่นประเด็นร้อนนะคะมาติดตามเรื่องราวข่าวสารแรกกันเลยนะคะสำหรับในวันนี้ค่ะทางด้านของนางสาวซาบิดาไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมก็มีการลงพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราชนะคะเพื่อที่จะตรวจเยี่ยมวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารจังหวัดนครศรีธรรมราชในวันนี้นะคะเวลา 9:00 นถึง 11:00 นค่ะตรวจเยี่ยมวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารจังหวัดนครศรีธรรมราชเพื่อเตรียมความพร้อมการประกาศขึ้นทะเบียนมรดกโลกนะคะซึ่งก็คือในวันนี้ค่ะ6 กรกฎาคม 2569 9:00 นถึง 11:00 นณห้องประชุมพุทธสมาคมวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารจังหวัดนครศรีธรรมราชนะคะแล้วก็ติดตามในส่วนของการไลฟ์ผ่านเพจ Facebook กันได้นะคะที่เพจ Facebook สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนครศรีธรรมราชกันได้ค่ะจากเรื่องของวัฒนธรรมนะคะเราอยู่ด้วยกันในส่วนของวัฒนธรรมกันต่อซึ่งในส่วนของศิลปะโขนไทยยังได้ใจคนรุ่นใหม่นะคะทางสถาบันบัณฑิตพันธนศิลป์ค่ะก็มีการเปิดพื้นที่คัดเลือกนักแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพเรื่องรามเกียรติ์ตอนสีดาก็จะมีเยาวชนร่วมออดิชั่นกว่า1,000คนทีเดียวนะคะมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงร่วมกับสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ค่ะเปิดพื้นที่สำหรับการคัดเลือกนักแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพเรื่องรามเกียรติ์ตอนสีดานะคะระหว่างวันที่4-5 กรกฎาคม 2569ค่ะก็มีการออดิชั่นไปแล้วเมื่อวันเสาร์อาทิตย์ที่ผ่านมานะคะณห้องปฏิบัติการชั้น4อาคารคณะศิลปศาสตร์ คณะศิลปศึกษาค่ะสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ศาลายาจังหวัดนครปฐมนะคะโดยการคัดเลือกก็แบ่งออกเป็น2วันด้วยกันได้แก่วันที่4กรกฎาคมมีการคัดเลือกนักแสดงสาขาโขนพระโขนยักษ์แล้วก็โขนลิงส่วนวันที่5กรกฎาคมคัดเลือกนักแสดงสาขาละครพระแล้วก็ละครนางนะคะรวมไปถึงมีเยาวชนผู้ที่มีความสามารถด้านนาฏศิลป์ไทยจากทั่วประเทศเลยค่ะเข้าร่วมออดิชั่นรวมทั้งสิ้น 1,135 คนซึ่งเพิ่มสูงขึ้นกว่าทุกปีที่ผ่านมาก็สะท้อนถึงความสนใจของเยาวชนรุ่นใหม่ต่อศิลปะการแสดงโขนซึ่งได้รับการขึ้นทะเบียนจากยูเนสโกนะคะให้เป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติสำหรับการคัดเลือกในครั้งนี้ก็ได้รับเกียรติจากคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิร่วมพิจารณาคัดเลือกอย่างเข้มข้นทั้งนี้การแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพเรื่องรามเกียรติ์ตอนสีดานั้นจัดขึ้นเพื่อสนองพระราชสวนีของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโดยจัดแสดงระหว่างวันที่5พฤศจิกายนจนถึง10ธันวาคม2569ค่ะณหอประชุมใหญ่ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยถ่ายทอดความวิจิตรงดงามของศิลปะการแสดงโขนผ่านนักแสดงเยาวชนที่ผ่านการคัดเลือกแล้วก็การฝึกซ้อมอย่างเข้มข้นจากครูผู้เชี่ยวชาญด้านนาฏศิลป์ไทยนั่นเองค่ะมาดูทางด้านของรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์นางสุปจีสุธรรมพันธ์นะคะกับการเป็นประธานนะคะเปิดงาน Thailand Gold Summit 2026นะคะชี้ว่าทองคำเป็นสินทรัพย์ยุทธศาสตร์ท่ามกลางความผันผวนของเศรษฐกิจโลกค่ะซึ่งก็ได้เป็นประธานกล่าวเปิดแล้วก็ปาฐกถาในงาน Thailand Gold Summit 2026นะคะภายใต้หัวข้อที่มีชื่อว่า Thailand Golden Opportunity ค่ะโอกาสทองประเทศไทยในยุคในโลกยุคใหม่โอกาสทองประเทศไทยในโลกยุคใหม่นะคะซึ่งก็มีการจัดโดย Business Tomorrow ร่วมกับทันโลกกับ Trader KPณ True Digital Park กรุงเทพมหานครซึ่งทางด้านของนางสุปจีก็กล่าวว่าปัจจุบันนั้นโลกกำลังเผชิญการแข่งขันของคู่อำนาจหลักโดยเฉพาะสหรัฐอเมริกาและก็จีนซึ่งต่างก็ใช้เครื่องมือด้านเศรษฐกิจและการค้าเป็นส่วนหนึ่งของยุทธศาสตร์ระหว่างประเทศสำหรับประเทศไทยสหรัฐอเมริกายังคงเป็นตลาดส่งออกอันดับหนึ่งซึ่งขณะที่จีนเป็นคู่ค้ารายใหญ่ที่สุดของไทยภาพรวมนะคะเป็นจีนนั้นเป็นคู่ค้ารายใหญ่ที่สุดของไทยในภาพรวมดังนั้นประเทศไทยจำเป็นต้องรักษาสมดุลความสัมพันธ์กับทั้งสองฝ่ายไว้ค่ะในส่วนของความร่วมมือกับจีนรัฐบาลได้หารือถึงแนวทางยกระดับคุณภาพการค้าและการลงทุนโดยให้ความสำคัญกับการดูแลสินค้านำเข้าให้มีมาตรฐานและคุณภาพควบคู่ไปกับการส่งเสริมการลงทุนที่สร้างประโยชน์ต่อเศรษฐกิจไทยอย่างแท้จริงผ่านการใช้วัตถุดิบภายในประเทศการจ้างแรงงานไทยและการสร้างห่วงโซ่อุปทานภายในประเทศให้เข้มแข็งมากขึ้นนอกจากนี้ยังมีแนวคิดส่งเสริมการลงทุนร่วมในอุตสาหกรรมแปรรูปสินค้าเกษตรโดยใช้ประเทศไทยเป็นฐานการผลิตเพื่อเพิ่มมูลค่าให้กับผลผลิตทางการเกษตรของไทยนอกจากการรักษาตลาดเดิมแล้วกระทรวงพาณิชย์ยังเร่งขยายตลาดใหม่ควบคู่กันค่ะทั้งการเจรจาความตกลงการค้าเสรี FTA กับสหภาพยุโรปซึ่งมีความคืบหน้าอย่างต่อเนื่องรวมไปถึงการเปิดตลาดใหม่ในแอฟริกาละตินอเมริกาและการผลักดันการเจรจา FTA กับประเทศที่มีศักยภาพนางสุปจีก็กล่าวว่าแม้สถานการณ์โลกจะเต็มไปด้วยความไม่แน่นอนแต่จากแนวทางการดำเนินนโยบายดังกล่าวส่งผลให้การส่งออกของไทยในช่วง5เดือนแรกของปี2569นะคะเติบโตในระดับที่สูงอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะสินค้าเกษตรที่กลับมาขยายตัวเป็นครั้งแรกในรอบหลายปีค่ะรัฐบาลจึงปรับแนวคิดการพัฒนาเศรษฐกิจนะคะโดยให้ความสำคัญกับการบริหารความเสี่ยงความยืดหยุ่นของห่วงโซ่อุปทานและการสร้างความเชื่อมั่นในฐานะประเทศคู่ค้าที่ไว้วางใจได้พร้อมทั้งใช้จุดแข็งด้านความมั่นคงทางอาหารเป็นอีกหนึ่งยุทธศาสตร์สำคัญในการสร้างความร่วมมือทางเศรษฐกิจกับนานาประเทศค่ะพร้อมระบุบทบาทของทองคำว่าเป็นสินทรัพย์เชิงยุทธศาสตร์ของโลกนะคะ ทั้งเป็นในส่วนของ Legacy Assets แล้วก็ Future Material ค่ะที่มีบทบาทสำคัญต่อเศรษฐกิจในอนาคตอย่างไรก็ตามแม้ว่าทองคำจะเป็นสินทรัพย์ที่ได้รับความมั่นใจนะคะเชื่อมั่นในช่วงที่เศรษฐกิจโลกนั้นมีความผันผวนแต่ว่าก็ยังมีความเสี่ยงตามภาวะตลาดและปัจจัยทางเศรษฐกิจผู้ลงทุนจึงควรศึกษาข้อมูลให้รอบด้านเข้าใจความเสี่ยงแล้วก็ลงทุนผ่านผู้ประกอบการที่มีมาตรฐานมีความน่าเชื่อถือแล้วก็ธุรกิจโปร่งใสนะคะดำเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใสเพราะว่าหัวใจสำคัญของการลงทุนก็คือความรู้ความเข้าใจและการตัดสินใจบนพื้นฐานของข้อมูลที่ถูกต้องนั่นเองค่ะมาดูทางด้านของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขกันบ้างนะคะนายพัฒนาพร้อมพัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขนะคะเร่งสร้างความมั่นคงทางยายกระดับนวดไทยสู่ผู้เชี่ยวชาญด้านเวลเนสส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพค่ะด้านของนายพัฒนาพร้อมพัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขขับเคลื่อน7นโยบายเสาหลักด้านสาธารณสุขโดยเน้นย้ำให้องค์การเภสัชกรรมนะคะเร่งสร้างความมั่นคงทางยาเพิ่มการเข้าถึงยาที่มีคุณภาพในราคาที่เหมาะสมลดการพึ่งพาการนำเข้าจากต่างประเทศและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศผ่าน3ยุทธศาสตร์ได้แก่1การเพิ่มศักยภาพการผลิตตั้งแต่ต้นน้ำเพื่อการพึ่งพาตนเอง2ค่ะยุทธศาสตร์ที่2นะคะการยกระดับการใช้ยาและเวชภัณฑ์สำหรับทุกช่วงวัยยุทธศาสตร์ที่3ค่ะการขยายศักยภาพการผลิตและจัดหาวัคซีนเพื่อความมั่นคงของชาติขณะที่องค์การเภสัชกรรมมีบทบาทสำคัญการผลิตและจำหน่ายยาและเวชภัณฑ์สร้างรายได้ในช่วงปี2560ถึง2569เฉลี่ยประมาณปีละ 16,873 ล้านบาทนำส่งรายได้แผ่นดินเป็นเงินประมาณ 8,177 ล้านบาทและก็สามารถประหยัดเงินให้กับภาครัฐได้ประมาณ 5,292 ล้านบาทต่อปีนอกจากนี้ยังมีการผลักดันประเทศไทยสู่การเป็นศูนย์กลางอุตสาหกรรมและบริการสุขภาพครบวงจรซึ่งได้ลงนามบันทึกความเข้าใจความร่วมมือนะคะระหว่าง5หน่วยงานภาครัฐภาคการศึกษาแล้วก็ภาคเอกชนด้วยค่ะเพื่อร่วมการพัฒนาบุคลากรด้านเวลเนสให้มีมาตรฐานระดับสากลรองรับความต้องการกำลังคนด้านการบำบัดที่ยังขาดแคลนกว่า 70,000 คนแล้วก็ยกระดับการแพทย์แผนไทยนวดไทยสมุนไพรไทยให้เป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจสุขภาพการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพแล้วก็การสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจทั้งนี้ความร่วมมือดังกล่าวมีระยะเวลา3ปีนะคะโดย5หน่วยงานก็จะร่วมกันพัฒนาระบบนิเวศกำลังคนเวลเนสไทยตั้งแต่การพัฒนาหลักสูตรการรับรองมาตรฐานจัดทำระบบรับรองวิทยาฐานะแบบดิจิทัลและฐานข้อมูลกลางพัฒนาทักษะด้านภาษาการบริการและการบริหารธุรกิจการฝึกปฏิบัติงานจริงตลอดจนเชื่อมโยงการจ้างงานเพื่อสร้างบุคลากรด้านเวลเนสที่มีคุณภาพนะคะเป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติแล้วก็ขับเคลื่อนประเทศไทยสู่การเป็น Global Wellness Hub อย่างยั่งยืนค่ะมาต่อกันที่รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยนะคะนายพลพีสุวรรณชวีค่ะก็เผยถึงกระทรวงมหาดไทยนะคะกับการขยายเวลายื่นขอใบอนุญาตโรงแรมและสถานบริการในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตไปจนถึงวันที่10กรกฎาคม2569เดินหน้าขับเคลื่อนคลินิกให้คำปรึกษาและแก้ปัญหาอำนวยความสะดวกสนับสนุนผู้ประกอบการไทยดำเนินธุรกิจอย่างถูกกฎหมายอย่างถูกต้องตามกฎหมายนะคะแล้วก็มีการสกัดกั้นกลุ่มนอมินีต่างชาติทุกๆรูปแบบนายพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยว่าตามที่กระทรวงมหาดไทยนั้นได้จัดตั้งคลินิกให้คำปรึกษาและแก้ปัญหาการขออนุญาตประกอบธุรกิจโรงแรมและตั้งสถานบริการและศูนย์รับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ณโรงแรมรอยัลภูเก็ตซิตี้จังหวัดภูเก็ตเพื่อเป็นกลไกสำคัญในการบูรณาการร่วมกับภาคส่วนในพื้นที่ในการให้คำปรึกษาแล้วก็การนำผู้ประกอบการที่ยังไม่เข้าระบบให้เข้ามาดำเนินการอย่างถูกต้องตามกฎหมายอันจะเป็นการยกระดับมาตรฐานและจัดระเบียบธุรกิจท่องเที่ยวของจังหวัดภูเก็ตให้มีความปลอดภัยเติบโตอย่างยั่งยืนเพื่อเป็นการเปิดโอกาสและบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ผู้ประกอบการธุรกิจโรงแรมและสถานบริการในจังหวัดภูเก็ตที่ยังไม่ได้ยื่นขออนุญาต กระทรวงมหาดไทยจึงได้พิจารณาขยายระยะเวลาการยื่นความประสงค์ผ่านคลินิกดังกล่าวเพื่อดำเนินการให้ถูกต้องตามกฎหมายออกไปจนถึงวันที่10กรกฎาคม2569ค่ะซึ่งก็ถือว่าเป็นเรื่องเร่งด่วนที่ต้องการให้ผู้ประกอบการรีบเข้ามาอยู่ในระบบเพื่อป้องกันไม่ให้มีกลุ่มบุคคลผู้ที่ไม่หวังดีเข้ามาฉวยโอกาสเรียกรับผลประโยชน์โดยจะมีเจ้าหน้าที่จากส่วนกลางคอยให้บริการอย่างใกล้ชิดพร้อมทั้งเน้นย้ำความเด็ดขาดในการตรวจสอบแล้วก็ป้องกันไม่ให้มีการเอื้อประโยชน์แก่ทุนต่างชาติในการเปิดโรงแรมหรือว่ารุกล้ำพื้นที่อย่างผิดกฎหมายซึ่งเป็นสิ่งที่ยอมรับไม่ได้และต้องร่วมกันปกป้องผลประโยชน์ของประเทศชาตินะคะแล้วก็ทางด้านของนายพลพีก็กล่าวว่ากระทรวงมหาดไทยพร้อมที่จะอำนวยความสะดวกสนับสนุนแล้วก็รับฟังทุกปัญหาอุปสรรคไม่ว่าจะเป็นข้อจำกัดทางกฎหมายที่กดทับการประกอบธุรกิจโดยคณะทำงานจะเร่งผลักดันแล้วก็ปรับปรุงแก้ไขกฎหมายว่าด้วยการประกอบธุรกิจโรงแรมและสถานบริการให้สอดคล้องกับสภาพสังคมและเศรษฐกิจในปัจจุบันเพื่อให้ผู้ประกอบการสามารถดำเนินธุรกิจได้อย่างเต็มศักยภาพจึงขอเชิญชวนผู้ประกอบการที่ยังไม่ได้ยื่นขออนุญาตให้เร่งเข้ามาติดต่อประสานงานแล้วก็ดำเนินการผ่านคลินิกดังกล่าวโดยเร็วเพื่อร่วมกันขับเคลื่อนธุรกิจให้ถูกต้องแล้วก็สร้างจังหวัดภูเก็ตให้เติบโตไปด้วยกันค่ะมากันที่ในส่วนของรัฐบาลกับการเตรียมการใช้ Traffic Fong Du นะคะรับแจ้งปัญหาแรงงานไทยครอบคลุม45ล้านคนแจ้งปุ๊บรับทราบปั๊บนะคะแก้ปัญหาฉับไวดีเดย์ในต้นเดือนสิงหาคมนี้ค่ะร้อยเอกหญิงพัฒดารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายรัฐมนตรีเปิดเผยถึงความคืบหน้าการยกระดับบริการภาครัฐสู่ยุคดิจิทัลนะคะว่าทางกระทรวงแรงงานกำลังเร่งพัฒนาระบบรับเรื่องร้องเรียนผ่านแพลตฟอร์มทัฟฟี่ฟองดูร่วมกับกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหรืออว.เพื่อเปิดช่องว่างทางการร้องทุกข์เปิดช่องทางค่ะเพื่อที่จะเปิดช่องทางร้องทุกข์แล้วก็ช่วยติดตามความเดือดร้อนให้กับพี่น้องแรงงานไทยกว่า45ล้านคนโดยคาดว่าจะพร้อมเปิดใช้งานเต็มรูปแบบได้ภายในเดือนปลายเดือนนะคะปลายเดือนกรกฎาคมจนถึงต้นเดือนสิงหาคมนี้ไม่ว่าจะเป็นปัญหาความเหลื่อมล้ำด้านค่าแรงสภาพแวดล้อมในการทำงานที่ไม่ปลอดภัยหรือจะเป็นเรื่องของความกังวลจากการเลิกจ้างและปัญหาการว่างงานที่เกิดขึ้นในช่วงที่เศรษฐกิจผันผวนเพื่อให้การร้องทุกข์นั้นทำได้ง่ายขึ้นและทุกปัญหาของแรงงานก็จะได้รับการตอบสนองอย่างรวดเร็วโปร่งใสและมีประสิทธิภาพสูงสุดรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนะคะก็ย้ำว่าระบบนี้ไม่เพียงแต่จะช่วยแก้ไขปัญหาของแรงงานในประเทศเท่านั้นแต่รัฐบาลยังเตรียมต่อยอดให้ครอบคลุมถึงแรงงานไทยในต่างประเทศเพื่อเป็นหลักประกันความปลอดภัยและช่องทางในการขอความช่วยเหลือได้ทุกที่ทุกเวลาซึ่งรัฐบาลเชื่อมั่นว่าการนำเอาเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ในครั้งนี้ก็จะช่วยให้การคุ้มครองสิทธิแรงงานไทยมีความเข้มแข็งขึ้นและรัฐบาลพร้อมรับฟังแก้ไขปัญหาเพื่อสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้แก่แรงงานทุกๆคนค่ะมาที่ในส่วนของอิทธิพลพายุไมสักนะคะทำภาคเหนือภาคอีสานตอนบนฝนตกหนักมากภาคกลางภาคตะวันออกฝนตกหนักส่วนทางภาคใต้มีฝนน้อยค่ะมีประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยา

และคาดว่าจะอ่อนกำลังลงเป็นหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงและจะสลายตัวบริเวณประเทศจีนตอนใต้ในระยะต่อไปจากอิทธิพลของพายุไมซักและร่องมรสุมที่พาดผ่านประเทศเมียนมาลาวและเวียดนามตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยส่งผลทำให้บริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนยังคงมีฝนตกหนักมากบางแห่งเกิดขึ้นได้ส่วนทั้งภาคกลางและภาคตะวันออกมีฝนตกหนักบางพื้นที่สำหรับภาคใต้มีฝนน้อยค่ะสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยมีกำลังปานกลางโดยทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือนะคะเดินเรือด้วยความระมัดระวังและก็หลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองไว้ด้วยค่ะกรมทรัพยากรธรณีนะคะมีการเตือน11จังหวัดในการเฝ้าระวังแผ่นดินถล่มน้ำป่าไหลหลากระหว่างวันที่ 5-7 กรกฎาคมนี้กรมทรัพยากรธรณีแจ้งขอให้อาสาสมัครเครือข่ายในพื้นที่จังหวัดตากแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายพะเยาน่านอุตรดิตถ์พิษณุโลกเพชรบูรณ์จันทบุรีและตราดเฝ้าระวังภัยแผ่นดินถล่มและน้ำป่าไหลหลากระหว่างวันที่ 5-7 กรกฎาคม 2569และขอให้เครือข่ายมีการวัดปริมาณน้ำฝนอย่างต่อเนื่องนะคะเครือข่ายท่อวัดปริมาณน้ำฝนอย่างต่อเนื่องทั้งนี้ทางศูนย์ปฏิบัติการธรณีพิบัติภัยก็จะติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดค่ะก็เป็นการแจ้งเตือนนะคะจากกรมทรัพยากรธรณีกับการเตือน11จังหวัดเฝ้าระวังแผ่นดินถล่มน้ำป่าไหลหลากระหว่าง 5-7 กรกฎาคมนี้นะคะเกาะเต่าเรียกได้ว่ามีฉลามวาฬโผล่เซอร์ไพรส์นักดำน้ำพร้อมกัน2จุดก็เป็นการสะท้อนความอุดมสมบูรณ์ของทะเลไทยค่ะเรียกว่าได้โชคดีสุดๆเลยนะคะเรียกกันว่าเป็นโชคดีสุดๆเลยสำหรับนักท่องเที่ยวที่ไปดำน้ำที่เกาะเต่าจังหวัดสุราษฎร์ธานีเมื่อวันที่5นะคะเมื่อวานค่ะเมื่อมีฉลามวาฬยาวประมาณ 3-4 เมตรปรากฏตัวพร้อมกันบริเวณจุดดำน้ำกองหินชุมพรจุดดำน้ำลึกระดับเวิลด์คลาสนะคะแล้วก็กองหินใบจุดดำน้ำลึกที่สวยงามแล้วก็มีชื่อเสียงที่สุดในอ่าวไทยซึ่งก็อยู่คนละฝั่งกับพื้นที่ของเกาะเต่าค่ะโดยสามารถที่จะบันทึกภาพและวิดีโอขณะฉลามวาฬว่ายน้ำอย่างสง่างามท่ามกลางฝูงปลาสร้างความประทับใจให้กับนักดำน้ำที่ได้พบเห็นเป็นอย่างมากนะคะนางรำลึกอัศวชินนายกสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวเกาะเต่าเปิดเผยว่าช่วงเดือนมิถุนายนจนถึงเดือนกันยายนของทุกปีนั้นเป็นฤดูกาลที่มีโอกาสได้พบฉลามวาฬมากที่สุดของเกาะเต่าและมีรายงานการพบฉลามวาฬอย่างต่อเนื่องในหลายจุดดำน้ำซึ่งนับว่าเป็นช่วงเวลาที่นักดำน้ำทั้งชาวไทยชาวต่างชาตินะคะเฝ้ารอเพื่อจะได้มีโอกาสในการพบเห็นฉลามวาฬได้บ่อยครั้งแทบจะรายวันทีเดียวนางรำลึกก็กล่าวอีกว่าปัจจุบันเกาะเต่ายังคงได้รับการยอมรับให้เป็นหนึ่งในจุดหมายปลายทางด้านการดำน้ำที่สำคัญของโลกการพบฉลามวาฬอย่างสม่ำเสมอในช่วงฤดูนี้นะคะไม่เพียงสร้างความประทับใจให้กับนักท่องเที่ยวเท่านั้นแต่ว่ายังสะท้อนถึงคุณภาพของทรัพยากรธรรมชาติทางทะเลและเสริมภาพลักษณ์ของเกาะเต่าในฐานะแหล่งท่องเที่ยวทางทะเลที่เติบโตควบคู่กับการอนุรักษ์อย่างยั่งยืนทั้งนี้ขอความร่วมมือนักดำน้ำทุกๆคนปฏิบัติตามหลักปฏิบัติในการชมฉลามวาฬอย่างรับผิดชอบได้แก่ไม่สัมผัสไม่ไล่ติดตามไม่ให้อาหารและเว้นระยะห่างที่เหมาะสมเพื่อไม่รบกวนพฤติกรรมตามธรรมชาติของสัตว์ทะเลและร่วมการรักษาความอุดมสมบูรณ์ของทะเลเกาะเต่าให้คงอยู่ต่อไปค่ะเดี๋ยวเราพักกันสักครู่นะคะช่วงหน้ากลับมากับช่วงของข่าวใต้ไต้หวันกันต่อค่ะ

กำลังฟังรายการเล่าข่าวอันดามันออกอากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดภูเก็ต FM 96.5 เมกะเฮิรตซ์และเครือข่ายสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยสังกัดสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5ฝั่งอันดามันผ่านคลื่นความถี่4จังหวัด5สถานีสวทพังงา FM 100 เมกะเฮิรตซ์สวทตะกั่วป่าจังหวัดพังงา FM 90.25 เมกะเฮิรตซ์สวทกระบี่ FM 98.5 เมกะเฮิรตซ์สวทระนอง FM 107.25 เมกะเฮิรตซ์และสวทภูเก็ต FM 96.75 เมกะเฮิรตซ์ Facebook Live เพจสวทภูเก็ตเรดิโอ

0: ่วงข่าวใต้รายวัน
1: เข้ามาสู่ช่วงของข่าวใต้รายวันนะคะนำเรื่องราวข่าวสารในพื้นที่ภาคใต้มาฝากกันโดยเฉพาะฝั่งอันดามันเริ่มที่ภูเก็ตอบจ.ภูเก็ตเตรียมจัดงานภูเก็ตปาร์คแลนด์แอนด์มิวสิกเฟส2026นะคะขับเคลื่อนการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์กระตุ้นเศรษฐกิจและยกระดับภาพลักษณ์ภูเก็ตสู่เวทีนานาชาติค่ะซึ่งเมื่อวานนี้นะคะที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตมีการเตรียมจัดงานภูเก็ตปาร์คแลนด์แอนด์มิวสิกเฟส2026ค่ะจัดขึ้นระหว่างวันที่24-26กรกฎาคม2569ณประตูเมืองภูเก็ตนะคะหรือว่าภูเก็ตเกตเวย์ตำบลไม้ขาวอำเภอถลางจังหวัดภูเก็ตเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวกระตุ้นเศรษฐกิจแล้วก็สร้างสีสันให้กับจังหวัดภูเก็ตผ่านกิจกรรมด้านดนตรีศิลปะวัฒนธรรมและกิจกรรมสร้างสรรค์สำหรับประชาชนและนักท่องเที่ยวจากทั่วโลกนายเรวัตอารีรอบนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตก็กล่าวว่างานนี้นะคะภูเก็ตปาร์คแลนด์แอนด์มิวสิกเฟส2026เป็นมากกว่างานเทศกาลดนตรีแต่ว่าเป็นการขับเคลื่อนเศรษฐกิจการท่องเที่ยวของจังหวัดภูเก็ตผ่านพลังแห่งความคิดสร้างสรรค์โดยมุ่งสร้างกิจกรรมที่สามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวได้ตลอดทั้งปีพร้อมสร้างประสบการณ์ใหม่ที่สะท้อนเอกลักษณ์และศักยภาพของจังหวัดภูเก็ตในฐานะเมืองท่องเที่ยวระดับนานาชาติซึ่งการจัดงานครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งของยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดในการขับเคลื่อนการท่องเที่ยวและส่งเสริมเศรษฐกิจฐานรากการจัดงานในปีนี้นะคะอยู่ภายใต้แนวคิดที่ว่าซูก้าแคนดี้ถ่ายทอดการผสมผสานระหว่างเสียงดนตรีศิลปะความคิดสร้างสรรค์และสีสันแห่งไลฟ์สไตล์ร่วมสมัยโดยเปรียบเสียงดนตรีเสมือนน้ำตาลที่เติมพลังเติมรอยยิ้มและเติมความสุขให้กับผู้คนพร้อมเนรมิตพื้นที่ประตูเมืองภูเก็ตให้กลายเป็นแคนดี้แลนด์นะคะดินแดนแห่งจินตนาการที่สะท้อนความสดใสความสนุกและเสน่ห์ของเมืองท่องเที่ยวระดับโลกอย่างภูเก็ตภายในงานพบกับกิจกรรมหลากหลายตลอด3วันอาทิเวทีดนตรี2เวทีนะคะได้แก่เวทีหลักที่มอบความสนุกสนานเต็มรูปแบบและเวทีดนตรีในสวนที่อบอวลด้วยบรรยากาศแห่งความรักและบทเพลงโฟกเพื่อชีวิตค่ะโดยมีศิลปินชื่อดังร่วมสร้างความสุขนะคะอาทิอะตอมชนกันปู่จ๋าลองไม้รัชโยวัยวิทย์และวัชราวลีค่ะนอกจากนี้ก็ยังมีกิจกรรมสำหรับคนรุ่นใหม่ทั้งโซนงานคราฟต์งานแฮนด์เมดมุมกาแฟเบเกอรี่นะคะผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นแล้วก็บูธอาหารพื้นถิ่นรวมกว่า140บูธรวมไปถึงจุดเช็คอินตกแต่งด้วยสีสันแล้วก็บอลลูนหลากหลายรูปแบบนะคะพร้อมกับกิจกรรมแคนดี้คัทชอม2026ด้วยนะคะการประกวดการแต่งกายในทีมแคนดี้เพื่อสร้างสีสันแล้วก็การมีส่วนร่วมของผู้เข้าร่วมงานกันด้วยนะคะทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตค่ะขอเชิญประชาชนนักท่องเที่ยวและก็ผู้สนใจจากทั่วประเทศรวมสัมผัสประสบการณ์แห่งความสุขสีสันของเทศกาลภูเก็ตปาร์คแลนด์แอนด์มิวสิกเฟส2026ระหว่างวันที่24-26กรกฎาคม2569ณประตูเมืองภูเก็ตหรือว่าภูเก็ตเกตเวย์ตำบลไม้ขาวอำเภอถลางจังหวัดภูเก็ตรวมค้นพบอีกมุมหนึ่งของภูเก็ตผ่านเสียงดนตรีศิลปะวัฒนธรรมและอาหารพร้อมร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจพลังชุมชนเสริมสร้างพลังชุมชนนะคะแล้วก็ส่งต่อภาพลักษณ์ของภูเก็ตสู่เวทีการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ระดับนานาชาติค่ะหอการค้าจังหวัดพังงาขอเชิญทุกท่านร่วมเป็นส่วนหนึ่งของค่ำคืนแห่งความสุขเสียงเพลงและมิตรภาพนะคะซึ่งรายได้ส่วนหนึ่งก็จะมีการร่วมสมทบทุนจัดสร้างห้องผ่าตัดสมองของโรงพยาบาลพังงาเพื่อเป็นการยกระดับการรักษาพยาบาลและคุณภาพชีวิตของประชาชนในจังหวัดพังงานะคะพบกับศิลปินแล้วก็มีการแสดงสุดพิเศษอิ่มอร่อยกับอาหารและเครื่องดื่มคุณภาพร่วมสร้างสรรค์กิจกรรมดีๆเพื่อสังคมและจังหวัดพังงาในวันศุกร์ที่18กันยายน2569เวลา17 น.เป็นต้นไปนะโรงแรมเลอเอราวัณพังงา มาร่วมส่งต่อโอกาสแห่งการให้พร้อมสัมผัสค่ำคืนแห่งความประทับใจที่เต็มไปด้วยเสียงเพลงความสุขแล้วก็พลังแห่งการแบ่งปันไปด้วยกันนะคะซึ่งสำหรับรายละเอียดการจำหน่ายบัตรคอนเสิร์ตนั้นค่ะเพื่อความสะดวกในการเลือกซื้อบัตรก็ให้ศึกษารายละเอียดการจำหน่ายของแต่ละโซนดังนี้นะคะโซน 1-3 ราคาอยู่ที่15,000 ถึง 30,000 บาทจำหน่ายเฉพาะแบบโต๊ะเท่านั้น1โต๊ะสำหรับ10ท่านอาหารและเครื่องดื่มส่วนโซน 4-5 ราคาบัตรก็อยู่ที่ 10,000 ถึง 12,000 บาทสามารถเลือกซื้อได้ทั้งแบบเหมาทั้งโต๊ะ10ท่านแบบบัตรเดี่ยว1ที่นั่งอาหารและเครื่องดื่มสำหรับโซน 4-5 นี้นะคะลูกค้าสามารถเลือกหมายเลขโต๊ะได้ก็ขึ้นอยู่กับจำนวนโต๊ะว่างไม่สามารถเลือกหมายเลขที่นั่งภายในโต๊ะได้โดยทางผู้จัดก็จะเป็นผู้จัดสรรที่นั่งให้นะคะก็คือในส่วนของรายละเอียดต่างๆช่องทางการจองบัตรก็โทรศัพท์ไปได้ที่คุณสิริวรรณแซ่อุ่นนะคะหมายเลขโทรศัพท์0979767642คุณสุทธิชัยวงหนูปอดนะคะ0881124499คุณอัชราธรรมธรนะคะ0949193651นะคะทีมงานก็พร้อมให้ข้อมูลแล้วก็อำนวยความสะดวกในการจองบัตรในทุกๆวันนะคะก็เป็นในส่วนของหอการค้าจังหวัดภูเก็ตกับการเชิญชวนร่วมเป็นส่วนหนึ่งของค่ำคืนแห่งความสุขเสียงเพลงและมิตรภาพนะคะมากันที่กระบี่กันต่อค่ะผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่เปิดธนาคารกรุงไทยสาขากระบี่รูปแบบใหม่ยกระดับคุณภาพบริการทางการเงินตอบโจทย์ยุคดิจิทัลซึ่งวันนี้ในช่วง 7:45 นะคะนายองคูลศิระเทวกุลผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่เป็นประธานในพิธีเปิดทำการธนาคารกรุงไทยสาขากระบี่ตำบลปากน้ำอำเภอเมืองกระบี่จังหวัดกระบี่โดยมีนายวิรุฒเทพรัฐการวงค่ะหัวหน้าสำนักงานจังหวัดกระบี่พร้อมด้วยนางสาวลักษณาสุภาพคลังจังหวัดกระบี่และนางดรุณีมุ่งเจริญสรรพากรพื้นที่กระบี่ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดด้วยนะคะผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ก็ได้กล่าวแสดงความยินดีกับคณะผู้บริหารและพนักงานธนาคารกรุงไทยในโอกาสที่ได้เปิดทำการสาขาธนาคารกรุงไทยนะคะสาขากระบี่รูปแบบใหม่อย่างเป็นทางการณใจกลางศูนย์เศรษฐกิจและการใช้ชีวิตของชาวกระบี่โดยระบุว่ายินดีที่ทางธนาคารกรุงไทยได้พัฒนาและยกระดับธนาคารกรุงไทยสาขากระบี่ให้ทันสมัยสะดวกสบายพร้อมตอบโจทย์การให้บริการทางการเงินในยุคดิจิทัลอย่างครบวงจรซึ่งสะท้อนถึงความมุ่งมั่นและตั้งใจของธนาคารในการพัฒนาคุณภาพบริการอย่างไม่หยุดนิ่งซึ่งผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ก็มองว่าการที่สถาบันการเงินที่ล้ำสมัยในจังหวัดกระบี่ซึ่งเป็นเมืองท่องเที่ยวระดับโลกและศูนย์กลางเศรษฐกิจที่สำคัญของภาคใต้พร้อมบุคลากรที่มีคุณภาพก็จะเป็นฟันเฟืองสำคัญในการสร้างความเชื่อมั่นแก่ประชาชนนักลงทุนนักท่องเที่ยวโดยคาดหวังว่าธนาคารกรุงไทยสาขากระบี่ก็จะเป็นแรงขับเคลื่อนสำคัญที่ช่วยสนับสนุนเศรษฐกิจและสังคมของจังหวัดกระบี่ให้เติบโตมั่งคั่งและยั่งยืนสืบไปค่ะปิดท้ายกันด้วยในส่วนของข่าวสารจากจังหวัดระนองนะคะสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดระนองจัดอบรมเยาวชนสร้างคอนเทนต์รณรงค์ความปลอดภัยทางถนนเสริมทักษะสื่อดิจิทัลสร้างแกนนำลดอุบัติเหตุในพื้นที่เมื่อวันที่4กรกฎาคมที่ผ่านมาค่ะที่ห้องประชุมโรงแรมไอเฟลอินจังหวัดระนองนายบัณฑิตนพรัตน์มาโนดประชาสัมพันธ์จังหวัดระนองก็เป็นประธานเปิดโครงการอบรมเทคนิคการสร้างคอนเทนต์และเทคนิคการประชาสัมพันธ์เพื่อความปลอดภัยทางถนนจังหวัดระนองปี2569ซึ่งสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดระนองจัดขึ้นนะคะโดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนหรือกปท.ระดับจังหวัดเพื่อส่งเสริมความรู้และทักษะด้านการผลิตสื่อสร้างสรรค์แก่เด็กเยาวชนและครูในจังหวัดระนองให้สามารถที่จะนำไปใช้รณรงค์จางจิตสำนึกด้านความปลอดภัยทางถนนผ่านสื่อสังคมออนไลน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพนายบัณฑิต นพรัตน์มาโนชนะคะประชาสัมพันธ์จังหวัดระนองก็กล่าวว่าอุบัติเหตุทางถนนนั้นยังคงเป็นปัญหาสำคัญที่ส่งผลกระทบต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนโดยเฉพาะในกลุ่มเด็กและเยาวชนการสร้างความตระหนักรู้แล้วก็ปลูกฝังพฤติกรรมการใช้รถใช้ถนนอย่างปลอดภัยจึงเป็นเรื่องที่ทุกภาคส่วนนั้นต้องร่วมมือกันขับเคลื่อนโดยการนำเทคโนโลยีและสื่อดิจิทัลมาประยุกต์ใช้ในการสื่อสารจะช่วยให้การรณรงค์เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้อย่างตรงจุดแล้วก็เกิดผลเป็นรูปธรรมมากขึ้นค่ะสำหรับการอบรมครั้งนี้มีผู้เข้ารับการอบรมจำนวน60คนนะคะประกอบด้วยนักเรียนนักศึกษาและก็ครูจากสถานศึกษาในทุกอำเภอของจังหวัดระนองโดยผู้เข้ารับการอบรมก็จะได้รับความรู้เกี่ยวกับการสร้างคอนเทนต์การใช้งานโปรแกรมตัดต่อวิดีโอการวางแผนเนื้อหาเทคนิคการเล่าเรื่องและการผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์ยอดนิยมอาทิ TikTok Facebook YouTube และ Instagram ค่ะพร้อมกับฝึกปฏิบัติจริงเพื่อพัฒนาศักยภาพในการสร้างสรรค์สื่อรณรงค์ด้านความปลอดภัยทางถนนที่สามารถเข้าถึงกลุ่มเยาวชนได้อย่างมีประสิทธิภาพทั้งนี้โครงการดังกล่าวก็มุ่งหวังที่จะให้เกิดแกนนำเยาวชนด้านความปลอดภัยทางถนนในสถานศึกษาสามารถที่จะขยายผลการรณรงค์สู่เพื่อนนักเรียนนักศึกษาและก็ชุมชนสร้างกระแสการขับขี่ปลอดภัยโดยเฉพาะการสวมหมวกนิรภัยแล้วก็การปฏิบัติตามกฎจราจรอันจะนำไปสู่การลดอุบัติเหตุการบาดเจ็บการสูญเสียจากอุบัติเหตุทางถนนในจังหวัดระนองอย่างยั่งยืนต่อไปค่ะเวลาหมดนะคะเดี๋ยวส่งต่อให้กับสวท.พังงาฟังข่าวสารกันต่ออีก1ชั่วโมงข้างหน้าหลังข่าวต้นชั่วโมงแล้วก็พรุ่งนี้กลับมาติดตามรับฟังรายการเล่าข่าวดามันกันได้ใหม่วันนี้ขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมรับฟังทุกๆช่องทางหนูรีวัชรีรัตนการวันนี้ลาไปแล้วสวัสดีค่ะ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 11:00 น.กับธราวุฒิวิชัยดิษฐ์ครับวุฒิสภาพิจารณาร่างพระราชบัญญัติโอนงบรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2569วงเงินกว่า 10,000 ล้านบาทโดยรัฐบาลย้ำเพื่อรองรับเหตุฉุกเฉินหรือจำเป็นอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
3: คุณอาจได้รับสายจากคนแปลกหน้าที่รู้ชื่อรู้ที่อยู่รู้ว่าคุณเคยสั่งสินค้าอะไรแต่อย่าเพิ่งเชื่อเพราะมิจฉาชีพอาจนำข้อมูลเหล่านั้นมาใช้หลอกบอกจะเคลมสินค้าให้หากไม่แน่ใจโปรดวางสายแล้วตรวจสอบข้อมูลกับบริษัทเท่านั้นตั้งสติทุกครั้งเมื่อรับสายไม่กดลิงก์ไม่บอกรหัส OTP ไม่ติดตั้งแอปตามคำสั่งรู้เท่าทันมิจฉาชีพป้องกันภัยไซเบอร์
4: บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
5: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำไห้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
1: วุฒิสภาพิจารณาร่างพระราชบัญญัติโอนงบรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2569วงเงินกว่า 10,000 ล้านบาทโดยรัฐบาลย้ำเพื่อรองรับเหตุฉุกเฉินหรือจำเป็นและขับเคลื่อนเศรษฐกิจอย่างมีประสิทธิภาพ
6: การประชุมวุฒิสภาวันนี้มีนายบุญส่งน้อยโสพลรองประธานวุฒิสภาทำหน้าที่ประธานการประชุมมีวาระสำคัญคือพิจารณาร่างพระราชบัญญัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2569ที่คณะรัฐมนตรีเสนอหลังสภาผู้แทนราษฎรให้ความเห็นชอบแล้วทั้งนี้นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยชี้แจงว่าเป็นการโอนงบประมาณกว่า 1,300 ล้านบาทจากรายการที่ไม่สามารถเบิกจ่ายได้ทันในปีงบประมาณนี้เช่นงบสัมมนาฝึกอบรมเดินทางไปราชการต่างประเทศและงบลงทุนบางรายการไปตั้งเป็นงบกลางรายการเงินสำรองกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นเพื่อรองรับการแก้ไขปัญหาและบรรเทาผลกระทบจากสถานการณ์ต่างๆพร้อมย้ำว่าการโอนงบประมาณครั้งนี้คำนึงถึงการบริหารงบประมาณในช่วงที่เหลือของปีควบคู่กับการเดินหน้าภารกิจสำคัญของรัฐการสร้างงานสร้างรายได้และการใช้จ่ายงบประมาณให้เกิดประโยชน์สูงสุดด้านนายเอกนิติธรรมประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกล่าวว่าการจะทำร่างกฎหมายเป็นไปตามหลักการบริหารงบประมาณที่มีประสิทธิภาพเพื่อสนับสนุนการบริการสาธารณะเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสร้างงานสร้างรายได้พร้อมขอให้วุฒิสภาเห็นชอบร่างกฎหมายฉบับนี้วาสนาตระเกตรายงาน
1: พาณิชย์จังหวัดสุราษฎร์ธานีวางแนวทางช่วยเหลือผู้เลี้ยงกุ้งและเพิ่มช่องทางการจำหน่ายเพื่อสร้างเสถียรภาพด้านราคา
7: นายกอบทวนดำพณิชจังหวัดสุราษฎร์ธานีลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์ด้านการตลาดสินค้ากุ้งในพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีอย่างต่อเนื่องหลังได้รับผลกระทบจากประเทศมาเลเซียที่มีการระงับนำเข้าสินค้ากุ้ง4สายพันธุ์จากไทยส่งผลให้เกษตรกรในภาคใต้ไม่สามารถส่งออกได้และส่งผลกระทบต่อราคากุ้งที่ปรับตัวลดลงอย่างต่อเนื่องโดยได้ร่วมหารือกับเกษตรกรเพื่อวางแนวทางการช่วยเหลือและบรรเทาผลกระทบที่เกิดขึ้นพร้อมเสนอแนวทางเชื่อมโยงตลาดและเพิ่มช่องทางการจำหน่ายเพื่อสร้างเสถียรภาพด้านราคาก่อนที่ประเทศมาเลเซียจะปลดล็อกมาตรการดังกล่าวพร้อมทั้งเตรียมการจัดงานมหกรรมกุ้งสุราษฎร์ธานีกระตุ้นการบริโภคและสร้างโอกาสทางการตลาดในช่วงปลายเดือนนี้ด้วยอ่อนปวีวงศ์วชิราสวทสุราษฎร์ธานีรายงาน
1: สมาชิกองค์การกลุ่มโอเปกพลัสตัดสินใจเพิ่มกำลังการผลิตน้ำมันอีกครั้งสำนักข่าว AFP รายงานโดยอ้างการแถลงการร่วมของสมาชิกองค์การกลุ่มประเทศผู้ส่งออกน้ำมันและพันธมิตรหรือ OPEC Plus อาทิซาอุดีอาระเบียรัสเซียและอีก5ประเทศหลังการประชุมออนไลน์เมื่อวานนี้ที่ระบุว่ากลุ่ม OPEC Plus ตกลงจะเพิ่มกำลังการผลิตน้ำมันอีก 188,000 บาร์เรลต่อวันโดยจะเริ่มในเดือนสิงหาคมนี้เป็นต้นไปการเพิ่มกำลังการผลิตน้ำมันของ OPEC Plus ในรอบนี้มีขึ้นหลังจากที่สหรัฐและอิหร่านลงนามในบันทึกความเข้าใจเมื่อวันที่17มิถุนายนที่ผ่านมาโดยให้คำมั่นที่จะจัดการกับอุปสรรคของการสัญจรทางเรือในช่องแคบฮอร์มุซเส้นทางขนส่งพลังงานที่สำคัญของโลกส่งผลให้ราคาน้ำมันลดลงอย่างรวดเร็วจนมาอยู่ในระดับก่อนสงครามและสถานการณ์จะเข้าสู่สภาวะปกติในไม่ช้าเสียบสายชาร์จทิ้งไว้นอกจากกินไฟแล้วยังเสี่ยงไฟฟ้าลัดวงจรถอดปลั๊กออกทุกครั้งเพื่อความปลอดภัยและช่วยประหยัดพลังงานจบข่าวธราวุฒิวิชัยดิษฐ์อ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 12:00 นครับ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th
8: หากคุณกำลังเดินทางหรือวุ่นอยู่กับงานนึกถึงเราสวทตะกั่วป่ายุคใหม่หัวใจเพื่อชุมชน FM 90.25 MHz หรือรับฟังได้ทั่วโลกกับวิทยุออนไลน์ของสวทตะกั่วป่า radio.prd.go.th/ตะกั่วป่าก
5: ราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
9: เพราะคุณ
10: เพราะคุณ
11: เพราะคุณ
10: เพราะคุณ
11: ทำไมต้องเป็นผู้ร้ายตลอดไปเพียงคุณเข้าใจยอมรับความจริงในชีวิตของผู้อื่นความสุขความทุกข์ให้ความช่วยเหลือเอื้ออาทรไม่รังเกียจไม่กีดกันส่งเสริมสนับสนุนร่วมแก้ปัญหาเห็นคุณค่าของทุกชีวิต
10: ผู้ป่วยเอสพร้อมเปิดตัวเมื่อคุณเปิดใจทุกปัญหาแก้ได
11: ้ปรารถนาดีจากสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่11นครศรีธรรมราช

0: ชลลี่พี่กำลังไปช่วยแล้ว
1: พี่ชาวีทำไมพี่ไม่สวมรองเท้าบูทมาล่ะคะรู้ไหมคะว่าการสวมรองเท้าบูทนอกจากจะป้องกันของมีคมสัตว์อันตรายไฟฟ้ารั่วน้ำกัดเท้าแล้วยังป้องกันโรคชีหนูได้ด้วยนะคะน้ำท่วมแบบนี้รู้ทันภัยป้องกันไว้ก่อนนะคะพี่
0: อ่ะเฮ้ยได้เลยน้องชลลี่
1: สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์
2: ถึงทะเลแล้วเราไปลองเล่นน้ำกันเถอะ
3: เดี๋ยวนี่มันช่วงของการเกิดคลื่นพายุซัดฝั่งนี
2: ่ฮะจริงดิแล้วปกติคลื่นพายุซัดฝั่งเนี่ยมันเกิดช่วงไหนอะ
3: ปกติก็ตั้งแต่เดือนตุลาคมไปจนถึงเดือนธันวาคมนู่นแหละ
2: โหน่ากลัวแล้วแค่น้ำตื้นๆก็อันตรายเลยเหรอ
3: ใช่ถ้าน้ำขุ่นลมแรงธงแดงปักแปลว่าเสี่ยงทันทีนี่ไม่ได้ห้ามเที่ยวนะแค่ต้องคอยระมัดระวังมากขึ้น
2: เฮ้ย
3: รู้ทันภัยธรรมชาติก็เที่ยวชิวๆได้ปลอดภัยกว่าเยอะ
4: ด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์
5: ภูมิปัญญาและวัฒนธรรมไทยถ่ายทอดจากบรรพชนสู่ลูกหลาน
6: ผ่านภาษาประเพณีศิลปะและวิถีชีวิตที่งดงาม
5: สถาบันหลักของชาติศาสนาและพระมหากษัตริย์คือศูนย์รวมจิตใจที่อยู่คู่คนไทยมาอย่างยาวนาน
6: ร่วมกันสืบสานภูมิปัญญาไทยรักษาวัฒนธรรมไทยและเทิดทูนสถาบันหลักของชาติไว้ในใจ
5: รักชาติศรัทธาศาสนาเทิดทูนพระมหากษัตริย
6: ์สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5
7: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่อง

0: ิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
1: ติดตามประเด็นข่าวสำคัญจากส่วนกลางและในพื้นที่กับรายการร้อยเรื่องอันดามันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ 11:10 น.ถึง 12:00 น.ทางสวท.พังงา FM 100 MHz และรับฟังได้พร้อมกันที่สวท.ภูเก็ตสวท.กระบี่สวท.ระนองและสวท.ตะกั่วป่าแล้วคุณจะไม่พลาดทุกข่าว

0: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังขอต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการร้อยเรื่องอันดามันค่ะประจำวันจันทร์ที่6กรกฎาคมพุทธศักราช2569ค่ะวันนี้คุณผู้ฟังอยู่กับน้องน้ำฝนค่ะอาริสาศิรัตน์รับหน้าที่ดำเนินรายการค่ะพบกันเช่นเคยค่ะทางวิทยุ FM 100เมกะเฮิรตซ์แล้วก็คุณผู้ฟังสามารถรับฟังและก็รับชมแบบสดๆได้ทาง Facebook Live สวทพงาเรดิโอค่ะทักทายคุณผู้ฟังวันนี้นะคะบรรยากาศในพื้นที่จังหวัดพังงาของเราก็มีแดดแล้วก็มีเมฆมากนะคะในส่วนของภาคใต้ของไทยในช่วงนี้ก็อาจจะมีฝนน้อยลงค่ะและแต่ก็ในส่วนของภาคอื่นนะคะก็ยังคงจับตาดูอยู่นะคะในส่วนของมีพื้นที่ในเสี่ยงพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากในพื้นที่ของภาคเหนือภาคใต้ภาคอีสานตอนบนนะคะรวมไปถึงภาคกลางแล้วก็ภาคตะวันออกด้วยค่ะแล้วก็สำหรับเรื่องราวที่น้องน้ำฝนจะนำมาบอกกล่าวเล่าขานให้กับคุณผู้ฟังรายการร้อยเรื่องอันดามันในวันนี้นะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของจากส่วนกลางนะคะในเรื่องของการทำ MOU กันค่ะในส่วนของกระทรวงสาธารณสุขนะคะการสร้างความมั่นคงทางยาแล้วก็ยกระดับการแพทย์แผนไทยนะคะเข้าสู่wellness นะคะแล้วก็ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพมากขึ้นค่ะอันนี้ก็เป็นในเรื่องของกระทรวงสาธารณสุขค่ะแล้วก็มาดูในเรื่องของการลงพื้นที่นะคะของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมกันบ้างนะคะวันนี้ก็จะมาเตรียมในส่วนของความพร้อมการประกาศขึ้นทะเบียนมรดกโลกนะคะวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารนะคะของจังหวัดนครศรีธรรมราชค่ะแล้วก็มาดูในส่วนของความภาคภูมิใจของคนไทยนะคะแล้วก็มาดูในส่วนของศิลปะโขนไทยนะคะก็ยังคงเป็นที่ได้ใจของคนรุ่นใหม่อยู่แล้วก็ยังมีในเรื่องของการออดิชั่นในส่วนของการคัดเลือกโขนกันด้วยค่ะแล้วก็มาดูในส่วนของข่าวดีนะคะแล้วก็เป็นเรื่องที่น่าภาคภูมิใจของการปล่อยลูกเต่ามาเฟืองนะคะกลับสู่ท้องทะเลอันดามันนะคะในส่วนของลูกของเต่ามาเฟืองแม่นโมนะคะกลับสู่ทะเลอันดามันเมื่อวันคืนวันเสาร์ที่ผ่านมาค่ะคุณผู้ฟังแล้วมาดูในเรื่องของยังคงอยู่กับธรรมชาตินะคะคุณผู้ฟังเกาะเต่าค่ะก็มีฉลามวาฬค่ะโผล่มาเซอร์ไพรส์นักดำน้ำนะคะรวมทั้งหมด2จุดค่ะเพื่อที่จะสะท้อนให้เห็นความอุดมสมบูรณ์ของท้องทะเลของไทยเราด้วยค่ะคุณผู้ฟังครับและยังคงมีในส่วนของตำรวจนะคะสอบสวนกลางเข้าจับกลุ่มนะคะในพื้นที่ของจังหวัดพังงาค่ะเป็นร้านคาราโอเกะนะคะลวงเพื่อนของลูกสาววัย15ปีนะคะขาประเวณีค่ะเดี๋ยวเราจะมาติดตามข่าวนี้กันด้วยค่ะคุณผู้ฟังแล้วก็มาปิดท้ายกันในส่วนของพยากรณ์อากาศในวันนี้ค่ะและทั้งหมดนี้นะคะน้องฝนจะนำมาบอกกล่าวเล่าขานให้กับคุณผู้ฟังในวันนี้กับรายการร้อยเรื่องอันดามันค่ะพักฟังสิ่งที่น่าสนใจสักครู่แล้วกลับมาพบกับเรื่องราวเหล่านี้ค่ะ
1: มาถึงทะเลแล้วเราไปลองเล่นน้ำกันเถอะ
2: เดี๋ยวนี่มันช่วงของการเกิดคลื่นพายุซัดฝั่งนี
1: ่ฮะจริงดิแล้วปกติคลื่นพายุซัดฝั่งเนี่ยมันเกิดช่วงไหนอ่ะ
2: ปกติก็ตั้งแต่เดือนตุลาคมไปจนถึงเดือนธันวาคมนู่นแหละ
1: โหน่ากลัวแล้วแค่น้ำตื้นๆก็อันตรายเลยเหรอ
2: ใช่ถ้าน้ำขุ่นลมแรงธงแดงปักแปลว่าเสี่ยงทันทีนี่ไม่ได้ห้ามเที่ยวนะแค่ต้องคอยระมัดระวังมากขึ้น
1: เฮ้ย
2: รู้ทันภัยธรรมชาติก็เที่ยวชิวๆได้ปลอดภัยกว่าเยอะ
3: ด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5 กรมประชาสัมพันธ
4: ์พี่เบานี่วันนี้น้องแต่งชุดเคบายาไปออกงานช่วยไม้ช่วยไม
5: ้ฮะเขาเรียกว่าชุดอะไรนะช่วยมา
4: เคบายาเป็นชุดประจำถิ่นที่สะท้อนความงามแบบพรานกันเป็นวัฒนธรรมรวมของอาเซียนตั้งไทยบรูไนอินโดนีเซียมาเลเซียแล้วก็สิงคโปร์ค่ะ
5: อ๋อเคบายาเรียบเสมือนไส้ใหญ่ผูกว่าใจคนอาเซียนไว้ด้วยกัน
4: ใช่แล้วจ้าพี
5: ่สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ
6: ์ขอสุขภาพดีคือของขวัญที่ดีที่สุดสำหรับครอบครัวอยากอยู่นานๆและลูกแต่งงานและล้านบวชต้องดูแลตัวเองให้แข็งแรงเบาหวานความดันโรคหัวใจอย่าให้มาเบียดเบียนจำไว้ให้แม่นลดหวานลดมันลดเค็ม แน่นกินพักกินปลาออกกำลังกายหายหายเดินให้เหื่อออกยิ้มแย้มแจ่มใสไม่เครียดเพราะสุขภาพดีไม่มีไข้อยากได้ต้องทำเองด้วยความปรารถนาดีจากสวท.ถุงส่ง FM 97 MHz
0: กลับมาช่วงนี้ค่ะคุณผู้ฟังในส่วนของกระทรวงสาธารณสุขนะคะโดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขนะคะก็ได้ขับเคลื่อน7นโยบายเสาหลักของด้านสาธารณสุขค่ะโดยเน้นย้ำให้องค์การเภสัชกรรมนะคะเร่งสร้างและก็สร้างความมั่นคงทางยาค่ะเพิ่มการเข้าถึงยาที่มีคุณภาพในราคาที่เหมาะสมค่ะลดการพึ่งพาการนำเข้าจากต่างประเทศแล้วก็เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศไทยผ่านทั้งหมด3ยุทธศาสตร์ได้แก่ค่ะอย่างแรกนะคะก็คือการเพิ่มศักยภาพการผลิตตั้งแต่ต้นน้ำค่ะเพื่อการพึ่งพาตนเองค่ะอย่างที่สองนะคะก็คือการยกระดับการใช้ยาแล้วก็เวชภัณฑ์สำหรับทุกช่วงวัยค่ะและก็อย่างที่สามค่ะการขยายศักยภาพการผลิตแล้วก็การจัดหาวัคซีนเพื่อที่จะสร้างความมั่นคงของชาติค่ะขณะที่องค์การเภสัชกรรมนะคะก็มีบทบาทสำคัญในการผลิตแล้วก็จัดจำหน่ายยาและเวชภัณฑ์ก็ได้สร้างรายได้ในช่วงปี2560จนถึง2569นะคะเฉลี่ยประมาณปีละนะคะ 16,373 ล้านบาทค่ะแล้วก็ได้นำรายได้ส่วนนี้ส่งคืนแก่แผ่นดินนะคะเป็นเงินประมาณ 8,177 ล้านบาทค่ะแล้วก็สามารถประหยัดเงินให้กับภาครัฐได้ประมาณ5,292 ล้านบาทต่อปีค่ะนอกจากนี้ค่ะยังผลักดันประเทศไทยสู่การเป็นศูนย์กลางนะคะอุตสาหกรรมและก็การบริการสุขภาพแบบครบวงจรค่ะซึ่งได้ลงนามบันทึกความเข้าใจความร่วมมือโครงการไทยเวลเนสเทอราพิสต์โปรแกรมระหว่าง5หน่วยงานจากหน่วยงานภาครัฐนะคะภาคการศึกษาภาคเอกชนเพื่อที่จะร่วมกันพัฒนาบุคลากรด้านเวลเนสนะคะให้มีมาตรฐานระดับสากลค่ะรองรับความต้องการกำลังคนด้านการบำบัดที่ยังขาดแคลนกว่า 70,000 คนค่ะแล้วก็ยังยกระดับการแพทย์แผนไทยนวดไทยแล้วก็สมุนไพรไทยให้เป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจสุขภาพด้วยค่ะการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพก็เป็นอีกหนึ่งอย่างนะคะที่ถูกจัดเป็นกลไกที่สำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของไทยด้วยแล้วก็การเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจค่ะทั้งนี้ค่ะเพื่อความร่วมมือดังกล่าวนะคะก็มีระยะเวลาทั้งหมด3ปีค่ะโดยหน่วยงานทั้ง5หน่วยงานนะคะก็จะร่วมกันพัฒนาในเรื่องของระบบนิเวศกำลังคนเวลเนสนะคะตั้งแต่การพัฒนาหลักสูตรค่ะการรับรองมาตรฐานแล้วก็การจัดทำระบบรองรับวิทยาฐานะแบบดิจิทัลแล้วก็ฐานข้อมูลกลางค่ะเพื่อที่จะพัฒนาทักษะด้านภาษาการบริการและก็การบริหารธุรกิจการฝึกปฏิบัติงานจริงตลอดจนการเชื่อมโยงการจ้างงานด้วยค่ะเพื่อที่จะสร้างบุคลากรด้านเวลเนสนะคะที่มีคุณภาพและเป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติแล้วก็ขับเคลื่อนประเทศไทยสู่การเป็น Global Wellness Hub อย่างยั่งยืนค่ะคุณผู้ฟังคะและนี่ก็เป็นเรื่องราวของทางกระทรวงสาธารณสุขนะคะที่จะผลักดันภูมิปัญญาของไทยเราไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการแพทย์แผนไทยนะคะการนวดนะคะและรวมไปถึงสมุนไพรไทยของเราเข้าสู่สากลให้ได้มากที่สุดค่ะคุณผู้ฟังคะมาดูในส่วนของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมนะคะวันนี้ก็ได้ลงพื้นที่ค่ะตรวจเยี่ยมเพื่อที่จะเตรียมความพร้อมการประกาศขึ้นมรดกโลกนะคะของวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารจังหวัดนครศรีธรรมราชค่ะซึ่งนางสาวซาบีนาไทเศษนะคะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมนะคะก็ได้กล่าวว่าศูนย์มรดกโลกค่ะก็ได้มีหนังสือเชิญราชอาณาจักรไทยนะคะในฐานะรัฐภาคีสมาชิกอนุสัญญาคุ้มครองมรดกโลกนะคะทางวัฒนธรรมและก็ธรรมชาติเข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการมรดกโลกสมัยสามัญครั้งที่48ค่ะระหว่างวันที่19จนถึงวันที่29กรกฎาคมนี้นะคะ ณศูนย์การประชุมและนิทรรศการนครปูซานค่ะสาธารณรัฐเกาหลีโดยมีการเสนอให้คณะกรรมการมรดกโลกค่ะพิจารณาขึ้นทะเบียนแหล่งมรดกวัฒนธรรมวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารจังหวัดนครศรีธรรมราชเป็นแหล่งมรดกโลกภายใต้เกณฑ์คุณค่าความโดดเด่นอันเป็นสากลค่ะนั่นก็คือการเป็นหลักฐานการหล่อรวมนะคะศาสนาพราหมณ์ฮินดูพุทธศาสนามหายานแล้วก็เถรวาทในเอเชียกลางแล้วก็เอเชียตะวันออกเฉียงใต้นะคะแสดงถึงศิลปะแล้วก็สถาปัตยกรรมประเพณีทางศาสนาแล้วก็ท้องถิ่นที่ทรงอิทธิพลให้กับอาคารสิ่งก่อสร้างในภูมิภาคค่ะโดยมีคุณสมบัติตามเกณฑ์ของมรดกโลกทั้งหมด2เกณฑ์นะคะดังเกณฑ์แรกก็คือวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารเนี่ยแสดงถึงอิทธิพลของศาสนาพราหมณ์ฮินดูพุทธศาสนามหายานแล้วก็พุทธศาสนาเถรวาทที่เป็นต้นแบบจากศิลปะนะคะแล้วก็ยังส่งอิทธิพลนะคะให้กับศาสนาสถานในประเทศไทยมาเลเซียแล้วก็แหล่งอื่นๆนะคะและเกณฑ์ข้อที่6ค่ะก็คือวัดพระมหาธาตุนะคะก็เป็นที่ประจักษ์พยานของระบบความเชื่ออันหลากหลายแล้วก็เป็นเขาเรียกว่าศูนย์กลางทางจิตวิญญาณของนครศรีธรรมราชนะคะเป็นแหล่งประเพณีทางศาสนาที่ยังคงดำเนินการอยู่ที่มีความโดดเด่นระดับสากลในทางศิลปะแล้วก็วรรณกรรมนะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการแสดงมโนราค่ะและก็ตำนานท้องถิ่นแสดงถึงความสัมพันธ์ระหว่างแหล่งศักดิ์สิทธิ์และก็ชุมชนโดยรอบค่ะสร้างแรงบันดาลใจให้กับศาสนสถานและก็ชุมชนต่างๆในประเทศไทยแล้วก็แหล่งอื่นๆค่ะแล้วก็ทางด้านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมนะคะก็ได้นับว่าเป็นเรื่องที่น่ายินดีค่ะถ้าหากว่าวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารของจังหวัดนครศรีธรรมราชของเรานะคะได้รับการประกาศเป็นมรดกโลกก็ถือเป็นแหล่งมรดกแห่งแรกในภาคใต้ของไทยค่ะโดยกรมศิลปากรนะคะและก็จังหวัดนครศรีธรรมราชก็ได้รายงานในเรื่องของการเตรียมเฉลิมฉลองของวัดพระมหาธาตุไปด้วยนะคะในฐานะแหล่งมรดกโลกแห่งใหม่ของไทยตลอดเดือนกรกฎาคมค่ะทั้งนี้ค่ะก่อนการมีการประกาศนะคะก็จะมีการจัดนิทรรศการแล้วก็ประวัติศาสตร์ของวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารแล้วก็เส้นทางการเสนอขึ้นบัญชีเป็นมรดกโลกและก็การประชาสัมพันธ์ในจังหวัดให้ประชาชนได้รับทราบในช่วงที่มีการประกาศรับรองในวันที่26ถึง27กรกฎาคมนี้ค่ะแล้วก็จะมีการจัดนิทรรศการเจริญพระพุทธมนต์ฉลองการขึ้นทะเบียนวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารเป็นมรดกโลกโดยการสวดเป็นการแสดงศิลปะวัฒนธรรมนะคะแล้วก็ท้องถิ่นสู่สากลนั่นคือมโนราค่ะกิจกรรมแสดงแสงสีเสียงผสมผสานแล้วก็มาธาตุด้วยรวมถึงการตกแต่งประดับเมืองภายใต้แนวคิดวัดมหาธาตุวรมหาวิหารศรัทธาคู่เมืองคอนมรดกคู่มนุษยชาติแล้วก็หลังจากการประกาศรับรองแล้วนะคะก็จะมีการจัดเวทีนะคะเสวนาแล้วก็การแสดงโขนเฉลิมฉลองมรดกโลกการแสดงศิลปะวัฒนธรรมท้องถิ่นแล้วก็พิธีหล่อเทียนพรรษาค่ะนอกจากนี้ค่ะก็ยังได้มีการหารือในเรื่องของการบริหารจัดการแหล่งมรดกโลกของวัดมหาธาตุวรมหาวิหารแล้วก็การจัดทำรายงานนะคะสถานภาพการอนุรักษ์ตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการมรดกโลกแล้วก็จะได้นำส่งให้กับศูนย์มรดกโลกภายในวันที่1ธันวาคม2572ค่ะในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการแหล่งแล้วก็แนวทางการอนุรักษ์เช่นการปรับปรุงพื้นที่กันชนการปรับปรุงแนวการอนุรักษ์การจัดทำฐานข้อมูลดิจิทัลนะคะแล้วก็การศึกษาความมั่นคงของโครงสร้างอาคารการอนุรักษ์โบราณสถานการจัดทำยุทธศาสตร์อนุรักษ์ระยะยาวแล้วก็การศึกษาพื้นที่ศาสนาสถานฮินดูแล้วก็การคุ้มครองมรดกภูมิปัญญาที่จับต้องไม่ได้ซึ่งกระทรวงวัฒนธรรมโดยกรมศิลปากรนะคะแล้วก็จังหวัดนครศรีธรรมราชนะคะก็ได้มีการหารือแล้วก็หาแนวทางในการดำเนินงานต่างๆเป็นที่เรียบร้อยค่ะการที่วัดพระธาตุ เราจะชินกับคำว่าวัดพระธาตุนะคะการที่วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารนะคะก็ได้ขึ้นทะเบียนเป็นแหล่งมรดกโลกทางวัฒนธรรมแห่งใหม่ของประเทศไทยก็จะช่วยในเรื่องของการยกระดับการอนุรักษ์แหล่งมรดกทางวัฒนธรรมในการเป็นเขาเรียกว่าตามมาตรฐานสากลนะคะส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมแล้วก็สร้างรายได้ควบคู่ไปกับการมีส่วนร่วมของชุมชนในการดูแลรักษามรดกทางวัฒนธรรมแล้วก็เป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจระดับท้องถิ่นของ

0: ประเทศเพื่อที่จะรับรู้ในระดับนานาชาติแล้วก็ประกาศเกียรติภูมิของประเทศไทยบนเวทีโลกด้วยค่ะและนี่ก็คือสิ่งที่เรากำลังจะน่ายินดีแล้วก็เป็นความภาคภูมิใจในมรดกโลกอีกหนึ่งชิ้นและก็เป็นแห่งแรกของภาคใต้ของเราด้วยค่ะมาดูอีกหนึ่งวัฒนธรรมค่ะที่หลายๆท่านอาจจะมองว่าโบร่ำโบราณหรือแท้จริงแล้วค่ะในส่วนนี้เป็นในเรื่องของความภาคภูมิใจอีกหนึ่งอย่างของประเทศไทยที่เด็กหรือว่าคนรุ่นใหม่ของเราเนี่ยหันกลับมาที่จะใส่ใจในเรื่องของศิลปะและวัฒนธรรมมากขึ้นค่ะในเรื่องของศิลปะโขนไทยค่ะก็ยังได้ใจคนรุ่นใหม่ค่ะสถาบันพัฒนาสถาบันบัณฑิตพัฒนาศิลป์นะคะก็ได้เปิดพื้นที่คัดเลือกนักแสดงโขนค่ะมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพเรื่องรามเกียรติ์ตอนสีดาค่ะโดยมีเยาวชนเข้าร่วมออดิชั่นนะคะกว่า1,000คนค่ะมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงนะคะร่วมกับสถาบันพัฒนบัณฑิตพัฒนาศิลป์นะคะเปิดพื้นที่สำหรับการคัดเลือกนักแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพนะคะระหว่างวันที่4ถึง5กรกฎาคมที่ผ่านมานะคะณห้องปฏิบัติการชั้น4ณอาคารศิลปศึกษาสถาบันพัฒนาศิลป์นะคะศาลายาจังหวัดนครปฐมนะคะโดยได้มีการคัดเลือกแบ่งออกเป็น2วันค่ะโดยวันที่4นะคะก็จะเป็นการคัดเลือกนักแสดงโขนนะคะสาขาโขนพระโขนยักษ์และก็โขนลิงค่ะแล้วก็ในส่วนของวันที่5นะคะก็จะคัดเลือกนักแสดงสาขาละครพระและก็ละครนางค่ะรวมกว่ามีเยาวชนที่สามารถมีความสามารถด้านนาฏศิลป์ไทยนะคะจากทั่วประเทศเข้าร่วมออดิชั่นทั้งหมดนะคะ 1,135 คนค่ะซึ่งมีปริมาณที่เพิ่มสูงขึ้นกว่าในทุกๆปีที่ผ่านมาค่ะสะท้อนถึงความสนใจของเยาวชนไทยค่ะต่อศิลปะการแสดงโขนซึ่งได้รับการขึ้นทะเบียนจากยูเนสโกนะคะให้เป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติสำหรับการคัดเลือกในครั้งนี้ค่ะก็ได้เกียรติจากคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิร่วมพิจารณาการคัดเลือกอย่างเข้มข้นค่ะทั้งนี้ค่ะการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพเรื่องรามเกียรติ์ตอนสีดานะคะก็จะจัดขึ้นเพื่อสนองพระราชสวนีของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถนะคะพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโดยจัดแสดงระหว่างวันที่5พฤศจิกายนจนถึงวันที่10ธันวาคม2569ค่ะณหอประชุมใหญ่ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยถ่ายทอดความวิจิตรงดงามของศิลปะการแสดงโขนผ่านนักแสดงเยาวชนที่เป็นเยาวชนผ่านการคัดเลือกในครั้งนี้นะคะก็จะมีการฝึกซ้อมอย่างเข้มข้นจากครูผู้เชี่ยวชาญด้านนาฏศิลป์ค่ะสำหรับใครที่ชื่นชอบในเรื่องของการแสดงโขนนะคะน้องน้ำฝนก็มองว่าในเรื่องนี้ก็อาจจะไม่พลาดค่ะเพราะว่าในรอบของการจัดแสดงมีให้ชมตั้งแต่วันที่5พฤศจิกายนจนถึงวันที่10ธันวาคมค่ะคุณผู้ฟังก็สามารถเคลียร์คิวของตัวเองนะคะแล้วก็จับจองบัตรจากทางมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพที่จะประกาศออกมาในวันข้างหน้าค่ะคุณผู้ฟังพักฟังสิ่งที่น่าสนใจสักครู่ค่ะแล้วก็ช่วงหน้ากลับมาเจอกับน้องฝนในเรื่องของประเด็นในพื้นที่จังหวัดพังงากันต่อค่ะ
1: ว่างนี่หายใจไม่ค่อยลงเลยเนี่ย
2: ก็ขาฝุ่น PM 2.5 สูงนี่ป่อพอถึงส่งเสียบอดแคสเตือนทุกคนเลย
1: นั่นเลยแล้วเราจะช่วยลดฝุ่นได้ยังไงนี
2: ่ก็ต้องเริ่มจะเรื่องกลายตัวที่สุดงดเผางดก่อไฟไม่เผาหญ้าไม่เผาใบไม้ไม่เผาสระการเกษตรไม่เผารุกพื้นที่ป่า
1: อ๋อแค่หยุดเผาควันก็ลดฝุ่นก็ลดสุขภาพก็ดีขึ้นเลยนะ
2: อากาศดีไม่ใช่เรื่องไกลตัวงดเผาวันนี้เพื่ออากาศดีของทุกคน
3: สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์
4: ตาเทียนใหญ่เอี้ยนใหญ่ซ่าผมมีเกมใหม่เล่นนี้เป็นเกมอ่านตามภาพในมือถือพร้อม

0: างน้ำหรือกิจกรรมทางน้ำไม่ว่าจะเป็นเรือโดยสารแพท่องเที่ยวหรือเล่นน้ำตามแหล่งธรรมชาติอุบัติเหตุเกิดขึ้นได้เสมอสิ่งสำคัญที่สุดที่ต้องมีติดตัวคือเสื้อชูชีพอย่าละเลยความปลอดภัยแม้เพียงระยะทางสั้นๆอย่าประมาทแม้ว่าคุณจะว่ายน้ำเป็นก็ตามจำไว้เสื้อชูชีพต้องพร้อมต้องใส่และต้องคาดเพื่อชีวิตที่ปลอดภัยของตัวคุณเองและคนที่คุณรักชูชีพช่วยชีวิตคิดก่อนลงน้ำด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์
1: กลับมาช่วงนี้ค่ะคุณผู้ฟังยังคงอยู่กับน้องน้ำฝนแล้วก็รายการ

0: เรื่องอันดามันค่ะคุณผู้ฟังคะเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาค่ะทางอุทยานแห่งชาติเขาลำปีหาดท้ายเหมืองนะคะก็ได้จัดกิจกรรมปล่อยลูกเต่ามาเฟืองนะคะของคุณแม่นาโมคุณแม่นาโมในที่นี้ก็หมายถึงว่าแม่เต่ามาเฟืองนะคะที่เป็นขวัญใจของชาวหาดท้ายเหมืองกันเลยทีเดียวค่ะก็ได้ส่งลูกๆของคุณแม่นาโมตัวเนี้ยกลับสู่ท้องทะเลซึ่งเป็นเต่ามาเฟืองรังแรกนะคะที่ได้ทำการฟักแล้วก็ได้รับการอนุบาลอยู่ในการดูแลของเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติเขาลำปีหาดท้ายเหมืองค่ะก็ลุ้นกันมาอย่างยาวนานตลอด63วันนะคะในที่สุดค่ะเมื่อคืนวันที่30มิถุนายนนะคะลูกเต่ามาเฟืองรังแรกนะคะซึ่งเป็นการวางไข่นอกฤดูกาลนะคะของแม่นาโมค่ะแม่เต่าขวัญใจแห่งทะเลท้ายเหมืองค่ะซึ่งลูกบรรดาลูกเต่านะคะก็ได้ลืมตาดูโลกแล้วนะคะต้องบอกเลยว่าแม่นาโมนะคะเป็นที่รักของผู้คนแล้วก็ของเจ้าหน้าที่อุทยานเป็นอย่างมากค่ะเพราะว่าในปีนี้ค่ะแม่นาโมก็ได้ขึ้นมาวางไข่ในพื้นที่ของอุทยานแห่งชาติเขาลำปีหาดท้ายเมืองนะคะแล้วถึง6รังค่ะซึ่งรังแรกนะคะที่แม่นาโมวางไข่ไว้ก็ตั้งแต่เมื่อวันที่29เมษายนที่ผ่านมานะคะแล้วก็ตอนนี้ค่ะเด็กๆ ก็ได้ทยอยฟักออกมาแล้วก็ต้อนรับหน้าฝนกันแล้วค่ะเนื่องจากในปัจจุบันค่ะอยู่ในช่วงของฤดูมรสุมนะคะมีสภาวะฝนตกหนักลมกระโชกแรงแล้วก็คลื่นลมแรงเพื่อความปลอดภัยของน้องเต่าน้อยนะคะที่กำลังเกิดมาใหม่ทางเจ้าหน้าที่ก็จึงได้นำเต่ามาเฟืองค่ะที่เพิ่งคลอดนะคะมาดูแลณบ่ออนุบาลเป็นการชั่วคราวค่ะเพื่อรอให้ทางสัตวแพทย์ค่ะเข้าตรวจสภาพนะคะแล้วก็ประเมินร่างกายของเด็กๆเสียก่อนแล้วก็เช็คความพร้อมของสุขภาพที่แข็งแรงเต็มที่แล้วก็ในค่ำคืนวันเสาร์ที่ผ่านมาค่ะก็ได้ดำเนินการปล่อยน้องๆ นะคะลูกเต่ามาเฟืองเหล่านี้กลับสู่ท้องทะเลอันดามันตามธรรมชาติเป็นที่เรียบร้อยค่ะและเราก็มาติดตามกันต่อนะคะเพราะว่าลูกๆของแม่นาโมยังไม่ได้มีแค่ตามจำนวนที่ได้ปล่อยไปนะคะยังมีอีกหลายรังนะคะที่กำลังรอคอยในการฟักตัวอยู่ณตอนนี้ค่ะแล้วก็มันยังอยู่ในส่วนของการดูแลธรรมชาตินะคะแล้วก็ความว้าวความตื่นเต้นของธรรมชาติของทะเลไทยเรานะคะก็ในส่วนของเกาะเต่าค่ะว้าวมากค่ะเจอฉลามวาฬโผล่เซอร์ไพรส์นักดำน้ำค่ะพร้อมกัน2จุดค่ะสะท้อนถึงความอุดมสมบูรณ์ของท้องทะเลไทยค่ะเรียกได้ว่าโชคดีสุดๆนะคะสำหรับนักท่องเที่ยวดำน้ำบริเวณเกาะเต่าจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะคะเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมานะคะก็มีฉลามวาฬค่ะยาวประมาณ 3-4 เมตรค่ะปรากฏตัวพร้อมกันบริเวณจุดดำน้ำกองหินชุมพรค่ะจุดดำน้ำลึกระดับ World Class นะคะแล้วก็กองหินใบค่ะจุดดำน้ำที่สวยที่สุดแล้วก็มีชื่อเสียงที่สุดในอ่าวไทยค่ะซึ่งอยู่คนละฝั่งของพื้นที่ของเกาะเต่านะคะโดยสามารถบันทึกภาพแล้วก็วิดีโอขณะที่ฉลามวาฬว่ายน้ำอย่างสง่างามท่ามกลางฝูงปลาค่ะสร้างความประทับใจให้กับนักดำน้ำที่ได้พบเห็นอย่างมากค่ะด้านนายกสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวเกาะเต่านะคะก็ได้เปิดเผยว่าในช่วงเดือนมิถุนายนจนถึงเดือนกันยายนของทุกปีค่ะจะเป็นฤดูกาลที่มีโอกาสพบฉลามวาฬมากที่สุดของเกาะเต่าแล้วก็มีรายงานการพบฉลามวาฬอย่างต่อเนื่องในหลายจุดดำน้ำค่ะซึ่งนับเป็นช่วงเวลาที่นักดำน้ำทั้งชาวไทยนะคะแล้วก็ชาวต่างชาติต่างเฝ้ารอค่ะเพราะว่ามีโอกาสพบเห็นฉลามวาฬได้บ่อยครั้งแทบรายวันค่ะคุณผู้ฟังคะแล้วก็ปัจจุบันนะคะเกาะเต่ายังคงได้รับการยอมรับและก็เป็นหนึ่งในจุดมุ่งหมายนะคะจุดหมายปลายทางของในด้านของการดำน้ำที่สำคัญของโลกค่ะการพบฉลามวาฬอย่างสม่ำเสมอในช่วงฤดูกาลนี้ค่ะไม่เพียงสร้างความประทับใจให้กับนักท่องเที่ยวเท่านั้นค่ะแต่ยังสร้างสะท้อนถึงคุณภาพของทรัพยากรธรรมชาติทางทะเลแล้วก็การเสริมภาพลักษณ์ของเกาะเต่าในฐานะแหล่งท่องเที่ยวทางทะเลที่เติบโตมาควบคู่กับการอนุรักษ์อย่างยั่งยืนค่ะ ทั้งนี้ค่ะก็ขอความร่วมมือนะคะนักดำน้ำทุกคนค่ะปฏิบัติตามหลักปฏิบัติการในการชมฉลามวาฬอย่างรับผิดชอบด้วยค่ะไม่สัมผัสไม่ไล่ติดตามแล้วก็ไม่ให้อาหารแล้วก็ควรเว้นระยะห่างที่เหมาะสมเพื่อที่จะไม่รบกวนพฤติกรรมตามธรรมชาติของสัตว์ทะเลค่ะและร่วมกันรักษาความอุดมสมบูรณ์ของทะเลเกาะเต่าให้ยังคงอยู่ต่อไปค่ะและนี้ก็คือ2เรื่องราวจากธรรมชาตินะคะเป็นเรื่องราวที่สะท้อนให้เห็นว่าความอุดมสมบูรณ์ของท้องทะเลของเรายังคงมีความอุดมสมบูรณ์แล้วก็ยังที่จะขอให้ประชาชนทุกคนนะคะคุณผู้ฟังทั้งหลายนะคะร่วมการอนุรักษ์เพื่อที่จะให้เราเห็นความอุดมสมบูรณ์ของท้องทะเลของเราแบบนี้ไปตลอดชั่วลูกชั่วหลานค่ะคุณผู้ฟังคะมาดูในข่าวของตำรวจสอบสวนกลางนะคะก็ได้รวบเจ้าของร้านคาราโอเกะนะคะลวงเพื่อนของลูกสาววัย15ปีนะคะค้าประเวณีค่ะเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่อำเภอไทยเหมืองจังหวัดพังงาค่ะโดยทางเจ้าหน้าที่นะคะก็ได้เข้าจับกุมนางสาวเฟรชนะคะอายุ35ปีค่ะกระทำความผิดฐานค้ามนุษย์โดยการเป็นธุรกิจจัดหาเพื่อแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบจากการค้าประเวณีเด็กอายุไม่ถึง18ปีค่ะเป็นแล้วก็ธุรกิจจัดหาเพื่อให้บุคคลนั้นกระทำการค้าประเวณีเป็นเจ้าของกิจการการค้าประเวณีที่มีบุคคลอายุไม่เกิน18ปีอยู่ร่วมด้วยพรากเด็กอายุ15ปีพรากเด็กอายุเกิน15ปีแต่ไม่ถึง18ปีไปจากบิดามารดาเพื่อหากำไรและชักจูงส่งเสริมให้เด็กประพฤติตนไม่เหมาะสมนะคะโดยจับกุมได้ที่บริเวณร้านคาราโอเกะแห่งหนึ่งนะคะที่อำเภอท้ายเมืองจังหวัดพังงาค่ะสืบเนื่องจากเจ้าหน้าที่นะคะก็ได้สืบสวนกระบวนการนะคะร้านคาราโอเกะนะคะแฝงค้ากามแล้วก็ค้าประเวณีเด็กในพื้นที่นะคะจนทราบว่าร้านดังกล่าวค่ะเปิดให้บริการมามากกว่า5ปีค่ะมีการลักลอบการนำเด็กมาค้าประเวณีโดยมีนางสาวเฟสนะคะอายุ35ปีเป็นเจ้าของร้านเป็นเจ้าของร้านนะคะแล้วก็คอยเช็คแขกตั้งค่าตัวแล้วก็หักค่าหัวคิว300ถึง500บาททางเจ้าหน้าที่จึงได้วางแผนล่อซื้อบริการเด็กสาวในราคา 2,500 บาทโดยใช้ธนบัตรที่ลงบันทึกประจำวันไว้เพื่อสายสืบนะคะก็จะพาเด็กสาวไปที่พักนะคะถึงแล้วก็ได้แสดงตนเข้าช่วยเหลือนางสาวมิวนามสมมุตินะคะอายุ15ปีเศษพร้อมตรวจยึดของกลางเป็นเงินสด 2,000 บาทจากนั้นค่ะกำลังเจ้าหน้าที่อีกส่วนนะคะก็ได้เข้าตรวจค้นร้านค้าร้านคาราโอเกะนะคะก็พบพนักงานอีก4คนซึ่งหนึ่งในนั้นก็เป็นลูกสาวแท้ๆของผู้ต้องหาอายุเพียง16ปีค่ะและทำการตรวจค้นนะคะนางสาวเฟรชนะคะก็พบของกลางนะคะเพิ่มเติมประมาณประกอบด้วยเงินล่อซื้อ500บาทค่ะบรรจุอยู่ในกระเป๋าสีชมพูโทรศัพท์มือถือ1เครื่องแล้วก็สำเนาธนบัตรล่อซื้อรวมกว่า 2,500 บาทจากการสอบถามเหยื่อทราบว่าตนเป็นเพื่อนกับลูกสาวผู้ต้องหานะคะเดินทางมาจากเชียงใหม่มาพักอยู่ที่ร้านได้ประมาณ20วันค่ะก่อนถูกชักชวนให้ขายบริการทางเพศในราคา 1,500 บาทถึง 2,500 บาทซึ่งรับงานมาแล้วกว่า9ครั้งค่ะเจ้าหน้าที่จึงทำบันทึกจับกุมแล้วก็นำตัวผู้ต้องหานะคะส่งพนักงานสอบสวนนะคะเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายพร้อมที่จะขยายผลผู้ต้องหาและผู้ที่เกี่ยวข้องแล้วก็พร้อมที่จะช่วยเหลือเด็กเข้าสู่กระบวนการคุ้มครองต่อไปค่ะเบื้องต้นนะคะผู้ต้องหาให้การรับสารภาพตลอดทุกข้อกล่าวหาค่ะคุณผู้ฟังคะคุณผู้ฟังคะต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศนะคะสำหรับ24ชั่วโมงข้างหน้าค่ะบริเวณภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนนะคะยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งนะคะส่วนบริเวณภาคกลางและก็ภาคตะวันออกนะคะมีฝนตกหนักบางพื้นที่สำหรับภาคใต้ของเรานะคะมีฝนตกน้อยลงค่ะเนื่องจากร่องมรสุมนะคะพัดผ่านประเทศเมียนมาประเทศลาวประเทศเวียดนามตอนบนค่ะเข้าสู่พายุดีเพรสชันไมซักนะคะ ประกอบด้วยมรสุมตะวันตกเฉียงใต้นะคะที่มีการพัดปกคลุมทะเลอันดามันทะเลอ่าวไทยมีกำลังปานกลางนะคะขอให้ประชาชนนะคะระมัดระวังจากฝนตกหนักถึงหนักมากแล้วก็ฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจจะทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มกันด้วยค่ะสำหรับคลื่นลมที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันตอนบนและก็อ่าวไทยตอนบนนะคะมีกำลังปานกลางค่ะโดยมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างค่ะมีคลื่นสูง 1-2 เมตรค่ะบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรค่ะขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและก็อ่าวไทยนะคะเดินเรือด้วยความระมัดระวังค่ะแล้วก็หลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองด้วยค่ะมาดูในส่วนของภาคใต้นะคะของเราภาคใต้ฝั่งตะวันตกค่ะมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ค่ะส่วนมากบริเวณจังหวัดระนองและก็พังงาค่ะอุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่ 23-26 องศาเซลเซียสค่ะอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่ 32-35 องศาเซลเซียสค่ะตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมานะคะลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงค่ะทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรแล้วก็บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นก็สูงมากกว่า2เมตรค่ะตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงมาค่ะลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงค่ะทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 1-2 เมตรแล้วก็บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรก็ถือว่าภาคใต้ของเราในช่วงนี้นะคะก็มีฝนตกน้อยลงค่ะแล้วก็อากาศจะมีอุณหภูมิสูงขึ้นค่ะคุณผู้ฟังในส่วนนี้ก็อาจจะต้องหลีกเลี่ยงอาจจะในส่วนของฝนตกในตอนกลางคืนด้วยนะคะแต่ก็อาจจะตกไม่เยอะแล้วก็ดูแลตัวเองในส่วนของในช่วงกลางวันด้วยเพราะว่าอุณหภูมิสูงค่ะคุณผู้ฟังคะรายการร้อยเรื่องอันดามันก็มาถึงช่วงสุดท้ายของรายการนะคะก็ตอนนี้เวลา 11:35 นค่ะน้องน้ำฝนแล้วก็ทีมงานสวทพังงาก็ต้องขอขอบคุณคุณผู้ฟังนะคะทุกท่านที่ติดตามรับฟังรายการร้อยเรื่องอันดามันค่ะแล้วก็ขอบคุณคุณผู้ฟังที่รับชมทาง Facebook Live สวทพังงาเรดิโอกันด้วยค่ะสำหรับวันนี้เวลาของเราก็ได้หมดลงแล้วค่ะแล้วพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้ค่ะทางวิทยุ FM 100 เมกะขอให้คุณผู้ฟังทุกท่านนะคะจงมีแต่ความสุขและก็มีสุขภาพที่แข็งแรงค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
1: วันนี้ภัยยาเสพติดอยู่ใกล้กว่าที่คิดแต่เราทุกคนสามารถเสริมเกราะให้ครอบครัวและชุมชนได้เริ่มจากการสังเกตพูดคุยและไม่ปล่อยให้ใครต้องสู้เพียงลำพัง
2: เกราะที่แข็งแกร่งที่สุดคือความรักความห่วงใยและการร่วมมือกันของคนในชุมชนหากพบเบาะแสยาเสพติดแจ้งทันทีที่สายด่วนปปส. 1386ทุกข้อมูลคือความลับ
1: ป้องกันวันนี้เพื่ออนาคตที่ปลอดภัยของลูกหลานเรา
3: ร่วมกันเสริมเกราะป้องกันปัญหายาเสพติดเพื่อสังคมปลอดภัยของทุกคนสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์
4: สวัสดีครับ
5: อัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ
6: ์วัดดีบายดีไ
7: ม้แม้เราต่างศาสนาต่างวัฒนธรรมแต่เราคือพี่น้องร่วมชาติเดียวกันเป็นชาวไทยเหมือนกันแค่ทักทายกันด้วยรอยยิ้มเคารพความต่างเข้าใจกันด้วยหัวใจ

0: ว่างนี่ให้ใจไม่ค่อยลงเลยเนี่ย
1: ก็ขาฝุ่น PM 2.5 สูงนี่ป่อพอถึงส่งเซลบอดแคสเตือนทุกคนเลย
0: นั่นเลยแล้วเราจะช่วยลดฝุ่นได้ยังไง
2: 12 นาฬิกา

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้วุฒิสภาพิจารณาร่างพระราชบัญญัติโอนงบรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2569วงเงินกว่า 10,000 ล้านบาทโดยรัฐบาลยืนยันนำไปรองรับเหตุฉุกเฉินไทยและสหรัฐอเมริกากระชับความสัมพันธ์พร้อมยกระดับความร่วมมือทางทหารและความมั่นคงระหว่างกันผู้นำยูเครนเตือนว่ารัสเซียกำลังเตรียมเปิดปฏิบัติการโจมตีครั้งใหญ่ในยูเครนก่อนที่การประชุมสุดยอดผู้นำนาโต้จะเริ่มขึ้นในสัปดาห์นี้วอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยรุ่นอายุไม่เกิน18ปีผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์เอเชียต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวว
1: ุฒิสภาพิจารณาร่างพระราชบัญญัติโอนงบรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2569วงเงินกว่า 10,000 ล้านบาทที่คณะรัฐมนตรีเป็นผู้เสนอโดยนายกรัฐมนตรีชี้แจงว่าเป็นการโอนงบประมาณที่เบิกจ่ายไม่ทันปีนี้เพื่อนำไปรองรับเหตุฉุกเฉินหรือจำเป็นบรรเทาผลกระทบจากสถานการณ์ต่างๆ
2: การประชุมวุฒิสภาวันนี้มีนายบุญส่งน้อยโสภณรองประธานวุฒิสภาทำหน้าที่ประธานการประชุมมีวาระสำคัญคือพิจารณาร่างพระราชบัญญัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2569ที่คณะรัฐมนตรีเสนอหลังสภาผู้แทนราษฎรให้ความเห็นชอบแล้วทั้งนี้นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยชี้แจงว่าเป็นการโอนงบประมาณกว่า 1,300 ล้านบาทจากรายการที่ไม่สามารถเบิกจ่ายได้ทันในปีงบประมาณนี้เช่นงบสัมมนาฝึกอบรมเดินทางไปราชการต่างประเทศและงบลงทุนบางรายการไปตั้งเป็นงบกลางรายการเงินสำรองกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นเพื่อรองรับการแก้ไขปัญหาและบรรเทาผลกระทบจากสถานการณ์ต่างๆพร้อมย้ำว่าการโอนงบประมาณครั้งนี้คำนึงถึงการบริหารงบประมาณในช่วงที่เหลือของปีควบคู่กับการเดินหน้าภารกิจสำคัญของรัฐการสร้างงานสร้างรายได้และการใช้จ่ายงบประมาณให้เกิดประโยชน์สูงสุด
3: รัฐบาลได้คำนึงถึงการบริหารงบประมาณรายจ่ายในไตรมาสที่3และไตรมาสที่4ของปีงบประมาณตามแนวนโยบายพื้นฐานของรัฐที่จำเป็นในการให้บริการสาธารณะภาครัฐการสนับสนุนค่าใช้จ่ายตามสิทธิและสวัสดิการเพื่อสร้างความเป็นธรรมทางสังคมรวมทั้งการสร้างงานและรายได้ในระดับพื้นที่ตลอดจนรายจ่ายตามข้อผูกพันต่างๆที่ยังสามารถดำเนินการต่อไปได้บนพื้นฐานที่มีความสอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบันเพื่อให้การใช้จ่ายงบประมาณมีความคุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อประเทศชาติและประชาชนอย่างยั่งยืนต่อไปครับ
2: ด้านนายเอกนิติธรรมประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกล่าวว่าการจะทำร่างกฎหมายเป็นไปตามหลักการบริหารงบประมาณที่มีประสิทธิภาพเพื่อสนับสนุนการบริการสาธารณะเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสร้างงานสร้างรายได้พร้อมขอให้วุฒิสภาเห็นชอบร่างกฎหมายฉบับนี
4: ้รัฐบาลได้คำนึงถึงการบริหารงบประมาณรายจ่ายในไตรมาสที่3และไตรมาสที่4ของปีพุทธศักราช2569ตามแนวนโยบายพื้นฐานของรัฐที่จำเป็นในการบริการสาธารณภาครัฐการสนับสนุนค่าใช้จ่ายตามสิทธิสวัสดิการเพื่อความเป็นธรรมทางสังคมรวมทั้งการสร้างงานสร้างรายได้ในระดับพื้นที่ตลอดจนข้อผูกพันต่างๆที่ยังไม่สามารถดำเนินการได้ตามพื้นฐานที่สอดคล้องในสถานปัจจุบัน
2: ขณะที่สมาชิกวุฒิสภาส่วนใหญ่ต่างสนับสนุนหลักการขอร่างกฎหมายเห็นว่าการโอนงบประมาณที่ไม่สามารถเบิกจ่ายได้มาจัดสรรเป็นงบกลางจะช่วยเพิ่มความพร้อมในการรับมือเหตุฉุกเฉินและความผันผวนของสถานการณ์โลกพร้อมเสนอให้รัฐบาลใช้งบประมาณอย่างคุ้มค่าโดยให้ความสำคัญกับการช่วยเหลือภาคเกษตรการท่องเที่ยวและพัฒนาอุตสาหกรรมสมัยใหม่วาสนาตระเกตรายงาน
1: ที่ประชุมคณะกรรมการประชารัฐสวัสดิการเพื่อเศรษฐกิจฐานรากและสังคมเห็นชอบดึงกลุ่มเปราะบาง 5.38 ล้านคนเข้าสู่การตรวจสอบสิทธิใหม่เพื่อความเป็นธรรมยืนยันไม่ใช้เกณฑ์ถูกบุตรใช้ชื่อลดหย่อนภาษีพร้อมยกเลิกเกณฑ์หนี้ภาคเกษตร
5: นายวินิจวิเศษสุวรรณภูมิผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังหรือสสค.และโฆษกกระทรวงการคลังเปิดเผยผลการประชุมคณะกรรมการประชารัฐสวัสดิการเพื่อเศรษฐกิจฐานรากและสังคมครั้งที่8/2569 ว่าที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้นำกลุ่มเปราะบางที่ยังไม่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐจำนวนกว่า 5,380,000 คนเข้าสู่กระบวนการตรวจสอบคุณสมบัติในโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี2569พร้อมทั้งพิจารณาปรับปรุงเกณฑ์การคัดกรองให้มีความเหมาะสมและเป็นธรรมมากยิ่งขึ้นโดยจะไม่มีการนำเงื่อนไขกรณีบิดามารดาที่ถูกบุตรใช้สิทธิ์ลดหย่อนภาษีมาเป็นข้อจำกัดในการรับสิทธิ์และไม่นับรวมสินเชื่อภาคการเกษตรเข้าไปในเกณฑ์ประเมินวงเงินสินเชื่อรวม 100,000 บาทเนื่องจากเป็นหนี้สินที่ผูกพันตามฤดูการเพาะปลูกและการเยียวยาภัยพิบัติซึ่งไม่สะท้อนฐานะที่แท้จริงนอกจากนี้กระทรวงการคลังยังเตรียมเสนอมาตรการรองรับสำหรับผู้ถือบัตรเดิมที่ไม่อาจผ่านเกณฑ์ในปีนี้ให้ได้รับสิทธิ์ในโครงการไทยช่วยไทยพลัส 60-40 เป็นเวลา2เดือนตั้งแต่เดือนสิงหาคมถึงกันยายน2569เพื่อเป็นการช่วยเหลือเยียวยาโดยข้อสรุปทั้งหมดจะถูกนำเสนอต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาเห็นชอบก่อนจะมีประกาศผลการลงทะเบียนอย่างเป็นทางการในวันที่17กรกฎาคม2569ต่อไปปฏิพลสัทธพรมมารายงาน
1: ส่วนยอดการใช้จ่ายในโครงการไทยช่วยไทยพลัส 60-40 ล่าสุดมียอดสะสมรวม 55,000 ล้านบาทสำนักงานเศรษฐกิจการคลังกระทรวงการคลังเปิดเผยความคืบหน้าล่าสุดของโครงการไทยช่วยไทยพลัส 60-40 ณวันที่5กรกฎาคม2569เวลา 23:00 นพบว่าจากผู้ได้รับสิทธิ์รวมทั้งสิ้น 26,46,23 รายมียอดใช้จ่ายสะสมรวม 55,998.30 ล้านบาทรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเยือนรัฐฮาวายสหรัฐอเมริกาอย่างเป็นทางการยกระดับความร่วมมือทางทหารและความมั่นคงระหว่างกัน
6: นายศิริศักดิ์ พงษ์เกียรติแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเดินทางถึงท่าอากาศยานนานาชาติแดเนียลเคอิโนเอเมืองฮานอลูลูรัฐฮาวายสหรัฐอเมริกาในโอกาสเยือนรัฐฮาวายสหรัฐอเมริกาอย่างเป็นทางการครั้งแรกในรอบ15ปีโดยมีกำหนดการพบหารือกับนางเซเลสคอนเนอร์สประธานสถาบัน East West Center เพื่อกระชับความสัมพันธ์ทั้งในภาคประชาชนและภาควิชาการตลอดจนส่งเสริมความร่วมมือที่เป็นประโยชน์ระหว่างกันรวมถึงพบหารือกับพลเรือเอกซามูเอลเจปาปาโรผู้บัญชาการกองกำลังสหรัฐประจำภาคแปซิฟิกเพื่อหารือแนวทางการยกระดับความร่วมมือด้านการทหารและความมั่นคงระหว่างไทยกับสหรัฐและภูมิภาคอินโดแปซิฟิกบนพื้นฐานของผลประโยชน์ทางยุทธศาสตร์ร่วมกันโดยเฉพาะในสาขาไซเบอร์อวกาศออนไลน์สแกมการพัฒนาอุตสาหกรรมป้องกันประเทศและการฝึกอบรมทางทหารขณะเดียวกันทั้งสองจะมีโอกาสได้แลกเปลี่ยนมุมมองเกี่ยวกับสถานการณ์โลกรวมถึงสถานการณ์ภูมิภาคในปัจจุบันด้วยสำหรับการเยือนรัฐฮาวายครั้งนี้อยู่ในห่วงระยะเวลาระหว่างวันที่5ถึง7กรกฎาคม2569มีวัตถุประสงค์เพื่อกระชับความเป็นพันธมิตรและความเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ระหว่างไทยกับสหรัฐซึ่งรัฐฮาวายมีความสำคัญเชิงยุทธศาสตร์ต่อความมั่นคงในภูมิภาคอินโดแปซิฟิกอีกทั้งยังเป็นจุดเชื่อมโยงระหว่างตะวันออกกับตะวันตกรวมถึงเป็นที่ตั้งของสถาบันวิชาการชั้นนำของสหรัฐที่มีบทบาทสำคัญในการช่วยส่งเสริมความเข้าใจและความร่วมมือตลอดจนเชื่อมโยงประชาชนของสหรัฐกับประเทศในภูมิภาคปิญญวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
1: ปปส.ร่วมกับ DSI พิจารณาคดีเครือข่ายเฮโรอีนข้ามชาติเป็นคดีพิเศษเพื่อให้การบังคับใช้กฎหมายมีความคล่องตัวและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นนางสาวอารีพักเงินบำรุงรองเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดหรือปปส.เปิดเผยว่าจากการจับกุมเครือข่ายลักลอบลำเลียงยาเสพติดข้ามชาติในช่วงที่ผ่านมาโดยเฉพาะคดีเครือข่ายเฮโรอีนข้ามชาติพบว่าคดีมีลักษณะการกระทำความผิดที่สลับซับซ้อนมีผู้เกี่ยวข้องจำนวนมากและมีการแบ่งหน้าที่กันอย่างเป็นระบบตั้งแต่ผู้จัดหาผู้ฝากพัสดุผู้รับหิ้วผู้ประสานงานตลอดจนผู้รับปลายทางสะท้อนให้เห็นถึงการดำเนินการในรูปแบบองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติปปส.จึงได้หารือร่วมกับกรมสอบสวนคดีพิเศษหรือ DSI ยกระดับประสิทธิภาพในการสืบสวนสอบสวนและขยายผลไปถึงผู้บงการและผู้ร่วมขบวนการทุกระดับโดยพิจารณาคดียาเสพติดรายสำคัญเป็นคดีพิเศษเนื่องจากเห็นว่าการดำเนินคดีในลักษณะคดีพิเศษจะทำให้การบังคับใช้กฎหมายมีความคล่องตัวและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นเพราะพระราชบัญญัติการสอบสวนคดีพิเศษเปิดโอกาสให้พนักงานอัยการเข้าร่วมการสอบสวนได้รวมทั้งสามารถแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ปปส.และผู้เชี่ยวชาญที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมปฏิบัติงานเพื่อเสริมศักยภาพในการรวบรวมพยานหลักฐานวิเคราะห์เส้นทางทางการเงินการขยายผลไปยังผู้บงการหรือผู้เกี่ยวข้องทั้งในและต่างประเทศสำนักงานตำรวจแห่งชาติเตือนนักเดินทางการลักลอบขนกัญชามีความผิดตามกฎหมายไทยและนานาชาติ
7: พลตำรวจตรีจตุรพัฒน์พิรมแก้วผู้บังคับการกองการต่างประเทศในฐานะรองโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติเปิดเผยว่าช่วงก่อนหน้านี้ที่มีคดีเกี่ยวกับการลักลอบส่งออกกัญชาจากไทยไปยังต่างประเทศสำนักงานตำรวจแห่งชาติขอแจ้งเตือนถึงประชาชนตลอดจนนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติกรณีการพกพาลักลอบหรือรับจ้างนำกัญชาช่อดอกกัญชาหรือผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนผสมของกัญชาออกนอกราชอาณาจักรไทยหรือเป็นความผิดตามกฎหมายแม้กัญชาจะมีการปลดล็อกในบางส่วนสำหรับการใช้ทางการแพทย์ภายในประเทศไทยแต่การนำออกนอกประเทศยังคงถูกควบคุมอย่างเข้มงวดและเป็นสิ่งผิดกฎหมายร้ายแรงในหลายประเทศปลายทางจึงแนะนำวิธีการป้องกันเพื่อไม่ให้เข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับกระบวนการลักลอบขนกัญชาข้ามชาติโดยห้ามรับฝากสิ่งของจากผู้อื่นเพื่อนำเดินทางออกนอกประเทศโดยเด็ดขาดหากตรวจพบสิ่งผิดกฎหมายจะต้องรับโทษในฐานะผู้ครอบครองและลักลอบทำผิดกฎหมายควรตรวจสอบกระเป๋าเดินทางของตัวเองให้แน่ใจว่าไม่มีผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนผสมของกัญชาเช่นยาดมชาขนมหรือเครื่องสำอางบางชนิดปะปนอยู่ก่อนเดินทางไปต่างประเทศห้ามประชาชนรับงานเป็นคนหิ้วเพื่อขนส่งสิ่งของหรือสัมภาระใดๆไปยังต่างประเทศโดยเด็ดขาดเพื่อความปลอดภัยของประชาชนเนื่องจากไม่สามารถทราบแน่ชัดได้ว่ามีสิ่งใดซุกซ่อนอยู่ภายในสัมภาระหรือใครคือผู้อยู่เบื้องหลังการขนส่งดังกล่าวเพราะกระบวนการอาชญากรรมข้ามชาติอาจพุ่งเป้าหลอกใช้ข่มขู่หรือแม้กระทั่งทำร้ายประชาชนเพื่อปกป้องเครือข่ายการกระทำความผิดของตนทั้งนี้หากพบเห็นพฤติกรรมต้องสงสัยข้อผิดปกติหรือบุคคลที่มีพฤติการลักลอบนำกัญชาออกนอกประเทศหรือมีการชักชวนจ้างวานผ่านช่องทางออนไลน์สามารถแจ้งเบาะแสทางสายด่วน191หรือ1599ได้ตลอด24ชั่วโมงจุธามาศรักษาพันธ์รายงาน
1: สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยยกระดับมาตรการความปลอดภัยทางการบินออกประกาศคุมเข้มสัมภาระลูกเรือป้องกันการลักลอบขนส่งสิ่งผิดกฎหมายเพื่อสร้างความเชื่อมั่นต่ออุตสาหกรรมการบินของไทยในระดับสากล
8: พลอากาศเอกมนัสชวนประยูรผู้อำนวยการสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าจากกรณีเกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์ในสังคมเกี่ยวกับพฤติกรรมของลูกเรือสายการบินที่ลักลอบขนส่งยาเสพติดข้ามประเทศซึ่งส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์และความเชื่อมั่นของอุตสาหกรรมการบินของไทยในระดับสากลล่าสุดกพฐ.จึงได้ออกมาตรการควบคุมการรับฝากหรือรับขนส่งของโดยสมาชิกลูกเรือของผู้ได้รับใบรับรองผู้ดำเนินการเรือนอากาศพ.ศ. 2569เพื่อเป็นมาตรการป้องปรามและบริหารความเสี่ยงเชิงรุกโดยมีผลบังคับใช้ทันทีมุ่งเน้น5มาตรการหลักประกอบด้วยกำหนดให้สายการบินทุกแห่งจัดทำระบบควบคุมสัมภาระของลูกเรืออย่างเข้มงวดทั้งการจำกัดขนาดประเภทและน้ำหนักกระเป๋าที่สามารถนำขึ้นเครื่องได้ห้ามลูกเรือรับฝากหรือรับหิ้วสิ่งของของบุคคลอื่นโดยเด็ดขาดไม่ว่าจะได้รับค่าตอบแทนหรือไม่ก็ตามเว้นแต่เป็นงานที่รับมอบหมายจากสายการบินกำหนดให้มีการบริหารความเสี่ยงโดยการสุ่มตรวจค้นเพิ่มเติมจัดอบรมลูกเรือและเปิดช่องทางรับแจ้งเบาะแสให้บรรจุมาตรการนี้เข้าเป็นส่วนหนึ่งของระบบบริหารจัดการของสายการบินทั้งระบบการจัดการความปลอดภัยและโปรแกรมรักษาความปลอดภัยทางการบินและหากตรวจพบการฝ่าฝืนสายการบินจะต้องลงโทษทางวินัยเด็ดขาดตั้งแต่พักงานจนถึงเลิกจ้างและหากเกี่ยวข้องกับสิ่งผิดกฎหมายจะต้องดำเนินคดีอาญาตามกฎหมายทันทีผู้ในการกพฐ.เน้นย้ำว่ามาตรการดังกล่าวใช้หลักการสุ่มตรวจตามความเสี่ยงจะไม่ส่งผลกระทบต่อการปฏิบัติงานของลูกเรือส่วนใหญ่ที่ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและเป็นมืออาชีพพร้อมระบุว่าหากสายการบินใดปล่อยปละละเลยกพฐ.มีอำนาจในการออกข้อบกพร่องหรือ finding และสามารถใช้อำนาจทางกฎหมายทบทวนใบรับรองผู้ดำเนินการเดินอากาศได้ศักดิ์สิทธิ์ประดับสินรายงาน
1: การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยจัดรถโชว์ Amazing Thailand เจาะตลาดกลุ่มนักท่องเที่ยวตะวันออกกลางมุ่งหวังกระตุ้นยอดจองท่องเที่ยวไทยช่วง High Season
9: นางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยหรือททท.ขยายตลาดนักท่องเที่ยวภูมิภาคตะวันออกกลางร่วมมือเชิงยุทธศาสตร์กับสายการบินฟลายดูไบเปิดเที่ยวบินปฐมฤกษ์ดูไบกรุงเทพเริ่มให้บริการตั้งแต่วันที่1กรกฎาคม2569เป็นต้นไปจึงต่อยอดจัดกิจกรรมส่งเสริมการขายภายใต้โครงการ Amazing Thailand Takes Off with Fly Dubai Roadshow 2026ในวันที่7กร กฎาคม2569ณเมืองดูไบและวันที่8กรกฎาคม2569ณเมืองอาบูดาบีสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์เพื่อสร้างโอกาสในการขยายตลาดและเชื่อมโยงเครือข่ายพันธมิตรทางการท่องเที่ยวดึงดูดกลุ่มนักท่องเที่ยวคุณภาพที่มีกำลังซื้อสูงเข้าสู่ประเทศไทยและตอกย้ำบทบาทของประเทศไทยในฐานะจุดหมายปลายทางชั้นนำของนักท่องเที่ยวตะวันออกกลางจากข้อมูลพบว่าตลาดตะวันออกกลางโดยเฉพาะสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์หรือ UAE ถือเป็นหนึ่งในตลาดนักท่องเที่ยวระยะไกลที่เป็นกลุ่มนักท่องเที่ยวคุณภาพมีความสำคัญเชิงยุทธศาสตร์และมีศักยภาพด้านการใช้จ่ายสูงโดยในช่วงวันที่1มกราคมถึง21มิถุนายน2569ที่ผ่านมามีนักท่องเที่ยวจากตะวันออกกลางเดินทางเข้าประเทศไทยจำนวน 188,447 คนมีการใช้จ่ายเฉลี่ยมากกว่า 100,000 บาทต่อคนต่อทริปนิยมเข้าพักในโรงแรมระดับ5ดาวและรีสอร์ทหรูรวมถึงมักเดินทางเป็นครอบครัวขนาดใหญ่ขนาดเดียวกันยังเป็นตลาดที่มีสัดส่วนนักท่องเที่ยวเดินทางซ้ำสูงถึงร้อยละ65สะท้อนถึงความเชื่อมั่นต่อคุณภาพของแหล่งท่องเที่ยวและบริการของไทยชวิสาประทุมมารายงาน
1: รัฐบาลเตรียมใช้ระบบทราฟฟี่ฟองดูรับแจ้งปัญหาจากแรงงานไทยเพื่อแก้ปัญหาอย่างทันท่วงทีและเตรียมเปิดใช้งานเต็มรูปแบบในเดือนหน้าร้อยเอกหญิงพัฒดารัตน์ทองสลวยก่อนรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยถึงความคืบหน้าการยกระดับบริการภาครัฐสู่ดิจิทัลว่ากระทรวงแรงงานกำลังเร่งพัฒนาระบบรับเรื่องร้องเรียนผ่านแพลตฟอร์ม Traffic Fong Du ร่วมกับกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหรืออว.เพื่อเปิดช่องทางร้องทุกข์และช่วยติดตามความเดือดร้อนให้กับพี่น้องแรงงานไทยกว่า45ล้านคนโดยคาดว่าจะพร้อมเปิดใช้งานเต็มรูปแบบภายในเดือนหน้าไม่ว่าจะเป็นปัญหาความเหลื่อมล้ำด้านค่าแรงสภาพแวดล้อมในการทำงานที่ไม่ปลอดภัยหรือความกังวลจากการเลิกจ้างและปัญหาการว่างงานที่เกิดขึ้นในช่วงเศรษฐกิจผันผวนเพื่อให้การร้องทุกข์ให้ง่ายขึ้นและทุกปัญหาของแรงงานจะได้รับการตอบสนองอย่างรวดเร็วโปร่งใสและมีประสิทธิภาพสูงสุดรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีย้ำว่าระบบนี้ไม่เพียงแต่จะช่วยแก้ปัญหาของแรงงานไทยในประเทศเท่านั้นแต่รัฐบาลยังเตรียมต่อยอดให้ครอบคลุมถึงแรงงานไทยในต่างประเทศเพื่อเป็นหลักประกันความปลอดภัยและช่องทางในการขอความช่วยเหลือได้ทุกที่ทุกเวลาก
10: ราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
0: กอรมน.ภาค4ส่วนหน้าบังคับใช้กฎหมายปิดล้อมบ้านผู้ต้องสงสัยเหตุลอบวางระเบิดรถนายอำเภอมายอและนำเข้าสู่กระบวนการตามกฎหมายกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในหรือกอรมน.ภาค4ส่วนหน้าเดินหน้าปฏิบัติการบังคับใช้กฎหมายในพื้นที่หมู่ที่3ตำบลตรังอำเภอมายอจังหวัดปัตตานีภายหลังได้รับข้อมูลด้านการข่าวที่เชื่อมโยงกับเหตุลอบวางระเบิดรถนายอำเภอมายอเมื่อวันที่11มิถุนายนที่ผ่านมาโดยเจ้าหน้าที่ได้ดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายพร้อมแสดงตัวและสื่อสารทำความเข้าใจกับผู้ที่อยู่ภายในบ้านคำนึงถึงความปลอดภัยของทุกฝ่ายก่อนที่นายอามิงผู้ต้องสงสัยซึ่งมีข้อมูลเชื่อมโยงกับคดีดังกล่าวจะยอมออกจากที่พักและมอบตัวต่อเจ้าหน้าที่โดยสงบส่งผลให้การปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อยไม่เกิดเหตุรุนแรงและไม่มีผู้ใดได้รับบาดเจ็บภายหลังการมอบตัวเจ้าหน้าที่ได้ควบคุมตัวนายอามิงเข้าสู่กระบวนการซักถามและดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายพร้อมทั้งรวบรวมพยานหลักฐานและขยายผลการสืบสวนในส่วนที่เกี่ยวข้องโดยการปฏิบัติเป็นไปภายใต้หลักนิติธรรมการเคารพสิทธิมนุษยชนและการคำนึงถึงศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ทั้งนี้กอรมน.ภาค4ส่วนหน้ายืนยันว่าจะเดินหน้าบังคับใช้กฎหมายกับผู้ที่เกี่ยวข้องกับเหตุก่อเหตุรุนแรงอย่างต่อเนื่องควบคู่กับการใช้แนวทางที่มุ่งลดการเผชิญหน้าและความสูญเสียเพื่อสร้างความปลอดภัยให้แก่ประชาชนและเสริมสร้างสันติสุขที่ยั่งยืนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้พร้อมขอความร่วมมือจากประชาชนในการแจ้งเบาะแสผู้กระทำผิดหรือเหตุผิดปกติผ่านสายด่วน1341หรือหน่วยงานความมั่นคงในพื้นที่ใกล้บ้านได้ตลอด24ชั่วโมงผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสสั่งการฝ่ายความมั่นคงดูแลความปลอดภัยและเฝ้าระวังสถานีบริการน้ำมันในพื้นที่อำเภอบาเจาะและอำเภอยี่งอเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชน
11: นายบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส ตรวจมาตรการรักษาความปลอดภัยสถานีบริการน้ำมันในพื้นที่อำเภอบาเจาะและอำเภอยี่งอรวม6แห่งพร้อมสั่งการให้ฝ่ายปกครองทหารและตำรวจบูรณาการกำลังดูแลความปลอดภัยและเฝ้าระวังตลอด24ชั่วโมงเพื่อป้องกันเหตุร้ายและสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนและผู้ประกอบการผู้ว่าราชการจังหวัดราชวาทเปิดเผยว่าการลงพื้นที่ครั้งนี้เป็นการติดตามการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคงอย่างใกล้ชิดโดยเน้นย้ำให้ทุกหน่วยเพิ่มความเข้มข้นในการตรวจตราเฝ้าระวังพื้นที่สำคัญและป้องกันไม่ให้ผู้ไม่หวังดีเข้ามาก่อเหตุสร้างสถานการณ์พร้อมกันนี้ได้กำชับให้มีการจัดกำลังพลและผัดเปลี่ยนเวรยามอย่างเหมาะสมเพื่อคงความพร้อมในการปฏิบัติหน้าที่ตลอดเวลาและสามารถตอบสนองต่อสถานการณ์ได้อย่างทันท่วงทีย้ำว่าการรักษาความปลอดภัยเชิงรุกและการบูรณาการความร่วมมือของทุกภาคส่วนเป็นกลไกสำคัญในการดูแลความสงบเรียบร้อยและสร้างความปลอดภัยสูงสุดให้แก่ประชาชนในพื้นที่ปภิชานันท์เทพรักษ์สวทนราธิวาสรายงาน
0: ส่วนฝ่ายความมั่นคงในพื้นที่อำเภอสุไหงโกลกจังหวัดนราธิวาสเปิดปฏิบัติการพาแผนยุทธการ90วันพิฆาตยาเสพติดเพื่อขจัดภัยยาเสพติดอย่างเข้มข้น
12: นายที่ว่าการอำเภอสุไหงโกลกจังหวัดนราธิวาสนายสุปิยันแดมอเลงในอำเภอสุไหงโกลกเป็นประธานในพิธีปล่อยแถวเปิดปฏิบัติการโอเปอเรชั่น90 days ผ่าแผนยุทธการ90วันพิฆาตยาเสพติดโดยมีเจ้าหน้าที่หน่วยความมั่นคง3ฝ่ายปกครองทหารตำรวจกำนันผู้ใหญ่บ้านเข้าร่วมพิธีนายอำเภอสุไหงโกลกกล่าวว่าตามที่นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้มอบนโยบายสำคัญและข้อสั่งการให้กระทรวงมหาดไทยและสำนักงานตำรวจแห่งชาติเร่งดำเนินการและบูรณาการการปฏิบัติการร่วมกันเพื่อบำบัดทุกข์บำรุงสุขพิทักษ์สันติราษฎร์พิฆาตยาเสพติดและพิชิตอันธพาลกระทรวงมหาดไทยโดยศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจึงได้จัดทำแผนงาน Operation 90 Days ผ่าแผนยุทธการ90วันพิฆาตยาเสพติดเพื่อขับเคลื่อนการทำงานโดยให้เริ่มดำเนินการในระหว่างวันที่1กรกฎาคมถึง30กันยายน2569ทางนี้อำเภอสุไหงโกลกได้ร่วมบูรณาการกับกำลัง3ฝ่ายในการเดินหน้าปราบปรามยาเสพติดอย่างเข้มข้นจริงจังควบคู่กับการดูแลป้องกันประชาชนให้ปลอดภัยจากยาเสพติดอย่างต่อเนื่องมุ่งลดปัญหายาเสพติดในทุกมิติรวมถึงจะลงโทษเจ้าหน้าที่ของรัฐที่เข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับยาเสพติดโดยไม่มีข้อยกเว้นเพื่อร่วมกันสร้างความเข้มแข็งให้กับพื้นที่ก่อให้เกิดความยั่งยืนในการแก้ไขปัญหายาเสพติดสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินให้กับประชาชนวิรพัฒน์เพชรสูตรสวท.สุไหงโกลกจังหวัดนราธิวาสรายงาน
0: เช่นเดียวกับจังหวัดพะเยาเปิดปฏิบัติการพิฆาตยาเสพติดเน้นย้ำนโยบายการป้องกันเชิงรุกมุ่งสร้างภูมิคุ้มกันในสถานศึกษาน
13: างสาวอนาภาโลวีระผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยาเป็นประธานเปิดกิจกรรมรณรงค์ Operation 90 Day ผ่านแผนยุทธการ90วันพิฆาตยาเสพติดในมิติการป้องกันยาเสพติดสร้างความรู้ความเข้าใจให้แก่นักเรียนกว่า500คนณโรงเรียนพะเยาพิทยาคมจังหวัดพะเยาโดยผู้ว่าราชการจังหวัดเน้นย้ำนโยบายการป้องกันเชิงรุกได้แก่การสร้างการรับรู้การสร้างภูมิคุ้มกันผ่านการพัฒนาสมองส่วนหน้าการสร้างพื้นที่ปลอดภัยในสถานศึกษาการเสริมสร้างความเข้มแข็งและมาตรการอำนวยการเชิงบูรณาการเพื่อให้สถานศึกษาเป็นพื้นที่สีขาวอย่างยั่งยืนทั้งนี้ข้อมูลปี2569จังหวัดพะเยาพบเยาวชนในสถานพินิจที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติดกว่าร้อยละ25จังหวัดจึงประกาศใช้ยุทธการพิทักษ์เมืองพะเยาภายในกิจกรรมนี้นักเรียนได้มีส่วนร่วมการแลกเปลี่ยนข้อสักถามกับผู้ว่าราชการจังหวัดอย่างใกล้ชิดสะท้อนถึงพลังความร่วมมือระหว่างภาครัฐและสถานศึกษาในการร่วมกันบำบัดทุกข์บำรุงสุขและพิทักษ์ลูกหลานชาวพะเยาให้ห่างไกลจากยาเสพติดอย่างเป็นรูปธรรมวินัยใจกว้างสวท.พะเยารายงาน
0: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมลงพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราชเตรียมความพร้อมการประกาศขึ้นทะเบียนมรดกโลกวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารขึ้นทะเบียนมรดกโลกแห่งใหม่ของประเทศไทย
14: นางสาวสาวิดาไทเศษรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมเพื่อเตรียมความพร้อมการประกาศขึ้นทะเบียนมรดกโลกวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารจังหวัดนครศรีธรรมราชซึ่งได้รับการบรรจุให้เข้ารับการพิจารณาในการประชุมคณะกรรมการมรดกโลกสมัยสามัญครั้งที่48ที่จะมีขึ้นระหว่างวันที่19ถึง29กรกฎาคมณนครปูซานสาธารณรัฐเกาหลีโดยได้ร่วมหารือกับนายสมชายลีล่าน้อยผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชและผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมกล่าวว่าที่ประชุมได้หารือถึงการเตรียมความพร้อมเข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการมรดกโลกโดยมีนายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเป็นหัวหน้าคณะผู้แทนประเทศไทยเข้าร่วมการประชุม คาดว่ารายการของไทยจะได้รับการพิจารณาในวันที่26กรกฎาคมระหว่างนั้นจะมีการจัดกิจกรรมเฉลิมฉลองรองรับการประกาศผลณวัดมหาธาตุวรมหาวิหารหลังจากการประกาศจะมีการจัดแสดงโขนเฉลิมฉลองมรดกโลกและพิธีหล่อเทียนพรรษาและเปิดให้เข้าชมห้องจัดแสดงนิทรรศการถาวรพระมหาธาตุแห่งเมืองนครศรีธรรมราชณพิพิธภัณฑสถานแห่งชาตินครศรีธรรมราชเป็นครั้งแรกในวันที่26กรกฎาคมนี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมกล่าวว่าในการประชุมยังได้หารือถึงแนวทางการวางแผนถึงการจัดทำเอกสารรายงานการจัดทำแผนภายหลังการประกาศขึ้นทะเบียนส่งให้ศูนย์มรดกโลกภายในวันที่1ธันวาคม2572โดยมีการจัดตั้งคณะทำงานเพื่อจัดทำเอกสารรวมถึงคณะทำงานด้านต่างๆเพื่อรองรับการบริหารจัดการพื้นที่มรดกโลกตลอดจนแนวทางการอนุรักษ์พื้นที่โบราณสถานที่อยู่ระหว่างการร่างพรบโบราณสถานรองรับการขึ้นทะเบียนพร้อมเชิญชวนประชาชนเข้าร่วมกิจกรรมรองรับการประกาศขึ้นทะเบียนมรดกโลกแห่งที่9ของประเทศไทยและการจัดกิจกรรมเฉลิมฉลองตลอดทั้งปีมาริชโยรายงาน
0: สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาวางทิศทางพัฒนาอาชีวศึกษาระยะ5ปีผลักดันบรรจุแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่14มุ่งผลิตกำลังคนสมรรถนะสูงรองรับอุตสาหกรรมแห่งอนาคต
15: นายศพลเวณุโกเศษเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษาเปิดเผยว่าสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการทิศทางการขับเคลื่อนการอาชีวศึกษาแห่งอนาคตโดยมีนายพิเชษฐ์ดุลงคเวโรจน์ประธานกรรมการการอาชีวศึกษาเป็นประธานและกล่าวปาฐกถาพิเศษเพื่อกำหนดทิศทางการพัฒนาอาชีวศึกษาไทยระยะ5ปีระหว่างพุทธศักราช2571ถึง2575มุ่งยกระดับการผลิตและพัฒนากำลังคนสมรรถนะสูงรองรับอุตสาหกรรมแห่งอนาคตนายศพลกล่าวว่าที่ประชุมได้ร่วมกำหนดแนวทางยกระดับอาชีวศึกษาในทุกมิติทั้งการพัฒนานโยบายกฎหมายหลักสูตรครูและบุคลากรระบบติดตามผู้สำเร็จการศึกษาตลอดจนการบริหารจัดการด้วยข้อมูลและเทคโนโลยีดิจิทัลโดยข้อเสนอสำคัญคือการสร้างความร่วมมือระหว่างสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษากับภาคเอกชนในทุกมิติทั้งการร่วมพัฒนาหลักสูตรสนับสนุนทรัพยากรและเทคโนโลยีควบคู่กับการนำปัญญาประดิษฐ์และ Big Data มาใช้ยกระดับการบริหารจัดการและการจัดการเรียนการสอนทั้งระบบนอกจากนี้ยังมีข้อเสนอด้านความร่วมมือกับภาคอุตสาหกรรมการเตรียมกำลังคนรองรับอุตสาหกรรมเซมิคอนดักเตอร์และการยกระดับอาชีวศึกษาไทยสู่มาตรฐานสากลทั้งนี้สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาจะเร่งจัดทำไวท์เพเปอร์ฉบับที่1และแผนขับเคลื่อนเชิงนโยบายพร้อมผลักดันให้ประเด็นการพัฒนาอาชีวศึกษาบรรจุในร่างแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่14เพื่อยกระดับการพัฒนากำลังคนให้เป็นวาระแห่งชาติครอบคลุมการจัดตั้งกองทุนเพื่อการอาชีวศึกษาการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานและการพัฒนาหลักสูตรร่วมกับภาคเอกชนเพื่อผลิตกำลังคนสมรรถนะสูงและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืนจิรวรรณช่วยเท้ารายงาน
0: สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติเฝ้าระวังฝนตกหนักในหลายพื้นที่ของประเทศซึ่งเสี่ยงเกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและดินโคลนถล่มตั้งแต่วันพรุ่งนี้ถึงวันที่11กรกฎาคมนี
16: ้นายชยันต์เมืองสงเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติกล่าวว่าสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือสทนช.เฝ้าระวังฝนตกหนักมากตั้งแต่วันพรุ่งนี้ถึง11กรกฎาคมนี้ในหลายพื้นที่ประกอบด้วยจังหวัดตากแม่ฮ่องสอนเชียงรายน่านพะเยาหนองคายบึงกาฬจันทบุรีตราดกาญจนบุรีชุมพรระนองพังงาภูเก็ตตรังและสตูลซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและดินโคลนถล่มขณะที่แหล่งน้ำขนาดใหญ่ต้องเฝ้าระวังมากที่มีปริมาณน้ำสูงกว่าเกณฑ์ระดับควบคุมน้ำตอนบน3แห่งคือเขื่อนแม่งัดสมบูรณ์ชนเขื่อนกิ่วลมและอ่างเก็บน้ำแม่จางส่วนแหล่งน้ำขนาดกลางเฝ้าระวังน้ำมากหรือมีปริมาณน้ำเก็บกักมากกว่า180และมีปริมาณน้ำเก็บกักมากกว่า 100% 34แห่งทั้งนี้สทนช.ร่วมกับกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและหน่วยงานในพื้นที่เฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์ฝนรายวันทั่วประเทศโดยเฉพาะในพื้นที่ภาคเหนือภาคตะวันออกและภาคใต้โดยใช้ระบบเซลล์บอดแคสต์แจ้งเตือนประชาชนผ่านมือถือทันทีเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินควบคู่กับการบริหารจัดการน้ำในอ่างเก็บน้ำทั่วประเทศที่มีปริมาณน้ำรวมร้อยละ55ด้วยการปรับแผนการระบายน้ำให้เหมาะสมรองรับน้ำหลากช่วงฤดูฝนนี้พร้อมทั้งสำรองน้ำไว้ใช้รับมือปรากฏการณ์เอลนิโยและปัญหาฝนทิ้งช่วงเพื่อลดความเสี่ยงทั้งภัยแล้งและอุทกภัยอย่างมีประสิทธิภาพปิยาพันยังเทียนรายงาน
0: กรมทรัพยากรธรณีเตือนจังหวัดตากเฝ้าระวังน้ำป่าไหลหลากและดินถล่มจากฝนตกหนักต่อเนื่อง
17: ศูนย์ปฏิบัติการธรณีพิบัติภัยกรมทรัพยากรธรณีกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมขอให้อาสาสมัครเครือข่ายกรมทรัพยากรธรณีและประชาชนทั่วไปเฝ้าระวังภัยดินถล่มและน้ำป่าไหลหลากตั้งแต่ช่วงนี้จนถึงวันที่7กรกฎาคม2569ในพื้นที่จังหวัดตากเนื่องจากมีฝนตกต่อเนื่องทำให้ชั้นดินอุ้มน้ำไว้มากอาจส่งผลให้เกิดดินถล่มได้โดยเฉพาะบริเวณพื้นที่อำเภอท่าสองยางแม่ระมาดแม่สอดพบพระและอุ้มผางสำหรับพื้นที่ลุ่มต่ำน้ำท่วมถึงควรเก็บข้าวของสัตว์เลี้ยงขนย้ายขึ้นสู่ที่สูงทั้งนี้ขอให้อาสาสมัครเครือข่ายเฝ้าระวังแจ้งธรณีพิบัติภัยของกรมทรัพยากรธรณีวัดปริมาณน้ำฝนอย่างต่อเนื่องควรจัดเวรยามเฝ้าระวังหากเกิดเหตุให้แจ้งเตือนสถานการณ์ดินถล่มและน้ำป่าไหลหลากให้ประชาชนในหมู่บ้านได้รับทราบและแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพร้อมปฏิบัติตามแผนเฝ้าระวังด้วยดิเรกปินตาแก้วสวทแม่สอรายงาน
0: อีกสักครู่กลับมาติดตามข่าวต่างประเทศครับ
18: บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
1: ขณะนี้เวลา 12:31 นาทีต่อไปติดตามรับฟังข่าวต่างประเทศครับประธานาธิบดีโวโลดิเมียร์เซเลนสกี้ผู้นำยูเครนออกแถลงการที่ระบุว่าเขาได้รับรายงานจากหน่วยข่าวกรองของยูเครนว่ากองทัพรัสเซียกำลังเตรียมเปิดปฏิบัติการโจมตีครั้งใหญ่ในยูเครนก่อนที่การประชุมสุดยอดผู้นำองค์การสนธิสัญญาแอตแลนติกเหนือหรือนาโต้ที่ประเทศตุรกีจะเริ่มขึ้นในวันที่7กรกฎาคมนี้ประธานาธิบดีเซเลนสกี้ยังเรียกร้องให้ชาติพันธมิตรร่วมกันกดดันรัสเซียให้ยุติการทำสงครามกับยูเครนและเร่งจัดส่งขีปนาวุธสำหรับป้องกันภัยทางอากาศแพทริออตให้แก่ยูเครนโดยเร็วที่สุดความคิดเห็นของผู้นำยูเครนมีขึ้นเพียงไม่กี่วันหลังประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินผู้นำรัสเซียให้คำมั่นว่ากองทัพรัสเซียจะยังคงดำเนินปฏิบัติการโจมตีเมืองต่างๆของยูเครนด้วยขีปนาวุธและอากาศยานไร้คนขับหรือโดรนต่อไป
0: สำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจตุรกีจับกุมกลุ่มผู้ประท้วงต่อต้านองค์การสนธิสัญญาแอตแลนติกเหนือหรือนาโตระหว่างการเดินขบวนประท้วงในจัตุรัสคิซิไลใจกลางกรุงอังการาเมืองหลวงของตุรกีเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาโดยพรรคคอมมิวนิสต์ตุรกีซึ่งเป็นผู้จัดการเดินขบวนประท้วงดังกล่าวระบุว่าผู้บริหารและสมาชิกพรรคมากกว่า100คนถูกควบคุมตัวหลังตำรวจปราบจราจรใช้แก๊สน้ำตาเพื่อสลายการชุมนุมอย่างไรก็ตามรัฐบาลตุรกียังไม่ได้ออกมาแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการประท้วงต่อต้านนาโตและการควบคุมตัวผู้ประท้วงในครั้งนี้ทั้งนี้ทางการตุรกียกระดับมาตรการรักษาความปลอดภัยทั่วกรุงอังการาก่อนการประชุมสุดยอดนาโตระหว่างวันที่7ถึงวันที่8กรกฎาคมนี้โดยสั่งห้ามชุมนุมโดยเด็ดขาดรวมทั้งปิดกั้นพื้นที่ส่วนใหญ่ในกรุงอังการาและปิดถนนหลายสาย
1: กระทรวงสารสนเทศของเวเนซุเอลารายงานว่าตัวเลขผู้เสียชีวิตจากเหตุแผ่นดินไหวรุนแรง2ครั้งซ้อนในเวเนซุเอลาเพิ่มขึ้นเป็นอย่างน้อย 3,342 รายและบาดเจ็บมากกว่า 16,400 คนขณะเดียวกันมีผู้สูญหายราว 41,000 รายและมีผู้ไร้ที่อยู่อาศัยกว่า 13,300 คนในจำนวนนี้บางส่วนอาศัยอยู่ในเพิงพักที่รัฐบาลจัดเตรียมไว้ให้และศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบภัยด้านนางเดลซี่โรดิเกรสประธานาธิบดีรักษาการของเวเนซุเอลาออกแถลงการปกป้องการรับมือของรัฐบาลต่อเหตุแผ่นดินไหวรุนแรงหลังหลายฝ่ายแสดงความไม่พอใจและกล่าวหาว่ารัฐบาลเวเนซุเอลาตอบสนองภัยพิบัติได้ล่าช้าและขาดประสิทธิภาพโดยที่เธอยืนยันว่าได้ส่งทหารลงพื้นที่ประสบภัยอย่างทันท่วงทีและประกาศจะตั้งหน่วยทหารใหม่เพื่อช่วยรับมือเหตุฉุกเฉินและภัยพิบัติโดยเฉพาะ
0: สำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างแถลงการของนายเรนาร์ดวอชิงตันเจ้าหน้าที่สาธารณสุขของรัฐนิวเจอร์ซีย์ทางตะวันออกเฉียงเหนือของสหรัฐที่ยืนยันว่าพบผู้เสียชีวิตจากคลื่นความร้อนรุนแรงในรัฐนิวเจอร์ซีย์แล้วอย่างน้อย25รายในช่วงวันหยุดเฉลิมฉลองวันชาติสหรัฐเมื่อวันที่4ถึงวันที่5กรกฎาคมที่ผ่านมาโดยผู้เสียชีวิตส่วนใหญ่ถูกพบภายในบ้านพักที่ไม่มีเครื่องปรับอากาศ ด้านนางมิกกี้เชอริลผู้ว่าการรัฐนิวเจอร์ซีย์เตือนว่าหลายพื้นที่ในรัฐนิวเจอร์ซีย์กำลังเผชิญกับสภาพอากาศที่เลวร้ายและเป็นช่วงที่อากาศร้อนที่สุดในรอบกว่า14ปีขณะที่รัฐบาลสหรัฐขอความร่วมมือให้ประชาชนอยู่ภายในอาคารบ้านเรือนที่มีเครื่องปรับอากาศและดื่มน้ำมากกว่าปกติต่อไปรับฟังข่าวกีฬาครับ
19: การแข่งขันฟุตบอลโลก2026รอบ16ทีมสุดท้ายทีมชาตินอร์เวย์พบกับทีมชาติบราซิลเกมนี้นอร์เวย์ขึ้นนำไปก่อน2ประตูต่อ0จากเออร์ลิงฮาลันด์ทั้ง2ประตูส่วนบราซิลมาได้ประตูปลอบใจจากจุดโทษของเนย์มาร์ในนาทีที่ 90+10 จบเกมนอร์เวย์เอาชนะบราซิล2ประตูต่อ1ผ่านเข้าสู่รอบก่อนรองชนะเลิศได้ครั้งแรกในประวัติศาสตร์ส่วนทัพแซมบ้าตกรอบ16ทีมสุดท้ายในรอบ36ปีส่วนการแข่งขันอีกคู่อังกฤษที่เหลือ10คนเฉือนชนะเม็กซิโกเจ้าภาพร่วมไปอย่างสนุก3ประตูต่อ2ผ่านเข้าสู่รอบก่อนรองชนะเลิศไปพบกับนอร์เวย์ในวันที่12กรกฎาคมนี้สำหรับการแข่งขันในคืนนี้ต่อเนื่องถึงเช้าวันพรุ่งนี้สเปนพบโปรตุเกสเวลา 23:00 น.และสหรัฐอเมริกาเจ้าภาพร่วมพบเบลเยียมเวลา 7:00 น.ศึกเทนนิสแกรนด์สแลมรายการวิมเบิลดัน2026ที่สนามออลอิงแลนด์คลับกรุงลอนดอนประเทศอังกฤษชายเดี่ยวรอบ16คนสุดท้ายยานนิกซินเนอร์แชมป์เก่าและมือหนึ่งจากอิตาลีเอาชนะชินทาโร่โมชิซึกิจากญี่ปุ่น3เซตรวด6-3 7-6 ไทเบรก7-0 และ6-3ผ่านเข้าสู่รอบก่อนรองชนะเลิศไปพบกับยานเลนาร์ดสตรูฟจากเยอรมนีต่อไปด้านโนวัคโยโควิชอดีตแชมป์7สมัยและมือ7ของรายการจากเซอร์เบียเอาชนะโรมันซาฟิตอูลินจากรัสเซีย3-1เซต7-6ไทเบรก8-6 6-3 3-6และ6-3

0: ของปรินสุรขันธ์ส่วนฝ่ายหญิงที่1เป็นของกวินธาดานาชัยโชติขณะที่รุ่น3ขวบชายที่1ได้แก่รัตนวัฒน์พรหมจารีและฝ่ายหญิงที่1เป็นของทิติชยาจำเริญกุลขณะที่นายซุนเว่ยหมินนายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนยืนยันส่งนักกีฬาบาลานซ์ไบค์เข้าร่วมศึกชิงแชมป์เอเชียในปี2570ที่ประเทศไทยหากได้การรับรองจากที่ประชุมสมาพันธ์จักรยานแห่งเอเชียในวันที่6สิงหาคมนี้โดยจะเพิ่มเป็น15ประเทศมาเข้าร่วมชิงชัยต่อยอดไปสู่การรับรองของสหพันธ์จักรยานนานาชาติในอนาคตการแข่งขันกอล์ฟควีนคัพชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีที่สนามริเวอร์เดลกอล์ฟคลับจังหวัดปทุมธานีในรอบสุดท้ายเอกปรินวูนักกอล์ฟจากจังหวัดระยองทำเพิ่ม4อันเดอร์พาร์สกอร์รวม23อันเดอร์พาร์คว้าแชมป์พร้อมถ้วยพระราชทานและเงินรางวัล2,100,000 บาทโดยเฉือนชนะอติวิทย์เจนวัฒนานนท์2สโตรกการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์เอเชียรุ่นอายุไม่เกิน18ปีรายการ ABC Girl U18 วอลเลย์บอลแชมเปี้ยนชิพที่ศูนย์การค้าเทอร์มินอล21โคราชในรอบก่อนรองชนะเลิศทีมชาติไทยโชว์ฟอร์มยอดเยี่ยมเอาชนะอินโดนีเซีย3-0เซตผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศได้สำเร็จโดยจะเข้าไปพบกับทีมชาติเกาหลีใต้ที่เอาชนะคาซัคสถานมาได้3-1เซตโดยจะแข่งขันในวันนี้เวลา 19:00 น.นอกจากนี้การผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศยังส่งผลให้ทีมชาติไทยคว้าสิทธิ์เข้าร่วมการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงอายุไม่เกิน19ปีชิงแชมป์โลกในปีหน้าอีกด้วยหลังจบการแข่งขันโค้ชยะณัฐพลศรีสมุทรนาคหัวหน้าผู้ฝึกสอนทีมชาติไทยกล่าวว่าทีมสามารถบรรลุเป้าหมายแรกคือการคว้าสิทธิ์ไปแข่งขันชิงแชมป์โลกในปีหน้าได้แล้วส่วนเป้าหมายต่อไปคือการพาทีมจบอันดับ1ใน3ของการแข่งขันรายการนี้ให้ได้
1: ก้าวสู่ก้าวที่2ได้ไปชิงแชมป์โลกได้แต่เราก็คิดว่าเราก็อยากขึ้นโพเดียมนะครับรับเหรียญนะรับเหรียญก็อยากให้นักกีฬาเขามีความสุขนะครับในเรื่องของได้รับรางวัลนะครับคงไม่หยุดแค่นี้นะครับรอบรองเราก็เจอเกาหลีใต้นะครับก็ฝากแฟนๆนะครับชาวโคราชนะครับมาเชียร์ที่เทอร์มินอล21แล้วก็ทางทูวิชั่นนาวนะครับทูวิชั่นนาวแล้วก็ทูสปอร์ต7นะครับมาเชียร์กันเยอะครับ
0: ทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยออกเดินทางจากท่าอากาศยานานาชาติสุวรรณภูมิมุ่งหน้าสู่เมืองโอซาก้าประเทศญี่ปุ่นเพื่อเข้าร่วมการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงเนชั่นลีก2026สัปดาห์ที่3ระหว่างวันที่8ถึง12กรกฎาคมก่อนออกเดินทางโค้ชออสเกียรติพงษ์รัชตะเกียงไกรหัวหน้าผู้ฝึกสอนกล่าวว่าการแข่งขันสัปดาห์นี้มีความสำคัญต่อการเตรียมทีมสำหรับศึก CV Cup 2026และชิงแชมป์เอเชียซึ่งจะเริ่มขึ้นในอีก8สัปดาห์ข้างหน้าซึ่งการได้เผชิญหน้ากับ4ทีมชั้นนำของโลกได้แก่สหรัฐอเมริกาญี่ปุ่นบราซิลและตุรกีถือเป็นโอกาสที่ดีในการทดสอบศักยภาพของทีมอีกด้วย
2: ผมว่าเราก็โชคดีนะในการแข่งขันในสัปดาห์ที่3เนี่ยเพราะว่าทีมที่เป็นผู้แข่งขันเราเนี่ยเป็นทีมที่แข็งแกร่งที่สุดในโลกแล้วอยู่ในกลุ่มเนี่ยเราจะได้รู้ว่าไอ้การเตรียมตัวของเราเนี่ยแล้วเพื่อไปแข่งขันเนี่ยเรามีความใกล้ชิดหรือว่าเราทำได้ดีที่สุดขนาดไหนกับทีมที่เหลือนะครับ
0: ด้านชมพู่พรพันธ์เกิดปราดกัปตันทีมกล่าวว่าเป้าหมายของทีมในสนามนี้คือการเก็บชัยชนะให้ได้อย่างน้อย2นัดแม้คู่แข่งทั้ง4ทีมจะเป็นทีมแถวหน้าของโลกก็ตาม
3: ก็เจอทีมที่แข็งแกร่งนะคะมีพละกำลังอย่างเช่นอเมริกานะคะแล้วก็ญี่ปุ่นเองก็ค่อนข้างเหนียวแล้วก็ตุรกีหนักมากส่วนบราซิลก็แน่นอนอยู่แล้วเขาน่าจะมาเต็มอยู่แล้วยังไงก็คิดว่าสู้ได้ค่ะแล้วก็เป็นเกมที่หนักแต่ว่ามันเป็นเกมที่ดีสำหรับพวกเราด้วยค่ะ
0: สำหรับโปรแกรมการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงในชั้นลีก2026สัปดาห์ที่3ไทยพบสหรัฐอเมริกาในวันที่8กรกฎาคมเวลา 13:30 นวันที่9กรกฎาคมไทยพบญี่ปุ่นเวลา 17:20 นวันที่11กรกฎาคมไทยพบบราซิลเวลา 13:30 นและนัดสุดท้ายวันที่12กรกฎาคมไทยพบตุรกีเวลา 13:30 นไทยทอดสดทางโมโนแม็กอุริมพัฒน์สอนการรายงาน
4: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนกรกฎาคมหาหัวใจให้เจอก็เป็นสุขกับคาราบาวและอาจารย์ธนิตศรีกลิ่นดีจอมยุทธครุยในตำนานวันจันทร์ที่13กรกฎาคม2569เวลา 17:00 นเป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
5: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิต

0: ติยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
1: วันนี้เสนอคำว่าตะเข้ตะเข้เขียนต่อเต่าสระอะสระเอคอระคังไม้เอกเป็นคำเรียกเครื่องเคลื่อนย้ายของที่มีน้ำหนักมากอย่างพระพุทธรูปโลหะขนาดใหญ่โดยมากใช้กำลังคนชักลากและอาจใช้กำลังสัตว์อย่างช้างม้าวัวควายเข้าช่วยด้วยต่อมาคำว่าตะเข้มีความหมายกว้างออกเมื่อนำมาใช้กับคำว่าแม่แรงเรียกว่าแม่แรงตะเข้หมายถึงแม่แรงชนิดที่มีล้อคันโยกและแขนยกออกแบบมาเพื่อใช้ยกรถเวลาเปลี่ยนยางหรือซ่อมช่วงล่างแม่แรงตะเข้มีรูปร่างคล้ายจระเข้มากส่วนตะเข้โบราณสำหรับเคลื่อนย้ายของหนักสันนิษฐานว่าเดิมอาจมีลักษณะคล้ายจระเข้เช่นกันจึงได้เรียกว่าตะเข้พ้องเสียงกับคำว่าตะเข้ซึ่งหมายถึงจระเข้
0: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
2: คุณอาจได้รับสายจากคนแปลกหน้าที่รู้ชื่อรู้ที่อยู่รู้ว่าคุณเคยสั่งสินค้าอะไรแต่อย่าเพิ่งเชื่อเพราะมิจฉาชีพอาจนำข้อมูลเหล่านั้นมาใช้หลอกบอกจะเคลมสินค้าให้หากไม่แน่ใจโปรดวางสายแล้วตรวจสอบข้อมูลกับบริษัทเท่านั้นตั้งสติทุกครั้งเมื่อรับสายไม่กดลิงก์ไม่บอกรหัส OTP ไม่ติดตั้งแอปตามคำสั่งรู้เท่าทันมิจฉาชีพป้องกันภัยไซเบอร์
3: 12นาฬิกา45นาทีรับฟังพยากรณ์อากาศครับพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าบริเวณภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนยังคงมีฝนตกหนักมากบางแห่งส่วนมากบริเวณภาคกลางและภาคตะวันออกมีฝนตกหนักบางพื้นที่สำหรับภาคใต้มีฝนน้อยเนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านประเทศเมียนมาประเทศลาวและเวียดนามตอนบนเข้าสู่พายุดีเพรสชั่นไมซักประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังปานกลางขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มไว้ด้วยสำหรับคลื่นลมที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนมีกำลังปานกลางโดยมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองพยากรณ์อากาศตั้งแต่เที่ยงวันนี้จนถึงเที่ยงวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบริเวณจังหวัดเชียงใหม่เชียงรายลำปางพะเยาแพร่สุโขทัยกำแพงเพชรพิจิตรอุตรดิตถ์พิษณุโลกและเพชรบูรณ์โดยมีฝนตกหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนน่านและตากอุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 31-35 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเลยและมุกดาหารโดยมีฝนตกหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดหนองคายอุดรธานีบึงกาฬสกลนครและนครพนมอุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 30-35 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบริเวณจังหวัดกาญจนบุรีและราชบุรีอุณหภูมิต่ำสุด 26-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-35 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีสระแก้วฉะเชิงเทราชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 31-34 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ยะลาและนราธิวาสอุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรห่างฝั่งและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดระนองและพังงา อุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่อุณหภูมิต่ำสุด 26-28 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 8:48 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง64ซนติเมตรและเวลา 23:53 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร1ซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 5:41 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง24ซนติเมตรและเวลา 16:42 นต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง57ซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:48 นกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:50 น
4: ต่อไปติดตามรับฟังข่าวบริการครับศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาติไทยขอเชิญชวนเยาวชนคนรุ่นใหม่และประชาชนทั่วไปบริจาคโลหิตช่วยชีวิตเพื่อนมนุษย์เป็นประจำสม่ำเสมออย่างน้อย3ครั้งต่อปีตามโครงการ Give Blood Now ให้เลือดให้ได้ให้เลยเพื่อให้มีโลหิตสำรองในคลังเลือดให้พร้อมใช้รักษาผู้ป่วยได้ตลอดเวลาโดยสามารถติดต่อบริจาคได้ที่ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาติไทยถนนอังรีดูนังเขตปทุมวันกรุงเทพมหานครภาคบริการโลหิตแห่งชาติทั้ง12แห่งหน่วยรับบริจาคโลหิตประจำที่7แห่งและโรงพยาบาลสาขาบริการโลหิตแห่งชาติทั่วประเทศสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์022639600-99ต่อ1150กรมการขนส่งทางบกและสำนักงานขนส่งทั่วประเทศเปิดให้บริการอบรมและสอบใบอนุญาตขับรถสำหรับผู้ขอใหม่ในวันทำการวันจันทร์ถึงวันศุกร์เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชนขั้นตอนสำหรับผู้ที่ขอใบอนุญาตขับรถใหม่จะเริ่มตั้งแต่การตรวจสอบเอกสารการเข้าอบรม5ชั่วโมงทดสอบสมรรถภาพสอบข้อเขียนและสอบขับรถค่าธรรมเนียมสำหรับรถยนต์205บาทรถจักรยานยนต์105บาทผู้ขอรับใบอนุญาตต้องเตรียมบัตรประจำตัวประชาชนและใบรับรองแพทย์สามารถจองคิวเข้ารับการบริการล่วงหน้าได้ที่แอปพลิเคชัน DLT Smart Queue หรือติดต่อด้วยตนเองณสำนักงานขนส่งทั้งนี้การทำธุรกรรมขอรับหรือต่อใบอนุญาตขับรถต้องติดต่อดำเนินการด้วยตนเองหรือผ่านโรงเรียนสอนขับรถที่ได้รับอนุญาตจากกรมการขนส่งทางบกเท่านั้นสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สายด่วน1584ตลอด24ชั่วโมงกรมประชาสัมพันธ์รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงานจำนวน5อัตราและนายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงานจำนวน10อัตราผู้สมัครต้องสอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปภาคกอของสำนักงานกอพอในระดับวุฒิการศึกษาที่ใช้สมัครสอบหรือสูงกว่าผู้สนใจสมัครทางอินเทอร์เน็ตที่เว็บไซต์ prd.thaijobjob.com หัวข้อรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในกรมประชาสัมพันธ์ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่16กรกฎาคม2569ธนาคารอาคารสงเคราะห์รับสมัครบุคคลภายนอกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างขับรถธนาคารประจำฝ่ายบริหารสำนักงานและกิจการสาขาจำนวน16อัตราคุณสมบัติผู้สมัครต้องมีใบอนุญาตขับรถและได้รับใบอนุญาตมาแล้วไม่น้อยกว่า2ปีสามารถขับรถตู้รถยนต์ส่วนบุคคลและรถกระบะได้ทั้งแบบเกียร์อัตโนมัติและเกียร์ธรรมดาไม่มีภาระทางทหารสามารถปฏิบัติงานได้ในวันหยุดราชการและนอกเวลาราชการได้ทุกกรณีและมีความรู้พื้นฐานด้านเครื่องยนต์สามารถแก้ไขเหตุการณ์เฉพาะหน้าได้ผู้สนใจยื่นเอกสารประกอบการสมัครด้วยตนเองที่ส่วนพนักงานฝ่ายทรัพยากรบุคคลอาคาร2ธนาคารอาคารสงเคราะห์สำนักงานใหญ่เลขที่63ถนนพระราม9แขวงห้วยขวางเขตห้วยขวางกรุงเทพมหานครตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่7กรกฎาคม2569ในวันราชการตั้งแต่เวลา 8:30 น.ถึงเวลา 16:00 น. สำนักงานวิจัยแห่งชาติเปิดรับข้อเสนอการวิจัยและนวัตกรรมเข้ารับการจัดสรรทุนวิจัยและนวัตกรรมประจำปี2570ผู้สนใจส่งข้อเสนอการวิจัยและนวัตกรรมผ่านทางระบบข้อมูลสารสนเทศวิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติได้ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่21กรกฎาคม2569ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ www.nrct.go.th หรือสอบถามได้ที่หมายเลขโทรศัพท์02561-2445ต่อ312ถึง4ต่อไปติดตามรับฟังบทความประจำวันครับ
5: บทความประจำวันวันนี้เสนอเรื่องทำไมยิ่งอายุเพิ่มระบบเผาผลาญยิ่งพังง่ายกว่าที่คิดท่านผู้ฟังคะเมื่ออายุมากขึ้นหลายคนเริ่มสังเกตว่าร่างกายเปลี่ยนไปอย่างชัดเจนทั้งน้ำหนักที่เพิ่มง่ายขึ้นเหนื่อยง่ายขึ้นและลดน้ำหนักได้ยากกว่าเดิมทั้งที่พฤติกรรมการกินอาจไม่ได้ต่างจากเดิมมากนักปรากฏการณ์นี้เกี่ยวข้องโดยตรงกับระบบเผาผลาญพลังงานหรือเมตาบอลิซึมที่ค่อยๆลดประสิทธิภาพลงตามวัยอย่างเป็นธรรมชาติระบบเผาผลาญคือกระบวนการที่ร่างกายใช้พลังงานในการดำรงชีวิตตั้งแต่การหายใจการไหลเวียนของเลือดไปจนถึงการย่อยอาหารและการทำงานของอวัยวะต่างๆโดยพลังงานส่วนใหญ่ในแต่ละวันจะค่อยๆลดลงเมื่ออายุเพิ่มขึ้นงานวิจัยหลายชิ้นระบุว่าหลังอายุประมาณ30ปีร่างกายจะเริ่มสูญเสียมวลกล้ามเนื้ออย่างช้าๆหากไม่ได้ออกกำลังกายหรือเสริมสร้างกล้ามเนื้ออย่างต่อเนื่องและกล้ามเนื้อคือเนื้อเยื่อที่ช่วยเผาผลาญพลังงานได้มากที่สุดในร่างกายเมื่อกล้ามเนื้อลดลงระบบเผาผลาญจึงลดลงตามไปด้วยนอกจากนี้ฮอร์โมนในร่างกายก็มีบทบาทสำคัญเมื่ออายุมากขึ้นระดับฮอร์โมนบางชนิดเช่นฮอร์โมนเพศฮอร์โมนการเจริญเติบโตและฮอร์โมนไทรอยอาจลดลงส่งผลให้การเผาผลาญช้าลงและร่างกายสะสมไขมันได้มากขึ้นโดยเฉพาะบริเวณหน้าท้องอีกปัจจัยหนึ่งคือกิจกรรมทางกายที่ลดลงตามวัยคนวัยทำงานมักใช้เวลานั่งทำงานเป็นเวลานานขยับร่างกายน้อยลงและมีเวลาสำหรับการออกกำลังกายน้อยลงเมื่อพลังงานที่ใช้ลดลงแต่ปริมาณพลังงานที่ได้รับยังเท่าเดิมหรือมากขึ้นน้ำหนักจึงเพิ่มขึ้นอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ข้อมูลจากองค์การอนามัยโลกหรือ WHO ชี้ว่าการไม่ออกกำลังกายเป็นหนึ่งในปัจจัยเสี่ยงสำคัญของโรคอ้วนและโรคไม่ติดต่อเรื้อรังซึ่งสัมพันธ์โดยตรงกับการเผาผลาญพลังงานที่ลดลงในประชากรทั่วโลกอย่างไรก็ตามระบบเผาผลาญที่ลดลงตามวัยไม่ได้หมายความว่าเราจะไม่สามารถควบคุมได้งานวิจัยจำนวนมากยืนยันว่าการออกกำลังกายแบบเวทเทรนนิ่งสามารถช่วยรักษามวลกล้ามเนื้อและเพิ่มอัตราการเผาผลาญได้อย่างมีประสิทธิภาพแม้ในวัย 40-60 ปีการรับประทานอาหารก็มีผลเช่นกันโปรตีนเป็นสารอาหารสำคัญที่ช่วยรักษากล้ามเนื้อและช่วยให้ร่างกายใช้พลังงานในการย่อยมากกว่าสารอาหารประเภทอื่นขณะที่การบริโภคน้ำตาลและอาหารแปรรูปมากเกินไปจะทำให้ร่างกายสะสมไขมันง่ายขึ้นและเผาผลาญได้น้อยลงการนอนหลับที่ไม่เพียงพอก็เป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่ถูกมองข้ามเพราะการนอนน้อยส่งผลต่อฮอร์โมนที่ควบคุมความหิวและความอิ่มทำให้ร่างกายอยากอาหารมากขึ้นและเผาผลาญได้น้อยลงในวันถัดไปดังนั้นการที่ระบบเผาผลาญแย่ลงตามอายุจึงไม่ใช่แค่เรื่องของเวลาแต่เป็นผลรวมของการเปลี่ยนแปลงทางชีวภาพและพฤติกรรมในชีวิตประจำวันหากเข้าใจกลไกเหล่านี้เราสามารถชะลอการเสื่อมของระบบเผาผลาญได้ด้วยการดูแลตัวเองอย่างต่อเนื่องแม้ว่าเราไม่สามารถหยุดเวลาได้แต่เราสามารถดูแลร่างกายได้และให้อายุเป็นเพียงแค่ตัวเลขที่จะไม่ได้เป็นตัวกำหนดคุณภาพของสุขภาพเราอีกต่อไปจบบทความประจำวันเรื่องทำไมยิ่งอายุเพิ่มระบบเผาผลาญยิ่งพังง่ายกว่าที่คิดเรียบเรียงและนำเสนอโดยไอวรินอนันทเมธ
6: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
7: ที่ลืมบ่อยๆอย่าเพิ่งชะล่าใจลืมของเป็นครั้งคราวนั่นเรื่องธรรมดาแต่ถ้าเริ่มลืมเหตุการณ์ที่เพิ่งเกิดสับสนวันเวลาหลงทางในที่คุ้นเคยหรือเริ่มคุยกับใครไม่รู้เรื่องนั่นเป็นสัญญาณอันตรายของภาวะสมองเสื่อมส ังเกตเร็วดูแลได้ไวพบความผิดปกติอย่านิ่งนอนใจรีบปรึกษาแพทย์เพื่อรักษาและดูแลอย่างเหมาะสมเพราะทุกความทรงจำมีความหมายเริ่มต้นปกป้องสมองตั้งแต่วันนี
4: ้การปฏิบัติราชการนั้นไม่ว่าจะเป็นงานส่วนใดในตำแหน่งหน้าที่ใดก็ล้วนมีผลต่อชาติบ้านเมืองและประชาชนทั้งสิ้นข้าราชการทุกฝ่ายทุกระดับไม่ว่าจะทำการใดจึงต้องคิดให้ดีให้รอบด้านโดยคำนึงถึงผลที่จะเกิดขึ้นทั้งในระยะสั้นระยะยาวเสียก่อนแล้วปฏิบัติงานทุกอย่างให้ถูกต้องเหมาะสมด้วยสติปัญญาความสามารถและใจที่สุจริตเป็นธรรมพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวพรหมธิดาทิพยานนท์บรรณาธิการข่าวชโลธรจัญญาและธราวุฒิวิชัยดิษฐ์อ่าน

0: ขณะนี้คุณกำลังรับฟัง FM 90.25 MHz สวทตะกั่วป่าเป็นเลิศด้านข่าวสารล้ำค่าวัฒนธรรมนำสมัยเทคโนโลยี
1: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา

0: ว่าอดีตฉันเคยรักใคร
1: I love you
2: I love you
3: เพื่อความมั่นใจใช้ถุงยางอนามัยทุกครั้งเมื่อมีเพศสัมพันธ์เพื่อป้องกันโรคเอสและโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ขอคำปรึกษาได้ที่สถานบริการสาธารณสุขทุกแห่งรู้ก่อนรู้ทันป้องกันได้สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่11จังหวัดนครศรีธรรมราชกรมควบคุมโรค
4: ป้าครับป้าครับฝนตกแรงนักเนี่ยแล้วๆดิแบบนี้น้ำท่วมแล้วไม้นี
5: ่หายลูกเอ้อบ้านเราภาคใต้นี่ฝนตกหนักแบบนี้อายุลูกอย่าเพิ่งตกใจไปตา
4: ป้าครับโปพ่อแจ้งเตือนแล้วก็บอกว่าฝนตกหนักต่อเนื่องในพื้นที่ภาคใต้ให้เตรียมพร้อมรับมือตกกระไพน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากหากมีเหตุฉุกเฉินโทรสายด่วนโปพ่อ1784ครับป้า
5: เอาแล้วลูกเฮ้ออย่าชะล่าใจเรามาช่วยกันเก็บข้องเตรียมพร้อมกันไว้ก่อนนะลูกนะมีสติไม่ตื่นตระหนกติดตามพยากรณ์อากาศจากหน่วยงานภาครัฐอย่างใกล้ชิดและอย่าละเลยคำเตือนจากระบบแจ้งเตือนภัยเซลล์บอร์ดแคสด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ
6: ์เธอโตขึ้นอยากเป็นอะไรเหรอ
7: เราอยากเป็นเชฟชื่อดังอ่ะที่ทำอาหารอะไรก็อร่อยแล้วเธอล่ะ
6: เราอยากเป็นนักบินที่เก่งที่สุดในโลก
8: อย่าให้ระหว่างทางไปไม่ถึงจุดหมายเพราะอยากลองในสิ่งที่ผิดยาเสพติดพร้อมทำลายทุกชีวิตที่ก้าวพลาดมาร่วมกันสร้างเกราะป้องกันกล้าที่จะปฏิเสธไม่ลองทำกิจกรรมสร้างสรรค์เสริมความรักจากครอบครัวให้เป็นวัคซีนใจและรวมพลังชุมชนช่วยกันสอดส่องดูแลสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ
9: ์สวท.ตะกั่วป่า FM 90.25 MHz ขอเชิญรับฟังรายการสารพันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 13:00 นสวท.ตะกั่วป่ายุคใหม่ข่าวสารฉับไวห่วงใยประชาชน

0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะดีเจมะตูม
0: ค่ะสวัสดีคุณจันทาค่ะกลับมาแล้วนะคะหลังจากที่วันศุกร์ค่ะดิฉันจัดรายการคนเดียวค่ะ
1: ใช่ค่ะดิฉันทิ้งให้คุณจัดรายการคนเดียวเนาะ
0: ใช่ค่ะ
1: เพราะว่าดิฉันไปพบกรรมาธิการ
0: คณะกรรมาธิการพัฒนาสังคมเนาะ
1: ใช่ค่ะกิจการเด็กผู้สูงอายุนะชื่อยาวมาก
0: อืมใช่ค่ะ ก็คือคณะกรรมการพัฒนาสังคมพูดสั้นๆละกัน
1: ใช่ค่ะ
0: วุฒิสภาเนี่ยเขาก็ลงพื้นที่เนาะซึ่งลงพื้นที่จังหวัดพังงานะคะ
1: ใช่ค่ะที่มาที่ชุมชนบ้านวัฒนธรรมชุมชนมอแกนทับตะวันนะคะ
0: ใช่ค่ะ
1: ซึ่งเหตุผลที่ลงพื้นที่ก็คือมีเรื่องร้องเรียนไปนะคะว่าม
0: ีปัญหาใช่ไหม
1: มีปัญหาเรื่องของการปิดทางเข้าออกของชุมชนมอแกนนะคะ
0: ค่ะ
1: แล้วก็คณะกรรมการก็เลยลงพื้นที่มาเพื่อรับฟังปัญหาจากทั้งสองฝ่ายเนาะทั้งจากชุมชนมอแกนแล้วก็ฝ่ายเอกชนนะคะ
0: ค่ะ
1: ซึ่งท่านประธานเนี่ยก็บอกว่าโดยปกติแล้วเนี่ยชุมชนเนี่ยก็จะเหมือนว่าชุมชนชนเขาเรียกกลุ่มชาติพันธุ์เนาะ
0: ค่ะ
1: ส่วนใหญ่กลุ่มชาติพันธุ์เนี่ยก็จะมีปัญหาขัดแย้งกับหน่วยงานภาครัฐแต่ที่นี่มีปัญหาขัดแย้งกับภาคเอกชนนะคะเขาก็เลยเดินทางลงมารับฟังปัญหานะคะทั้งสองฝ่ายเพื่อที่จะหาแนวทางแก้ไขร่วมกันนะคะให้เป็นทางออกที่ดีที่สุดนั่นเองค่ะ
0: ค่ะก็เป็นภารกิจของเมื่อวันศุกร์นะที่คุณจันทาไปติดตามมาเพราะว่าดีเจมะตูมเนี่ยไม่ได้ไปด้วยนะคะเพราะว่าวันนั้นเนี่ยช่วงเย็นเนี่ยดีเจมะตูมเข้ากรุงเทพ
1: ต้องเดินทางนะ
0: ใช่ค่ะ
1: ดิฉันบอกคุณผู้ฟังว่าดีเจมะตูมต้องบินค่ะ
0: ค่ะต้องบินค่ะ
1: ค่ะ
0: เพราะว่าดิฉันเนี่ยก็คือแบบมีภารกิจไปกรุงเทพแล้วดิฉันได้ไปงานนึงอ่ะคุณจันทา
1: ว้ายงานอะไรคะเนี่ย
0: ก็คือถ้าเกิดว่าใครที่ติดตามข่าวนะในช่วงวันที่2ถึง5กรกฎาคมเนี่ยเขามีงานมหกรรมสมุนไพรแห่งชาติครั้งที่23ค่ะดิฉันเนี่ยได้ไปนะคะไปแบบเป็นเหมือนการเขาเรียกว่ารียูเนียนนะคะกับบรรดาเพื่อนๆพี่ๆน้องๆในวงการมากๆเลยนะคะดิฉันไปเนี่ยเล่าให้ฟังก่อนนะคะว่าจริงๆแล้วงานมหกรรมสมุนไพรเนี่ยมีมาต่อเนื่องทุกๆปีนะคะก็ครั้งนี้จัดเป็นครั้งที่23แล้วนะคะแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยเขามีข่าวแถลงปิดมหกรรมด้วยนะคะว่า4วันเนี่ยทำรายได้ไปกว่า350ล้านบาทค่ะ
1: โอ้เยอะ
0: หนึ่งในนั้นมีเงินดิฉันด้วย
1: แสดงว่าคนไทยเนี่ยก็คือหันมานิยมเรื่องของสมุนไพรเพิ่มขึ้นไหมหรือว่ายังไง
0: ก็มีหลายอัตราส่วนนะต้องบอกว่าในงานเนี่ยมันจะมีทั้งแบบที่เป็น B2B ด้วยนะคะก็คือมันมีส่วนของการจับจ่ายใช้สอยเนี่ย63ล้านบาทค่ะแต่เนี่ยคือเงินของดิฉันอยู่63ล้านบาทตรงนี้ค่ะ
1: ถ้าประมาณครึ่งหมื่น
0: ไม่ถึงขนาดนั้น แล้วก็จริงๆเขามีB2B มีการจับคู่ business matching กันด้วยนะคะกว่า173คู่ค่ะรวมเป็นเงินกว่า287ล้านบาทด้วยกันนะคะเล่าแบบนี้ค่ะสำหรับใครที่ยังไม่เคยไปงานมหกรรมสมุนไพรแต่ดิฉันเชื่อว่าคุณจันทาอาจจะยังไม่เคยไป
1: ค่ะ
0: ดิฉันเนี่ยไปมาตั้งแต่เรียนจนจบจนกี่รอบแล้วหลายค่อนข้างหลายครั้งนะคะงานมหกรรมสมุนไพรเนี่ยจะเป็นงานรวม เรื่องของศาสตร์การแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกนะคะรวมในที่นี้คือรวมในหลายรูปแบบมากถ้าเข้าไปปุ๊บเนี่ยเขาจะมีแบ่งเป็นโซนดิฉันเล่าเป็นโซนก่อนมันจะมีโซนแรกเนี่ยเป็นโซนเกี่ยวกับการดูแลรักษาเลยคุณอยากจะพบแพทย์แผนไทยคุณมีอาการเจ็บป่วยเมื่อยหรือว่าคุณมีอาการอะไรก็แล้วแต
1: ่ออฟฟิศซินโดรม
0: ก็ไปปรึกษาเขามีคลินิกขนาดย่อมให้คุณเลยตรงนั้น
1: อ๋อเหมือนกับว่าเขาเอา
0: ตรวจแล้วคุณก็รักษาเลย
1: ตรวจแล้วก็รักษาเลยตรงนั้น
0: ใช่ค่ะไม่ได้มีแต่เรื่องของแผนไทยนะแผนจริงก็มีเพียงแต่ว่าจะต้องจองคิวและคิวเต็มเร็วมากนะคะแล้วก็นอกจากนี้ยังมีการรักษาแบบหมอพื้นบ้านด้วยนะคะคือภายในงานเนี่ยดิฉันเล่าเป็นส่วนนะโซนฝั่งซ้ายมือสุดเนี่ยจะเป็นโซนของการรักษาในทุกรูปแบบเลยค่ะ คุณอยากจะลองรักษาหรือว่าอยากจะเรียนรู้กรรมวิธีการรักษาเนี่ยมันก็มีหลายแบบนะการรักษาเนี่ยหลายคนจะเข้าใจว่ามีแต่นวด มีแต่นวดหรือเปล่าจริงๆไม่ได้มีแต่นวดเนาะเรายังม
1: ี
0: มีประคบมีอบเนี่ยอาจจะไม่มีในงานเพราะว่าสถานที
1: ่ต้องใช้เวลาต้องใช้เวลา
0: แล้วก็สถานที่ไม่ค่อยเอื้ออำนวยเพราะว่ามันเป็นในหอเนาะก็จะมีการทับหม้อเกลือนะคะแล้วก็จะมีเรื่องของการเขาเรียกว่าย่ำขางอะค่ะดิฉันเนี่ยยังไม่เคยเรียนคือการแบบว่าเขาเรียกว่าอะไรเนี่ยเป็นอันนี้เป็นศาสตร์แพทย์พื้นบ้านด้วยคือการแบบว่าเอาน้ำมันนะคะราดลงไปใช่ไหมคะแล้วก็ใช้เท้าเนี่ยในการแบบว่า
1: เหยียบอะ
0: เหยียบแล้วก็มีไฟอะค่ะคือกรรมวิธีมันค่อนข้างซับซ้อนนิดนึงแล้วก็จะมีทั้ง นึ่งยาการนึ่งยาแล้วก็ที่เยอะหน่อยก็จะเป็นการพอกเข่าพอกตาคุณจะได้เคยพอกตาแล้วถูกต้องไหมคะนั่นแหละค่ะคือจะมีหลายกรรมวิธีมากแล้วก็รวมไปถึงแผนจีนด้วยนะคะฝังเข็มแต่ว่าคิวเต็มเร็วเหมือนกันมีฝังเข็มมีการนวดทุยหนานมีครอบแก้วมีอะไรหลายอย่างอันนี้เป็นโซนคลินิก
1: ค่ะ
0: นะคะถัดมาโซนต่อมาเนี่ยเขาจะเป็นโซนที่เรียกว่าโซนนวัตกรรม innovation หลายคนเนี่ยเข้าใจว่าสมุนไพรที่เราใช้ใช่ไหมคะแบบอู้บางคนเนี่ยก็รู้สึกว่าแล้วเราจะรู้ได้ยังไงว่ามันมีประสิทธิภาพด้านนี้จริงหรือเปล่าเขาก็จะมีโซนที่เป็นการทำเขาเรียกว่าเป็น research นะเขาจะเรียกเป็นผลงาน R2R นะคะคือเป็นการ research ประสิทธิผลประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์สมุนไพรต่างๆรวมไปถึงวิธีการรักษาด้วยนะคะว่าอย่างเช่นกระดูกไก่ดำนะคะก็จะมีฤทธิ์เกี่ยวกับเรื่องของกล้ามเนื้อเรื่องของกระดูกต่างๆนะก็จะมีผลการวิจัยต่างๆหรือว่ารางจืดหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะมีผลิตภัณฑ์แล้วก็จะมีแบบว่าเจ้าของที่แบบว่าคอยอธิบาย
1: ค่ะ
0: ถัดมาค่ะอีกโซนนึงเนี่ยจะเป็นโซนเราเรียกว่าสมุนไพรแท้ๆเลยอะค่ะเพราะอะไรรู้ไหมคะเพราะว่าเขามีจำหน่ายด้วยค่ะมีแจกและจำหน่ายมีต้นกล้าแจกมีจำหน่ายด้วยเป็นแบบสมุนไพร
1: มันก็เป็นที่เขาสกัดออกมาแล้วหรือว่าเป็นสด
0: ก็มีเป็นต้นก็
1: ม
0: ีเป็นแบบผงเป็นอะไรมีหมดนะคะแล้วก็มีการออกบูธของทางกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชด้วยมีกิจกรรมน่าทำมากอะคุณเขาเอาแบบว่าพันไม้อะให้เราอะมาทำเรซินนะทำเรซินซึ่งก็เต็มแล้วเหมือนกันตอนที่ฉันไปไม่ได้ทำนะคะแล้วก็จะมีโซนที่เป็นแบบว่ามีเวทีกลางนะคะก็จะมีกิจกรรมต่างๆถัดมาเนี่ยก็จะเริ่มเป็นโซนขายของสมุนไพรแล้วค่ะ
1: ค่ะนะเป็นโซนที่คุณชอบ
0: ใช่ค่ะใช่ค่ะ บูธใหญ่สุดก็อันนี้ก็ต้องยกให้กับโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศรนะคะก็เชื่อว่าทุกคน
1: รู้จัก
0: ชื่อนี้แล้วก็
1: รู้จักเจ้าพระยาอภัยภูเบศรนี้ถ้าพูดถึง เกี่ยวกับสมุนไพรนะ ด
0: ิ
1: ฉันเชื่อค่ะว่าทุกคนรู้จักชื่อโรงพยาบาลนี้
0: ใช่ค่ะก็จะมีการจำหน่ายสมุนไพรนะคะพอถัดเข้าไปอีกข้างในเนี่ยก็จะมีการตั้งบูธของจังหวัดที่เป็นเมืองสมุนไพรเมืองสมุนไพรเนี่ยคือเป็นตัวชี้วัดของแผนไทยมาสักพักนึงแล้วนะคะ ที่จะเป็นการรวมทั้งการท่องเที่ยวด้วยแล้วก็เรื่องของสมุนไพรด้วยก็จะมีแต่ละจังหวัดเนี่ยมาออกบูธภาคใต้เนี่ยจะเป็นจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะคะที
1: ่มา
0: ออกบูธกันนะคะแล้วก็จะมีแต่ละจังหวัดที่เอาแบบของเด่นๆของแต่ละจังหวัดมานะคะถัดมาเนี่ยก็จะเป็นบูธของโรงพยาบาลที่มีโรงงานผลิตยาสมุนไพรแบบ GMP
1: ค่ะ
0: ก็คือเป็นโรงงานสมุนไพรที่รับรองมาตรฐานนะระดับสากลแล้วอะค่ะยาสมุนไพรคือหลายคนเข้าใจว่าจะมีแต่โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศรหรือเปล่าจริงๆไม่ได้มีแต่โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศรนะคะมีหลากหลายโรงพยาบาลก็จะเป็นกลุ่มของโรงพยาบาลอู่ทองนะคะที่สุพรรณบุรีโรงพยาบาลคูเมืองที่จังหวัดบุรีรัมย์นะคะแล้วก็จริงๆมันมีหลายที่แต่ว่าจำไม่ค่อยได้ว่ามีที่ไหนมาอีกนะคะคราวนี้ก็จะเป็นบูธของแต่ละโรงพยาบาลนะแล้วก็ข้างหลังเลยค่ะซุ้มของการขายสินค้าผลิตภัณฑ์ เกี่ยวกับสมุนไพรยาอาหารเสริมมีทุกแบบเลยค่ะแล้วบอกว่าในงานเนี่ยของแจกเยอะมากนะคะ แบบบริษัทยาสมุนไพรที่เราเคยได้ยินน่ะไปออกบูธหมดเลยค่ะทุกท่านนะคะดิฉันก็เป็นหนึ่งในนั้นค่ะเดินวนอยู่ยังไงเดินวนอันนี้พอถัดมาอีกใช่ไหมคะขวามือนะคะด้านขวามือเนี่ยจะเป็นการออกบูธของ ทางสถาบันรังสีก็คือเรื่องของยาสมุนไพรเขาจะมีการผ่านการฉายรังสีเพื่อที่จะมีการฆ่าเชื้อเบต้าแกมมาอะไรอย่างนี้ด้วยนะคะก็จะมีการออกบูธแล้วก็มีการบูธของอย.ดิฉันไม่ตอบคำถามบูธอย.
1: ค่ะถามว่าอะไรคะคุณ
0: ถามว
1: ่
0: าถามว่าสายด่วนอย.คืออะไรคะ
1: โ
0: อ้ดิฉันแบบไม่ต้องหาค่ะอยู่ในใจ1556ค่ะกับคำถามที่ว่าสำนักงานอย.เนี่ยย่อมาจากอะไรไม่ใช่อย.ค่
1: ะ
0: สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยานะแล้วก็มีแบบบอกกรรมวิธีว่าใครที่จะไปผลิตยาทำนู่นทำนี่ต้องทำอะไรบ้างก็จะมีขั้นตอนบอกนะคะถัดไปอีกค่ะถัดไปอีกขวามืออันนี้ที่จะบอกเมื่อกี้เลยค่ะก็จะเป็นฝั่งของการ business matching คือการจับคู่ธุรกิจนะคะเพราะว่าในการออกบูธเนี่ยเขาก็จะมีบริษัทที่รับทำผลิตภัณฑ์ต่างๆเนี่ยมาออกบูธด้วยเผื่อว่าเหมือนคุณจันทาเนี่ยเรามีองค์ความรู้เรื่องสูตรยาต่างๆแล้ว
1: ค่ะ
0: จะไปผลิตที่ไหนดีอ่ะเขาก็จะมีพวกโรงงานที่รับผลิตเหล่านี้ค่ะมาเสนอต่างๆมีรูปแบบต่างๆมากมาย
1: หมายว่าเรามีสูตรอยากจะทำอยากผลิตขึ้นมา
0: ใช่แบบ
1: ก็ไปที่งาน
0: ตามโรงงานอะไรแบบนี้ค่ะเพราะว่าคือการที่เราแบบผลิตตามบ้านแล้วไปขายนี่มีความผิดได้นะคะถ้าเกิดว่าไม่ได้เป็นการรักษาแล้วก็ไม่ใช่เรื่องของยิ่งถ้าเกิดว่าไม่ได้มีใบประกอบนี่ก็คือไม่ได้อยู่แล้วนะคะเพราะจะมีการจับคู่ธุรกิจต่างๆด้วยนะคะแล้วก็จะเป็นโซนเกี่ยวกับนวัตกรรมอีกโซนหนึ่งนะคะที่แบบจากผลการวิจัยมาทำผลิตภัณฑ์ต่างๆแบบที่เราเห็นในท้องตลาดเนี่ยคือมาหมดเลยค่ะและที่สำคัญในงานเนี่ยนอกจากนี้แล้วก็จะมีกิจกรรมที่เป็นเวิร์กช็อปให้เราได้ลองทำด้วยนะคะก็จะเป็นห้องอีกฝั่งหนึ่งก็จะมีตั้งแต่การพกยาการทำลูกประคบการมีการเรียนรู้การทำน้ำมันการทำนู่นทำหลายอย่างมากเลยค่ะ
1: อ
0: ันนี้ก็เป็นแบบงานมหกรรมสมุนไพรที
1: ่
0: เขามีการจัดขึ้นนะคะซึ่ง63ล้านหนึ่งในนั้นมีเงินของดิฉันด้วย
1: ใช่ค่ะซื้อของมาฝากดิฉันด้วยนะคะ
0: ซึ่งซื้อเป็นขมิ้นชัน
1: ค่ะเพราะว่าก่อนหน้านี้ก็คือดิฉันมักจะบ่นให้เพื่อนฟังนะว่า
0: ค่ะ
1: รู้สึกแน่นท้องนะ
0: คือดิฉันดูจากกุญจันทาแล้วเนี่ยก็เป็นกังวลว่าจะเจอซื้ออีกสูตรนึงนะคะซึ่งเป็นสูตรเขาบอกว่าเป็นสูตร plus นะ
1: ค่ะ
0: แต่ว่าพอดีมันมีพริกไทยกลัวเพื่อนจะระคายเคืองกระเพาะอาหารก็เลยซื้อเป็นแต่ขมิ้นชัน
1: ค
0: ่
1: ะ
0: แล้วก็ที่สำคัญเนี่ยจริงๆจะซื้อเป็นยาน้ำแต่ว่าคือโรงพยาบาลที่จะไปอุดหนุนเนี่ยเขาทำ120 ml ขึ้นเครื่องไม่ได้ก็เลยไม่ได้ซื้อมาฝาก
1: ก็เลยซื้อเป็น
0: แคปซูลมาให้จริงๆก็เล็ง
1: สามารถขนขึ้นเครื่องมาได
0: ้จริงๆเล็งขิงไว้ด้วยแต่ว่าคิดว่าเพื่อนอาจจะไม่ค่อยชอบดูอาจจะเป็นฤทธิ์ที่แรงไปสำหรับคุณจันทานะคะก็เลยซื้อไปขมิ้นชันมาก่อนนะคะเพราะว่าขมิ้นชันนี้นอกจากสรรพคุณเรื่องของการท้องอืดท้องเฟ้อเนาะยังมีสรรพคุณเรื่องของแบบว่าบำรุงเข่าอะไรต่างๆด้วยนะคะผิวพงผิวพรรณต่างๆก็ได้นะคะเป็นแบบเป็นเขาเรียกว่าเป็นเสริมแต่ว่าหลักคือแก้อาการจุกเสียดแน่นท้อง
1: ขอบคุณมากนะคะขอบคุณผ่านรายการ
0: นะคะจริงๆแล้วเนี่ยเสียดายนะคะจริงๆอยากให้มันแบบว่ามีเยอะกว่านี้สักนิดนึงเชื่อว่าแบบหลายๆคนเนี่ยน่าจะชอบงานแบบนี้
1: เขามีกี่วันนะ3วัน
0: เขามี4วัน2 3 4 5
1: 4วันน่าจะมีแบบว่า 5-7 วันอะไรแบบนี
0: ้ใช่ค่ะใช่ค่ะคือแล้วก็ด้วยปกติแล้วนะต้องเล่าแบบนี้ว่าก่อนที่เขาจะมีงานมหกรรมเนี่ยแต่ละภาคอ่ะเขาจะเรียกว่าเขาจะมีงานเรียกว่าเป็นงานมหกรรมแพทย์แผนไทยและแพทย์พื้นบ้านก่อนภาคเหนือภาคกลางภาคอีสานภาคใต้เนี่ยพอเขามีครบเขาถึงมีงานมหกรรมรวมนะคะเป็นแบบเป็นรูทีนแบบนี
1: ้
0: นะคะครั้งหนึ่งดิฉันก็เคยมาที่นี่ด้วย
1: แต่ครั้งนั้นไม่ได้เจอกับ
0: ไม่ได้เจอกันไม่ได้เจอกันไม่ได้เจอกัน
1: ที่เรือต่อ813
0: ใช่ใช่ค่ะใช่ค่ะเขาบอกว่าก็เป็นงานที่เขามีการจัดขึ้นซึ่งเดี๋ยวเขาจะมีการต่อยอดงานสมุนไพรนี้ด้วยนะคะเพราะว่ารู้สึกเดือนหน้าเขาจะมีงานที่เป็นมหกรรมนวดไทยแล้วก็เวลเนสในเดือนสิงหาคมนะคะก็เป็นการต่อยอดเรื่องของผลิตภัณฑ์สมุนไพรแล้วก็ศาสตร์ของการแพทย์แผนไทยต่อเนื่องด้วยค่ะ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: นะคะก็เป็นกิจกรรมที่ดิฉันไปมาค่ะนะเมื่อสัปดาห์พุธสกายวันเสาร์ที่ผ่านมา
1: วันเสาร์อาทิตย์ที่ผ่านมา
0: ใช่ค่ะใช่ค่ะใช่ก็เป็นหนึ่งในกิจกรรมที่ก่อนหน้านี้ก็ ทางท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขและท่านพัฒนาเนี่ยก็มีการแบบประชาสัมพันธ์โปรโมทเหมือนกันนะคะเพราะว่าในวันงานเนี่ยท่านก็มาเปิดเองด้วยนะคะสำหรับเรื่องของมหกรรมสมุนไพรค่ะเดี๋ยวถ้ามีกิจกรรมอื่นๆที่น่าสนใจเดี๋ยวถ้าไปแล้วจะมาเล่าให้ฟังอีกนะ
1: คะ
0: เหมือนตอนสัปดาห์ก่อนที่ไปงานของวัดลาดประพิษเหมือนกัน
1: ค่ะ
0: นะคะอันนี้ก็เป็นเรื่องราวช่วงแรกอะที่นำมาฝากทุกท่านกันค่ะเดี๋ยวในช่วงนี้นะคะเราชม3นาทีกับอัยการแผ่นดินแล้วก็สิ่งที่น่าสนใจค่ะรวมถึงเพลงที่คุณผู้ฟังขอมากันค่ะ
1: ค่ะ
2: 3นาทีกับอัยการแผ่นดินให้ความรู้กฎหมายคุ้มครองสิทธิประโยชน์พร้อมแนะนำช่องทางขอความช่วยเหลือจากสำนักงานอัยการสูงสุด

สวัสดีครับ3นาทีกับอัยการแผ่นดินวันนี้มีเรื่องกฎหมายที่จะมาแนะนำให้ทุกท่านได้รับทราบกันครับถ้าหากว่าคุณผู้ชมนะครับจับได้ว่าพ่อหรือแม่ของตัวเองเนี่ยแอบขายที่ดินซึ่งเป็นมรดกที่คุณผู้ชมมีสิทธิ์ได้รับร่วมกันไปให้กับคนอื่นคุณผู้ชมจะทำยังไงครับจะกล้าฟ้องร้องบังคับคดีหรือเปล่าหลายคนก็อาจจะบอกว่ากล้าสิก็เป็นการรักษาผลประโยชน์ของตัวเองแต่อย่าลืมนะครับกฎหมายไทยห้ามไม่ให้บุคคลใดฟ้องบุพการีของตนไม่ว่าในทางแพ่งหรือทางอาญาครับแล้วจะทำยังไงครับจะปล่อยให้สิทธิ์ของตัวเองหล่นหายไปอย่างนั้นหรือกฎหมายก็มีทางออกครับวันนี้ผมจึงนำทางออกมาแนะนำตามหลักคำพิพากษาศาลฎีกาที่ได้มีการวางหลักไว้มานำเสนอครับเรื่องมีอยู่ว่าพ่อและแม่นะครับคือคู่สมรสคู่หนึ่งเนี่ยมีบุตรด้วยกันทั้งหมด7คนครับวันดีคืนดีพ่อกับแม่ก็ได้ไปซื้อที่ดินร่วมกันทำให้ที่ดินแปลงนั้นกลายเป็นสินสมรสซึ่งพ่อและแม่ก็มีสิทธิ์ที่จะได้รับส่วนแบ่งคนละครึ่งหนึ่งภายหลังพ่อถึงแก่ความตายครับสิทธิ์ในการรับมรดกจึงตกแก่ลูกทุกคนพร้อมกับคุณแม่ต่อมาหลังจากนั้นลูกทั้งหมด3คนซึ่งเป็นโจทย์ในคดีนี้ก็จับได้ว่าคุณแม่นะครับได้มอบอำนาจให้กับลูกอีกคนหนึ่งซึ่งก็เป็นพี่น้องร่วมกันกับโจทย์นี่แหละครับไปขายที่ดินให้กับบุคคลภายนอกทำให้โจทก์ทั้ง3ได้รับความเสียหายเนื่องจากโจทก์ทั้ง3ไม่ได้เป็นยินยอมไม่ได้รับค่าที่ดินด้วยเมื่อเรื่องถึงศาลศาลก็ตรวจสำนวนแล้วพบว่าคดีดังกล่าวเป็นกรณีที่บุตรฟ้องผู้บุพการีของตนจึงทำการยกฟ้องของโจทก์ทั้ง3ทั้งหมดต่อมาคดีจึงขึ้นมาสู่ศาลฎีกาครับศาลฎีกาท่านก็เห็นว่าคดีนี้เป็นคดีที่เกี่ยวกับการฟ้องผู้บุพการีของตนหรือเป็นคดีอุทธรณ์ศาลฎีกาจึงมีคำพิพากษาว่ากรณีเช่นนี้สำหรับโจทก์ทั้ง3และจำเลยที่1นั้นไม่สามารถฟ้องได้ศาลจึงยกฟ้องโจทก์ทั้ง3ในส่วนของจำเลยที่1แต่ในศาลมองว่าเป็นกรณีที่จำเลยจากที่1เท่านั้นการฟ้องจำเลยที่2แม้จะไม่ใช่ฟ้องผู้บุพการีของตนแต่ก็เป็นการฟ้องในนามตัวแทนของผู้บุพการีของตนซึ่งก็ไม่มีสิทธิ์ที่จะฟ้องร้องคดีได้เช่นเดียวกันศาลจึงพิพากษายกฟ้องในส่วนนี้ด้วยครับอย่างไรก็ดีคดีก็อำนวยความยุติธรรมให้กับทุกคนศาลท่านได้พิพากษาว่าในส่วนของจำเลยที่3ซึ่งเป็นบุคคลภายนอกไม่ใช่ผู้บุพการีโจทก์ทั้ง3สามารถมีสิทธิ์ที่จะฟ้องเพื่อบังคับคดีนำทรัพย์สินติดตามเอาคืนทรัพย์สินของตนมากับเข้าสู่กองมรดกเพื่อที่จะแบ่งตามสิทธิของตนได้ครับ

0: สวัสดีค่ะวันนี้นะคะรายการจับมาคุยเราจะพาทุกท่านมารู้จักกับอีกหนึ่งสมุนไพรไทยใกล้ตัวที่ทุกคนต้องมีอยู่ในครัวแน่นอนค่ะนั่นก็คือกระชายนั่นเองค่ะแล้ววันนี้นะคะเราก็จะพาทุกท่านมาพูดคุยพร้อมสาธิตวิธีการทำน้ำยาบ้วนปากจากกระชายค่ะที่สามารถนำไปดูแลสุขภาพช่องปากได้อย่างง่ายๆด้วยนะคะหลายคนอาจจะคุ้นเคยกับกระชายในเมนูอาหารแต่จริงๆแล้วกระชายมีประโยชน์หลายอย่างเลยค่ะแล้ววันนี้นะคะเราก็ยังอยู่กับคุณหมอแพลวอีกเช่นเคยค่ะที่ศูนย์การเรียนรู้ภูมิภูเบศจังหวัดปราจีนบุรีค่ะสวัสดีค่ะคุณหมอ
1: สวัสดีค่ะ
0: วันนี้เราก็อยู่กับคุณหมอแพลวอีกเช่นเคยนะคะวันนี้เราจะมาทำน้ำยาบ้วนปากจากกระชายใช่ไหมคะคุณหมอ
1: ใช่ค่ะ
0: ค่ะวันนี้ส่วนผสมหลักของเรามีอะไรบ้างคะ
1: ส่วนผสมหลักนะคะก็นี่เลยต้องเป็นกระชายนะคะกระชายที่ใช้เราก็จะใช้เป็นกระชายขาวนะคะกระชายจริงๆอ่ะจะมีอยู่2แบบก็คือกระชายขาวกับกระชายดำนะคะกระชายที่เรานำมาใช้น้ำยาทำน้ำยาบ้วนปากเนี่ยก็จะเป็นกระชายขาวนะคะแล้วก็ถัดมานะคะจะเป็นการพูนะคะแล้วก็เกลือมีแค่นี้เลยนะคะ
0: โอ้ง่ายมากเลยค่ะวิธีการทำแต่ละอย่างนี่มีส่วนผสมขนาดเท่าไหร่คะคุณหมอ
1: ตัวกระชายใช่ไหมคะแผนไทยเราก็จะนิยมให้ใช้แบบเป็นคำนวณง่ายๆเนาะเมื่อก่อนเขาไม่มีเครื่องชั่งเครื่องตวงนะก็ประมาณสัก1กำมือหรือว่า1หยิบมือนะคะน้ำเนี่ยคำนวณได้เลยนะคะก็คือน้ำ1ลิตรนะคะเกลือเนี่ยก็ใช้1ช้อนชาการปูประมาณ1ช้อนชาเช่นกันค่ะสมัยก่อนเนี่ยในตำรับตำรายาแผนไทยอะค่ะเราก็จะใช้เป็นตัวดอกการปูตัวเนี้ยนะคะใช้แก้ปวดฟันนะคะโดยวิธีการเขาก็จะใช้ตัวดอกของเขาเนี่ยนำมาเคี้ยวนะคะหรือว่านำมากัดนะคะมันมีฤทธิ์เป็นยาชาอ่อนๆนะคะเมื่อกัดหรือว่าเคี้ยวไปเนี่ยคนที่มีปัญหาในเรื่องของปวดฟันเจ็บเหงือกเหงือกอักเสบฟันผุอะไรเงี้ยค่ะก็จะช่วยในส่วนนี้ได้นะคะส่วนกระชายเองนะคะสรรพคุณก็เหมือนกันหลักๆนะคะก็ช่วยในเรื่องของบรรเทาอาการเหงือกอักเสบนะคะโรคปริทันในช่องปากอะไรเงี้ยหรือปวดฟันก็ใช้ได้เหมือนกันนะคะแล้วก็อีกอย่างนึงช่วยลดกลิ่นปากด้วยสำหรับคนที่สูบบุหรี่นะคะหรือว่าดื่มเครื่องดื่มที่มีคาเฟอีนเป็นประจำพวกกาแฟโกโก้อะไรเงี้ยก็ช่วยได้เหมือนกัน
0: โอ้เลิศมากเลยค่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มวิธีการทำเลยดีกว่าค่ะเพื่อนๆตื่นเต้นรอไม่ไหวแล้ว
1: โอเคค่ะเดี๋ยวเริ่มเลยแล้วกันนะ
0: คะ
1: ขั้นตอนแรกไม่ยากนะ
0: คะ
1: เติมน้ำลงไปเลยนะคะนี้เราตวงไว้ให้แล้วน้ำหนึ่งลิตรนะจากนั้นก็ใช้เป็นตัวกระชายนะคะกระชายเหมือนเดิมเลยเราต้องทำความสะอาดให้สะอาดก่อนนะคะซึ่งกระชายเนี่ยเป็นพืชตระกูลเง่าตระกูลหัวนะเพราะว่าตัวเง่าหัวของเขาเนี่ยก็คือรากเนาะมันอยู่ในดินเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาการที่เรานำมาใช้อ่ะนะคะเราต้องล้างทำความสะอาดให้ตัวดินนะคะหรือว่าสิ่งสกปรกเนี่ยออกไปหมดก่อนจากนั้นเนี่ยเราก็นำกระชายที่ได้มาหั่นเป็นลักษณะหั่นขวางเป็นท่อนๆแบบนี้นะคะก็จะเห็นเป็นแบบลักษณะเป็นวงกลมเนาะเติมน้ำลงไปแล้วนะคะเดี๋ยวให้น้องป้าเติมสมุนไพรกระชายพระเอกของเราลงไปได้เลยนะคะ
0: ได้ค่ะ
1: มือเล็กก็มือเล็กก็สักประมาณ 2-3 รอบได้ค่ะที่กะไว้ปริมาณนี้ใส่ได้หมดเลยนะคะการที่เราหั่นเนี่ยค่ะมันจะทำให้ตัวสารสำคัญเนี่ยมันออกมาได้ดีมากยิ่งขึ้นนะคะ
0: หอมมากเลยค่ะ
1: อันนี้ได้เป็นกลิ่นแล้วใช่ไหมคะ
0: ใช่
1: คุ้นๆไหมคุ้นๆไหมว่ามันแบบกลิ่นได้จากอะไรหรือว่าเมนูไหนที่คุณพ่อคุณแม่เคยทำ
0: ปกติจะกินเป็นพวกผัดพริกแกงแล้วก็ใส่กระชาย
1: ใช่แล้วก็พวกน้ำยาขนมจีนเน
0: า
1: ะ
0: ใช่ค่ะ
1: กลิ่นก็จะแบบคุ้นๆหน่อยอันนี้เติมการปูได้เลยค่ะสักประมาณ1ช้อนชานะคะตัวการปูเนี่ยถ้าลองรับประทานเข้าไปนะคะมันก็จะมีแบบรสแบบเผ็ดปลาร้อนๆหน่อย
0: อันนี้พอไหมคะคุณ
1: พอค่ะพอเราเปิดไฟเป็นแบบลักษณะไฟกลางนะคะไม่ต้องแรงมากแล้วก็ไม่ต้องอ่อนมากนะคะต้มให้เดือดนะคะการทำน้ำยาบ้วนปากเนี่ยค่ะเราจะใช้เป็นการต้มเดือดโดยที่เวลาเดือดไปแล้วเนี่ยค่ะเราจับเวลาต่อไปอีกประมาณ15นาทีก็จะได้เป็นสารสำคัญที่ดีแล้วก็พอเหมาะกำลังดีเลย
0: ตอนนี้ค่ะแล้วก็ต้มทิ้งไว้สัก15นาทีค่ะก็ไปทั้งนู้นทำนี่ก่อนแล้วก็เดี๋ยวกลับมา15นาทีแล้วก็กลับมาอีกทีนึงนะคะแล้วตอนนี้นะคะเราก็ต้มเดือดเรียบร้อย15นาทีแล้วนะคะต่อไปจะเป็นขั้นตอนไหนคะคุณหมอ
1: ต่อไปนะคะก็จะเติมตัวนี้เป็นขั้นตอนสุดท้ายนะคะก็คือเกลือของเรานั่นเองนะคะเดี๋ยวให้น้องเติมเกลือสักหนึ่งช้อนชาค่ะ
0: นะคะ
1: ใช่เกลือก็มีฤทธิ์ที่ช่วยในเรื่องของสมานแผลเหมือนกันนะคะบรรเทาอาการปวดเจ็บเหงือกฟันได้นะคะแล้วก็คนให้เกลือละลายจากนั้นก็คือปิดไฟได้เลยนะคะสังเกตดูว่าสีของตัวยาเนี่ยจะเป็นแบบสีเหลืองอ่อนๆนิดๆเนาะแล้วก็มีกลิ่นหอมนะคะ เราพักไว้ให้เย็นนะคะจากนั้นค่อยกรองเอาแต่ตัวน้ำของเขาเนี่ยมาใช้
0: เด
1: ี
0: ๋ยวเราจะพักไว้ให้เย็นก่อนนะคะเดี๋ยวเราจะมากรองใส่กระมังนะคะเพื่อที่จะเอาน้ำกระชายเนี่ยไปทำเป็นน้ำยาบ้วนปากต่อค่ะอันนี้นะคะก็คือหลังจากที่เราพักกระชายไว้เย็นเรียบร้อยนะคะเราก็จะมานำกระชายนะคะตักขึ้นมาที่จะกรองเอาแต่น้ำนะคะไปทำน้ำยาบ้วนปากค่ะและนี่นะคะก็คือน้ำยาบ้วนปากที่เราทำจากกระชายค่ะตอนนี้นะคะคือเรานำไปพักให้เย็นแล้วแล้วก็พร้อมใส่ขวดเรียบร้อยค่ะวิธีการใช้จะเป็นยังไงคะคุณหมอ
1: วิธีการใช้นะคะหลังจากที่เราบรรจุใส่ขวดไว้เรียบร้อยแล้วเนี่ยนะคะเราก็นำมาใช้สำหรับการบ้วนปากซึ่งนะเราจำเป็นจะต้องแปรงฟันให้สะอาดก่อนนะคะแล้วก็บ้วนปากเป็นขั้นตอนถัดไปนะคะสามารถใช้ได้เช้าเย็นได้เลยค่ะซึ่งขั้นตอนการใช้นะคะก็หลังจากที่แปรงฟันเนี่ยก็บ้วนปากนะโดยที่อมไว้ในปากประมาณ 5-10 วินาทีนะคะแล้วก็ค่อยๆบ้วนออกนะคะจะได้เป็นตัวนี้เลยนะคะรสชาติก็จะใช้ง่ายหน่อยนะคะปราๆนิดนึงมีรสเค็มของเกลือนิดหน่อยนะคะสามารถใช้ในเรื่องของบรรเทาอาการเหงือกอักเสบปวดฟันนะคะหรือว่าโรคทางปริทันได้นะคะหรือคนที่มีปัญหาในเรื่องของฟันผุนะคะก็ช่วยได้เหมือนกันนะคะ
0: ค่ะวันนี้ก็มีประโยชน์มากๆเลยค่ะสำหรับขอบคุณสำหรับความรู้แล้วก็วิธีการทำสมุนไพรไทยนะคะที่สามารถนำมาผลิตแบบผลิตภัณฑ์ดีๆอย่างนี้ได้ค่ะแล้วก็มีประโยชน์กับช่องปากของพวกเราด้วยนะคะแล้วก็ยังมีสมุนไพรอีกหลายชนิดเลยนะคะที่เราเนี่ยสามารถทำเองได้ง่ายๆที่บ้านนะคะแล้วเองค่ะก็ต้องขอขอบคุณคุณหมอแพรวค่ะสำหรับประโยชน์และวิธีการสาธิตการทำสมุนไพรในวันนี้ค่ะขอขอบคุณมากๆเลยค่ะ
1: สวัสดีค่ะยินดีค่ะ
0: และนี่ก็คือทั้งหมดของรายการจะมาคุยกับการสาธิตการทำผลิตภัณฑ์จากสมุนไพรไทยทั้งหมด3ชนิดค่ะที่ทั้งง่ายและประหยัดสามารถนำไปดูแลสุขภาพได้เบื้องต้นสำหรับวันนี้รายการสัมมาคุยต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในตอนหน้าสวัสดีค่ะ

0: ค่ะคุณผู้ฟังคะกลับเข้ามาในช่วงของรายการสารพันจันทร์สุขค่ะคุณผู้ฟังคะวันนี้นะคะที่จังหวัดนครศรีธรรมราชค่ะท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมค่ะท่านสบิดาไทยเศรษฐ์ค่ะก็มีการลงพื้นที่นะไปที่วัดพระมหาธาตุนะ
1: ซึ่ง
0: ท่านลงไปเนี่ยก็คือเพื่อที่จะมีการแบบว่าตรวจเยี่ยมความพร้อมนะคะเพราะว่าเราเนี่ยมีการส่งชื่อเนาะที่วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารเนี่ยเป็นหนึ่งในมรดกโลก
1: ใช่ค่ะว
0: ัน
1: นี้ท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมก็คือคุณสบิดาไทยเศรษฐ์นะพร้อมกับคณะก็เลยลงพื้นที่เพื่อทำการตรวจเยี่ยมแล้วก็ร่วมประชุมกับกรมศิลปากรรวมถึงส่วนราชการแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่างๆเนาะที่วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารจังหวัดนครศรีธรรมราชค่ะในเรื่องของการเสนอวัดพระมหาธาตุเนี่ยเป็นมรดกโลกนะซึ่งก็มีผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชร่วมต้อนรับแล้วก็ให้ข้อมูลเพื่อเตรียมความพร้อมขั้นสุดท้ายเนาะก่อนที่ประเทศไทยเนี่ยจะเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการมรดกโลกสมัยสามัญครั้งที่48ที่สาธารณรัฐเกาหลีในวันที่19ถึง29กรกฎาคมนี้ค่ะ
0: ค่ะโดยจะมีการเสนอให้คณะกรรมการมรดกโลกเนี่ยพิจารณาขึ้นทะเบียนแหล่งมรดกวัฒนธรรมวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารจังหวัดนครศรีธรรมราชค่ะเป็นแหล่งมรดกโลกภายใต้เกณฑ์คุณค่าความโดดเด่นอันเป็นสากลคือเป็นหลักฐานการหลอมรวมศาสนาพราหมณ์ฮินดูพุทธศาสนิกขออภัยค่ะพุทธศาสนามหายานแล้วก็เถรวาทในเอเชียกลางและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ค่ะแสดงถึงศิลปะและสถาปัตยกรรมประเพณีทางศาสนาและท้องถิ่นที่ส่งอิทธิพลให้กับอาคารสิ่งก่อสร้างในภูมิภาคค่ะมีคุณสมบัติตามเกณฑ์ของมรดกโลกได้แก่เกณฑ์ข้อ2นะคะที่วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารเนี่ยแสดงถึงอิทธิพลของศาสนาพราหมณ์ฮินดูพุทธศาสนามหายานแล้วก็พุทธศาสนาเถรวาทที่มีต้นแบบมาจากศิลปะปาละในนาลันทาชวาภาคกลางลังกาและมอญจากภาคใต้ของเมียนมาและส่งอิทธิพลให้กับศาสนสถานในประเทศไทยมาเลเซียแล้วก็แหล่งอื่นๆค่ะรวมไปถึงเกณฑ์ข้อที่6ค่ะวัดพระมหาธาตุเนี่ยเป็นประจักษ์พยานของระบบความเชื่ออันหลากหลายและเป็นศูนย์กลางนะคะเรียกว่าเป็นศูนย์กลางสำคัญเลยนะคะสำหรับระบบความเชื่อแล้วก็จิตวิญญาณของนครศรีธรรมราชเป็นแหล่งประเพณีทางศาสนาที่ยังคงดำเนินอยู่มีความโดดเด่นระดับสากลในทางศิลปะวรรณกรรมนะทั้งเรื่องของการแสดงโนราตำนานท้องถิ่นแล้วก็แสดงถึงความสัมพันธ์ระหว่างแหล่งศักดิ์สิทธิ์ชุมชนโดยรอบค่ะเพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้กับศาสนสถานชุมชนต่างๆในประเทศไทยด้วยนะคะท่านก็ลงพื้นที่ติดตามเนาะในทั้งการประชุมในห้องประชุม
1: ะ
0: นะแล้วท่านเนี่ยก็มีการลงพื้นที่ดูบริเวณโดยรอบด้วยนะคะโดยช่วงระหว่างวันที่มีการประกาศเอาพูดง่ายๆว่าช่วงรอลุ้นนะวันที่26 27เนี่ยมันก็ใกล้กับช่วงวันอาสาฬหบูชาแล้วก็เข้าพรรษาด้วย
1: ะ
0: นะคะทางจังหวัดเนี่ยเขาจะมีการจัดหลายกิจกรรมเลยทีเดียวทั้งพิธีเจริญพระพุทธมนต์การสวดธรรมจักรกัปปวัตนสูตรการแสดงศิลปะวัฒนธรรมมโนราสู่สากลการแสดงแสงสีเสียงสื่อผสมและการประดับไฟองค์พระบรมธาตุภายใต้แนวคิดวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารศรัทธาคู่เมืองนครมรดกโลกคู่มนุษยชาติด้วยนะคะ
1: ค่ะคือถ้าเกิดว่าใครพอจะมีเวลาว่างเนาะก็ไปเที่ยวไปชมความสวยงามกันได้เนาะ
0: ใช่ค่ะ
1: ในช่วงวันที่ดีเจมาตูมบอกไปเมื่อกี้เนาะ
0: 26 27ค่ะ
1: ใช่ค่ะ
0: ซึ่งก็เชิญชวนทุกคนแล้วก็ให้ทุกคนเนี่ยร่วมลุ้นละกันนะคะ
1: ส่งเหมือนกับว่าส่งกำลังใจไปร่วมลุ้นด้วยกันนะ
0: ใช่ค่ะใช่ค่ะซึ่งเราก็จะได้เห็นนะคะว่านี่ก็จะกลายเป็นหนึ่งอีกหนึ่งเรียกว่ามรดกโลกนะคะที่มีความเรียกว่าเป็นศูนย์รวมใจเนาะของโดยเฉพาะภาคใต้แล้วก็จังหวัดนครศรีธรรมราชด้วยนะคะเพราะว่าแม้ทั้งในเหรียญที่เราใช้เนี่ย ก็มีตราของวัดพระมหาธาตุเหมือนกัน
1: ใช่ค่ะ
0: นะคะก็หยิบขึ้นมาดูได้หรือว่าใครที่ยังไม่ไปดูของจริงก็ไปได้นะคะอีกจะบอกว่าได้มีโอกาสไปเหมือนกันเคยไปอยู่1ครั้งนะตอนไปอบรมที่จังหวัดนครศรีธรรมราชนั่นแหละค่ะ
1: นะคะดิฉันเคยไป2ครั้ง
0: โอ้เยอะกว่าดิฉันด้วยนะ
1: นะครั้งแรกก็ไปกับครอบครัวนะคะก็ไป1ครั้งแล้วก็ครั้งที่2ก็ไปกับททสำนักงานพังงานนะคะซึ่งก็มีเส้นทาง
0: ที่จังหวัดนครศรีธรรมราชเนาะ
1: ใช่ค่ะ
0: ดิฉันคือไปตอน
1: ประทับใจทั้ง2ครั้งนะคะ
0: ค่ะต้องบอกว่าบริเวณนั้นน่ะเป็นที่แรกที่ดิฉันได้ลองกินมังคุดคัดค่ะ
1: เหมือนกัน
0: ที่นี่แหละค่ะที่วัดพระมหาธาตุนี่แหละค่ะ
1: ปกติมังคุดคัดของดิฉันเนาะก็คือที่ตะกั่วป่าหรือว่าพังงาเนี่ยมันมีต้นมังคุดหรือว่ามีสวนมังคุดกันอยู่แล้วเกือบจะทุกบ้านจะมีต้นมังคุดนะ
0: ค่ะ
1: แล้วเราก็ได้ยินว่ามังคุดคัดเนี่ยมันอร่อยแต่ว่าก็คือก่อนหน้านั้นเราเคยกินมาแล้วแต่ว่ามันเป็นมังคุดเขียว
0: ๆ
1: หรือว่ามันใกล้จะสุกแล้วมีแดงๆนิดหน่อยเราก็เอามาปอกกินแล้วมันก็กรอบอร่อยแต่ว่ากรรมวิธีเนี่ยคือมันยุ่งยากเพราะว่ามังคุดเนี่ยมันจะมียางเยอะนะ
0: ตอนที่ยางเยอะมาก
1: ตอนที่ฉันยังเป็นเด็กนะก็ไปเก็บมังคุดมาปอกอินแล้วสมัยนั้นเนาะก็คือไปปอกตรงสายน้ำอะแบบลำคลอง
0: อะไรนี
1: ่ก็คือเอามังคุดปอกไปเรื่อยนะให้สายน้ำเนี่ยมันล้างไหลไปเรื่อยๆนะเพราะว่าถ้าเกิดว่ามาปอกในถังนี้คือมันไม่พ
0: อเดี๋ยวเยอะนะ
1: มันต้องใช้น้ำเยอะเงี้ยค
0: ่
1: ะ
0: ใช่มันต้องแบบเปิดน้ำไหลใช
1: ่
0: ไหม
1: ใช่มันต้องเปิดน้ำไหลผ่านอยู่ตลอดเวลาเนา
0: ะ
1: แล้วก็สมัยนั้นก็คือเราไม่ได้มีถุงมืออะไรเนาะมือเราเนี่ยก็จะติดยางเหนียวๆแล้วก็เป็นแบบสีน้ำตาลนะคะเล็บเลิฟอะไรก็ไม่สวยงามนะแต่ว่าในยุคนี้ก็มีถุงมืออะไรเนาะแล้วก็สมัยนั้นเราก็เอามากินก็อร่อยดีน
0: ะ
1: แต่ว่ามันกรรมวิธีเนี่ยคือยากนะกว่าจะได้สักลูก
0: ใช้
1: เวลานานมากค่ะแล้วพอหลังๆเนี่ยเขาว่ามังคุดคัดนครมังคุดคัดนครเราก็พยายามดูก็คือเหมือนกับที่เราเคยทำกิน
0: ค่ะ
1: แต่เราไม่ได้เรียกว่ามังคุดคัด
0: เอาเรียกว่าอะไรอะคะ
1: ก็มังคุดแบบเอามาปอกกินเฉยๆก่อนที่มังคุดจะสุก
0: ไม่ได้มีชื่อ
1: ไม่ได้มีชื
0: ่
1: อได้กินมังคุดแก
0: ่
1: แต่ว่าตอนนั้นก็คือกินไปแล้วก็แล้วก็ที่บอกว่าไปนครใช่ไหมไปสองครั้งก็อุ้ยมาถึงนครแล้วสิ่งที่เราควรกินคือมังคุดคัดก็ไปซื้อมาลองกิน
0: ค่ะดิฉันทานเหมือนกันใช่ไหมคะแกจะซื้อสาม
1: ที่วัดนี่แหละค
0: ่
1: ะ
0: ใช่ใช่เหมือนกันเนี่ยดิฉันซื้อสามไม
1: ้
0: ลูดเลยค่ะโอ้เดี๋ยวฉันว่าอร่อยนี่ฉันเพิ่งเคยกินครั้งแรกที่คนชอบบอกว่าเนี่ยต้องมากินให้ได้นะต้องมากินให้ได้
1: ใช่ดิฉันก็ดูเหมือนดีเจประตูว่าถ้ามาตรงนี้จะต้องกินอันนี
0: ้ฉันก็ว่าหรอแล้วคือยังไงอ่ะมันก็เหมือนตอนแรกฉันเข้าใจว่าคือการเอามังคุดเนี่ยมาปอกเฉยๆแล้วมาเสียบไม้แล้วก็อาจจะแบบแช่เย็นหรือไปแช่อะไรให้มันกรอบหรือเปล่า
1: อ๋
0: อไม่ใช่ดิฉันก็เพิ่งไปรู้ว่าโอ้จริงจริงแล้วคือแบบว่ามันไม่ใช่มังคุดที่สุกแล้ว
1: ใช่มังคุดที่ยังแก่อยู
0: ่
1: เตรียม
0: สุกแล้วก็แบบต้องดิฉันเห็นกรรมวิธีเขาเปิดน้ำไหลผ่านให้ยางออกกว่าจะแงะออกมาให้เราได้กินแต่ละลูก
1: ตอนแรกดิฉันก็คิดว่าเอ้ยแพงเหมือนกันเนา
0: ะ
1: ค่ะไม้หนึ่ง35 40
0: ใช่35ฉันซื้อ35
1: ใช่ค่ะแต่พอเรานึกถึงกรรมวิธีที่เราเคยทำกินเอง
0: แค่ยางก็ไม่ไหวแล้วค่ะ
1: มันต้องใช้น้ำล้างเยอะ
0: ค่ะแบบเปิดทิ้งไว้เยอะเลยค่ะดิฉันแบบเข้าใจเลยแล้วก็โอ้โหนี่แหละของอร่อยจริง
1: ใช่ค่ะถ้าใครไปก็แนะนำให้กินแล้วกัน
0: ใครที่ยังไม่เคยนะกัน
1: มันจะแบบว่ากรอบ
0: ที่มันกรอบจริง
1: ถ้าเขาขายเนี่ยก็คือเขาจะมีการแช่เย็น
0: ใช่แบบเย็นกรอบสดชื่นมากเลยดิฉันชอบนะ
1: แต่ถ้าใครมีมังคุด
0: จะลองทำ
1: นี่ลองทำเองก็ได
0: ้ดิฉันว่าไม่น่าไหวนะ
1: ค่ะ
0: ดิฉันอาจจะสู้ไม่ไหวอะค่ะถ้าดิฉันมีนะไม่น่าจะสู้ไหว
1: เพราะว่าไม้หนึ่งมันมีแค่3ลูก
0: อ๋อใช่ใช่ใช่
1: เราลองทำกินเองก็ได้
0: เหมือนง่ายเลยนะคะเหมือนแบบว่าเรียกว่าไงดีคะมัน
1: ดิฉันเคยทำมาแล้วน่าจะทำได้ค่ะดิฉันส่งกำลังใจให้กับใครที่อยากจะทำเอง นะ
0: ค่ะก็นั่นแหละค่ะก็อันนี้ก็เป็นหนึ่งในเตรียมที่จะเป็นมรดกโลกนะคะอย่างไรก็รอลุ้นกันอีกทีนึง
1: ส่งกำลังใจไปเชียร์กันด้วยแล้วกัน
0: ใช่ค่ะใช่ค่
1: ะ
0: แต่คุณจันทาตอนนี้นะ
1: เวลาหมดใช่ไหมคะ
0: หมดแล้วค่ะ
1: ค่ะเดี๋ยวเจอกันใหม่ในวันพรุ่งนี้แล้วกัน
0: ใช่ค่ะช่วง
1: ค่ะ
0: ค่ะ
1: ว่าไงคะเดี๋ยวในวันพรุ่งนี้เราอาจจะมีสัมภาษณ์ในเรื่องของการซ้อมแผนอุบัติเหตุหมู่ของโรงพยาบาลตะกั่วป่า
0: เพราะว่าวันที่9เนี่ยเขาจะมีการซ้อมนะคะซึ่งก็จะเป็นการซ้อมอุบัติเหตุหมู
1: ่
0: นะคะที่จะแบบตลอดเส้นทางนี้เลยเนาะฝั่งตั้งแต่โรงเรียนเทศบาลบ้านย่านยาวมาจนถึงโรงพยาบาลเลยอาจจะพบว่ามีรถฉุกเฉินรถโรงพยาบาลอะไรวิ่งไปวิ่งมาในช่วงตั้งแต่เวลา 13:00 นเป็นต้นไปจนถึงประมาณ 15:30 นก็อย่าตื่นตระหนกนะคะก็เป็นการซ้อมแผนของทางโรงพยาบาลตะกั่วป่า
1: วันที่9กรกฎาคมเนาะ
0: ใช่ค่ะวันพฤหัสนี้นะคะ
1: วันนี้ต้องลาไปก่อนนะคะเจอกันใหม่พรุ่งนี้สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 14:00 นกับธราวุฒิวิชัยดิษฐ์ครับวุฒิสภาเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติโอนงบประมาณรายจ่ายวงเงินกว่า 10,000 ล้านบาทสำหรับรับมือสถานการณ์วิกฤตและช่วยเหลือประชาชนอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
3: คุณอาจได้รับสายจากคนแปลกหน้าที่รู้ชื่อรู้ที่อยู่รู้ว่าคุณเคยสั่งสินค้าอะไรแต่อย่าเพิ่งเชื่อเพราะมิจฉาชีพอาจนำข้อมูลเหล่านั้นมาใช้หลอกบอกจะเคลมสินค้าให้หากไม่แน่ใจโปรดวางสายแล้วตรวจสอบข้อมูลกับบริษัทเท่านั้นตั้งสติทุกครั้งเมื่อรับสายไม่กดลิงก์ไม่บอกรหัส OTP ไม่ติดตั้งแอปตามคำสั่งรู้เท่าทันมิจฉาชีพป้องกันภัยไซเบอร์
4: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนกรกฎาคมหาหัวใจให้เจอก็เป็นสุขกับคาราบาวและอาจารย์ธนิตศรีกลิ่นดีจอมยุทธครุยในตำนานวันจันทร์ที่13กรกฎาคม2569เวลา 17:00 นเป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
5: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำไห้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
1: วุฒิสภาเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติโอนงบประมาณรายจ่ายวงเงินกว่า 10,000 ล้านบาทโดยรัฐบาลระบุเตรียมงบประมาณไว้งบกลางเพื่อรับมือสถานการณ์วิกฤตและช่วยเหลือประชาชนย้ำจะใช้เงินให้โปร่งใสตรวจสอบได้และไม่ใช้เพื่อประโยชน์ทางการเมือง
6: การประชุมวุฒิสภาวันนี้มีมติเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติโอนงบประมาณรายจ่ายพ.ศ.วงเงินกว่า 10,000 ล้านบาทซึ่งผ่านความเห็นชอบจากสภาผู้แทนราษฎรแล้วโดยนายภารจรปริศนานันทกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีชี้แจงว่าการโอนงบประมาณครั้งนี้มีความจำเป็นจากผลกระทบของสถานการณ์ความขัดแย้งในตะวันออกกลางที่ทำให้ราคาพลังงานปรับตัวสูงขึ้นเนื่องจากไทยต้องพึ่งพาการนำเข้าน้ำมันส่งผลให้รัฐบาลในขณะนั้นต้องใช้เงินกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงจนติดลบเกือบ 60,000 ล้านบาทก่อนปล่อยให้ราคาน้ำมันเป็นไปตามกลไกตลาดและกระทบต่อค่าครองชีพของประชาชนรัฐบาลจึงเสนอให้โอนงบจากรายการที่ยังไม่เบิกจ่ายไม่มีข้อผูกพันหรือสามารถชะลอการดำเนินการได้เพื่อนำไปไว้ในงบกลางสำหรับใช้ในกรณีฉุกเฉินและจำเป็นรองรับผลกระทบจากสถานการณ์โลกความมั่นคงภัยพิบัติและช่วยเหลือประชาชนโดยยืนยันว่าเป็นเพียงการปรับกรอบงบประมาณบางส่วนไม่ได้ยกเลิกโครงการสำคัญและรัฐบาลจะใช้งบประมาณอย่างโปร่งใสตรวจสอบได้และไม่ใช้เพื่อประโยชน์ทางการเมืองวาสนาตระเกตรายงาน
1: กองทัพบกปฏิเสธข้อกล่าวหากัมพูชาโดยยืนยันเหตุระเบิดชายแดนจังหวัดสุรินทร์เกิดจากทุ่นระเบิดเก่าในฝั่งกัมพูชาย้ำไทยปฏิบัติตามข้อตกลงหยุดยิงอย่างเคร่งครัด
7: พลตรีวินไทยสุวารีโฆษกกองทัพบกชี้แจงถึงกรณีเหตุระเบิดในบริเวณช่องกลางอำเภอพนมดงรักจังหวัดสุรินทร์เมื่อวานนี้โดยระบุว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเป็นการระเบิดภายในฝั่งกัมพูชาเองคาดว่าเกิดจากกำลังพลของกัมพูชาที่เพิ่งเข้ามาปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่แล้วเหยียบทุ่นระเบิดเก่าที่เคยวางไว้ซึ่งเหตุลักษณะนี้เกิดขึ้นเป็นครั้งที่2แล้วหลังจากสัปดาห์ที่ผ่านมาเกิดเสียงระเบิดขึ้น3ครั้งในพื้นที่ห้วยตามารียจังหวัดศรีสะเกษกองทัพบกย้ำว่าข้อมูลที่ฝ่ายกัมพูชาเผยแพร่และพยายามทำหนังสือประท้วงว่าเป็นการใช้อาวุธจากฝ่ายไทยนั้นไม่สอดคล้องกับข้อเท็จจริงฝ่ายไทยยังคงปฏิบัติตามข้อตกลงหยุดยิงของทั้งสองฝ่ายอย่างเคร่งครัดและจากการข่าวในขณะนี้ ยังไม่พบสัญญาณที่น่ากังวลว่าจะนำไปสู่การปะทะรอบใหม่แต่มองว่าเป็นเพียงการมุ่งสื่อสารเพื่อสร้างการรับรู้ในเวทีระหว่างประเทศเท่านั้นซึ่งกระทรวงการต่างประเทศของไทยกำลังเร่งชี้แจงข้อเท็จจริงแล้วสำหรับสถานการณ์ชายแดนในปัจจุบันฝ่ายไทยได้เพิ่มความเข้มงวดในการเฝ้าตรวจตราพื้นที่ปรับปรุงเส้นทางการลาดตระเวนและสนับสนุนการเก็บกู้ทุ่นระเบิดเพื่อความปลอดภัยของประชาชนพร้อมยอมรับว่าในพื้นที่ปฏิบัติงานระยะประชิดอาจเกิดความขัดแย้งเฉพาะหน้าได้แต่กองทัพบกได้เตรียมชุดประสานงานเข้าคลี่คลายสถานการณ์ทันทีเพื่อให้ทุกอย่างยุติลงโดยไม่มีการใช้กำลังและความรุนแรงปริญญาวิทย์เตรียมสมบูรณ์รายงาน
1: ซูเปอร์ไต้ฝุ่นบาวีเคลื่อนตัวผ่านหมู่เกาะมาเรียนาและเกาะกวมของสหรัฐในมหาสมุทรแปซิฟิกทางตะวันตกในวันนี้สำนักอุตุนิยมวิทยาแห่งชาติของสหรัฐรายงานว่าซูเปอร์ไต้ฝุ่นบาวีกำลังเคลื่อนตัวผ่านหมู่เกาะมาเรียนาและเกาะกวมซึ่งเป็นดินแดนของสหรัฐในมหาสมุทรแปซิฟิกตะวันตกในวันนี้ด้วยความเร็วลมสูงสุด290กิโลเมตรต่อชั่วโมงและลมกระโชกแรง346กิโลเมตรต่อชั่วโมงส่งผลให้เกิดฝนตกหนักใกล้ศูนย์กลางของพายุซึ่งเพิ่มความเสี่ยงจะเกิดน้ำท่วมฉับพลันรุนแรงในคืนวันอังคารนี้พร้อมประกาศเตือนภัยซูเปอร์ไต้ฝุ่นบาวีขั้นสูงสุดเทียบเท่ากับพายุเฮอริเคนระดับ5และเตือนประชาชนให้หาที่หลบภัยด้านทางเกาะกวมเปิดศูนย์อพยพฉุกเฉินทั่วพื้นที่พร้อมขอความร่วมมือให้ประชาชนงดเดินทางและอยู่แต่ในที่พักอาศัยนอกจากนี้ยังให้คำมั่นว่าทางการเกาะกวมมีการเตรียมความพร้อมและวางแผนเป็นอย่างดีเพื่อปกป้องประชาชนจากเหตุภัยพิบัติครั้งนี้คิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยกันประหยัดพลังงานจบข่าวธราวุฒิวิชัยดิษฐ์อ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 15:00 นครับ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th
8: ท่านกำลังรับฟังสวทตะกั่วป่าFM 90.25 MHz เป็นเลิศด้านข่าวสารล้ำค่าวัฒนธรรมนำสมัยเทคโนโลยีโทร076-421-055
2: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
9: น้องเต้คนเก่งเต้ไม่ได้ยินแฮะ
10: เป็นหวัดอีกแล้วเหรอ3วันดี4วันไข้ทั้งปีเลยนะเรา
11: น้องเต้ของผมแม่บอกว่าคลอดก่อนกำหนดครับตัวเล็กมากเดี๋ยวก็เจ็บเดี๋ยวก็ป่วยเดี๋ยวก็คลอดโรงพยาบาล
10: หญิงตั้งครรภ์ที่สุพรรณบุรีมีโอกาสแท้งลูกคลอดก่อนกำหนดลูกน้ำหนักน้อยกว่าปกติสมองไม่สมบูรณ์อ่อนแอเป็นโรคเรื้อรัง
11: หมอบอกพ่อผมว่าแม่สุพรรณบุรีจัดตอนท้องน้องเต้น้องของผมจริงอ่อนแอมีโรคบ่อย
10: ๆรู้อย่างนี้แล้วหญิงไทยจะยอมให้บุหรี่ทำลายคนที่คุณรักทำไมมีความปรารถนาดีจากสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่11นครศรีธรรมราช
12: ว่างนี่ให้ใจไม่ค่อยโล่งเลยเนี่ย
13: ก็ขาฝุ่น PM 2.5 สูงนี่ป่อพอถึงส่งเซลล์บอดแคสต์เตือนทุกคนเลย
12: นั่นเลยแล้วเราจะช่วยลดฝุ่นได้ยังไงนี
13: ่ก็ต้องเริ่มจะเรื่องกลายตัวที่สุดงดเผางดก่อไฟไม่เผาหญ้าไม่เผาใบไม้ไม่เผาสระการเกษตรไม่เผารุกพื้นที่ป่า
12: อ๋อแค่หยุดเผาควันก็ลดฝุ่นก็ลดสุขภาพก็ดีขึ้นเลยนะ
13: อากาศดีไม่ใช่เรื่องไกลตัวงดเผาวันนี้เพื่ออากาศดีของทุกคน
14: สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ
15: ์แก้ข่าวร้ายกระจายข่าวดีชี้บริการประสานงานสาธารณสุขบำบัดทุกข์ให้ประชาชน ดำรงตนเป็นตัวอย่างที่ดีพบกับรายการอสมสร้างสุขทุกวันจันทร์เวลา 14:07 น.ถึง 15:00 น.ทางสวทตะกั่วป่า FM 90.25 MHz

0: สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการอสมสร้างสุขนะคะรายการเพื่อสุขภาพชุมชนนะคะที่จะนำเรื่องราวดีๆทางด้านสุขภาพมาส่งต่อถึงพี่น้องประชาชนทุกท่านนะคะรายการดีๆนี้นะคะพี่เก๋ค่ะก็จะมาพร้อมกับเรื่องการสร้างความสุขด้วยนะคะเกี่ยวกับความมีสุขภาพดีไปพร้อมๆกันนะคะซึ่งทุกท่านก็จะติดตามเราได้ทุกวันจันทร์นะคะเวลาประมาณ 14:00 นถึง 15:00 นนะคะทางสวทตะกั่วป่า FM 90.25 MHz นะคะหรือจะติดตามเราได้ที่ Facebook สวทตะกั่วป่า _live นะคะวันนี้พบกับดิฉันเช่นเดิมนะคะรัคนาสว่างนึกพี่สมหญิงค่ะ
1: แล้วก็พี่เก๋นะคะอสม.สิริประภาธรรมโอภาสค่ะวันนี้มาพบกับท่านผู้ฟังอีกครั้งค่ะในรายการอสม.สร้างสุขซึ่งจะเป็นรายการของพี่ๆอสม.นะคะที่จะมาแนะนำความรู้ข่าวสารสุขภาพการดูแลสุขภาพด้วยตัวเองแล้วก็กิจกรรมโครงการต่างๆด้านสุขภาพที่พี่ๆอสม.ขับเคลื่อนดำเนินกิจกรรมค่ะท่านผู้ฟังสามารถฝากประชาสัมพันธ์ข่าวสารต่างๆแล้วก็สามารถมีส่วนร่วมหรือว่าแลกเปลี่ยนความรู้กันได้นะคะสาระบันเทิงต่างๆเนี่ยค่ะมาแลกเปลี่ยนกับเราได้เลยนะคะทางช่องสถานีแล้วว่าขอเพลงเข้ามาได้นะคะที่หมายเลขโทรศัพท์076-421-055ค่ะแก้ข่าวร้ายกระจายข่าวดีชี้บริการประสานงานสาธารณสุขบำบัดทุกข์ให้ประชาชนดำรงตนเป็นตัวอย่างที่ดีค่ะ
0: ค่ะสัปดาห์ที่ผ่านมานะคะพี่เก๋เราได้ปูเรื่องราวมาเกี่ยวกับเรื่องการคุ้มครองผู้บริโภคโดยเฉพาะเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สุขภาพนะคะโดยข้อมูลจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยานะคะแล้วก็ได้พูดถึงบทบาทเรื่องราวนะคะของพี่ๆอสม.นะคะที่รับผิดชอบแล้วก็ได้รับความรู้นะคะซึ่งเราก็มาถ่ายทอดนะคะตั้งแต่ช่วงเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมานี้ท่านผู้ฟังก็จะได้ยินเราพูดถึงเรื่องเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สุขภาพที่มีความหลากหลายแล้วก็เกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวันของท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทางบ้านนะคะวันนี้เราก็จะมาต่อกันต่อนะคะในเรื่องเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สุขภาพวันนี้เราจะพูดกันเกี่ยวกับเรื่องอาหารนะคะพี่เก๋ค่ะซึ่งเดี๋ยวนี้ภัยของคำว่าคืออาหารมันกินมีทั้งประโยชน์และโทษนะคะทีนี้เรามามองในมุมมองของการกินอาหารที่ถูกต้องนะคะเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สุขภาพที่เกี่ยวกับอาหารนะคะในมิติแห่งความรอบรู้แล้วก็พี่ๆอสม.ได้นำความรู้มาบอกต่อพี่น้องประชาชนชาวอำเภอตะกั่วป่าและอำเภอใกล้เคียงของเรานะคะวันนี้เราจะพูดเกี่ยวกับเรื่องน้ำมันนะคะซึ่งก็เป็นน้ำมันทอดซ้ำนั่นเองนะคะอำเภอตะกั่วป่าเราเองนะคะก็มีการตรวจเฝ้าระวังน้ำมันทอดซ้ำนะคะท่านผู้ชมท่านผู้ฟังอาจจะเคยเห็นหลายๆที่นะคะโดยเฉพาะบ้านเรานี้ไก่ทอดนี่อร่อยมากใช่ไหมคะพี่เก๋มีอะไรคะปลาท่องโกทอดที่ต้องใช้น้ำมันปริมาณเยอะๆเพื่อให้เกิดความกรุบกรอบนะคะแล้วก็อาหารนั้นมีสีเหลืองน่ารับประทานนะคะ
1: โดยเฉพาะบ้านเราเนี่ยค่ะอาหารการกินเยอะมากขนมต่างๆจู้จุน
0: ใช่ปอเปี๊ยะทอด
1: ปอเปี๊ยะแล้วก็เต่ากัวบ้านเราก็คือเต้าหู
0: ้ถ้าไม่ทอดให้กรอบไม่เหลืองนวลก็ไม่อร่อยใช่ไหมคะ
1: ก็อย่างที่เขาบอกว่าเราจะเป็นยังไงขึ้นอยู่กับสิ่งที่เรากินเข้าไป
0: ถูกแล้วค่ะทีเนี้ยในน้ำมันทอดซ้ำนะคะมันก็จะมีสารตัวหนึ่งนะคะที่บ่งบอกถึงความเสี่ยงอันตรายนะคะหลายๆท่านก็คงจะมีความรู้นะคะเกี่ยวกับเรื่องการสารก่อมะเร็ง
1: ใช่ค่ะ
0: ซึ่งทางสาธารณสุขเองนะคะหรือศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์เองก็ได้มีการสุ่มตรวจน้ำมันนะคะที่มีการจำหน่ายในพื้นที่เรานะคะจากการทอดนะคะดังนั้นก็จะเกี่ยวข้องกับพ่อค้าแม่ค้านะคะไม่ว่าจะเป็นทอดลูกชิ้นทอดปลาท่องโกทอดไก่นะคะในพื้นที่บ้านเราก็จะเห็นได้เยอะแล้วก็มีเกือบทุกตลาดทุกชุมชนนะคะ
1: อย่างน้ำมันทอดซ้ำอะค่ะที่เขาไม่อยากให้เอามาใช้เพราะว่าความร้อนสูงที่เราใช้ในการทอดของเนี่ยนะคะจะทำให้คุณภาพของน้ำมันเนี่ยเสื่อมลงแล้วก็จะเสี่ยงต่อการเกิดโรคสามโรคสำคัญเลยก็ได้แก่มะเร็งนะคะความดันโลหิตสูงหลอดเลือดหัวใจแล้วก็อีกอันนึงที่ช่วงหลังเนี่ยเมื่อก่อนเราไม่เคยคิดเลยแต่ช่วงหลังเนี่ยจะมีข่าวมาให้เราได้ยินบ่อยๆการสูดไอระเหยน้ำมันเข้าไปอันนี้ค่ะเป็นอันที่ต้องระวังนิดนึงเพราะเมื่อก่อนเราไม่เคยคิดเลยว่าแม้แต่การสูด ไอเข้าไปเนี่ยจะทำให้เกิดอันตรายได้แต่ไอเนี่ยมันเล็กมากมันสามารถเข้าไปถึงข้างในของเราเลยค่ะอันนี้ก็จะเป็นอันตรายมากถ้าเราสูดดมไอระเหยจากน้ำมันทอดซ้ำที่เสื่อมสภาพเนี่ยเราก็จะได้รับกลุ่มสารก่อมะเร็งเลยค่ะ
0: ใช่ค่ะทีนี้บ้านเรานะคะจากการตรวจเฝ้าระวังนะคะในทุกตลาดทุกชุมชนเนี่ยก็จะพบนะคะน้ำมันทอดซ้ำซบสารโพล่าในน้ำมันทอดซ้ำนะคะ
1: สังเกตได้ยังไงคะพี่สมหญิง
0: สังเกตก็คือสีของตัวน้ำมันนะคะมันมีการเปลี่ยนนะคะแล้วก็มีการข้นหนืดขึ้นนะคะแล้วก็สีดำคล้ำลงเรื่อยๆนะคะตัวน้ำมันนะคะที่ถ้าพ่อค้าแม่ค้าเขาหวงเนาะเขาเรียกว่าหวงก็คือประหยัดนะคะเพราะว่าการจะใช้น้ำมันปริมาณเยอะๆเนี่ยเททอดครั้งหนึ่งเนี่ยมันจะสิ้นเปลืองมากดังนั้นเนี่ยก็จะมีการเทอันแรกพอทอดไปสักระยะก็จะมีเทเพิ่ม
1: อันนี้ไม่เปลี่ยนไม่ควรนะคะเพราะว่าเขาบอกว่าไม่ควรเติมน้ำมันใหม่ลงไปในน้ำมันเก่าเพราะจะทำให้น้ำมันเนี่ยเสื่อมสลายเร็วขึ้นค่ะ
0: ใช่ค่ะเพราะเป็นการทอดนะคะโดยการผ่านความร้อนสูงนะคะแล้วก็ทอดแล้วก็จะมีฟองเป็นปุดๆนะคะก็จะเห็นฟองจำนวนมากเลยแล้วก็จะมีควันขึ้นมากกว่าเดิมอันนั้นนี่เป็นที่สังเกตได้เลยก็คือเป็นน้ำมันทอดซ้ำนะคะ
1: สรุปคือน้ำมันที่เหนียวข้นหนืด
0: ข้นหนืด
1: มีสีดำ
0: สีดำคล้ำ
1: ทอดแล้วมีฟองมากอันนี้ต้องหยุดใช้
0: ต้องเป็นข้อสังเกตของพี่น้องประชาชนนะคะก่อนที่จะซื้อต้องแลดูน้ำมันสักนิดนึงก่อนว่า
1: ถ้าเจอลักษณะนี
0: ้ค่ะ
1: ไม่ซื้อดีกว่า
0: ซ้ำเนี่ยน้ำมันทอดซ้ำนะคะดังนั้นเนี่ยเราจะเลี่ยงน้ำมันทอดซ้ำยังไงคะพี่เก๋คะ
1: เราก็ต้องเลือกดูสภาพน้ำมันที่เขาใช้ว่าสภาพหลีกเลี่ยงเมื่อกี้ที่เราพูดไปนะคะเหนียวข้นหนืดสีดำทอดแล้วมีฟองเนี่ยไม่เอาเลยปฏิเสธไปเลยค่ะแล้วก็อย่างที่เราพูดไปครั้งที่แล้วพวกอาหารอย่างเงี้ยค่ะไอ้เลขออยเลขสารระบบอาหารจะมีกี่หลักคะพี่สมนิ
0: ง13หลักค่ะเหมือนเลขบัตรประชาชนเราเลยนะคะให้เลือกรับประทานน้ำมันนะคะที่มีฉลากแสดงที่โภชนาการที่ฉลากของน้ำมันนะคะคือแม่ค้าบางท่านอาจจะซื้อเป็นแบบปี๊บนะคะซึ่งเราไม่รู้ไม่ทราบแหล่งน้ำมันนะคะแล้วอาจจะไม่มีฉลากไม่มีเลขออยติดกำกับนะคะดังนั้นเนี่ยน้ำมันที่จะเอานำมาทอดอาหารประเภทต่างๆเนี่ยควรเป็นน้ำมันปาล์
1: ม
0: นะคะควรเป็นน้ำมันปาล์มแล้วก็มีเลขออยติดที่ฉลากนะคะ
1: โดยทั่วไปแล้วเขาก็จะใช้น้ำมันปาล์มเพราะว่าราคาเขาจะ
0: อยู่ค่ากลางค่ากลางๆที
1: ่มากกว่าอื่นแต่ได้ยินมาว่าคนที่รักษาสุขภาพจริงๆอะค่ะ
0: เขาจะ
1: ใช้น้ำมันลำค่า
0: น้ำมันมะกอก
1: ซึ่งใช่น้ำมันมะกอกนี่ก็ต้องเลือกด้วยค่ะเพราะว่าจะมีน้ำมันมะกอกแบบ extra virgin ที่สำหรับกินสดเลยแล้วก็บางอย่างที่สามารถใช้ทอดได้และบางอย่างที่สามารถใช้ผัดได้น้ำมันแต่ละชนิดถ้าจะใช้ก็ต้องศึกษาเพราะว่าคุณสมบัติมันไม่เหมือนกันการใช้งานก็ไม่เหมือนกันอย่างทอดเนี่ยแนะนำเลยว่าควรใช้น้ำมันปาล์มนะคะหรือว่าถ้าท่านใดที่มีกำลังซื้อหน่อยนึงน้ำมันรำข้าวก็มีประโยชน์แล้วก็สามารถทำได้หลากหลายเหมือนกันค่ะ
0: ใช่ค่ะในช่วงนี้เราก็พูดถึงประเด็นน้ำมันทอดซ้ำนะคะแล้วก็มีการตรวจเฝ้าระวังโดยคณะพี่ๆอสมนะคะมีการเก็บตัวอย่างน้ำมันนะคะประมาณ2ขีดหรือ200กรัมนะคะแล้วก็จุ่มด้วยสารทดสอบโพล่านะคะซึ่งเป็นโครงการเฝ้าระวังผลิตภัณฑ์สุขภาพและอาหารนะคะในพื้นที่นะคะซึ่งสนับสนุนโดยกองทุนสุขภาพตำบล นะคะอย่างเช่นของเทศบาลเมืองตะกั่วป่านะคะหรืออบต.บางม่วงก็จะมีโครงการนี้อยู่นะคะถ้าท่านผู้ชมท่านผู้ฟังได้เห็นในช่วงนี้นะคะจะมีของชุมชนเครือข่ายบวร.บางม่วงนะคะจะมีการตรวจรับรองน้ำมันทอดซ้ำนะคะในทุกร้านที่จำหน่ายอาหารที่มีการทอดนะคะก็จะมีสติ๊กเกอร์นะคะติดป้ายรับรองนะคะว่าร้านนี้ไม่ใช้น้ำมันทอดซ้ำนะคะซึ่งเขามีการตรวจเฝ้าระวังทุกสัปดาห์ทุกเดือนนะคะท่านผู้ฟังหรือท่านผู้เป็นจำหน่ายอาหารเองก็อย่าตกใจนะคะเป็นการเฝ้าระวังเพื่อเตือนภัยสุขภาพให้กับพี่น้องประชาชนในพื้นที่นั่นเองค่ะ
1: นอกจากน้ำมันแล้วเรายังมีอาหารอื่นๆที่จะมาแนะนำไหมคะ
0: อาหารแฝงโซเดียมค่ะเพราะว่าจำได้ไหมคะผลิตภัณฑ์การเลือกซื้อบริโภคอาหารเราจะดูอยู่สัญลักษณ์เลือกซื้อใช่ไหมคะ
1: Healthy
0: Choice นะคะซึ่งต้องดูเรื่องน้ำตาล
1: ลดน้ำตาลไหมลดโซเดียมไหม
0: นะคะแล้วก็ลดความอะไรตัวนึงพี่น้ำตาลโซเดียมแล้วก็
1: เนี่ยต้องนิด
0: ไขมัน
1: ไขมัน
0: นะคะ
1: ตัวสำคัญ NCDs ของเราเลยค่ะ
0: ซึ่งตัวอาหารที่แฝงโซเดียมนะคะเข้ามาก็แน่นอนจะไม่ได้รับฉลาก healthy choice ถ
1: ู
0: กไหมคะแล้วก็มันเป็นเรื่องวิถีชีวิตใหม่นะคะที่เราต้องเลือกกินให้พอเหมาะนะคะดังนั้นนี่อาหารอะไรบ้างคะพี่ที่ต้องระวังในเรื่องการบริโภคอาหารที่แฝงโซเดียม
1: พวกซอสน้ำปลาซีอิ๊วเต้าเจี้ยวซอสหอยนางรมพวกเครื่องปรุงรสทั้งหลายที่เราใช้ในครัวนะคะ อาหารกระป๋องก็ใช่เพราะว่าพวกเนี้ยบางทีเขาจะต้องมีความเค็มเข้าไปรักษาความสดใหม่ของอาหารอยู่เสมออาหารกึ่งสำเร็จรูปอันนี้สำคัญเลยค่ะมันจะมีสารอาหารที่ต้องระวังเยอะมากมันฝรั่งทอดกรอบปลาเส้นซึ่งพวกนี้วัยรุ่นทานกันเยอะเด็กๆทานกันเยอะมากคุกกี้ต่างๆนะคะอันนี้คืออาหารที่แปรรูปส่วนอาหารธรรมชาติก็จะมีเนื้อสัตว์ต่างๆผลไม้ผักเนื้อปลาธัญพืชและถั่วเมล็ดแห้งค่ะ
0: คือสรุปแล้วเราไม่ควรเราควรบริโภคนะคะให้มีโซเดียมไม่เกินในวันหนึ่งเนี่ยนะคะไม่เกิน 2,000 มิลลิกรัมใน1วันนะคะ
1: ก็อย่างง่ายๆเลยพวกเครื่องปรุงรสต่างๆนี่ค่ะเราดูฉลากที่เราบอกไป Healthy Choice นะคะอันไหนที่มีฉลาก Healthy Choice ก็คือเขาจะลดโซเดียมเขาจะลดไขมันเขาจะลดน้ำตาลให้เราเรียบร้อยแล้ว
0: เขาจะปรับให้เราแบบสมดุลใน1วันแล้วว่าเราบริโภคได้เท่าไหร
1: ่หรืออีกเทรนด์นึงที่มาแรงตอนนี้คือปรุงจืดก็คืออ
0: ันนั้นสำหรับผู้ป่วยโรคไต
1: คนธรรมดาก็ทำได้เพราะว่าตอนนี้เป็นเทรนด์ที่กำลังมาเลยค่ะ
0: เพื่อรักษาไตตนเองนะคะ
1: อย่างทานก๋วยเตี๋ยวอะไรพวกเนี้ยก็จะไม่ปรุงเลยจะไม่ใส่น้ำตาลจะไม่ใส่น้ำปลาจะเลือกใส่แค่มะนาวกับพริกป่นอันนี้ก็จะช่วยร่างกายได้
0: เดี๋ยวเราไปพักกันสักครู่นะคะพี่เก๋คะเดี๋ยวเรากลับมาอีกในช่วงที่2ของรายการนะคะพบกับพี่หญิงกับพี่เก๋ในช่วงที่2อีกครั้งค่ะเดี๋ยวพักฟังเพลงเพราะๆสักครู่ค่ะ

0: กลับเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการอสมสร้างสุขนะคะซึ่งออกอากาศทุกวันจันทร์นะคะเวลาประมาณ 14:00 นถึง 15:00 นนะคะทางสวทตะกั่วป่า FM 90.25 MHz นะคะหรือจะติดตามเราได้ที่ Facebook สวทตะกั่วป่า _live นะคะซึ่งนี้ก็เป็นช่วงที่2แล้วนะคะพี่เก๋คะเราก็พูดถึงเรื่องน้ำมันทอดซ้ำแล้วก็อาหารที่แฝงโซเดียมไปนะคะเมื่อช่วงแรกนะคะถัดมาช่วงนี้เราอยากพูดถึงการเลือกซื้อน้ำมันพืชหน่อยค่ะ
1: เมื่อกี้เราเกริ่นไปนิดนึงว่าการทอดต้องใช้น้ำมันปาล์มใช่ไหมคะ
0: ใช่
1: แต่ว่าการทำอาหารเนี่ยปรุงอาหารเราไม่ได้ทอดอย่างเดียวเรามีอย่างอื่นด้วยนะคะแต่ว่าการทอดเนี่ยสำคัญมากเพราะว่าน้ำมันที่เราใช้เนี่ยสิ่งที่เราทานเข้าไปก็จะทำให้สุขภาพเราเป็นอย่างนั้นถูกไหมคะตอนนี้วันนี้ก็จะมาแนะนำมาค่ะประเภทของน้ำมันที่เราใช้ในการปรุงอาหารมีอะไรยังไงบ้างนะคะเราแบ่งกันไหม
0: เอาตามความรู้พี่เก๋เลย
1: ก็อย่างที่ทั่วๆไปที่เราทราบกันนะคะการน้ำมันสำหรับทอดจะใช้น้ำมันปาล์มโอเลอินนะคะเหมาะสำหรับการทอดน้ำมันท่วมทอดอาหารที่ใช้ไฟแรงแล้วก็ใช้ระยะเวลายาวนาน
0: เหมือนทอดไก่ใช่ไหมคะ
1: เพราะจุดเดือดเขาอะสามารถอยู่ได้นาน
0: อยู่ได้นาน
1: แต่ถ้าน้ำมันอื่นๆถ้าเอามาทอดเนี่ยมันเกินจุดเดือดของเขาไปแล้วคุณภาพน้ำมันก็จะทำให้เกิดอันตรายกับเราได้ส่วนน้ำมันถั่วเหลืองเนี่ยค่ะจะเหมาะสำหรับทำอาหารประเภทผัดคือผัดเร็วๆไม่เน้นการใช้งานที่ยาวนาน
0: แบบดัดดาด
1: ใช่ค่ะ
0: เขาเรียกแบบดาดแป๊บเดียว
1: ไม่เหมาะกับการใช้ความร้อนสูงเพราะว่าจุดเดือดของเขาเนี่ยค่ะมันจะต้องใช้มันเดือดได้ง่ายเดือดได้เร็วใช่ค่ะเพราะฉะนั้นถ้าใช้ไปนานๆมันน้ำมันจะแปรสภาพและทำให้เกิดอันตรายกับร่างกายได้นะคะ
0: ส่วนพวกผัดนี่ก็เหมาะกับน้ำมันถั่วเหลืองใช่ไหมคะ
1: น้ำมันลำข้าวเนี่ยเหมาะสำหรับประเภทผัดแต่ที่ทราบมาเดี๋ยวนี้จะมีน้ำมันลำข้าวที่มีคุณภาพสูงสามารถนำมาทอดได้เพราะว่าเกศจะติดตามคุณพลตันทัศเถียรนะคะเขาจะทำอาหารแล้วก็เขาจะใช้น้ำมันลำข้าวคิงเนี่ยค่ะพูดโฆษณาให้เลยไหม
0: หลุดปากใช้ประจำที่ครัวเรือน
1: อันนี้ก็แลกเปลี่ยนความรู้กันถ้าใครมีอะไรดีก็สามารถ
0: ใช่ค่ะ
1: สามารถบอกเรามาได้แต่เนี้ยเราจะเห็นแล้วว่าเขาทอดแล้วก็อาหารออกมาน่าทานมากแล้วคุณภาพน้ำมันก็ยังอยู่ในลักษณะที่ดีนะคะส่วนน้ำมันงาเนี่ยเหมาะกับอาหารที่ไม่ต้องใช้ความร้อน
0: คือคลุกๆ
1: ใช่อย่างเราเอามายำเหมือนที่ทำง่าย
0: พวกทำน้ำสลัดใช่ไหมคะ
1: หรือว่ายำแครอทง่ายๆเห็นเขาซอยบางๆแล้วก็มาคลุกงาคลุกน้ำมันงาทานได้เลย
0: คลุกเคล้าเฉยๆนะคะค
1: ือไม่เป็นมื้อง่ายๆที่มีประโยชน์
0: ไม่จำเป็นต้องผ่านความร้อน
1: ใช่ค่ะส่วนน้ำมันเมล็ดดอกทานตะวันนะคะเหมาะสำหรับทำอาหารที่ใช้ความร้อนปานกลางเช่นการผัดค่ะ
0: ก็รู้ไว้ใช้ให้เป็นนะคะสำหรับผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวกับน้ำมันพืชที่เหมาะสมกับวิธีปรุงอาหารนะคะแล้วพวกเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์เสริมอาหารนะคะพี่จำเป็นต้องกินไหมคะ
1: จริงๆเขาบอกว่ากินเป็นยาถ้าเรากินอาหารครบแล้วบางครั้งไม่
0: จำเป็นต้องกิน
1: นะคะแต่ว่าก็จะมีผลิตภัณฑ์อาหารเสริมตามกฎหมายก็คือเป็นผลิตภัณฑ์ที่ใช้บริโภคนอกเหนือจากการบริโภคอาหารตามปกติค่ะมีสารอาหารหรือสารอื่นที่เป็นองค์ประกอบแล้วก็จะมีจำหน่ายในรูปแบบเม็ดแคปซูลผงเกล็ดของเหลวหรือลักษณะอื่นซึ่งไม่ใช่รูปแบบอาหารตามปกติแล้วก็ข้อห้ามสำคัญคือห้ามบริโภคแทนอาหารหลักนะคะประโยชน์สำคัญของเขาคือหากเลือกใช้ให้เหมาะสมกับสภาวะร่างกายเนี่ยเช่นเสริมธาตุเหล็กวิตามินเกลือแร่หรือใยอาหารที่หากเราไม่ได้รับสารเพียงพอค่ะเราจะร่างกายก็จะมีภูมิบกพร่องอันนี้ก็สามารถเสริมได้ซึ่งอย่างที่บอกไปถ้าเราทานให้ครบถ้วนเราไม่จำเป็นต้องมีทานอาหารเสริมแต่ละคนไม่เหมือนกันบางท่านขาดตรงนี้ต้องการเสริมตรงนี้บางท่านไม่สามารถทานอาหารเป็นที่ปรุงได้บางท่านมีภาวะการเคี้ยวลำบาก
0: กลืนใช่ไหมคะ
1: อันนี้ก็ต้องอาศัยอาหารเสริมผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเหมือนกันค่ะ
0: ค่ะดังนั้นรูปลักษณะคืออาหารเสริมมันก็จะคล้ายยาข้อสรุปแต่มันไม่ใช่ยา
1: ใช่ค่ะ
0: นะคะดังนั้นไม่จำเป็นจะต้องบริโภคหากบริโภคอาหารเนี่ยเราควรจะเลือกให้ครบ หลากหลายทั้ง5หมู่ก่อนนะคะในสัดส่วนที่เหมาะสมเป็นประจำนะคะ
1: แล้วก็ที่สำคัญผลิตภัณฑ์อาหารเสริมเนี่ยไม่สามารถลดความอ้วนนะคะไม่สามารถลดรอยเหี่ยวย่นหรือรักษาข้อเข่าคือข้อเข่าเสื่อมไม่สามารถเสริมสร้างความจำหรือเพิ่มภูมิคุ้มกันโรคได้นะคะเพราะว่าสารสกัดต่างๆที่ใส่ในผลิตภัณฑ์เนี่ยมีปริมาณไม่มากพอที่จะทำให้เกิดสรรพคุณดังกล่าว
0: ใช
1: ่อาหารปกติที่เราทานเนี่ยค่ะเขาจะมีวิตามินมีเกลือแร่มีสารประกอบที่เราต้องการอยู่แล้วเพราะฉะนั้นทานให้ครบทุกหมู่นะคะ
0: ใช่แล้วค่ะเพราะว่าอย.เขาจะไม่อนุญาตนะคะให้กล่าวอ้างว่าเป็นลักษณะดังกล่าวอย่างที่พี่เก๋พูดมานะคะเนื่องจากว่าอาหารเสริมไม่ใช่ยานะคะดังนั้นคำโฆษณาโอ้อวดเกินจริงในการที่จะบอกว่าลดความอ้วนได้ลดรอยเหี่ยวย่นนะคะรักษาข้อเข่าเสื่อมหรือว่าเสริมสร้างความจำนะคะเพิ่มภูมิ
1: คุ้มกัน
0: นะคะให้โรคได้เหล่านี้นะคะในพวกผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเนี่ยจะไม่ใช่ยาดังนั้นคำโฆษณาเหล่านี้ถ้าหากมีในโฆษณาใดๆก็ตามของอาหารเสริมเนี่ยก็ขอเตือนท่านผู้ฟังท่านผู้ชมเลยนะคะให้เข้าใจเลยว่าเป็นโอ้อวดเกินจริงนะคะแล้วก็ไม่ได้รับการให้ได้รับการโฆษณาแบบนี้นะคะดังนั้นอย.เขาจะไม่อนุญาตถ้าเห็นในช่องทางไหนก็ให้สันนิษฐานเลยว่าอาหารเสริมชนิดนั้นเนี่ยแน่นอนปลอม 100% นะคะ
1: ไขมันไปแล้วตอนนี้เรามาน้ำตาล
0: ใช่ค่ะ
1: ทำความรู้จักกับสารให้ความหวานทดแทนน้ำตาลนะคะก็คือเดี๋ยวจะขอให้พี่สมหญิงอะค่ะให้ความรู้นิดนึงว่าสารที่ให้ความหวานทดแทนน้ำตาลเนี่ยคืออะไรเอ่ย
0: สารที่ให้ความหวานแทนน้ำตาลนะคะก็เพื่อใช้แทนน้ำตาลนั่นเองเพราะว่าบางคนติดหวานนะคะติดความอร่อยที่ลดหวานนะคะโดยส่วนใหญ่มักจะให้พลังงานต่ำหรือก็ไม่ให้พลังงานเลยนะคะแบ่งเป็นประเภทดังนี้นะคะได้แก่หนึ่งน้ำตาลแอลกอฮอล์นั่นเองนะคะเช่นพวกอะไรนะซอร์บิทอลนะคะไซลิทอลนะคะหรือมอลิทอลนะคะพวกที่เป็นทดแทนให้ความหวานนะคะจะเห็นในกลุ่มเนี้ยที่กลุ่มที่เขาลดน้ำหนักหรือว่าลดตัดแป้งตัดน้ำตาลนั่นเองจะใส่สารพวกเนี้ยเข้าไปแม้กระทั่งลูกอมนะคะที่ใส่สารทดแทนความหวานให้เป็นโนชิวก้าแต่ใส่ตัวเนี้ยแทนเข้าไปนะคะ
1: ส่วนมากเราจะเจอในลูกอมกับในหมากฝรั่ง
0: ใช่ค่ะเพื่อให้ความหวานประมาณว่าเกือบเท่ากับน้ำตาลทรายที่ทำให้เกิดความอร่อยของลูกอมหรือแป้งชนิดนั้นนั่นเองนะคะแล้วก็ให้พลังงานน้อยในปริมาณที่เท่ากันนะคะเมื่อใส่เข้าไปแล้วอ่ะคือหวานก็จริงอ่ะแต่พลังงานที่เกิดขึ้นน้อยนะคะพวกกลุ่มที่เขาควบคุมน้ำหนักหรือกล
1: ั
0: วเบาหวานหรือว่ากลัวฟันผุเนี่ยก็ไม่ต้องหวั่นนะคะดังนั้นร่างกายก็จะดูดซึมจากระบบทางเดินอาหารได้ช้าด้วยนะคะทำให้ระดับน้ำตาลในเลือดสูงขึ้นช้าตามไปนะคะจึงมักจะใช้กับสารให้ความหวานเนี่ยในพวกไอ้ที่พี่เขพูดหมากฝรั่งกับลูกอมนะคะส่วนอีกตัวนึงก็คือน้ำตาลเทียมนะคะเป็นสารที่ให้ความหวานเทียมนะคะคือหลอกเทียมก็คือหลอกนั่นเองว่ามันหวานนะคะพวกแซคคารีนนะคะแอสปาร์แทมอย่างคะหรือพวกซูคราโรสนะคะ

0: ุ่มเบาหวานกลุ่มที่เกี่ยวกับฟันผุเนี่ยก็จะนิยมรับประทานตัวนี้นะคะแล้วก็ในกลุ่มโรคอ้วนนะคะเช่นกันนะคะนอกจากนี้ก็ยังให้ในการแต่งรสหวานนะคะสำหรับพวกเครื่องดื่มนะคะหรือว่าแต่งกลิ่นในอาหารให้มันหอมหวานนะคะออกกลิ่นอบอวนว่าหวานนะคะในกลุ่มพวกขนมหวานนะคะและพวกเครื่องดื่มน้ำผลไม้เป็นต้นนะคะ
1: แต่ก็ต้องเน้นให้ท่านผู้ฟังทราบนะคะว่าสารที่ให้ความหวานทดแทนน้ำตาลนะคะไม่สามารถลดระดับน้ำตาลในเลือดของผู้ป่วยโรคเบาหวานนะคะหรือลดพลังงานจากน้ำตาลในอาหารของผู้ที่ควบคุมน้ำหนักได้เลยค่ะก็ยังคงต้องลดและควบคุมการบริโภคอาหารที่ให้คาร์โบไฮเดรตสูงนะคะเช่นข้าวแป้งเพื่อที่จะลดร่วมกับการลดที่อาหารบริโภคอาหารที่มีไขมันสูงด้วยนะคะเพราะจะทำให้สุขภาพเราดีขึ้นค่ะ
0: ค่ะเดี๋ยวเรามาพลักเบรกฟังเพลงเพราะๆสักครู่จากทางรายการนะคะแล้วกลับมาช่วงที่3นะคะในพี่ๆอสมขอแชร์ค่ะพักฟังเพลงสักครู่ค่ะ

0: กลับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการอสมสร้างสุขนะคะซึ่งเป็นรายการที่สร้างสุขภาพดีไปพร้อมเริ่มกับที่ชุมชนของเรานี่เองนะคะออกอากาศทุกวันจันทร์นะคะเวลาประมาณ 14:00 นถึง 15:00 นนะคะทางสวทตะกัวป่า FM 90.25 MHz นะคะหรือจะติดตามเราได้ที่ Facebook สวทตะกัวป่า _ live นะคะเมื่อกี้เราพูดทิ้งท้ายไว้เกี่ยวกับเรื่องการกินน้ำตาลสารทดแทนความหวานใช่ไหมคะทีนี้เราจะขอแชร์เกี่ยวกับเรื่อง
1: นิดนึง
0: เกี่ยวกับ
1: อาหารที่ทุกคนทานประจําทุกเช้า
0: ติดมากเลยเรื่องตัวนี้ค่ะ
1: ค
0: าเฟ่คาเฟ่กาแฟนะคะแล้วก็บ้านเรานี่โกปี้
1: ใช่เดี๋ยวนี้ไม่ใช่แค่ช่วงเช้านะคะสามารถเจอว่าทานได้ทั้งวันเลย
0: ทั้งคืนของหญิงทั้งคืนหญิงก็เป็นคนติดกาแฟ
1: จากตอนนี้เทรนคาเฟ่มาแรงมากเพราะฉะนั้นเจอกันก็เช้ากาแฟเที่ยงนัดพบคาเฟ่
0: เย็นพูดอยู่เนี่ยเริ่มหยิบกาแฟแล้ว
1: เพราะฉะนั้นเดี๋ยววันนี้จะขอถามความรู้เกี่ยวกับกาแฟนิดนึงค่ะเพื่อจะเป็นความรู้เสริมให้กับท่านผู้ฟังค่ะก็กาแฟค่ะที่เราเจอกันบ่อยๆเกี่ยวกับสุขภาพที่เขาบอกว่าลดความอ้วนที่โฆษณาขายในโลกออนไลน์เนี่ยสามารถลดความอ้วนได้จริงไหมคะ
0: ถ้ามีกาแฟนั้นโฆษณาว่าลดความอ้วนให้ถือเข้าใจว่าเป็นผลิตภัณฑ์ปลอมนะคะนะคะก็คือโฆษณาโอ้อวดเกินจริงนะคะการดื่มกาแฟนะคะซึ่งกาแฟนั้นผลิตมาจากเมล็ดกาแฟนะคะซึ่งในกาแฟก็จะมีสารสำคัญตัวหนึ่งก็คือคาเฟอีนนะคะ
1: ค
0: าเฟอีนเนี่ยไม่มีสรรพคุณในการลดความอ้วนนะคะแต่ว่าสารที่เขาเติมเพิ่มไปเข้าไปนอกเหนือจากกาแฟนั่นเองนะคะที่ลดนะคะ อาจจะเป็นอัลเคเนทีนนะคะตัวช่วยเผาผลาญหรือว่าอาจจะเป็นสารงดความไม่ให้อยากอาหาร อย่างเงี้ยนะคะเป็นตัวเติมเข้าไปนั่นเองเพื่อไปช่วยตัวกระตุ้นเสริมกับคาเฟอีนนะคะ
1: แล้วถ้าเราทานกาแฟที่ที่เขาโฆษณาว่าลดความอ้วนเนี่ยค่ะมีจะมีอันตรายกับเราไหมคะ
0: เสี่ยงแน่นอนค่ะเสียงแน่นอนกับหลายท่านแล้วก็เคยเป็นข่าวช็อกวงการหลายประเด็นนะคะกับกาแฟที่บอกว่าลดน้ำหนักลดความอ้วนนะคะเพราะว่าบางกาแฟบางตัวยังไม่ได้รับอนุญาตจากอย.เลยนะคะที่ผสมสารหลายๆตัวที่บอกว่าช่วยเรื่องการเผาผลาญนะคะช่วยเบิร์นไขมันอย่างนี้นะคะหรือว่าช่วยให้ไม่อยากอาหารหรือว่ากินทั้งวันได้ไม่เป็นพิษเป็นภัยนะคะ
1: มีช่วงเวลานึงค่ะที่กาแฟลดความอ้วนเนี่ยได้รับความนิยมมากเลยแล้วก็มารู้ทีหลังว่าเขาใส่สารอื่นๆที่ทำให้น้ำหนักลงแต่ไม่ได้มาจากกาแฟ
0: ไม่ใช่เกี่ยวกับกาแฟค่ะ
1: อันเนี้ยคือเขาได้เงินไปจากตรงนี้แล้วก็ทุกคนก็เชื่อแล้วก็ทานกันช่วงนึงจริงๆ
0: ใช่
1: แต่พอดีโชคดีว่าเราไม่ได้เป็นคนที่ติดกาแฟนะคะก็เลยรอดพ้นแต่สงสารเอ็นดูคนที
0: ่ กาแฟเนี่ยเป็นตัวเชื่อมให้เราได้กินได้ดื่มเฉยๆเพื่อแต่ว่าเชื่อมสารแปลกๆดังกล่าวไปเพื่อกระตุ้นสมองไปเร่งระบบเผาผลาญอย่างนี้นะคะให้มีการเบิร์นหรือว่าเร่งระบบการไม่อยากอาหารนะคะ
1: ก็อยากจะเตือนทุกท่านเนาะ
0: ใช่ค่ะจริงๆแล้วจุดประสงค์การเสพกับดื่มกาแฟของเราคือต้องการแค่คาเฟอีนนะคะเพื่อไม่ให้ง่วงนอน
1: ให้
0: เกิดกระปี้กระเป๋านะคะดังนั้นเนี่ยกาแฟที่ดีคือกาแฟเพียวๆนะคะไม่ใส่แล้วก็เป็นนอนเป็น NCD ด้วยก็คือไม่มีน้ำตาล
1: อย่างที่เราพูดไปว่าการดื่มกาแฟที่ใส่ครีมเทียมใส่น้ำตาลใส่นมข้นหวานน่ะเป็นแหล่งพลังงานและไขมันที่เยอะมากๆเพราะฉะนั้นอาจจะทำให้น้ำหนักเราเพิ่ม
0: ใช่ไม่ใช่ลดความอ้วนเป็นการเพิ่มความอ้วน
1: ใช่ค่ะในปัจจุบันนี้คนก็เลยนิยมหันมาดื่ม
0: กาแฟ
1: เพียวๆ
0: ใช่ค่ะ
1: เพราะว่าจะได้รับสารที่เต็มที่แล้วก็ไม่ได้เพิ่มอันตรายให้เข้าสู่ร่างกายค่ะการลดน้ำหนักอะค่ะกาแฟไม่ได้ช่วยแต่ว่าวิธีการออกกำลังกาย
0: และควบคุมอาหาร
1: ใช่ค่ะการควบคุมอาหารการออกกำลังกายถือว่าเป็นวิธีที่ดีที่สุดในการลดความอ้วนอย่างปลอดภัยค่ะเพราะฉะนั้นอย่าหลงเชื่อใช้ทางลัดนะคะเพราะว่าจะเกิดอันตรายอย่างได้ไม่คุ้มเสียเลยใช่ไหมคะ
0: ก็จะเห็นตามหน้าข่าวหนังสือพิมพ์นะคะหรือว่าข่าวในโลกโซเชียลนะคะซึ่งนอกจากนั้นเนี่ยเวลาดื่มกาแฟเนี่ยเขาก็จะเติมมาด้วยไอครีมเทียมใช่ไหมคะนมน้ำตาลเหล่านี้
1: ซึ่ง
0: ทำให้ไม่ใช่กาแฟ NCD นะ
1: เป็นพวกไขมันคานทั้งนั้นเลย
0: ใช่ค่ะก็เป็นสาเหตุที่ทำให้น้ำหนักเพิ่มขึ้นดังนั้นการดื่มกาแฟให้ถูกก็คือเพื่อเสพคาเฟอีนนะคะให้เรามีความกระปี้กระเป๋าในการทำงานแล้วก็สดชื่นทั้งวันนะคะดังนั้นก็ทางรายการของสมสร้างสุขของเราก็เลยแนะนำกาแฟดำนะคะเพียวๆนะคะค่ะสำหรับวันนี้นะคะในช่วงอสมขอแชร์แล้วก็อยู่ในช่วงสุดท้ายของรายการแล้วก็ขอขอบคุณข้อมูลดีๆนะคะและสาระความรู้ดีๆจากสาธารณสุขอำเภอตะกั่วป่านะคะแล้วก็สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยานะคะที่ให้ข้อมูลเรามาแชร์ส่งต่อเรื่องราวดีๆด้านสุขภาพให้กับพี่น้องประชาชนใกล้เคียงติดตามกับเรานะคะในสัปดาห์หน้านะคะในรายการอสมสร้างสุขนะคะทุกวันจันทร์เวลาประมาณ 14:00 นถึง 15:00 นนะคะทางสวทตะกั่วป่า FM 90.25 MHz นะคะหรือจะติดตามเราได้ที่ Facebook สวทตะกั่วป่า _ไลฟ์สำหรับวันนี้เราลากันเพียงเท่านี้ก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ

0: เสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 15:00 น.กับธราวุฒิวิชัยดิษฐ์ครับนายกรัฐมนตรีหารือกรรมการผู้จัดการ World Economic Forum ย้ำความเป็นหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจเสริมความเชื่อมั่นนักลงทุนท่ามกลางความท้าทายเศรษฐกิจโลกอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
3: คุณอาจได้รับสายจากคนแปลกหน้าที่รู้ชื่อรู้ที่อยู่รู้ว่าคุณเคยสั่งสินค้าอะไรแต่อย่าเพิ่งเชื่อเพราะมิจฉาชีพอาจนำข้อมูลเหล่านั้นมาใช้หลอกบอกจะเคลมสินค้าให้หากไม่แน่ใจโปรดวางสายแล้วตรวจสอบข้อมูลกับบริษัทเท่านั้นตั้งสติทุกครั้งเมื่อรับสายไม่กดลิงก์ไม่บอกรหัส OTP ไม่ติดตั้งแอปตามคำสั่งรู้เท่าทันมิจฉาชีพป้องกันภัยไซเบอร์
4: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนกรกฎาคมหาหัวใจให้เจอก็เป็นสุขกับคาราบาวและอาจารย์ธนิตศรีกลิ่นดีจอมยุทธครุยในตำนานวันจันทร์ที่13กรกฎาคม2569เวลา 17:00 น.เป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
5: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำไห้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
1: นายกรัฐมนตรีหารือกรรมการผู้จัดการ World Economic Forum ย้ำความเป็นหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจเสริมความเชื่อมั่นนักลงทุนท่ามกลางความท้าทายเศรษฐกิจโลก
6: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยให้การต้อนรับนายมารูนไครูธกรรมการผู้จัดการ World Economic Forum หรือ WEF เข้าเยี่ยมคารวะที่ทำเนียบรัฐบาลทั้งสองฝ่ายได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับทิศทางเศรษฐกิจโลกและแนวโน้มการพัฒนาในระยะต่อไปนายกรัฐมนตรีย้ำถึงความมุ่งมั่นของรัฐบาลในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยให้เติบโตอย่างเข้มแข็งและยั่งยืนคิดว่าเศรษฐกิจไทยมีสัญญาณเชิงบวกอย่างต่อเนื่องอัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจดีกว่าที่คาดการไว้ขณะที่การลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญสะท้อนความเชื่อมั่นของนักลงทุนต่อศักยภาพของประเทศไทยรัฐบาลเดินหน้าปฏิรูปประเทศควบคู่กับการเร่งดึงดูดการลงทุนในอุตสาหกรรมแห่งอนาคตผ่านการปรับปรุงกฎระเบียบให้เอื้อต่อการประกอบธุรกิจยกระดับธรรมาภิบาลและผลักดันประเทศไทยสู่การเข้าเป็นสมาชิก OECD ในอนาคตอันใกล้เพื่อยกระดับมาตรฐานเศรษฐกิจและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศในระยะยาวผลิตนาฏขวัญแสนสุขรายงาน
1: การประชุมผู้บัญชาการเหล่าทัพในวันนี้เปิดพื้นที่หารือแนวทางการป้องกันภัยทางอากาศร่วมกันโดยจะต้องบูรณาการทั้งด้านการบัญชาการการปฏิบัติการเชื่อมโยงข้อมูลและการจัดหายุทโธปกรณ์ให้สอดคล้องกันมากขึ้นในอนาคต
7: พลตรีวิทัยลายถมยาโฆษกบัญชาการกองทัพไทยนำแถลงผลการประชุมผู้บัญชาการเหล่าทัพครั้งที่5ในวันนี้โดยมีโฆษกและผู้แทนโฆษกจากเหล่าทัพและสำนักงานตำรวจแห่งชาติร่วมการแถลงณห้องประชุมศรียานนท์สำนักงานตำรวจแห่งชาติโดยโฆษกบัญชาการกองทัพไทยระบุว่าในการประชุมผู้บัญชาการเหล่าทัพครั้งที่ผ่านมาแต่ละครั้งจะมีการกำหนดหัวข้อเกี่ยวกับการปฏิบัติการร่วมกันที่ต่อเนื่องกันเสมอซึ่งการประชุมครั้งนี้เป็นด้านของการป้องกันภัยทางอากาศจากเมื่อเดือนที่ผ่านมารัฐบาลได้กำหนดให้กองทัพอากาศเป็นหน่วยงานหลักที่รับผิดชอบในเรื่องของการบัญชาการและควบคุมการปฏิบัติการทางอากาศวันนี้จึงเป็นการเปิดพื้นที่ร่วมกันหารือว่าแต่ละเหล่าทัพจะสามารถเชื่อมโยงแผนปฏิบัติการที่มีเข้าร่วมกันได้อย่างไรโดยเฉพาะระบบเซ็นเซอร์ตรวจจับเป้าหมายและป้องกันภัยคุกคามทางอากาศซึ่งต่อไปต ต้องมีการระบุใน GOR สำหรับการจัดหาของแต่ละเหล่าทัพให้จัดหาระบบที่ต้องสามารถเชื่อมโยงเข้ากับระบบ ACCS ของกองทัพอากาศได้ซึ่งการหารือกันในวันนี้แต่ละเหล่าทัพได้แลกเปลี่ยนความรู้และความคิดเห็นทั้งในด้านวิชาการประสบการณ์รวมถึงความน่าจะเป็นในอนาคตเพื่อนำไปสู่การจัดทำหลักนิยมตามมาด้วยกระบวนการจัดหายุทโธปกรณ์ต่อไปปริญญาวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
1: กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เผยผลประเมินโครงการสนับสนุนค่าบริหารจัดการและพัฒนาคุณภาพผลผลิตเกษตรกรผู้ปลูกข้าวไร่ละ 1,000 บาทเตรียมชงบอร์ดด้านการผลิตพิจารณาเพิ่มเงินช่วยเหลือเป็นไร่ละ 2,000 บาท
8: นายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยผลการดำเนินโครงการสนับสนุนค่าบริหารจัดการและพัฒนาคุณภาพผลผลิตเกษตรกรผู้ปลูกข้าวไร่ละ 1,000 บาทไม่เกินครัวเรือนละ10ไร่ว่าโครงการดังกล่าวสามารถโอนเงินช่วยเหลือถึงมือเกษตรกรได้แล้วกว่า 4,515,000 ครัวเรือนใช้วงเงินสนับสนุนรวมกว่า 36,700 ล้านบาทครอบคลุมพื้นที่นาทั่วประเทศกว่า36,710,000 ไร่จากการประเมินผลพบว่าเงินสนับสนุนดังกล่าวช่วยให้เกษตรกรสามารถจัดหาปัจจัยการผลิตที่จำเป็นได้มากขึ้นส่งผลให้ต้นทุนหรือค่าใช้จ่ายในการผลิตข้าวลดลงขณะที่มูลค่าผลผลิตข้าวเพิ่มขึ้นและก่อให้เกิดประโยชน์ทางเศรษฐกิจโดยรวมประมาณ 57,400 ล้านบาทในส่วนของมาตรการช่วยเหลือระยะต่อไปเตรียมจะเสนอหลักเกณฑ์การสนับสนุนเงินช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกข้าวเพิ่มขึ้นเป็นไร่ละ 2,000 บาทครัวเรือนละไม่เกิน10ไร่เข้าสู่การพิจารณาของที่ประชุมคณะอนุกรรมการนโยบายและบริหารข้าวแห่งชาติด้านการผลิตที่จะมีขึ้นในเร็วนี้อีกครั้งชวนันท์มาลีรายงาน
1: น้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวธราวุฒิวิชัยดิษฐ์อ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 16:00 น.ครับ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th
9: หากคุณกำลังเดินทางหรือวุ่นอยู่กับงานนึกถึงเราสวทตะกั่วป่ายุคใหม่หัวใจเพื่อชุมชน FM 90.25 MHz หรือรับฟังได้ทั่วโลกกับวิทยุออนไลน์ของสวทตะกั่วป่า radio.prd.go.th/ตะกั่วป่า
2: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
10: โอ้ยไม่รู้เป็นอะไรอยู่ๆเจ็บหน้าอกโอนแรงวินหัวเงื่อออกหายใจติดขัดมือเท้าเย็นไปเม็ดนี
11: ่นั่นตอนนี้เป็นล้มเลินแค่ไปห้าหม้อตาบอกตั้งหลายครั้งได้ข้าวเลยอย่าสูบยาอย่ากินเหล้าข้องมันนั่นจอดนักหน้าบอกได้ไม่เชื้อพืชแถมยังไม่ค่อยนอนแล้วว่างอีไปเล่นแข่งกำลังกายก็ไม่ค่อยออกแล้ว
12: โรคหัวใจขาดเลือดเป็นสาเหตุการเสียชีวิตอันดับต้นๆของคนไทยรู้ก่อนรู้ทันป้องกันได้ด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่11จังหวัดนครศรีธรรมราชกรมควบคุมโรค
13: ชลีพี่กำลังไปช่วยแล้ว
14: พี่ชาวีทำไมพี่ไม่สวมรองเท้าบูทมาล่ะคะ
15: รู้ไหมคะว่าการสวมรองเท้าบูทนอกจากจะป้องกันของมีคมสัตว์อันตรายไฟฟ้ารั่วน้ำกัดเท้าแล้วยังป้องกันโรคชีหนูได้ด้วยนะคะน้ำท่วมแบบนี้รู้ทันภัยป้องกันไว้ก่อนนะคะพี่
13: อ่ะเฮ้ยได้เลยน้องชลี
15: สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์
16: ป้าครับป้าครับฝนตกแรงนักเนี่ยแล้วล้าวเลยแบบนี้น้ำมีท่วมแล้วไม้นี
17: ่หายลูกเออบรรเราผักตายนี่ฝนตกนักแบบนี้อายุลูกเดี๋ยวเพิ่งตกใจไปตา
16: ป้าครับพ่อแจ้งเตือนแล้วก็บอกว่าฝนตกนักต่อเนื่องในพื้นที่ผักตายให้เตรียมพร้อมรับมือตกกระเพยน้ำท่วมฉับพลันแนะนำป้าไล่ลากหากมีเหตุฉุกเฉินโทรสายด่วนพ่อ1784ครับป้า
17: เอาแล้วลูกเฮ้ออย่าชะลาใจเรามาช่วยกันเก็บข้องเตรียมพร้อมกันไว้ก่อนนะลูกนะ
18: มีสติไม่ตื่นตระหนกติดตามพยากรณ์อากาศจากหน่วยงานภาครัฐอย่างใกล้ชิด และอย่าละเลยคำเตือนจากระบบแจ้งเตือนภัยเซลบอร์ดแคสต์ด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์
19: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยอำเภอตะกั่วป่าจังหวัดพังงาส่งกระจายเสียงด้วยระบบ FM ความถี่ 90.25 เมกะเฮิรตซ์ต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการเส้นทางแห่งศรัทธาค่ะ

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.
0: ก็วันนี้ก็มาพบกันแล้วนะครับทุกวันจันทร์นะครับตั้งแต่ตีสามหรือว่า15 นาฬิกาเป็นต้นไปนะครับทางสถานีวิทยุแห่งนี้นะครับสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยอำเภอตะกุป่าจังหวัดพังงา 90.25 เมกะเฮิรตซ์ติดตามรับฟังกันได้นะครับทุกท่านที่อยู่ทางบ้านหรือว่าทางเฟซอะไรก็แล้วแต่นะครับติดตามกันได้นะครับทางสถานี เป็นประจำทุกวันจันทร์อย่าลืมนะครับมีพุ่มแดงเด่นใต้กับท่านอาจารย์ชันชัยครับอัสสลามุอะลัยกุมครับอาจารย์ครับ
1: วะอะลัยกุมสลามอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي آمين الحمد لله กับวันนี้พี่น้องครับท่านผู้ชมที่อยู่ทางบ้านที่เคารพรักทุกท่านนะก็พบกันแล้วนะเวลาที่บ่ายที่3โมงถึงที่4นะก็เป็นเรื่องราวของศาสนาเป็นทางเลือกให้กับพี่น้องที่อยู่ทางบ้านและก็พี่น้องที่ไม่ใช่เป็นคนอิสลามก็ฟังได้เพื่อจะได้รู้ในหลักการของอิสลามตรงนี้นะก็ไม่เปลกไม่มีปัญหานะก็ถือว่าเป็นทางเลือกหนึ่งนะที่ว่าบทส่วนมากเลยในสงฆ์ต่างๆเราจะมีในเรื่องอื่นเรื่องบันเทิงต่างๆก็ไม่ว่ากันแต่ว่านี่เป็นทางเลือกหนึ่งที่เราได้มีโอกาสตรงนี้นะก็ทำดีละนะการหลังจากนี้ก็ขอเชิญเขาในรวมในเวลาก็คุยกันนะ
0: มานั่งตรงนี้เลยก็มีปัญหาแล้วก็พอแม่พี่น้องท่ามกันเข้ามาแล้วเดี๋ยวอาจารย์โตมาให้นะพอเขียนจดหมายท่ามเขียนหนังสือท่ามเข้ามานะครับผมจะท่ามอาจารย์จะโตมาให้ติดตามรับฟังกันได้ทําไม่ว่าท่านจะอยู่แถวไหนก็แล้วแต่พี่น้องบ้านน้องบ้านในบ้านกลางโคกยางตาจูดภูเก็ตกรุงเทพมหานครทั่วโลกและฟังกันได้ทางสถานีวิทยุแห่งนี้ก็ดีสิ่งดีๆให้ทุกท่านได้รับทราบได้รับฟังกันนะทุกวันจันทร์ตีสามถึงตีสี่แน่นอนก็มานั่งตรงนี้แล้วก็มีปัญหาพ่อแม่พี่น้องนะครับช่วงนี้ก็ช่วงที่พ่อแม่พี่น้องแต่งงานกันมั่งถุงกันมั่งอะไรจำพวกนี้แล้วกันนี้พอแต่งงานกันแล้วจะมีปัญหาแล้วนะครับก็ปัญหาก็เขียนบอกว่าชายคนหนึ่งญาติภรรยาคณะภรรยาตั้งครรภ์จะฮารามและคาดกันหรือไม่ทำเข้ามาให้อาจารย์ช่วยตอบที
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. นะก็เป็นคำถามที่ดีคำถามหนึ่งเพราะว่าเหตุการณ์ทั้งหมดนะส่วนมากแล้วมันจะเกิดขึ้นในครอบครัวหรือในสังคมของอิสลามเราโดยทั่วไปโดยสาเหตุเพราะว่าเราไม่ได้เรียนรู้เนี่ยโทษในแต่ละแห่งเขาจะมีข้อกำหนดว่าจะมีการศึกษาเรียนรู้ก่อนแต่ง
0: ค
1: ือว่าเรียนรู้ก่อนแต่งหมายถึงว่ายิ่งชายที่จะแต่งงานกันนั้นต้องมาเข้าโคตรการเรียนรู้คนแต่งคน
0: ครับ
1: เพราะว่าเมื่อไปใช้ชีวิตแล้วแบบนี้อยู่กันได้แบบนี้บางทีย่ากันโดยชายคำพูดเสียไปแล้วถึงอยู่กันอิสลามถืออยู่กันแบบมีชูถ้าว่าย่ากันแล้วชายปากนี้ว่าฉันย่าเธอแล้วสามตัวละฉันไม่เอาเลยเธอนั้นนะไอ้นี่เป็นต้นไปนั้นเขาก
0: ็ฆ่าทันที
1: ฆ่ากันแล้วอยู่กันไม่ได้เลยถ้าอยู่กันก็ถือว่าเป็นชูกันแล้วซึ่งที่นี้ในลักษณะแบบนี้นั้นถ้าว่าคาดเป็นตัวละสร้างไปเลยนั้นที่ลบกันไม่ได้เลยฝ่ายผู้หญิงจะตรงไปมีสามีไห
0: ม
1: เหลวสามีไม่ยาสร้างตัวละหลังเหมือนเดิมเหลวตกลับมาพบสามีเดิมในลักษณะนี่ทั่วใจเพราะเราไม่ได้ดูนะถ้าเป็นซึ่งที่จำเป็นและเป็นองค์กับนะซึ่งช่วงนี้นั้นตามบ้านๆนี่ดูซึ่งว่าตัวมั่มมีแต่ละเองนี่ก็มักนางที่พี่น้องมารับนะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายกับผมมารับไม่ถึงว่าไม่ใช่อิสลามมาเข้าอิสลามเผื่อแต่งงานหรือว่าตัวความสามั
0: ค
1: ใจจะเข้าอิสลามก็เลยแต่ก็มีบ่อยนะช่วงนี้เพราะฉะนั้นวันนี้ก็พูดในเรื่องของการยานะเพราะมีคำท้าว่าถ้าว่าผู้ชายคนหนึ่งย่าภรรยาของตัวเอง
0: คร
1: ับขณะที่ภรรยาตัวเองตั้งครรภ
0: ์ครับ
1: ยังท้องอยู
0: ่
1: ถึงจะฮารัมหรือจะบาปหรือไม่ภายในและจะคาดกันหรือไม
0: ่
1: คาดหมายถึงว่าคาดจะการเป็นสามีภรรยากันหรือไม่ถ้าว่ามันไปย่าตรงนี้ถ้าว่าฝ่ายสามีย่านั้นคำถามว่าจะคาดกันหรือไม่ในขณะภรรยาตั้งครรภ์อยู
0: ่ครับ
1: นะครับตรงนี้ก็ข้อโต๊ะการย่าภรรยานั้นขณะที่ภรรยาตั้งครรภ์นั้นนะคาดกันและไม่ฮารัมนะมันบอกว่า การยาภรรยาขณะตั้งครรภ์นั้นนะนะขาดเหมือนกันนะขาด
0: ขาดนะ
1: ขาดและก็ไม่ฮารัมด้วยนะไม่ฮารัมคือไม่บาปถึงแม้ว่าภรรยาที่กำลังตั้งครรภ์อยู่นี่นะจะเกิดมีประจำเดือนหรือว่าแล้วแต่ถ้ามีก็ยาขณะที่เธอมีประจำเดือนก็ไม่ฮารัมเช่นเดียวกันนะมันไม่ว่าไม่ใช่ว่าการยาจะใช้ได้ก็ตัวเมื่อฝ่ายผู้หญิงนั้นโทไม่ท้องแล้วคือเกิดแล้วคลอดแล้วหรือว่าผู้หญิงนั้นมดประจำเดือนแล้วตัวที่จะใช้ได้ไม่ใช้นะอันนั้นมันทำให้อิดาลาชาตรงนั้นสาเหตุนั้นเพราะว่าบางทีเขาเรียกว่า3เดือน10วัน1ตอละ3เดือน10วันพอ3เดือน10วันนี้ถ้ายาภรรยา3ตอละนี่ก็ถือว่า3เดือน10วันนะ3เดือน10วันนี้ก็3กุรุคือประจำเดือนผู้หญิงมา3ครั้ง3เดือนก็ถือว่าหมดลูกเกลี้ยงเลยก็ให้ไปสามีไม่ได้เลยก็ได้ลูกเลยอันนี้ศาสนากำหนดมาปานนี้เพราะอัลเลาะห์เป็นผู้สร้างแกก็กำหนดมาทุกแล้วนะจะต้องผู้หญิงที่ภายในที่ทุกยานี้จะต้องต้องเขาเรียกว่าต้องเป็นกุรุนะ
0: ครับ
1: เขาเรียกตกตัวละไปถ้าตัวละ3นี่คือ3เดือน10วัน3เดือน10วัน3เดือน10วันนะครับนั้นถ้าว่าถ้าหากว่ายาพนันนั้นซึ่งในกรณีนี้นั้นมันถ้าว่าภรรยาท้องอยู่หรือภรรยามีประจำเดือนอยู่ได้ยาขาดหรือไม่บาปหรือไม
0: ่
1: นั่นเพราะว่าการมดอิดดาของเธอนั้นเมื่อคลอดบุตรนี่คนทงอิดดาผู้ชายพันสามีจะยาภรรยาน่าว่าตกไอ้เขาเรียกตัวละไปเลยก็ยาภรรยาที่ทงนั้นก็พอเกิดก็คือมดเลยไม่นับสามไม่นับเลยไม่นับสามเดือนสิบวันว่าละหนึ่งช่วงสามไม่เลย
0: ครับ
1: เอาเพราะว่าเกิดคือมดแหละนะมดเลยมดอิดดาเลย
0: ครับ
1: เหมือนกับคุณมีประจำเดือนนั่นแหละนะนี่พอจะในเมื่อโกรธบุตรศาสนาก็จะไม่พิจารณาว่าทราบกุรุไม่ต้องแล้วโอเคโกรธบุตรนะเนี่ยก็เรียกจงว่างเราว่างประจำเดือนนั้น3ครั้ง3ครั้ง3ครั้งนะครับนะว่างว่าพี่น้องเข้าใจ
0: นะนี่ก็สิ่งดีๆนะหมอมให้พ่อแม่พี่น้องที่ติดตามรับชมเรื่องรับฟังอยู่ทางบ้านนะครับนี่มีปัญหาหลายข้อเลยนะครับนี่ก็คาดถามต่อไปเลยดีว่านะครับการยาภรรยาคณะมีประจำเดือนจะฮาร่ามและคาดกันหรือไม่เนี่ยกระทำตัวมาบ่ปัญหาการเรื่องเดียวกันนั
1: ่
0: นแหละ
1: แต่ก็มันเป็นเรื่องละเอียดนะ
0: ละเอียดละเอียด
1: คำนี้ละ
0: คุยกัน
1: เ
0: ลย
1: นะแต่เดี๋ยวนี้ถ้าว่าชายคนนึงยาภรรยาคณะตั้งครรภ์จะบาปไหมและจะคาดหรือไม่การยานั้นกระบอกเป็นหนองไปเลยว่าไม่มีปัญหาเลยคาดนะยาคาดเพราะว่าถ้าเป็นภรรยาทงอยู่ก็ไม่ได้พอคลอดก็ถือว่ามัดเลยไม่คิดกูรู้ร่ำกูรู้เลยไม่คิดคิดต้นคลอดนะกระบอกเป็นหนองใจซึ่งนี่ในคำท่าไม่นี่กระบอกว่าการยาภรรยาขณะมีประจำเดือนอยู่จะหาร่ำและคาดกันหรือไม่ก็คลายครึ่งกันนะทราบหรือยา
0: คร
1: ับ ก็บอกว่าการยาภรรยาขณะมีประจำเดือนนั้นนะฮารัมฮารัมนะบาปแต่คาด
0: นะ
1: คาดเขาเรียกว่าเขาเรียกตัวละบิดอีและตัวละซุนนีตามหลักมันนะตัวละบิดอีหมายถึงไปยาภรรยาในขณะที่ยังท้องหรือมีประจำเดือ นนั่นแหละเขาเรียกตัวละบิดอี
0: ครับ
1: แต่ว่าโซนะแต่ว่าบาปอะไรและก็ภรรยาก็เรียกว่าในขณะทองนะเพราะทำให้อิดดาของภรรยานั้นยาว
0: ครับครับ
1: สามเดือนสิบวันถึงท่าจนกระทั่งว่าหมดไปจำเดือนพวกภรรยาหรือมีประจำเดือนผู้ชายคนนี้ยาเลยพอยาถึงไปจนเดือนมาทั้งหลายวันแล้วก็ไปนับสั้นในสิบวันทำให้อิดดามันยาวไปอันนั้นเนี่ยนั่นแต่ว่าบาปแต่ว่าใช้ได้ซะนะให้เข้าใจตามนั้นก็เดี๋ยวตัวละบิดไอ้ตัวละซุนนี่คือคำว่าซุนนี่หมายถึงว่าสามียาภรรยาในขณะสติภรรยานั้นมดประจำเดือนนะแล้วก็ไม่อยู่รวมกับนางถึงนั่นแหละยานั้นไอ้คนเดียวทุนนี่ได้บุญโซใช้ได้นานแต่ถ้าวิธีนี่คือนั่นแหละมันจะทำให้ตัวละนั้นไอ้อิดดานั้นยาวไปเรื่อยจนตั้งนู้นเลยผมมดประจำเดือนพับนับต่อนับปีนี้ไปกันตามที่ห้าเดือนนั่นแหละเขาเรียกว่าการยาภรรยากันนะมีประจำเดือนฮารัมนะ
0: คร
1: ับ
0: คร
1: ับเลยก็คาดเพราะทำให้อิดดาของภรรยานั้นยาวไปคาดนั่นแหละแต่บาปไงพอภรรยาอิดดาของภรรยายาวเธอจะมดอิดดาเมื่อยังเข้าประจำเดือนครั้งที่สี่นู่นเลยมันจริงสามครั้งนี้มดอิดดาทีนี้มันท้าว่าเราไปยาในช่วงรวงการนาที่มีประจำเดือนอยู่นู่นเลยต้องบึกครั้งที่สี่ของภรรยานู่นเลยเลยมันทำให้ล่าช้าไป นะเรื่องนี้ท่านเทนาอุมัดนั่นก็เรียกท่านอับดุลลอฮ์ลูกของท่านเทนาอุมัดได้ญาติภรรยาของเขานั้นการมีประจำเดือ นนี่ครั้งสมัยนบีดูซึ่งทีนี้ท่านเทนาอุมัดได้รายงานเรื่องนี้ให้กับท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมทราบท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจึงได้กล่าวกับท่านอุมัดว่าจงชายบุตรของท่านรอยะให้กลับให้กลับคืน
0: กล
1: ับคืนกับภรรยาของเขากับมารอยะนี่เป็นภาษาอาหรับภาษาได้คือกลับคืนลบมาลบมากับภรรยาของเขาก็ไม่ถึงยา1หรือ2ตัวละเท่านั้น
0: ครับครับ
1: ทีมมีสิทธิ์รอยะได
0: ้
1: อันนั้นไม่ถึงว่ายา1ตัวละแล้วก็พอสัก3เดือน10วันนึงมันก็ไปลบอยู่ในคือไม่ถึงได้อยู่ในระยะอิดานะมันลบได
0: ้
1: นะลบได้ตัวละ1ตัวละ2แต่ถ้าว่าละ3แล้วนี่คือลบไม่ได้ตรงนี้ก็ไม
0: ่
1: ในลักษณะนี้คือไปจาก1นะนั่นแหละซึ่งทีนี้ท่านรอซูลุลลอฮ์ก็ได้กล่าวกับท่านอุมัรว่าชายไปชายให้บุตรของท่านรอยะคือกลับคืนดีกับภรรยาของเขาเสียก็ไม่ถึงว่าที่ชายตรงนี้เพราะการยานั้น1ตัวละหรือ2ตัวละดอกนะถ้าว่าทราบนั้นไม่มีสิทธิ์แล้ว
0: ครับครับ
1: นะ1 2ตัวละนี่ยังได้ก่อนถ้าที่มีสิทธิ์รอยะได้นั้นใช่ล่ะเลกายาไม่ขณะที่ภรรยาตัวสะอาด
0: อัน
1: ชายให้ชายให้ให้ใช้นาลีไปบอกว่าถ้าที่ยาไม่ให้ภรรยาหมดประจำเดือนก่อนให้สะอาดก่อนนะเลกายาไม่ขณะที่ภรรยาตัวสะอาดปราศจากการมีประจำเดือนถ้าแม้ว่ามีความต้องการจะยานั้น
0: คร
1: ับ พอสะอาดแล้วถ้าไม่ต้องการก็นวดกำนังได้เหมือนเดิมแต่ถ้าต้องการยากับยาเป็นเรื่องยานวดกำนังแล้วนั่นก็เรียกตัวละซุนนี่นะนะ
0: คุ
1: ณนะมันนะก็ว่องผู้น้องคงเข้าใจนะครับ มันเกิดขึ้นในสังคมทุกวันทุกวันนี
0: ้ทุกวันนี้เรื่องราวมากมายกันเลยทีเดียวที่พ่อแม่พี่น้องนะครับวันนี้ก็แล้วกันเรามาฟังเพลงเพราะๆฟังนาทีแต่สักนาทีนึงนะครับแล้วก็เดี๋ยวก็ฟังเรื่องราวกันต่อที่เราฟังครับ

0: ก็ได้ฟังไปแล้วนะครับอิทธามีมโลในชีวิตเพราะให้พ่อแม่พี่น้องได้ฟังนะแก้เครียดบางทีก็ฟังกันเข้าใจมั่งไม่เข้าใจมั่งก็ต้องก็ไปด้วยกันเลยกันนะครับเพลงเพราะๆในรายการนี้รายการเดียวแหละที่มีเพลงแบบนี้นะครับบันเพลงการรายการนี้ก็มีซัตติ้งมั่งลูกถุงมั่งเผื่อชีวิตมั่งอันนี้ก็เปลี่ยนบรรยากาศกับเป็นเรื่องราวดีๆเกี่ยวกับมุสลิมของเราที่ใช้ชีวิตประจำวันนี้แหละนะครับพ่อแม่พี่น้องครับเนี่ยปัญหามากมายที่มานั่งอยู่ตรงนี้ทุกๆวันทุกๆวันนะพ่อแม่พี่น้องติดตามรับฟังกันได้ทาง FM 90.25 เมกะเฮิรตซ์ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยแห่งนี้และมีเรื่องราวดีๆมาบอกมาโต๊ะมาย้ำมาเตือนให้คุณผู้ฟังท่านผู้ฟังทุกๆท่านนะที่อยู่ทางบ้านนะฮะอีกปัญหาหนึ่งนะครับนั่นก็เวลาก็เดินหน้าไปเรื่อยๆก็ยังไล่นาทีเลยก็คงไม่พลื้อก็ฟังกันไปเรื่อยๆบางท่านก็เข้าใจมั่งไม่เข้าใจมั่งก็พยายามฟังให้ละเอียดอาจารย์แกตอบละเอียดดีเหมือนกันท่านผู้ฟังครับอีกสักคำถามหนึ่งนะครับคำถามก็บอกว่าสตรีผู้หนึ่งถูกสามียา1หรือ2ตอลาซึ่งเธออยู่ในอะไร
1: อยู่ในตอลารถอย่างนี้
0: ตอลารถอย่างนี้ตอนภาษาแล้วมันไม่กระจุตอลารถอย่างนี้นะยังไม่หมดอิดดาต่อมาสามีก็เสียชีวิตเธอจะต้องย้ายมาอยู่ในอิดดาสามีเสียชีวิตคือ4เดือน10วันหรือไม่อะไรจังพวกนี้นะครับพ่อแม่พี่น้องติด
1: ก็ทำอย่างนี้ล่ะ
0: อาจารย์ต้องการ
1: ก็ปัญหานี้ก็มันก็อยู่ในเรานั่นแหละหมายถึงว่าส่วนใหญ่เลยในปัจจุบันนี้นั้นนะเราจะใช้ชีวิตกันแบบสบายสบายบางทีปัญหาที่เป็นเรื่องปัญหาของศาสนานั้นเรามาตัดสินด้วยความรู้สึกของเราไม่ได้
0: ความมารูปนี้ไม่ได้
1: นั่นแหละบางทีบางคนได้หลายเสียหลายภรรยาไปเชื่อย
0: ๆ
1: นะคำหลายแต่เนี่ยถ้าพูดไปในทางเดียวสมบูรณ์เลยก็ถ้าก็เป็นการยา
0: ครับ
1: นะว่าไปถ้าลบไปทำไปอยู่แค่บ้านนะฉันไม่เอาเลยครับตื่นฉันถุ่ม
0: จบเลย
1: ฉันยาเลยได้ตื่นไม่ต้องกล่าวซ้ำเลยก็ข่าวกับซ้ำแล้วพอมันชัดเจนเขาเรียกว่าโซเร
0: ครับ
1: พอการยานะมันมีสองคำโซเรกินายะถ้ากินายะนี่คือพูดน้อยๆไม่ชัดว่ายาเมียหรือไม
0: ่
1: ถึงต้องท่ามคำเนียดในใจตอนที่กล่าวน
0: ั
1: ้นว่าเนียดว่าปื้นึกว่าปื้ถ้านึกว่ายาปัญญาก็เรียกว่าถ้ากับซ้ำตัวล่ามกันแต่ถ้าพูดโดยกล่าวชัดเจนนี่คือไม่ต้องเลยถ้าในลักษณะแบบนี้อยู่กันไม่ได้เลยร่างระว่างส่องพวกเมียกูนี้นะถือว่าถ้าอยู่กันเท่ากับเป็นการชูอะไรคาดไปเร็วการแต่งงานของเขานั้นคาดไปเลยเพราะฉะนั้นถ้าจะอยู่กันไม่ผู้หญิงคนนี้จะต้องไปมีสามีไหมเพราะจะจินนามุตาถึงดินนี้สามีไม่ยานั่นแหละเลยก็ผลอิดาคือซ้ำจนสิบวันแล้วตัวลบมาซ้ำมีเดิมได้มานิกาไม
0: ่นั่นแหละ
1: อันพี่น้องนี่มัน
0: เป็นเรื่องแล้วแต่ก็ยาให้ตาเอ้ย
1: ถ้าซ้ำมีซ้ำมีไม่ยาให้ก็คว้ากันอยู่ตรงนั้น
0: คว้าเดี๋ยวนี้พ
1: อ
0: ชอบผูก
1: นี่ก็เรียกว่าดัดนิสัยของซ้ำมีที่ว่ามักง่ายโฉบพูดแต่เรื่องวันนั้น
0: น่
1: าเพราะฉะนั้นอย่าลืมในเรื่องนี
0: ้
1: เรื่องนี้นั่นลืมเลยเป็นจริงไม่ได้ไม่เอากูลืมไปกูเกรงผูดเล่นๆไม่ได้
0: ก
1: ็
0: ไม่ได้เลย
1: เป็นจริงหมดเลย
0: จบแล้ว
1: นะ
0: เสียใจหลายล่างเลยครับ
1: เนี้ยกับปัญหานี้ก็คือทราบว่าผู้หญิงคือตัดตีผู้หนึ่งผู้หญิงคนหนึ่งถูกสามียาหนึ่งตัวลากนะหรือส่งตัวลากนะเรารู้แล้วว่าถ้าสามตัวละทำไมถึงอยู่กันไม่ได้แล้วแต่ถ้าหนึ่งหรือส่งนี่คือลบได
0: ้
1: นะซึ่งผู้หญิงคนนี้อยู่ในตัวละรถใหญ่ก็หนึ่งหรือส่งนั่นแหละคือลบได้ในอย่างว่านั้นไม่ตรงนี้ก็ไม่นะคือให้ลบกันได้เพียงแต่ประกาศแต่ก็รู้ว่าเราลบกันเลยดินั้นสุนัตให้ประกาศทำไมประกาศก็ไม่ใช่นั่นแหละเพราะฉะนั้นก็เรียกว่ายังไม่หมดอิดดาที่อิดดาตรงนี้นะอิดดาสามเดือนสิบวันนั่นแหละสามนี้สิบวันนะไม่หมดที่ถึงตินนี้อยู่ในอิดาผัวยาอยู่เลยแต่เดียวนะยาหนึ่งสองอะไรคือลบกันได้นะอยู่นวลแต่ตัวมาสามีก็เสียชีวิต
0: ครับ
1: สามีเสียชีวิตเพราะฉะนั้นเธอก็ต้องย้ายมาอยู่ในอิดาสามีเสียชีวิตเลยสามีเสียชีวิตสามีเสียชีวิตนี่คืออิดาของผู้หญิงคนนั้นก็คือสี่เดือนสิบวัน
0: คร
1: ับ นะแต่ถ้าผัวยาสามตัวละสามเดือนสิบวัน
0: ครับ
1: ถ้าผัวตายนี่สี่เดือนสิบวันนี่ถึงตรงนี้นั้นมันถ้ามาฉายได้ไหมนะในคำถามบอกซึ่งทีนี้มันบอกจำเป็นเลยนะจำเป็นจะต้องย้ายมาอยู่ในอิดะสามีเสียชีวิตในกรณีแบบนี้นะคือว่าสามียาส่งตัวละหนึ่งตัวละดอกกลับมาได้แต่บางอื่นสามีตายเสียชีวิตในขณะนั้นเลย ผู้ยิ่งกว่านี้ก็ต้องยายมาอยู่ในอินดาพวตายนะคือ4เดือน10วันเพราะซ่าเมียเสียชีวิตนั้นเธอยังอยู่ในอินดารถใหญ่เลยก็ถ้าก็กับศิษย์สามีภรรยานี่ยังอยู่ในตัวละ1 2ศิษย์สามีภรรยายังอยู่ก็เลยไม่คัดกันเตียซึ่งเดี๋ยวนี้คือซ่ามีในลักษณะนั้นนะสามีต้องใจนะฟักกอนะนะฟักกอและมีสามีมีสิทธิ์จะรอยกลับคืนได้นะคำว่านะฟักกอคืออะไรนะก็คือการค้าเลี้ยงดู
0: การรับการเลี้ยงดู
1: การเลี้ยงดูให้กับภรรยาทุกอย่างอยู่แก่สามีทั้งหมดเลยนะอันนั้นสามีตรงนี้นั้นถ้าหากว่าเราไม่ทําให้ดีนั้นเราบาป
0: คร
1: ับ ก็ให้ภรรยายินชายวันนึงเท่าใดนะก็แล้วแต่ไม่เรื่องนู่นนี่ถูกสิ่งตัวยังขึ้นอยู่กับสามีทั้งหมดเลย
0: ครับ
1: นะอย่าลืมอิสลามเรานั้นแม้กระทั่งว่าทำงานบ้านก็ต้องสามีทำซักผ้าสามีทำ
0: น
1: ั
0: ่นครับ
1: นะผู้หญิงนี่เพียงแต่เลี้ยงลูกดอก
0: ครับ
1: นะเลี้ยงลูกดูแลบ้านแล้วก็ทำงานศาสนาเท่านั้นนะแต่ทุกวันนี้เราจะเห็นว่าผู้ชายเรานะเราบังคับหลาวดูไม่ทำอะไร
0: ไม่ทำอะไรหรอก
1: ใช่ไม่ทำอะไรทีว่านั่นเป็นหน้าที่แม้การซาซาดามุฮัมมัดโดนะนะพระองค์นั้นขนาดว่าเกือกขาดเชื้อแฮกแกเย็บเองทั้งหมด
0: ครับ
1: นะไม่ได้หลบไม่ได้หลบกวนเลยนะซึ่งถ้าเฮาอยู่แบบนี้พี่น้องครอบครัวมันก็สมบูรณ์
0: ครับ
1: นะจะไม่มีการโต้เถียงเลยมีอะไรเราก็ช่วยเหลือกันดูแลกันนะเจ็บคลายไม่บายต่างๆนานาเหล่านี้นะโปรจานี้แหละจำเป็นที่จะบอกโปรจามันบอกว่าจำเป็นจะต้องยายมาอยู่ในอิดาซ่ามีเสียชีวิตนะในขณะเดียวซ่าเมียยาหนึ่งโซงถึงกลับร้ายแล้วแต่ซ่ามีไม่ทันได้ซ่ามดีเสียชีวิตเลยผู้หญิงคนนี้ก็ยายมาอยู่ในอิดาพวดเสียชีวิตคือ4เดือน10วันนะนั่นก็ถามกับว่าสิทธิซ่ามีภรรยายังอยู่เลยแล้วภรรยาหนึ่งโซงหน่อยใช่ไหม
0: ค
1: ือซ่ามีต้องใจนะพะกอและซ่ามีมีสิทธิจะโรยกลับคืนดีได้คือลบมาอยู่กันเหมือนเดิมได
0: ้
1: นะเล็กแต่นาทีวิยาหนึ่งช่วงตรงนั้นเลยกันและจำเป็นจะต้องเอะดาดผู้ยิ่งกว่านั้นเอะดาดมาถึงวัยถูกถึงเมื่อรู้อยู่แล้วว่าคำว่าวัยถูกในอิสลามนี้ไม่ใช่เสื้อดำนะเพียงแต่ว่าผู้ยิ่งไม่แต่งตัวนะเล็กแต่นั้นเลยไม่ออกจากบ้านไม่ใช่คงโฮมแบบนี้แต่ว่าอยู่ในห้องได้ทำให้ห้องโฮมมันได้นะแต่ว่าคือในเรื่องอื่นๆก็ได้ซึ่งห้ามออกไปในแบบนี้แล้วก็เหลวเตะนี่ก็เรียกว่าไหวทุกของผู้หญิงต่างกล่าวนะซึ่งในรายละเอียดนี้นะได้บวกไว้เลยนะในก็เรียกว่าในข้อที่29ส่วนนาฟะกะขาเลี้ยงดูนั้นนะขาเลี้ยงดูนะเพราะสามีเสียชีวิตในหลักนั้นซึ่งนี่ต่างกับสามียา3ตัวลากพี่น้องนั่นสามีตายแล้วนะซึ่งมันต่างกับสามียา3ตัวลากนั่นแหละคือเธออยู่ในตัวละบาอิน

0: เธอไม่ต้องย้ายมาอยู่ในอิดะซามีเสียชีวิตคือ4เดือน10วันไม่ต้องโดยให้นับครบอิดะตอลากบาอินเท่านั้นคือ3เดือน10วันก็มีสิทธิ์ที่จะแต่งงานไม่ได
1: ้
0: นะเพราะสามียา3ตอลากนั้นไม่มีสิทธิ์เป็นสามีภรรยากันแล้วเพราะฉะนั้นไม่ต้องหวายทุกข์เนื่องจากสามีเสียชีวิตและถ้าเธอกําลังตั้งท้องอยู่สามียาถือ3ตอลากสามีก็จําเป็นต้องใจนะประกอบขาเลี้ยงดูให้ลูกอยู่เลย
1: นะไม่หมด
0: นะมันต้องเลี้ยงลูกต่อไป
1: อ
0: ันนั้นอย่างนี้นะบางทีนี่พอยากันตึ้งตุ้มกันตึ้งลูกโรงก็โจงงงเงไม่มีใครรับผิดชอบอย่าเลี้ยงมาอยู่บนโพที่จะต้องดูแล
1: นั่นแหละ
0: ต้องเสียนะประกอบจนกระทั่งว่ามันบรรลุเด็กคนนี้บรรลุนิติภาวะด้วย
1: ครับ
0: โพต้องรับผิดชอบตึ้งไปอยู่ตรงไหนกะน่าแต่ส่วนแม่ไม่ต้องเลยตุ้มกันแล้วล่ะ
1: ตุ้มกันแล้ว
0: แต่ว่าลูกนี่โพต้องรับผิดชอ
1: บ
0: จนบรรลุนิติภาวะไม่นั่นบาปอยู่ตรงนั้นเนี่ยพี่น้องอ่ะนะ
1: แต
0: ่ว่างแบบนี้ผมเข้าใจนะ
1: ครับครับอันนี้การข้องละเอียดนะฟังกันบางทีเข้าใจมั่งไม่เข้าใจมั่งเรื่องมันปณีนะเรื่องยาวนะครับถ้าพูดกันไปละเอียดละเอียดมากๆอะไรเรื่องกันถุมกันยาโรยาเพลิบก็ไปแล้วอยากเพิ่มปากไปว่ากูไม่เอาแหละมึงพึดแหละจนนี้ตามอีกสักคนนึงก็เลยกันนะครับอย่างหลายคนเลยนะครับยิ่งที่อยู่ในอิดดาตอลาบาอินจำเป็นจะต้องอย่าดาดไหวถูกหรือไม่เนี่ยเนี่ยก็ก็วันนี้ทำไปในวันนี้เอาไว้อ
0: ัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์นะอัลฮัมดุลิลลาห์การถือว่าการยังอยู่ในเรื่องที่เราจำเป็นจะต้องรับรู้นะเพราะถ้าว่าเราไม่มีการรายการบันนี้เรื่องบันนี้เราก็ไม่รู้ได้มาจากไหนนะบางทีก็การทำดูแลแล้วแต่ก็เป็นสิ่งหนึ่งเดียวเราฮิดายะนะให้เราได้มีรายการนี้ขึ้นมาจากทางสถานีก็ส่วนหนึ่งนะที่ว่าเป็นที่ว่าเราไม่ทราบมาที่จะลืมบุญคุณตรงนี้ได
1: ้นะสื่อสารไปให้พี่น้องได้ฟังได้ชุ่ม
0: เพราะตรงนี้มันเป็นที่ที่กระจายเสียงการทำดูแลถึงการคำท่ามนี้บอกว่าบุญยิ่งที่อยู่ในอิดดะตัวละบาอินจำเป็นจะต้องยะดาดวายถูกหรือไม
1: ่ครับแน่ถ้ามา
0: การเมื่อทั้งที่ว่าได้อธิบายกับพี่น้องมาแล้วเรื่องคำว่าอิดดะอิดดะนั้นมันก็เรียกอิดดะรอยโยลบได้อิดดะบาอินลบไม่ได้คือว่ายาภรรยาสร้างตัวละแล้วนี้ลบไม่ได้แล้วนะถ้าว่ายาหนึ่งทรงนี่ยังลบได้ก่อนแต่ว่าอยู่ในระยะ3เดือน10วัน3เดือน10วันนั่นแหละนะนั่นเองแต่ผลนั้นมันก็เป็นที่ท่องที่ท่ามโตไปแล้วนะ
1: คร
0: ับผู้หญิงที่อยู่ในอินดานะตัวลากบาอินคือว่าที่อยู่ในตัวลากที่ว่ารับไม่ได้นะ
1: คร
0: ับจำเป็นจะต้องยะดาดไหวทุกหรือไม
1: ่นั่น
0: ถ้ามันไหวทุกหรือไม่ถ้าผู้หญิงที่ท่ามีตายต้องไหวทุกอ่ะ
1: ต้องไหวทุก
0: ครับนี่ถ้ามียานี่ไหวไหมไม่บอกว่าผู้หญิงที่อยู่ในอินดาตัวลากบาอินคือกลับกันไม่ได้ผู้หญิงเนี้ยเช่นซื้อยาซื้อยาซื้อยานี่ไม่ใช่ว่าซื้อยายาซ้ำมันประจำบ้านกับยานี่ไม่ถึงว่าตัวละนั่นแหละถุงนั่นแหละถึงนั่นแหละถึงผู้หญิงเงี้ยนี่ผมมองว่าผู้หญิงนี่ก็น่าเห็นดูนะ
1: ครับครับครับ
0: เพราะว่าถ้าหากว่าต้องการยากับสามีไม่มีสิทธิ์เลยเพราะการยานี่อัลลอฮ์ให้กับผู้ชาย
1: ครับครับ
0: ซึ่งทีนี้มันมีหลายอย่างที่จะต้องนะหลายๆคน
1: ลำบากกันอิมามกุติบีลานี่ลำบากอย่างนี้ป่าน
0: ี้มาทุ่มมายากันกันซึ่งทีนี้ตรงนี้มันบอกว่าตัวละผู้หญิงที่ว่าอยู่ในตัวละบาอินและเขียนสื่อยานี่ไม่ถึงว่าตัวละในตัวเลย
1: คร
0: ับ ก็ไม่ถึงว่าผู้หญิงคนนึงเขาอยู่ไม่ได้เลยกับสามีนั้น
1: ครับ
0: เลยเขาเสนอว่าฉันตัวละให้ชั้นตาชั้นให้สับสิ้นตรงนี
1: ้
0: นะให้เงินหรือว่าให้สับสิ้นสักสิ่งหนึ่งให้กับฐานเลยฐานตัวละให้ชั้นนี่ก็เรียกว่าสื่อยานั่นสื่อยา
1: สื่อถุ่มกัน
0: สื่อยาคือให้สามีว่าเอาเลยกูยาให้มึงสามตัวละนั่นน่ะบทบาทสามบานบานนะพี่น้องนะก็ถ้าว่าภาษานี่ก็คือเอาเลยชั้นยาถือสามตัวละแต่ว่าถือต้องให้ชั้นสิ่งนี้นะ
1: ให้รถมั่งให้ตีมั่งเอาไว้ไปตามเรื่อง
0: ไอ้นี่เขาเรียกว่านี่ก็ถือว่าคาดกัน
1: อ๋อคาดนะ
0: คาดเลยนั่นตัวละนี่คือคาดเลยตกลงกันนะว่าชั้นยาให้ถือสามตัวละแต่ถือต้องให้ชั้นสิ่งนี้คาดไปเลยนะนี่ถ้าก็นี่เขาเรียกว่าตัวละบานี่บาเอ็นนะบาเอ็นมันเลยคือลบไม่ได้จริงสื่อยานะฟาสักนิกะคำว่าฟาสักนิกะหมายถึงว่าในตัวมั่งกันเนื่อยเรื่องนี
1: ้ครับเนื่อย
0: บางทีในเรื่องก็แต่งงานกันแล้วอยู่กันแล้วนี่แหละ

0: แต่ว่าผู้ชายนั้นไม่เข้าถา
1: ไม่ติดแต่มั่มถูกไหม
0: ถึงไฟภรรยากับมาหาตัวมั่มว่าอยู่ไม่ได้เลยตัวมั่มมือไม่ทำไรไม่ส่งเสียนอนอย่างเดียว
1: นอนอย่างเดียว
0: ไม่อยู่เฉยนอนตั้งแต่นู้นเลยตัวกลางคืนไม่กลายนอนพอตีเจงตัวนอนเดี๋ยวขึ้นวันคำทีเดียวไม่รับผิดชอบไม่รับรู้ไรเลยทีนี้ก็ต้องเรียกมาคุ
1: ย
0: เรียกมาคุยพอเรียกมาคุยทีนี้ในลักษณะที่ว่าไม่ส่งเสีย
1: ไม่
0: ส่งเสียพอในรักมันบอกเลยว่ารักว่าถ้าหากว่าเมื่อนึงเมื่อใดนะสามีสามีนี้ออกจากบ้านไปโดยไม่ได้รู้คร่าวๆภายในหนึ่งร้อยวันภรรยามาฟ้องร้องกับคณะกรรมการอิหม่ามได้นะนั่นตกหนึ่งตัวละแล้ว
1: ตก
0: แล้วพออยู่สามสิบวันแล้วมันก็ยังไม่มาไม่กลับมาบ้านภรรยามาฟ้องเราอ
1: ัน
0: นี้อยู่กันในลักษณะ
1: ช่องเลยนะ
0: ช่องเลย
1: น
0: ะพอดีลังยังไม่มาเลยฮะกระถาวนี้ก็เรียกว่าเอาขันฟาซักเลยฟาซักคือยกเลิกไปด้วยเหตุการณ์เล่าเนี่ยนะนั่นก็เรียกว่าเหตุการณ์ที่เขากำหนดเอาไว้ในใบนิกาย
1: ใบตะลีใบนิกายแหละ
0: ตะลีหมายถึงว่าตั้งพ่อแม่ไว้ว่าถ้าเหมือนนึงเหมือนใดนั่นนี่ซึ่งนี่เขาเรียกว่าฟาซักฟาซักคือผู้มีอำนาจและสามารถยกเลิกอันนี้ก็ของกูนี้ได้เลยเรื่องว่าซื้อยากันหรือว่าสามียาสามต่อลากนั้นไม่จำเป็นต้องยาดาดนะมันบอกว่าไม่ต้องไว้ทุกเลยไม่ต้องเลยแต่สุนัขยาดาดไว้ทุกผู้หญิงดีพวกสามียานั้นสุนัขไว้ทุกคำว่าไว้ทุกคือไม่ออกจากบ้านก่อนเลยนะไม่ออกจากบ้านก่อนไม่ออกจากบ้านไม่แต่งตัวสวยๆก่อนอยู่ที่บ้านทำไม่จำเป็นไรนะนั่นก็เรียกว่าถูกส่วนการออกจากบ้านนั้นศาสนาฮารัมบกน
1: ะ
0: ในขณะที่ยังอยู่ในอิดานั้นที่ยิงตัวละสามแล้วเลยลบไม่ได้เลยนี่ไม่ใช่ว่าผันเลยนั่นคือต้องอยู่ในขณะอยู่ในสามเดือนสิบวันในอิดานห้ามฮารัมนะจนกว่าจะหมดอิดานหมดเลยนะเว้นแต่ในกรณีจำเป็นเมื่อออกไปแล้วจำเป็นต้องกลับมาจำเป็นไหมถึงว่าจำเป็นต้องไปห้าโม่กว่าไปนะแต่เสร็จแล้วต้องกลับมานอนที่บ้าน
1: ที่เดิมนี่แหละ
0: ครับนี่คือคำตอบตรงคำถามที่ว่ายิ่งที่อยู่ในอินดาตัวละบาอินนั้นจำเป็นต้องเอียดาดไหวถูกหรือไม่กับกับว่างว่าพี่น้องคงจะเข้าใจเน
1: าะเข้าใจบางไม่ไม่รู้พอพี่น้องบางเตือนบางท่านก็ไม่เข้าใจบางท่านก็เข้าใจแต่ป่าเรียนไม่ละเอียดก็คงจะเข้าใจนี่ก็สิ่งดีๆเรามาฟังนายชิดสักนายชิดดีว่าเดี๋ยวกับเรื่องคำถามกันต่อไปนะติดตามฟังกันได้ครับ

0: ครับหน้าชีตเพราะๆนะครับหน้าชีตดีหน้าชีตเพราะๆนะครับแต่ติดตามรับฟังกันได้นะครับคือหน้าชีตที่มีชื่อว่าสวัสดิ์นั่นเองนะครับท่านผู้ฟังทุกท่านเราเดินทางมาถึงช่วงท้ายๆของรายการแล้วแหละยังปัญหาหนึ่งเลยเดี๋ยวอาจารย์ช่วยตอบให้ทียังปัญหาหนึ่งเลยเดี๋ยวกับฟังหน้าชีตกันต่อถ้าว่าเวลายังเหลือนะครับวันนี้ปัญหานี้จะการถ้ามาช่วงสุดท้ายแล้วนะครับน้องๆขอบคุณเสียงกันให้ดูเพราะห้องนอนเลยวะหนังนานขึ้นขอบคุณมากน้องอิงน้องอิงขอบคุณมากนะที่ควบคุมเสียงง่ายวันนี้นะครับพร้อมกับทีมงานที่ให้กำลังใจกันตรงนี้ถ้ามีสักคำถามนึงกันเลยกันนะครับเพราะว่าเป็นช่วงสุดท้ายแล้วนะนะยิ่งที่อยู่ในอิดดะรถยังอีจำเป็นจะต้องยาดาดไหวถูกหรือไม่นี่คำถามเดิมๆมาแล้วแต่ว่ามันคนละเรื่องกันนะครับ
1: ครับเลยล่ะนะก็บางทีเราอย่ามองข้ามนะบางทีในสิ่งเหล่านี้มันเป็นเขาเรียกว่าเป็นมัสอะละเป็นคำถามและคำตอบที่จำเป็นเราจะต้องเรียนรู
0: ้
1: บางทีเราว่ามันไม่ใช่มีเลยมาร์กไม่ใช่พอพลาดที่นั่นคือพลาดในเรื่องของศาสนา
0: ครับ
1: นะนี่ก็แต่เดียวนี้คำถามแต่ครูนี้ว่าผู้หญิงอยู่ในอิดดะ
0: ครับ
1: ตัวลักบาอินอิดดะตัวเราเองหมายถึงว่าตัวละที่สามีไม่สามารถกลับมาได้เลยกับภรรยาบาอินนอกจากภรรยาต้องไปมีสามีไหมและสามีไม่ยานุตกลับมาสามีเดิมนั่นก็เรียกว่าอยู่ในอิดดะนั่นคือตัวละบาอินแต่เดียวซึ่งทีนี้คำถามไม่นี่คือผู้หญิงที่อยู่ในอิดดะรถใหญ่แต่รูบาอินกลับไม่ได้
0: กล
1: ับ
0: ไม่ได้
1: นี่รถจะอินกลับได้มาถึงว่าอยู่ในตัวละหนึ่งตัวละสอง
0: ครับ
1: นี่กลับได้ถึงทีนี้เมื่ออยู่ในลักษณะพันนี้จำเป็นต้องยะดาดหรือไม
0: ่
1: นะมันถึงว่าต้องไหวถูกไหมพอในช่วงนี้วางเว้นแล้วสามารถมียาอยู่แล้วสามารถมียาหนึ่งถึงช่วงนั่งสามเดือนสิบวันเนาะถึงต้องไหวถูกไหมอะไรคำถามนะถึงทีนี้ผู้หญิงที่อยู่ในอิดดะห์รถใหญ่นี่จำเป็นต้องยะดาดไหมไหวถูกหรือไม่นะผู้หญิงที่อยู่ในอิดดะห์รถใหญ่นี่เช่นผู้หญิงที่สามียา1ตัวละนะหรือว่า2ตัวละไม่จำเป็นต้องยะดาดนะไม่จำเป็นต้องไหวถูกอะไรนะถ้าในลักษณะนี้ไม่จำเป็นนะแต่ซุนนะห์ได้ยะดาดซุนนะห์ให้ไหวถูก
0: คร
1: ับ ได้คำว่าว่าอย่าได้ใส่โค้งโฮมอย่าได้ออกจากบ้านอย่าได้อย่าได้แต่งตัวนั้นแหละก็ว่าเงี้ยได้ตรงนี้คือเรียกว่าถ้าไม่หวังสามีจะกลับคืนมาดีอันหมายถึงว่า1โซนี้ตัวละ1ตัวละโซนี้กลับกันได้หรอ
0: ครับ
1: ซึ่งทีนี้ถ้าไม่หวังว่าสามีจะกลับมาดีด้วยแหละถ้าว่ามีความหวังว่าจะสามีกลับคืนมาก็สู้นั้นได้แต่งตัว
0: คร
1: ับไม่ต้องหวั่นถูกหวังแต่งสวยได้คิดเลยใช่บ่นี่ตัวละหนึ่งตัวละสองนี่คือกลับกันได
0: ้
1: กลับมาได้แล้วเนี่ยบ่ว่าเขาเรียกว่าบ่ให้น่าให้ไม่สบายใจกันไม่สบายใจกันเลยก็ต้องแยกกันอยู
0: ่
1: แต่ก็ไม่ใช่ยาบ่นนะเพียงยาหนึ่งตัวละสองตัวละกลับกันได้ไม่ต้องนี่ก็ไม่แล้วหลักฐานพนันนะถึงทีนี้ถ้าหากว่ายาหนึ่งตัวละสองตัวละนี่ถึงถ้ามาไหวถูกได้ไหมไหวถูกคือไม่ใช่กองโฮไม่แต่งตัวเลย
0: ครับ
1: นั่นก็ไม่ใช่มันว่าทำไม่แต่ทำไม่หมุงว่องว่าสามีจะกลับคืนมานั่นไม่ต้องแต่งไม่ไร
0: ไม่ต้องแต่ง
1: แต่ถ้าว่ามีความว่องว่าสามีจะกลับคืนมาดีกาสุนัตไม่ถึงว่าทำได้บุญเลยสุนัตนะให้แต่งตัวนะให้แต่งตัวไม่ต้องไหวถูกแต่งตัวช่วยยิ่งได
0: ้
1: นะสามีเลยช่วยยิ่งแล้วเริ่มลบมารีวิวนะเพราะฉะนั้นส่วนเรื่องการออกจากบ้านไปในหมาในอย่างนะจำเป็นจะต้องขอยาสามี
0: คร
1: ับ คือยาหนึ่งตัวละสองตัวละไม่อยู่กันนะเดี๋ยวงอนกันอยู่ขนาดนี้แต่ว่าลักษณะเดียวเมื่อภรรยาจะออกจากบ้านต้องขอยาสามี
0: คร
1: ับ นะเพราะสิทธิของสามีภรรยาอย่างอยู่นะเพราะยังลบกันได้ล่ะแต่ไม่ใช่กล้าเตียนแต่ละสามนู
0: ่
1: นอันนี้ลบป่าได้ก็ได้ในช่วงนั้นนะว่าเราลบกันเลยหรือว่าไปไหนก็แล้วแต่นะนั่นก็เรียกว่าเพราะสิทธิของสามีภรรยากูนี่ยังอยู่ก่
0: อ
1: นเพราะฉะนั้นภรรยาจะไปไหนต้องขออนุญาตนะทางดีอยู่ในตัวละหนึ่งส่งกันแหละเว้นแต่ว่ามีอันตรายก็ต้องออกจากบ้านได้โดยไม่ต้องขออนุญาตสามีเลยมันถึงอยู่ไม่ได้เลยกับบ้านนี้ว่าไปหน้าตัวใหญ่ก็ยับเขาเอาเก็บเขาโดยสามีเลยว่าไปหน้าแม่ใหญ่มั่งพ่อตามั่งก็แล้วแต่นะคือไม่โช
0: บ
1: ลูกพายซึ่งทีนี้อยู่ไม่ได้แหละแบบนี้ไม่ต้องขออนุญาตเลย ไปได้เลย
0: ไปได้เลย
1: และสามีจำเป็นต้องใจนะพ่อก็ขาเลี้ยงดูน
0: ั
1: ่นอยู่เลยถึงไปก็ดีแต่อยู่ไม่ได้ตรงนั้นนะนั่นแหละก็ว่าตรงก็เดี๋ยวไม่ข้ออนุญาตไม่ต้องข้ออนุญาตจากสามีก็ได้และสามีจำเป็นต้องใจนะพ่อก็ให้ขาเลี้ยงดูอยู่นั้นเพราะยังอยู่ในอินทรีย์กับกันได้อยู่เลยรอยเยอะได้แหละส่วนยิ่งที่ตั้งคันแล้วอยู่ในอินทรีย์บาเอ็นยิ่งตั้งคันอยู่ในอิดาบาเอ็นอิดาที่กลับกันไม่ได้
0: ครับ
1: คือซื้อยาเรื่องว่าทุกฟาสักนิกายกเลิกนิกานี่นี่หมดเร็วนี
0: ้
1: เรื่องสามียาสามตัวลากก็เช่นเดียวกันสามีจำเป็นตรงใจนับประกอบให้หมดเลยคือขายเลี้ยงดูจนกว่ามันจนกว่าจะหมดอิดาไปนู่นเลยนะอย่างอยู่ต้องให้อยู่แค่บ้านแต่ถึงว่าเรื่องการให้การดูแลนับประกอบได้เหมือนเดิมนะเป็นหน้าที่ของสามีทำไมถึงสามียาสามตัวละก็เช่นเดียวกันสามีจำเป็นต้องใจนับประกอบให้การเลี้ยงดูให้กับภรรยาในจนกว่าจะหมดเวลาเขานู้นเลยนะ
0: ครับ
1: นี่ก็ว่างว่าพี่น้องคงจะเข้าใจนะมันเป็นรายละเอียดนะ
0: รายละเอียดนะคร
1: ับเรื่องแต่ละเรื่องก็ว่างว่าพี่น้องตั้งใจกว้างเลยก็คงจะได้
0: คงจะเข้าใจแล้วนะ
1: บ่เราใช้ชีวิตน้องที่ในครัวเรือนนั้นไม่ทุกข์กันกับมักส
0: ัง
1: คมในวันนี้คือไม่สนใจลักการ
0: ครับครับ
1: เอาแต่ว่าเอาอารมณ์ไปติดตั้งกันนะนี่นั่นก็เป็นสิ่งดีๆนะการรายการนี้ก็ได้พี่น้องได้รับรู้รับทราบนะบางสิ่งบางอย่างนะ
0: นะครับนี่ก็วันนี้ก็หมดเวลาแล้วแหละนะครับพบกันน้อยวันจันทร์หน้าแล้วว่านะครับตีสามตีสี่เหมือนเดิมวันนี้ก็ทุกท่านมีความสุขนะครับขอบคุณน้องๆควบคุมเสียงด้วยกันเลยกันนะครับนี่ก็ตรงนี้ครับวันนี้ลาไปก่อนนะครับอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์
1: วะบิลลาฮิตอฟิกวัลฮิดายะฮ์วะสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 16:00 น.กับธราวุฒิวิชัยดิษฐ์ครับนายกรัฐมนตรีลงนามคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายกรณีทุจริตการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
3: คุณอาจได้รับสายจากคนแปลกหน้าที่รู้ชื่อรู้ที่อยู่รู้ว่าคุณเคยสั่งสินค้าอะไรแต่อย่าเพิ่งเชื่อเพราะมิจฉาชีพอาจนำข้อมูลเหล่านั้นมาใช้หลอกบอกจะเคลมสินค้าให้หากไม่แน่ใจโปรดวางสายแล้วตรวจสอบข้อมูลกับบริษัทเท่านั้นตั้งสติทุกครั้งเมื่อรับสายไม่กดลิงก์ไม่บอกรหัส OTP ไม่ติดตั้งแอปตามคำสั่งรู้เท่าทันมิจฉาชีพป้องกันภัยไซเบอร์
4: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนกรกฎาคมหาหัวใจให้เจอก็เป็นสุขกับคาราบาวและอาจารย์ธนิตศรีกลิ่นดีจอมยุทธคุยในตำนานวันจันทร์ที่13กรกฎาคม2569เวลา 17:00 นเป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
5: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำไห้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
1: นายกรัฐมนตรีลงนามคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายกรณีทุจริตการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นปี2568มีผลบังคับใช้ทันที
6: นางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่านายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้กำชับให้ตรวจสอบกรณีทุจริตการสอบบรรจุข้าราชการท้องถิ่นอย่างละเอียดรอบคอบและปราศจากข้อกังขาโดยยึดหลักความโปร่งใสตรวจสอบได้ทุกขั้นตอนและต้องให้ผลการตรวจสอบสามารถชี้แจงต่อสาธารณชนได้อย่างชัดเจนพร้อมลงนามคำสั่งพนักนายกรัฐมนตรีแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายกรณีทุจริตการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นปี2568เพื่อสืบสวนข้อเท็จจริงอย่างเข้มข้นมีอำนาจเต็มในการตรวจสอบข้อมูลทุกมิติและจัดทำรายงานเสนอผลต่อรัฐบาลภายในกรอบเวลาที่กำหนดอย่างเคร่งครัดโดยมีนายประกรณ์ นิมประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีเป็นประธานกรรมการและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมเป็นรองประธานกรรมการทำหน้าที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายพร้อมจัดทำรายงานเสนอให้นายกรัฐมนตรีภายใน30วันนับตั้งแต่วันนี้และให้รายงานความคืบหน้าทุก10วันทั้งนี้รัฐบาลย้ำให้ดำเนินการอย่างเข้มงวดชัดเจนและโปร่งใสทุกขั้นตอนสามารถตอบข้อสงสัยของสังคมได้อย่างครบถ้วนถือเป็นบทเรียนสำคัญในการยกระดับมาตรการป้องกันและกำกับดูแลให้รัดกุมขึ้นพร้อมเสริมสร้างความเชื่อมั่นของประชาชนต่อระบบราชการในระยะยาวปริศนาขวัญแสนสุขรายงาน
1: กองบัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติดคุมตัว2ผู้ต้องหาคดีลักลอบขนยาเสพติดข้ามชาติฝากขังโดยตำรวจค้านประกันตัวเหตุโทษสูงและหวั่นกระทบสังคม
7: พนักงานสอบสวนกองบัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติดได้ควบคุมตัวผู้ต้องหา2รายในคดีลักลอบลำเลียงยาเสพติดข้ามชาติได้แก่นายอุทัยคณาภิวัฒน์อายุ57ปีผู้ต้องหาที่ปรากฏในภาพกล้องวงจรปิดขณะส่งกล่องบรรจุยาเสพติดให้พนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน และนายนันทวัฒน์ยิ่งพัฒนาวงอายุ47ปีผู้ต้องหาที่ถูกกล่าวหาว่าทำลายกระเป๋าบรรจุยาเสพติดเพื่อนำตัวไปยื่นคำร้องฝากขังต่อศาลอาญาถนนรัชดาภิเษกโดยมีเจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติการพิเศษสยบภัยรีควบคุมดูแลความปลอดภัยอย่างเข้มงวดโดยระหว่างการควบคุมตัวผู้ต้องหาทั้งสองมีสีหน้าเรียบเฉยทั้งนี้พนักงานสอบสวนยังได้ยื่นคัดค้านการปล่อยตัวชั่วคราวคำร้องฝากขังให้เหตุผลว่าเป็นคดีที่มีอัตราโทษสูงมีพฤติการร้ายแรงและอาจส่งผลกระทบต่อสังคมหากได้รับการปล่อยตัวชั่วคราวดุลนภาสุภรสมบัติรายงาน
1: ปิดท้ายด้วยความเคลื่อนไหวของการแข่งขันฟุตบอลโลก2026สหพันธ์ฟุตบอลนานาชาติยืนยันปลดแบนฟูลารินบาโลกันกองหน้าทีมชาติสหรัฐอเมริกาพร้อมลงสนามพบเบลเยียมคืนนี้
8: สหพันธ์ฟุตบอลนานาชาติหรือฟีฟ่ายืนยันว่าฟูลารินบาโรกันกองหน้าทีมชาติสหรัฐอเมริกาจะสามารถลงสนามในศึกฟุตบอลโลก2026รอบ16ทีมสุดท้ายพบกับทีมชาติเบลเยียมได้ในคืนนี้หลังคณะกรรมการวินัยมีมติระงับการบังคับใช้โทษแบนอัตโนมัติ1นัดและเปลี่ยนเป็นการฆ่าโทษเป็นเวลา1ปีตามระเบียบวินัยของฟีฟ่าส่งผลให้ดาวยิงจากสโมสรโมนาโกมีสิทธิ์ลงสนามตามปกติจากประเด็นดังกล่าวโดนัลด์ทรัมป์ประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกาโพสต์ข้อความผ่านสื่อสังคมออนไลน์ขอบคุณฟีฟ่าพร้อมระบุว่าเป็นการตัดสินใจที่ถูกต้องและเป็นการแก้ไขความอยุติธรรมครั้งใหญ่ด้านสมาคมฟุตบอลเบลเยียมออกแถลงการระบุว่ารู้สึกช็อกกับการระงับโทษแบนของบาโลกันพร้อมย้ำว่าระเบียบวินัยของฟีฟ่ากำหนดไว้อย่างชัดเจนว่าผู้เล่นที่ถูกไล่ออกจากสนามไม่ว่าจะเป็นใบแดงโดยตรงหรือจากการได้รับใบเหลืองครบ2ใบจะต้องถูกแบนอัตโนมัติในนัดถัดไปนอกจากนี้สมาคมฟุตบอลเบลเยียมยังประกาศว่าจะดำเนินการทุกวิถีทางเพื่อปกป้องสิทธิ์ของทุกทีมที่เข้าร่วมการแข่งขันและรักษาหลักการแฟร์เพลย์ของวงการฟุตบอลต่อไปปุริมพัฒน์สอนการรายงาน
1: น้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวธราวุฒิวิชัยดิษฐ์อ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 17:00 น.ครับ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

0: รับฟังข่าวสารประเด็นเด่นจากพื้นที่7จังหวัดภาคใต้ตอนบนและเรื่องราวดีๆที่มีประโยชน์คัดสรรมาเล่าสู่กันฟังทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์4โมงเย็นเป็นต้นไปในรายการ5แยกข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในสังกัดสำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ์
1: สวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะขอต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านค่ะเข้าสู่รายการ5แยกข่าวนะคะซึ่งเป็นรายการที่ออกอากาศใน7จังหวัดภาคใต้ตอนบน14สถานีนะคะซึ่งในวันนี้ค่ะสวทชุมพรรับหน้าที่เป็นแม่ข่ายนะคะสำหรับวันนี้ค่ะเรามาเจอกันในวันจันทร์ที่6กรกฎาคม2569นะคะพบกับดิฉันมัชชนกขาวทองทำหน้าที่เป็นผู้ดำเนินรายการค่ะควบคุมเทคนิคนะคะโดยนายกิติพงษ์พนมสวรรค์นายช่างไฟฟ้าอาวุโสควบคุมเสียงโดยนายเจริญยศสายทองค่ะควบคุมการผลิตโดยนางสาวอุษณีเอกมานพผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดชุมพรนะคะและอำนวยการผลิตนะคะโดยนายโสพลเขี่ยมการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5ค่ะซึ่งสำหรับรายการ5แยกข่าวในวันนี้นะคะจะประกอบไปด้วย3ช่วงด้วยกันนะคะซึ่งช่วงต่อไปค่ะจะเป็นช่วงของการรวมใจไทยฝ่าวิกฤตพลังงานนะคะซึ่งวันนี้ก็ได้มีข่าวสารนะคะเกี่ยวข้องกับการฝ่าวิกฤตพลังงานนะคะที่นำมาฝากคุณผู้ฟังกันในวันนี้ค่ะเริ่มต้นที่เรื่องแรกนะคะเป็นเรื่องของ17กรกฎาคมรู้ผลบัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี2569นะคะเปิดตรวจสอบสิทธิ์พร้อมเริ่มใช้สิทธิ์นะคะในวันที่1สิงหาคมนี้และประเด็นนะคะสำหรับรัฐบาลเปิดรับสมัครโครงการโซล่าภาคประชาชนนะคะหนุนติดตั้งโซล่ารูฟท็อปลดค่าไฟขายไฟฟ้าส่วนเกินสร้างรายได้นะคะและยังมีเป็นข่าวสารสำหรับรัฐบาลค่ะเปิดโครงการสินเชื่อดอกเบี้ยคนละครึ่งช่วยเกษตรกรลดต้นทุนการผลิตกู้ได้สูงสุด 100,000 บาทนะคะนี่ก็เป็นช่วงของรวมใจไทยฝ่าวิกฤตพลังงานค่ะและจะมีช่วงสุดท้ายนะคะเป็นช่วงของรู้ทันกลโกงมิจฉาชีพนะคะในวันนี้ก็มีข่าวสารในเรื่องราวของการเช็คให้ชัวร์ก่อนซื้อนะคะระวังมิจฉาชีพหลอกขายของที่ระลึกฟุตบอลโลกปี2026นั่นเองค่ะกับช่วงรู้ทันกลโกงมิจฉาชีพนั่นเองค่ะก็ประกอบไปด้วย3ช่วงดังนี้นะคุณผู้ฟังคะช่วงนี้พักกันสักครู่ค่ะช่วงหน้ากลับมาติดตามกับช่วงรวมใจไทยฝ่าวิกฤตพลังงานกันค่ะ
2: โอกาสสำหรับคน

0: รอน้องๆอยู
1: ่ติดตามสถานการณ์ด้านวิกฤตพลังงานที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ในตะวันออกกลางการแก้ไขปัญหาในพื้นที่7จังหวัดภาคใต้ตอนบนพร้อมฟังเสียงสะท้อนจากประชาชนในช่วงรวมใจไทยฝ่าวิกฤตพลังงาน
2: เข้าสู่ช่วงรวมใจไทยฝ่าวิกฤตพลังงานกับรายการ5แยกข่าวนะคะในประเด็นข่าวสารเรื่องแรกของเรากันก่อนเลยค่ะ17กรกฎาคมนี้นะคะรู้ผลบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะคะเป็นการเปิดตรวจสอบสิทธิ์พร้อมเริ่มใช้สิทธิ์ในวันที่1สิงหาคมนี้นะคะโดยทางคณะกรรมการสวัสดิการแห่งรัฐค่ะได้มีการสรุปผลนะคะในการพิจารณาผู้มีสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐประจำปี2569เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะหลังการประชุมคัดกรองไปเมื่อวันที่3กรกฎาคมที่ผ่านมาค่ะโดยในขณะนี้นะคะกระทรวงการคลังก็กำลังรวบรวมข้อมูลนะคะเพื่อจะเสนอให้ทางคณะรัฐมนตรีรับทราบภายในวันที่14กรกฎาคมนะคะก่อนที่จะมีการประกาศผลการตรวจสอบคุณสมบัติอย่างเป็นทางการในวันที่17กรกฎาคมนี้นะคะและผู้ที่ผ่านเกณฑ์ก็จะสามารถเริ่มใช้สิทธิ์สวัสดิการได้นะคะตั้งแต่วันที่1สิงหาคมเป็นต้นไปเลยค่ะซึ่งจากข้อมูลของคณะกรรมการสวัสดิการแห่งรัฐนะคะก็พบว่ามีประชาชนแสดงความประสงค์ที่จะเข้าร่วมโครงการนะคะกว่า 19.15 ล้านคนเลยทีเดียวค่ะโดยการแบ่งกลุ่มผู้มีสิทธิ์ออกเป็น3กลุ่มหลักนะคะเพื่อให้การช่วยเหลือเป็นไปอย่างตรงเป้าหมายแล้วก็ครอบคลุมผู้ที่มีความเดือดร้อนอย่างแท้จริงนะคะโดยกลุ่มแรกเลยค่ะก็คือกลุ่มผู้มีสิทธิ์เดิมนะคะมีจำนวนประมาณ 13.18 ล้านรายด้วยกันค่ะโดยมีผู้ยืนยันสิทธิ์แล้วก็ปรับปรุงข้อมูลแล้วนะคะประมาณ 12.7 ล้านรายด้วยกันส่วนผู้ที่ไม่ได้ยืนยันสิทธิ์บางส่วนนะคะก็คือเสียชีวิตแล้วขณะที่บางรายก็มีฐานะทางเศรษฐกิจดีขึ้นก็สมัครใจที่จะสละสิทธิ์นั่นเองค่ะส่วนกลุ่มที่2นะคะก็คือผู้ที่มีรายชื่ออยู่ในฐานข้อมูลของทางกระทรวงมหาดไทยนะคะจำนวนประมาณ 1.04 ล้านรายด้วยกันซึ่งก็เป็นกลุ่มที่ภาครัฐมีข้อมูลพื้นฐานครบถ้วนสามารถตรวจสอบคุณสมบัติได้นะคะและกลุ่มที่3ค่ะก็คือกลุ่มเป้าหมายใหม่หรือว่ากลุ่มเปราะบางที่ยังไม่เคยได้รับสิทธิ์สวัสดิการนะคะจำนวนอยู่ที่ประมาณ 5.4 ล้านรายด้วยกันค่ะอย่างเช่นผู้ป่วยติดเตียงหรือว่าผู้ที่ยังไม่ได้เข้าถึงระบบสวัสดิการแห่งรัฐนะคะซึ่งทางรัฐบาลก็ให้ความสำคัญเป็นพิเศษเลยค่ะในการดึงเข้าสู่ระบบนะคะเพื่อให้การดูแลแล้วก็ความช่วยเหลือเป็นไปอย่างทั่วถึงนั่นเองค่ะซึ่งทางกระทรวงการคลังนะคะก็ได้ออกมาย้ำค่ะว่าการดำเนินโครงการในปีนี้มุ่งเน้นการช่วยเหลือประชาชนที่มีความเดือดร้อนจริงนะคะโดยที่ไม่ได้ใช้ในข้อจำกัดด้านงบประมาณมาเป็นเหตุในการตัดสิทธิ์แต่อย่างใดนะคะถึงแม้ว่าปีงบประมาณ 2,570 จะมีการตั้งวงเงินเบื้องต้นไว้นะคะอยู่ที่ 42,000 ล้านบาทลดลงจากปีที่ผ่านมานะคะแต่หากมีผู้ที่มีการผ่านเกณฑ์จำนวนมากงบประมาณไม่เพียงพอก็สามารถที่จะเสนองบกลางเพิ่มเติมได้ในขั้นตอนของทางรัฐบาลนะคะซึ่งสำหรับผู้ที่ไม่ผ่านการพิจารณาค่ะรัฐบาลก็ได้เตรียมมาตรการในการรองรับนะคะโดยจะให้สามารถใช้สิทธิ์ในโครงการไทยช่วยไทยพลัส60-40แทนนะคะเพื่อให้การช่วยเหลือด้านค่าครองชีพดำเนินต่อเนื่องแล้วก็ไม่เกิดความซ้ำซ้อนกับโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะคะซึ่งทั้งนี้ค่ะผู้ที่มีสิทธิ์ก็จะต้องมีคุณสมบัติตามเกณฑ์ที่กำหนดนะคะได้แก่ผู้ที่มีสัญชาติไทยอายุไม่ต่ำกว่า18ปีมีรายได้ไม่เกิน 100,000 บาทต่อปีนะคะและไม่มีบัตรเครดิตมีวงเงินสินเชื่อรวมไม่เกิน 100,000 บาทมีเงินฝากหรือว่าสลักออมทรัพย์รวมกันนะคะไม่เกิน 100,000 บาทรวมไปถึงการถือครองอสังหาริมทรัพย์แล้วก็ยานพาหนะไม่เกินเกณฑ์ที่ทางกระทรวงการคลังกำหนดนะคะและนอกจากนี้ค่ะก็ยังมีการปรับปรุงหลักเกณฑ์ใหม่ด้วยนะคะโดยจะไม่นำเงื่อนไขของการลดหย่อนภาษีของบิดามารดามาพิจารณานะคะหากไม่ได้มีการอุปการะเลี้ยงดูจริงเพื่อให้เป็นการคัดกรองสะท้อนถึงภาพความเป็นอยู่ของประชาชนได้ตรงกับความเป็นจริงมากยิ่งขึ้นนั่นเองค่ะ ซึ่งผู้ที่ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติแล้วก็ยืนยันตัวตนเรียบร้อยแล้วนะคะก็จะได้รับสิทธิสวัสดิการพื้นฐานผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐค่ะในวงเงิน300บาทต่อเดือนนะคะสำหรับการใช้ซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคเพื่อลดภาระค่าครองชีพค่ะและนอกจากนี้ก็ยังได้รับสิทธิ์ในการลดค่าไฟฟ้าค่าน้ำประปาตามเงื่อนไขรวมไปถึงสิทธิ์ช่วยเหลือค่าเดินทางผ่านโครงการภาครัฐที่กำหนดด้วยนะคะซึ่งประชาชนก็สามารถตรวจสอบผลการพิจารณาได้นะคะตั้งแต่วันที่17กรกฎาคมผ่านเว็บไซต์ของโครงการสวัสดิการแห่งรัฐแอปพลิเคชันทางรัฐแล้วก็แอปเป่าตังนะคะหรือว่าสอบถามได้ทางธนาคารของรัฐทั้ง5แห่งด้วยกันนะคะก็คือธนาคารกรุงไทยธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรธนาคารออมสินธนาคารอาคารสงเคราะห์แล้วก็ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทยหรือว่า SME D Bank นั่นเองค่ะซึ่งสำหรับผู้ที่ไม่ผ่านการพิจารณาหรือว่าผู้ที่มีสิทธิ์เดิมที่ยังไม่ได้ยืนยันตัวตนนะคะก็สามารถยื่นอุทธรณ์ได้ค่ะระหว่างวันที่17ถึง31กรกฎาคมนี้นะคะภายในระยะเวลา15วันหลังจากที่มีการประกาศผลนั่นเองโดยสามารถดำเนินการผ่านช่องทางออนไลน์หรือว่าหน่วยงานรับลงทะเบียนผลการอุทธรณ์นะคะก็จะประกาศในวันที่14กันยายนนี้แล้วผู้ที่ผ่านการอุทธรณ์ก็จะได้เริ่มใช้สิทธิ์นะคะในวันที่1ตุลาคมนี้นั่นเองค่ะซึ่งทางกระทรวงการคลังนะคะก็ระบุว่าในระยะยาวเนี่ยรัฐบาลก็มีแผนที่จะพัฒนาระบบฐานข้อมูลสวัสดิการภาครัฐแบบบูรณาการค่ะหรือว่า Big Data นั่นเองค่ะเพื่อเชื่อมโยงข้อมูลทุกหน่วยงานเลยนะคะเป็นการลดความซ้ำซ้อนในการให้ความช่วยเหลือและเตรียมข้อมูลเข้าสู่ระบบ Negative Income Tech นะคะในอนาคตซึ่งก็จะช่วยให้การจัดสรรสวัสดิการเป็นไปอย่างตรงกลุ่มเป้าหมายนะคะมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนผู้มีรายได้น้อยทั่วประเทศด้วยค่ะนี่ก็เป็นประเด็นข่าวสารแรกนะคะสำหรับวันที่17กรกฎาคมนี้ที่จะรู้ผลบัตรสวัสดิการแห่งรัฐในปี69นี้นะคะเพื่อเป็นการเปิดตรวจสอบสิทธิ์และมีการเริ่มใช้สิทธิ์ในวันที่1สิงหาคมนี้นั่นเองค่ะมาติดตามในประเด็นข่าวสารถัดไปนะคะสำหรับรัฐบาลเปิดรับสมัครโครงการโซล่าภาคประชาชนนะคะหนุนติดตั้งโซล่ารูฟท็อปลดค่าไฟขายไฟฟ้าส่วนเกินสร้างรายได้ค่ะซึ่งทางรัฐบาลนะคะได้เดินหน้าส่งเสริมการใช้พลังงานสะอาดในภาคครัวเรือนนะคะด้วยการเปิดรับสมัครโครงการโซล่าภาคประชาชนผ่านระบบออนไลน์ของทางการไฟฟ้านครหลวงนะคะแล้วก็การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคด้วยค่ะเพื่อเป็นการเปิดโอกาสให้ประชาชนที่เป็นเจ้าของบ้านพักที่อยู่อาศัยให้สามารถติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคานะคะหรือว่าโซล่ารูฟท็อปนั่นเองค่ะผลิตกระแสไฟฟ้าไว้ใช้ในบ้านช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายในแต่ละเดือนนะคะพร้อมทั้งสามารถจำหน่ายกระแสไฟฟ้าในส่วนที่เหลือด้วยนะคะจากการใช้งานในการเข้าสู่ระบบของการไฟฟ้าค่ะเป็นการสร้างรายได้เสริมให้กับทางภาคครัวเรือนนะคะแล้วก็ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนการใช้พลังงานสะอาดของประเทศด้วยนั่นเองค่ะซึ่งโครงการดังกล่าวนะคะก็เป็นหนึ่งในมาตรการสำคัญเลยค่ะที่ทางรัฐบาลได้ผลักดันเพื่อจะเพิ่มการใช้พลังงานทดแทนนะคะในการลดการพึ่งพาเชื้อเพลิงฟอสซิลนะคะแล้วก็ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการผลิตพลังงานไฟฟ้าด้วยตนเองซึ่งนอกจากจะช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายด้านพลังงานแล้วนะคะก็ยังช่วยในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกด้วยแล้วก็สนับสนุนการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและสร้างความมั่นคงด้านพลังงานของประเทศเราในระยะยาวด้วยนั่นเองค่ะซึ่งสำหรับผู้ที่สนใจนะคะในการที่จะเข้าร่วมโครงการก็สามารถสมัครได้นะคะผ่านระบบออนไลน์ได้ตามพื้นที่ให้บริการของทางการไฟฟ้าโดยที่ผู้ใช้ไฟฟ้าในพื้นที่กรุงเทพมหานครจังหวัดนนทบุรีหรือว่าจังหวัดสมุทรปราการนะคะก็สามารถสมัครผ่านระบบ My Energy ของทางการไฟฟ้านครหลวงได้เลยค่ะส่วนผู้ที่ใช้ไฟฟ้าในจังหวัดอื่นๆทั่วประเทศนะคะก็สามารถสมัครได้ผ่านระบบ PPIM นะคะของทางการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคซึ่งทั้ง2ระบบก็ได้จัดเตรียมรายละเอียดเกี่ยวกับคุณสมบัติของผู้สมัครเอาไว้นะคะรวมไปถึงขั้นตอนการดำเนินงานเอกสารประกอบการสมัครรวมไปถึงเงื่อนไขการเข้าร่วมโครงการไว้อย่างครบถ้วนเลยนะคะเพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้ประชาชนสามารถดำเนินการได้ด้วยตนเองผ่านระบบออนไลน์นั่นเองค่ะซึ่งโครงการโซล่าภาคประชาชนนะคะก็เปิดโอกาสให้กับผู้เข้าร่วมเนี่ยได้สามารถจำหน่ายไฟฟ้าส่วนเกินที่ผลิตในอัตรารับซื้อก็คือ2บาท20สตางค์ต่อหน่วยนะคะโดยที่มีระยะเวลาการรับซื้อไฟฟ้านาน10ปีด้วยกันค่ะ ซึ่งทั้งนี้นะคะผู้เข้าร่วมโครงการก็สามารถเสนอขายไฟฟ้าได้นะคะไม่เกิน5กิโลวัตต์ต่อมิเตอร์ซึ่งก็ถือว่าเป็นขนาดที่เหมาะสมนะคะสำหรับบ้านพักอาศัยทั่วไปค่ะก็จะช่วยให้เจ้าของบ้านเนี่ยสามารถใช้พลังงานที่ผลิตได้อย่างคุ้มค่าแล้วก็มีรายได้เพิ่มเติมด้วยค่ะจากการจำหน่ายไฟฟ้าที่เหลือนะคะจากการใช้งานซึ่งในส่วนของขั้นตอนการเข้าร่วมโครงการนะคะก็เริ่มจากการยื่นคำขอผ่านระบบออนไลน์เลยค่ะและจากนั้นนะคะหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็จะดำเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัครซึ่งเมื่อผ่านเกณฑ์การพิจารณาแล้วนะคะก็จะมีการประกาศผลการคัดเลือกและการดำเนินการจัดทำสัญญาซื้อขายไฟฟ้านะคะก่อนที่ทางเจ้าหน้าที่ก็จะเข้ามาตรวจสอบระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานด้านวิศวกรรมและความปลอดภัยนะคะก่อนที่จะอนุญาตให้เชื่อมต่อระบบการจ่ายไฟฟ้าเข้าสู่โครงข่ายของการไฟฟ้าอย่างเป็นทางการนั่นเองค่ะซึ่งการดำเนินงานทุกขั้นตอนนะคะก็จะบูรณาการความร่วมมือระหว่างกระทรวงมหาดไทยการไฟฟ้านครหลวงการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคค่ะภายใต้แนวคิด One Stop Service นะคะก็คือการให้บริการแบบครบวงจรเลยค่ะซึ่งจะช่วยลดขั้นตอนลดระยะเวลาการดำเนินการนะคะแล้วก็อำนวยความสะดวกให้กับประชาชนที่ต้องการที่จะติดตั้งระบบโซลาร์เซลล์บนหลังคาที่อยู่อาศัยด้วยนะคะโดยสามารถดำเนินการผ่านระบบออนไลน์ได้อย่างรวดเร็วและโปร่งใสเลยนะคะซึ่งทางรัฐบาลค่ะก็เชื่อมั่นว่าโครงการโซล่าภาคประชาชนเนี่ยจะเป็นอีกหนึ่งกลไกสำคัญเลยค่ะในการส่งเสริมการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานของประเทศเปิดโอกาสให้ประชาชนนะคะมีบทบาทในการผลิตพลังงานสะอาดใช้ไฟฟ้าอย่างมีประสิทธิภาพลดภาระค่าใช้จ่ายด้านพลังงานในภาคครัวเรือนนะคะแล้วก็สร้างรายได้จากการจำหน่ายไฟฟ้าส่วนเกินด้วยนะคะควบคู่กันไปนั่นเองอีกทั้งก็จะช่วยลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมด้วยนะคะลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกและสนับสนุนเป้าหมายของการพัฒนาที่ยั่งยืนของประเทศในอนาคตด้วยนะคะซึ่งใครก็ตามนะคะที่สนใจก็สามารถศึกษารายละเอียดคุณสมบัติแล้วก็เงื่อนไขการเข้าร่วมโครงการได้เพิ่มเติมนะคะผ่านระบบออนไลน์ของการไฟฟ้านครหลวงหรือว่าการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคตามพื้นที่ให้บริการเลยนะคะก่อนที่จะยื่นสมัครเข้าร่วมโครงการเพื่อจะเป็นส่วนหนึ่งในการใช้พลังงานสะอาดลดค่าไฟฟ้าและสร้างความมั่นคงทางพลังงานให้กับภาคครัวเรือนของประเทศเราอย่างยั่งยืนนั่นเองค่ะนี่ก็เป็นเรื่องราวข่าวสารที่ทางรัฐบาลนะคะได้เปิดรับสมัครโครงการโซล่าภาคประชาชนนะคะโน้นการติดตั้งโซล่ารูฟท็อปลดค่าไฟขายไฟฟ้าส่วนเกินสร้างรายได้นั่นเองค่ะช่วงนี้พักกันอีกสักหนึ่งช่วงนะคะช่วงหน้ากลับมากับช่วงรู้ทันกลโกงมิจฉาชีพกันค่ะ
0: แค่3ปีความเสียหายจากอาชญากรรมไซเบอร์ของคนไทยพุ่งทะลุถึง 94,000 ล้านบาทหรือเฉลี่ยปีละ 30,000 ล้านบาททุก1ชั่วโมงเราเสียเงินกว่า 3.4 ล้านบาทให้กับมิจฉาชีพออนไลน์โจรไม่เห็นใจคนอาชีพไหนอายุเท่าไหร่สถานะทางการเงินแบบใดหมอพ่อค้านักธุรกิจนักเรียนแม่บ้านข้าราชการเกษียณทุกคนตกเป็นเหยื่อได้เสมอและวันหนึ่งอาจเป็นคุณหรือคนที่คุณรักเพราะจุดอ่อนร่วมของเหยื่อคือความเร่งรีบขาดสติหรือแม้แต่บางครั้งก็เกิดความโลภเกินไปอย่าปล่อยให้การกดคลิกเดียวลิงก์เดียวทำให้โจรยิ้มกว้างวันนี้ถึงเวลาแล้วที่คนไทยทุกคนจะต้องร่วมมือกันสร้างภูมิคุ้มกันอาชญากรรมไซเบอร์ช่วยกันหยุดก่อนที่ภัยไซเบอร์จะทำให้คนที่คุณรักและตัวคุณเองกลายเป็นเหยื
1: ่อเล่าสู่กันฟังเตือนภัยเรื่องราวของมิจฉาชีพในรูปแบบต่างๆก่อนที่คุณจะตกเป็นเหยื่อช่วงรู้ทันกลโกงมิจฉาชีพ
2: กลับเข้าสู่ช่วงรู้ทันกลโกงมิจฉาชีพนะคะมาติดตามในเรื่องราวของการเช็คให้ชัวร์ก่อนซื้อนะคะระวังมิจฉาชีพหลอกขายของที่ระลึกฟุตบอลโลกปี2026นะคะซึ่งก่อนการแข่งขันฟุตบอลโลกปี2026ที่จะเปิดฉากขึ้นนะคะบรรยากาศคึกคักของแฟนบอลทั่วโลกเลยก็เริ่มกลับมาอีกครั้งนะคะซึ่งหลายคนค่ะก็มองหาของที่ระลึกเพื่อจะสะสมนะคะไม่ว่าจะเป็นเสื้อทีมชาติหมวกผ้าพันคอลูกฟุตบอลหรือว่าสินค้าลิขสิทธิ์ต่างๆนะคะก็เพื่อจะเก็บเป็นความทรงจำของมหกรรมกีฬาครั้งนี้นะคะแต่ในช่วงที่ความต้องการของสินค้าเพิ่มขึ้นนะคะก็เป็นช่วงที่มิจฉาชีพนี่แหละค่ะจะอาศัยโอกาสหลอกลวงผู้บริโภคเช่นกันนะคะหากจะขาดความรับผิดชอบก็อาจจะ ขาดความรอบคอบนะคะก็อาจจะเสียเงินแล้วก็ไม่ได้รับสินค้าตามที่เราได้สั่งไว้นะคะซึ่งปัจจุบันค่ะมิจฉาชีพก็มีวิธีหลอกลวงที่แนบเนียนมากยิ่งขึ้นเลยนะคะโดยเฉพาะการซื้อขายผ่านสื่อสังคมออนไลน์แล้วก็เว็บไซต์ค่ะหลายๆคนอาจจะพบเพจร้านค้าที่ใช้ชื่อโลโก้แล้วก็ภาพหน้าร้านคล้ายกับร้านค้าทางการนะคะก็ทำให้เกิดความเข้าใจผิดได้ค่ะว่าเป็นผู้จำหน่ายที่ได้รับอนุญาตนะคะและนอกจากนี้ก็ยังมีการนำภาพสินค้าจริงเนี่ยมาใช้ด้วยรวมถึงสร้างรีวิวปลอมหรือว่าความคิดเห็นผู้ใช้ปลอมนะคะเพื่อสร้างความน่าเชื่อถือให้กับทางร้านค้านั่นเองและอีกหนึ่งกลวิธีที่พบได้บ่อยเลยค่ะก็คือการสร้างความรู้สึกเร่งด่วนนะคะอย่างเช่นการอ้างว่าสินค้ามีจำนวนจำกัดเหลือเพียงแค่ไม่กี่ชิ้นหรือว่าเปิดสิทธิ์ให้สั่งซื้อเฉพาะในช่วงเวลาสั้นๆเพื่อกดดันให้กับผู้ซื้อนะคะให้รีบตัดสินใจโอนเงินโดยที่ไม่ตรวจสอบข้อมูลให้รอบคอบนะคะซึ่งเมื่อโอนเงินแล้วร้านค้าก็จะปิดเพจนะคะแล้วก็ปิดการติดต่อหรือว่าไม่ส่งสินค้าให้ตามที่ตกลงกันไว้นะคะขณะเดียวกันก็ยังพบนะคะในการส่งข้อความ SMS หรือว่าข้อความผ่านแอปพลิเคชันต่างๆโดยอ้างว่าได้รับสิทธิพิเศษในการซื้อของที่ระลึกฟุตบอลโลกก่อนใครนะคะพร้อมกับแนบลิงก์ในการกดเพื่อยืนยันสิทธิ์หากว่าหลงเชื่อกดลิงก์ก็อาจจะถูกการติดตั้งมัลแวร์ในโทรศัพท์นะคะก็ถูกขโมยข้อมูลสำคัญหรือว่าถูกหลอกให้โอนเงินโดยไม่รู้ตัวนั่นเองค่ะซึ่งในการชำระเงินนี้นะคะก็ควรที่จะซื้อผ่านแพลตฟอร์มที่มีการระบบคุ้มครองผู้ซื้อเท่านั้นนะคะซึ่งสามารถที่จะโอนเงินได้หรือว่าขอเงินคืนได้หากไม่ได้รับสินค้าหรือว่าสินค้าไม่ตรงตามปกนะคะก็ควรที่จะหลีกเลี่ยงการโอนเงินเข้าบัญชีส่วนตัวโดยตรงโดยเฉพาะร้านค้าที่ไม่มีข้อมูลชัดเจนหรือว่ามีไม่มีประวัติของการจำหน่ายที่น่าเชื่อถือนั่นเองค่ะนี่ก็เป็นข้อควรระวังนะคะกับการเช็คให้ชัวร์ก่อนซื้อนะคะระวังมิจฉาชีพหลอกขายของที่ระลึกฟุตบอลโลกปี2026นั่นเองค่ะมาถึงช่วงสุดท้ายของรายการ5แยกข่าวในวันนี้นะคะในช่วงต่อไปค่ะติดตามรายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวงนะคะโดยสวทประจวบคีรีขันธ์รับหน้าที่เป็นแม่ข่ายนะคะสำหรับวันนี้ค่ะดิฉันมาชนกขาวทองพร้อมทีมงานสวทชุมพรนะคะต้องขอตัวลาคุณผู้ฟังไปก่อนนะคะพบกันใหม่กับรายการ5แยกข่าวในวันพรุ่งนี้นะคะสำหรับสวทนครศรีธรรมราชนะคะสำหรับวันนี้ดิฉันมาชนกขาวทองต้องขอกล่าวคำว่าสวัสดีค่ะ

0: กระจายเสียงแห่งประเทศไทย70สถานีทั่วทุกภูมิภาคเสนอรายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวง
1: สวัสดีค่ะนำคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวงนะคะที่ผลิตรายการโดยสถานีวิทยุในสังกัดกรมประชาสัมพันธ์ทั่วประเทศค่ะและในวันนี้วันจันทร์ที่6กรกฎาคม2569นะคะก็เป็นรายการที่ผลิตจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ค่ะดิฉันสุรางบารมีดำเนินรายการและช่างเทคนิควันนี้คุณธีรวุฒิผาติวิทย์ค่ะรายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวงนะคะก็จะมีได้นำเสนอเรื่องของพระราชกิจของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชินีพันปีหลวงที่ทรงมีต่อพระสงฆ์นิกรในด้านต่างๆนะคะในแต่ละช่วงของรายการทั้งช่วงภาพเก่าเล่าเรื่องตามรอยพระเมตตาและสานต่อพระราชปณิธานคุณผู้ฟังผู้ชมจะได้รับชมรับฟังในลำดับต่อไปค่ะเข้าสู่ในช่วงของภาพเก่าเล่าเรื่องนะคะก็จะเป็นเรื่องราวที่เมื่อครั้งปีพ.ศ. 2514ที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชินีพันปีหลวงเสด็จพระราชดำเนินมายังโรงเรียนเทศบาลบ้านเขาเต่าตำบลหนองแกอำเภอหัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เชิญรับชมรับฟังค่ะ
0: ขอนำทุกท่านเข้าสู่ช่วงภาพเก่าเล่าเรื่อง
1: เมื่อวันที่28พฤษภาคมพุทธศักราช2514สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชินีพันปีหลวงเสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคติยราชนารีมายังโรงเรียนเทศบาลบ้านเขาเต่าตำบลหนองแกอำเภอหัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เพื่อพระราชทานรางวัลแก่ผู้ชนะการประกวดสวนและผลทับทิมสำหรับบ้านเขาเต่าเป็นหมู่บ้านเล็กๆติดทะเลเดิมชาวบ้านที่นี่มีอาชีพทำประมงมาตั้งแต่รุ่นปู่ย่าตายายเพราะในสมัยก่อนความเป็นอยู่ยากลำบากถนนหนทางเป็นดินเลนมีหลุมบ่อเต็มไปหมดและไม่มีน้ำสำหรับดื่มกินต้องไปหาบมาจากตาน้ำที่มีอยู่ในหมู่บ้านและในสมัยนั้นก็ยังไม่มีน้ำสลับการปลูกพืชอีกด้วยประกอบกับดินก็ไม่เอื้อต่อการเพาะปลูกเลยกระทั่งวันหนึ่งในปีพุทธศักราช2496พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมมนัสเดชขับสภาพพื้นที่และพระราชทานแนวทางแก้ไขหมู่บ้านเขาเต่าจึงเป็นเสมือนโรงเรียนธรรมชาติแห่งแรกที่พระองค์ได้ทรงศึกษาปัญหาทั้งเรื่องน้ำและดินโดยทรงเริ่มแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำจืดเป็นลำดับแรกพระองค์ได้พระราชทานพระราชทรัพย์แก่กรมชลประทานเพื่อก่อสร้างทำนบดินปิดกั้นน้ำจืดไม่ให้ไหลลงสู่ทะเลทำให้เกิดเป็นอ่างเก็บน้ำสำหรับชาวบ้านได้ใช้ในการอุปโภคบริโภคเลี้ยงปลารวมถึงการเพาะปลูกพืชอีกด้วยเมื่อสามารถเพาะปลูกได้ทำให้ชาวบ้านมีกำลังใจและการได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชินีพันปีหลวงที่เสด็จพระราชดำเนินมาทรงพระราชทานรางวัลด้านการปลูกพืชและทำสวนยิ่งทำให้ชาวบ้านมีความปลื้มปิตินับเป็นพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได
0: ้ขอนำทุกท่านเข้าสู่ช่วงตามรอยพระเมตตา
1: เข้าสู่ช่วงที่2นะคะตามรอยพระเมตตาค่ะก่อนที่จะได้ไปติดตามเรื่องของช้างนะกับผู้ใหญ่นิติพัฒน์แน่นแคว้นผู้ใหญ่บ้านหมู่7บ้านรวมไทยเกี่ยวกับการอยู่ร่วมกันของคนกับช้างการแก้ปัญหาช้างนะคะขออัญเชิญพระราชดำรัสของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชินีพันปีหลวงความดังนี้ค่ะ ช้างเป็นสัตว์ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงรักทรงห่วงใยโดยเฉพาะช้างทางกุยบุรีและแก่งกระจานทรงห่วงใยมาตลอดทรงช่วยหาที่อยู่ที่กินให้ช้างจะได้ไม่ไปรบกวนคนคนกับช้างจะได้มีปัญหากันน้อยที่สุดที่กุยบุรีเช่นที่กุยบุรีประจวบคีรีขันธ์ช้างมีความสำคัญมาตั้งแต่ครั้งประวัติศาสตร์เคยช่วยรักษาบ้านเมืองกู้บ้านกู้เมืองดังนั้นขอให้ช่วยกันดูแลมิให้ช้างถูกฆ่าอย่างทารุณเยี่ยงนี้เพื่อจะได้ไม่ผิดพระราชประสงค์ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงตั้งพระทัยที่จะให้มีการอนุรักษ์ช้างให้เป็นสัตว์คู่แผ่นดินสืบไปพระราชดำรัสสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเมื่อวันที่5มกราคมพุทธศักราช2555ณพระตำหนักจิตรดาลโหฐานค่ะคุณผู้ฟังคะไปติดตามรับชมรับฟังนะคะในช่วงตามรอยพระเมตตากับโครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูสภาพป่าบริเวณป่าสงวนแห่งชาติป่ากุยบุรีอันเนื่องมาจากพระราชดำริจากผู้ใหญ่บ้านหมู่7บ้านรวมไทยผู้ใหญ่นิติพัฒน์แน่นแคว้นเชิญรับชมรับฟังค่ะ
2: สวัสดีครับผมชื่อนายนิติพัฒน์แน่นแคว้นผู้ใหญ่บ้านหมู่7บ้านรวมไทยนะครับถ้าพูดถึงการอนุรักษ์ช้างป่าสัตว์ป่าในพื้นที่หมู่บ้านรวมไทยของเรานะครับซึ่งในพื้นที่พื้นป่ากุยบุรีเนี่ยจะได้เป็นพื้นที่โครงการพระมิอีกหนึ่งโครงการนะครับโดยมีชื่อเต็มเต็มว่าโครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูสภาพป่าบริเวณป่าสงวนแห่งชาติป่ากุยบุรีอันเนื่องจากพระมินะครับซึ่งโครงการนี้มีความสำคัญกับราษฎรเป็นอย่างยิ่งนะครับเพราะโครงการนี้เป็นโครงการที่ให้ราษฎรในหมู่บ้านได้ตระหนักถึงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมโดยเฉพาะป่าไม้และสัตว์ป่านะครับซึ่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระราชชนนีพันปีหลวงท่านทรงห่วงใยสัตว์ป่าช้างป่าเป็นอย่างมากโดยเฉพาะท่านได้ให้ราษฎรได้ตระหนักถึงการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ซึ่งราษฎรของเราก็ได้น้อมนำพระดำรัสของเสด็จพระนางเจ้ามาปฏิบัติคือพระองค์ให้ความสำคัญถึงขนาดว่าถ้าพระเจ้าอยู่หัวทรงเป็นน้ำพระองค์ก็จะทรงเป็นป่าในหลวงรัชกาลที่9ทรงสร้างแหล่งน้ำพระองค์ก็จะสร้างพื้นที่ป่าอันนี้เป็นสร้างเรียกสร้างจิตสำนึกให้กับราษฎรของเราได้ดูแลพื้นที่ป่าจนมาปัจจุบันต่อยอดมาเป็นรสทปหรือว่าราษฎรอาสาสมัครพิทักษ์ป่าไปทั่วพื้นที่อำเภอกุยบุรีนะครับและปัจจุบันนะครับก็ยังสร้างเป็นภาคีเครือข่ายองค์กรราษฎรอาสาสมัครพิทักษ์ป่าตำบลหาดขามที่หมู่บ้านลมแทนขึ้นนะครับนั่นหมายความว่าเราได้ขยายผลโครงการพระมิขององค์ท่านไปสู่ความสำเร็จนะครับซึ่งปัจจุบันมีพื้นที่ป่าเพิ่มขึ้นนะครับไม่มีราษฎรแบบบุกรุกเข้าถางป่าอีกเลยแล้วก็ปัจจุบันนี้มีสัตว์ป่าเพิ่มขึ้นเป็นจำนวนมากนะครับจนเป็นที่มาคำว่ากุยบุรีสวรีแห่งเมืองไทยนะครับอันนอกจากนั้นยังน้อมนำพระมิของพระองค์ท่านมาเป็นการส่งเสริมอาชีพเช่นการปลูกหม่อนเลี้ยงไหมนะครับในหมู่บ้านลมแพรของเราซึ่งปัจจุบันก็มีการสาวไหมนะครับส่งไปยังศูนย์ประกอบชีพบางไทรก็เป็นการสร้างรายได้ให้กับราษฎรหมู่บ้านครับ
3: การอย
2: ู่
3: ร่วมก
2: ัน
3: ของ คนก
2: ับ
3: ช
2: ้
3: างน
2: ับ
3: จาก
2: วัน
3: น
2: ี้
3: เป็น
2: ยังไงครับการอยู่ร่วมกันระหว่างคนกับช้างอันนี้หมู่บ้านได้ตระหนักมากครับได้พยายามที่จะสร้างความเข้าใจให้กับราษฎรว่ายังไงเราก็ต้องอยู่กับป่ายังไงเราต้องอยู่กับสัตว์ป่าช้างป่าให้ได้จึงมีแนวคิดที่จะส่งเสริมอาชีพให้กับราษฎรไม่ให้ราษฎรเนี่ยทำการเกษตรอย่างเดียวมีการผสมผสานกันและก็ที่สำคัญนำการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมป่ากุยบุรีมาเป็นแนวทางนะครับเขาเรียกว่าสร้างวิกฤตให้เป็นโอกาสจากช้างป่าที่เข้ามาบุกรุกพื้นที่เกษตรกรรมก็นำเอาครอบครัวที่อยู่พื้นที่แนวเขตชายแดนเนี่ยมาเป็นไกด์มาเป็นรถนำเที่ยวนำนักท่องเที่ยวเข้าสู่ชมสัตว์ป่าช้างป่าก็เป็นการสร้างรายได้นะครับตรงนี้ความกระทบกระทั่งระหว่างคนกับช้างก็เลยเบาบางลงนะครับเพราะว่าชาวบ้านมีรายได้จากการนำเที่ยวนะครับการท่องเที่ยวเข้าไปชมสัตว์ป่านะครับตัวนี้ก็ สร้างรายได้กับชุมชนนะครับแล้วก็ผลกระทบระหว่างคนกับช้างก็น้อยลงตามลำดับตามลำดับครับ
3: ความที่ภาพรวมไทยก็จะเป็นบ้านที่ที่ช้างก็จะลงมาด้วยนะคะ
2: ครับ
3: เราจัดการเรื่องของอาหารช้างนี่ไง
2: จริงๆแล้วปกติเรื่องอาหารช้างเราก็ได้ประชุมกับราษฎรและก็หน่วยงานภาคีเครือข่ายว่าคือช้าง

0: ็มาตามนโยบายของภาครัฐซึ่งพื้นที่ที่อยู่อาศัยเป็นพื้นที่เขตป่าสงวนเป็นพื้นที่ของรัฐเพราะงั้นต้องอยู่เข้ามาอยู่แล้วก็ต้องอยู่ภายใต้เงื่อนไขของรัฐบาลนะฮะเพราะงั้นรัฐบาลให้มีที่อยู่อาศัยครอบครัวละ20ไร่ที่อยู่อาศัย3ไร่เป็น3ไร่เพราะฉะนั้นมันก็จะมีขอบเขตของการปฏิบัติของรัฐดอนอยู่ดังนั้นราษฎรก็จะต้องปฏิบัติตามนโยบายของรัฐนะครับว่ารัฐให้ทำกินเท่านี้นะห้ามไปบุกเพิ่มนะเมื่อปรับเป็นพื้นที่โครงการพระราชบัญญัติแล้วรัฐก็จะส่งเสริมอาชีพจนปัจจุบันนี้มาเป็นพื้นที่ของคทช.จังหวัดประจวบคีรีขันธ์นะครับ
1: ส
0: ุ
1: ดท้าย นะครับอยากได้กราบสำนึกในพระกรุณาคุณของทั้งในรัชกาลที่9แล้วก็พระพันปีในเรื่องของการช่วยก
0: ัน
1: ด
0: ู
1: แลทรัพยากรธรรมชาติ
0: ครับท้ายนี้นะครับสำหรับราษฎรบ้านลำไผ่ของเรานะครับก็สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณนะครับของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์นะครับพระบรมราชินีนาถพระพิมพีพันปีหลวงนะครับซึ่งพระองค์ทรงให้แนวทางไว้กับประชาชนนะครับโดยเฉพาะพื้นที่โอกาสพระมรีนะครับพื้นที่ที่อยู่ติดกับป่าพระองค์ทรงให้ความรู้กับและความเข้าใจกับราษฎรว่าป่าต้องเป็นพื้นที่ป่าที่ต้องมีความอุดมสมบูรณ์ตลอดเวลาเพราะงั้นประชาชนทุกคนที่อาศัยอยู่ติดกับป่าต้องดูแลพื้นป่านะครับไม่ทำลายพื้นป่าจนปัจจุบันนี้ป่ามีความอุดมสมบูรณ์แล้วก็มีสัตว์ป่าเพิ่มขึ้นทำให้มีนักท่องเที่ยวเข้ามาชมสัตว์ป่าช้างป่าแต่ที่สำคัญก็สร้างรายได้ให้กับราษฎรในพื้นที่ป่าเพราะงั้นจึงอยู่ด้วยกันได้ระหว่างคนกับช้างตรงนี้ราษฎรเราสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างล้นพ้นครับ
2: ขอนำทุกท่านเข้าสู่ช่วงสานต่อพระราชปณิธาน
3: คุณผู้ฟังคะในช่วงสานต่อพระราชปณิธานก็ยังคงเป็นเรื่องราวของการอนุรักษ์ช้างนะคะพาคุณผู้ฟังไปติดตามรับชมรับฟังนะคะกับท่านหัวหน้าอุทยานแห่งชาติกุยบุรีนายบำรุงรัฐพลอยดำค่ะเกี่ยวกับเรื่องของการดำเนินการแก้ปัญหาช้างป่าที่สร้างผลกระทบต่อราษฎรนะคะในพื้นที่อุทยานแห่งชาติกุยบุรีนับตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันติดตามรับชมรับฟังค่ะ
4: ก่อนหนึ่งก็ขออนุญาตแนะนำตัวก่อนนะครับผมบำรุงรัฐพลอยดำครับนักวิชาการป่าไม้ชำนาญการพิเศษทำหน้าที่หัวหน้าอุทยานแห่งชาติกุยบุรีนะครับสำหรับเรื่องของการดำเนินการเรื่องของการแก้ปัญหาเรื่องช้างป่าหรือสัตว์ป่าชนิดอื่นที่มีผลกระทบกับพี่น้องราษฎรนะครับที่ดำเนินการกันมาตั้งแต่ปีประมาณปี2540เป็นต้นมานะครับโดยเริ่มจากสมัยนั้นก็มีเหตุการณ์ที่ว่าช้างตายโดยผิดธรรมชาตินะครับเกิดจากฝีมือมนุษย์จำนวนหลายตัวนะครับทางพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในหลวงรัชกาลที่9รวมถึงพระพันปีหลวงเราก็ได้ให้ความสำคัญในส่วนตรงนี้นะครับก็ได้ประสานกับหน่วยงานราชการหลายๆหน่วยและทั้งภาครัฐภาคเอกชนให้ร่วมกันแก้ปัญหาในส่วนตรงนี้นะครับโดยเฉพาะไม่ให้ช้างป่าได้มีการเสียชีวิตหรือว่าไม่ให้เกิดความเดือดร้อนให้กับพี่น้องราษฎรนะครับก็ได้มีการเริ่มจากมีการเวนคืนพื้นที่ที่อยู่ในโครงการพระราชดำริตรงนั้นประมาณ 20,000 กว่าไร่จากเดิมเมื่อก่อนในพื้นที่ที่เกิดเหตุตรงนั้นก็จะเป็นพื้นที่ที่ทางเอกชนได้สัมปทานมาจากกรมป่าไม้ในการปลูกสับปะรดหรือปลูกพืชชนิดอื่นๆตลอดจนปลูกไม้สนและไม้ยูคาเพื่อเป็นการเชิงพาณิชย์นะฮะก็ได้มีการขอเวนคืนพื้นที่ตรงนั้นมาเพื่อฟื้นฟูสภาพให้เป็นแหล่งหญ้าแหล่งอาหารปลูกพืชอาหารให้กับช้างป่าและสัตว์ป่าชนิดอื่นตลอดจนมีการสร้างแหล่งน้ำนะครับแปลงหญ้าแล้วก็ทำโป่งเพื่อที่จะให้มีอาหารให้เพียงพอให้กับช้างป่าและสัตว์ป่าชนิดอื่นโดยเฉพาะช้างกับกระทิงนะครับก็ภายใต้พระราชบัญญัติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในสมัยนั้นก็คือได้พระราชทานเอาไว้ช้างควรอยู่ในป่าและต้องทำอย่างไรให้ช้างอยู่ในป่าก็ต้องมีการสร้างแหล่งน้ำแหล่งอาหารให้เพียงพอแต่ถ้าช้างออกมาข้างนอกก็ต้องปฏิบัติให้ช้างมีความปลอดภัยนะครับก็ทุกหน่วยงานรวมถึงพี่น้องราษฎรที่อยู่ในพื้นที่ก็ได้ให้ความสำคัญครับในส่วนตรงนี้นะฮะก็เกิดความร่วมมือร่วมแรงร่วมใจกันมานะมีการพัฒนาขึ้นมาเรื่อยๆนะครับที่สำคัญที่สุดนะครับต้องเกิดจากความร่วมมือของพี่น้องราษฎรเป็นอันดับแรกพี่น้องราษฎรในพื้นที่ก็ให้การยอมรับในส่วนตรงนี้หลังจากที่หน่วยงานต่างๆเข้ามาให้ความร่วมมือในการดำเนินการต่างๆนะครับก็มีการพัฒนาการขึ้นมาเรื่อยๆนอกจากมีการน้ำแหล่งย่า

0: แหล่งอาหารโป่งเทียมแล้วก็จะมีการได้มีการจัดตั้งชุดเฝ้าระวังผลักดันช้างป่าก็ในกรณีที่ช้างป่าออกมานอกพื้นที่นะครับโดยตอนนี้ปัจจุบันเนี่ยทางอุทยานเราก็จะมีชุดหลักอยู่ประมาณ8ชุดกระจายทั่วพื้นที่อุทยานแห่งชาติแล้วประกอบกับส่วนหนึ่งก็คือเราได้มีการสร้างเครือข่ายเฝ้าระวังผลักดันช้างป่าตอนนี้อยู่ทั้งหมด10เครือข่ายซึ่งครอบคลุมทั้งหมด20หมู่บ้านที่อยู่รอบๆพื้นที่อุทยานแห่งชาติของเรานะครับนอกจากนี้แล้วก็ยังมีการสร้างอาชีพเสริมให้กับพี่น้องราษฎรที่ได้รับผลกระทบไม่ว่าจะเป็นกลุ่มอาชีพเลี้ยงผึ้งเลี้ยงชนรงค์กลุ่มอาชีพที่ทำผลิตภัณฑ์จากสับปะรดทำเป็นแปรรูปผลไม้ทำดอกไม้จันทร์จากสับปะรดใบสับปะรดอะไรประมาณนี้แล้วก็ยังมีอีกหลายๆกลุ่มแล้วก็ตอนนี้ที่ขึ้นชื่ออยู่ของกุยบุรีของเราก็คือที่เรียกกันว่ากุยบุรีซาฟารีเมืองไทยก็มีการร่วมกลุ่มของพี่น้องที่ได้รับผลกระทบจากช้างป่าตั้งเป็นกลุ่มนำเที่ยวเป็นกลุ่มท่องเที่ยวเชิงเวทในพื้นที่อย่างเช่นกุยบุรีของเราส่วนเล็กๆก็จะมีอยู่แค่ไม่กี่คน10-20คนนะครับแต่ปัจจุบันเนี่ยสมาชิกของชมรมเนี่ยมีอยู่ประมาณ150คนแล้วนะครับซึ่งในการประกอบเป็นวิสาหกิจชุมชนตรงนี้ก็ได้รับอนุญาตจากกรมอุทยานทั้งเรื่องของรถแล้วก็เรื่องของมรรคเทศท้องถิ่นถูกต้องตามระเบียบนะครับซึ่งนักท่องเที่ยวส่วนใหญ่ที่มาก็จะเป็นนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติประมาณ 80% มาจากทั้งโดยเฉพาะเป็นหัวหินปราณบุรีชะอำแล้วก็ที่อื่นปลายซึ่งในกลุ่มของนักท่องเที่ยวต่างชาติส่วนใหญ่ก็จะเป็นนักท่องเที่ยวที่มาจากยุโรปเป็นหลักนะฮะส่วนอีก 20% ก็จะเป็นนักท่องเที่ยวชาวไทยในส่วนในเรื่องของการนำเที่ยวและนอกจากนี้นะครับที่สำคัญอีกอย่างหนึ่งที่เราใช้เป็นเครื่องมือในการแก้ปัญหาเรื่องของกรณีที่ช้างป่าและกระทิงและก็สัตว์ป่าอื่นนอกพื้นที่ก็มีการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการเฝ้าระวังและผลักดันช้างป่าขึ้นมาได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานโดยเฉพาะ WWF ร่วมกับครูเมื่อปี2564ในสมัยนั้นนะก็มีการสร้างเซิร์ฟเวอร์ขึ้นมาแล้วก็ตั้งเป็นศูนย์เฝ้าระวังรับแจ้งเตือนจากกล้องคาเมราแท็บนะครับในจุดที่มีสัญญาณก็เวลามีช้างออกมาผ่านด่านต่างๆก็จะแจ้งมาที่ศูนย์ของเราที่ตั้งอยู่ในพื้นที่แดนของเรานะครับก็จะมีเจ้าหน้าที่เฝ้าอยู่ตลอด24ชั่วโมงและนอกจากแจ้งจากกล้องแล้วก็จะมีรับแจ้งจากพี่น้องราษฎรที่เป็นเครือข่ายของเราแล้วก็จะมีทีมลาดตระเวนเมื่อมีการแจ้งมาที่ศูนย์ปุ๊บเจ้าหน้าที่ศูนย์ก็จะแจ้งไปยังชุดเฝ้าระวังและผลักดันช้างป่าของเราคอยผลักดันช้างให้กลับเข้าไปสู่ในพื้นที่นะครับนอกจากนี้แล้วนอกจากมีศูนย์แล้วก็มีการได้รับการสนับสนุนโดยเฉพาะเครื่องมือสำคัญก็คือโดรนโดยเฉพาะโดรนเทอร์มอลเพราะส่วนใหญ่เวลาช้างเขาออกนอกพื้นที่เนี่ยจะออกเวลาตั้งแต่ประมาณบ่ายสามเป็นต้นไปแล้วก็เขาก็จะกลับเข้าป่าเวลาประมาณสักแปดโมงเก้าโมงช่วงกลางวันก็จะพักผ่อนนะครับโดรนเทอร์มอลที่ได้รับการสนับสนุนมาจาก IUCN จาก WWF หรือว่ากรมอุทยานแห่งชาตินี่ถือว่าช่วยในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ได้อย่างดีเยี่ยมเลยนะครับเพราะว่ากลางคืนเนี่ยทัศนวิสัยในการมองของเรานี่มันมองไม่ค่อยได้ไกลเท่าไหร่แล้วก็ค่อนข้างที่จะอันตรายพอได้โดรนเทอร์มอลขึ้นมาเนี่ยเราก็จะได้เห็นตำแหน่งของช้างได้เห็นตำแหน่งของเจ้าหน้าที่นะครับเราจะได้วางทิศทางในการผลักดันแล้วก็ได้เห็นทราบถึงระยะห่างต่างๆที่ว่าช้างจะออกมาทำให้เรื่องของในการผลักดันช้างเข้ากับสู่ในพื้นที่ป่านี้ได้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นครับอันนี้ที่ดำเนินการอยู่ปัจจุบันก็ประมาณนี้ครับ
1: เพราะฉะนั้นความขัดแย้งระหว่างคนกับช้างในพื้นที่ของกุยบุรีนี้ก็จะไม่มีใช่ไหม
0: ก็ถือว่าน้อยมากครับจะพูดว่า 100% เลยก็ไม่ได้เพราะบางทีเนี่ยเวลาพี่น้องรัตดองเขาทำการเพาะปลูกบางทีมันก็ลงทุนอะไรเขาไปหลายบาทบางทีมันโดนทำลายบางทีถ้าเดินเยอะๆบางทีก็เกิดความรู้สึกบ้างอะไรประมาณนั้นแต่ว่าทางหน่วยงานของเราก็พยายามที่จะเข้าไปดูแลนะครับเข้าไปดูแลเขาคอยให้ข้อมูลแล้วก็คอยให้คำปรึกษาแล้วก็คอยช่วยเหลือเขาอยู่แล้วแต่ส่วนใหญ่ชาวบ้านที่นี่เขาก็เข้าใจในบริบทว่าคือพื้นที่ที่ช้างก็อยู่แล้วในการที่ออกมาทำลายพืชผลบ้างก็มันเป็นเรื่องที่บางทีก็หลีกเลี่ยงไม่ได้แต่กรณีที่ว่าเราผลักดันกันไม่ทันนะครับแล้วก็ที่สำคัญที่สุดที่ผมไปดูงานมาหลายที่ที่นี่พี่น้องรัฐบาลเขากลางวันเขาทำงานภาคเกษตรหรือว่าไปทำอาชีพอื่นแต่พอตอนเย็นตอนค่ำเนี่ยเขาก็จะมานอนเฝ้าตามหัวไร่ปนาของเขาเพื่อที่จะคอยปกป้องทรัพย์สินของพวกเขาเองด้วยนะครับแทนที่ว่าเขาจะคอยเจ้าหน้าที่เขาไม่ได้เป็นอย่างนั้นแต่ถ้าเกิดว่ากรณีที่ช้างออกมาหลายตัวเขาไม่สามารถที่ว่าผลักดันเองได้แล้วก็เขาก็จะแจ้งมาอย่างเจ้าหน้าที่เพราะบางทีช้างออกหลายจุดเจ้าหน้าที่ก็อาจจะเอาไม่ทันด้วยก็จำกัดของเจ้าหน้าที่เราก็มีน้อยนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ทางกรมอุทยานนะครับก็ไม่ได้นิ่งนอนใจตอนนี้ก็เมื่อปี2567ก็ได้มีออกระเบียบขึ้นมา1ฉบับคอยเยียวยาให้กับพี่น้องนะครับแต่จะควบคุมช้างกระทิงลิงหมี ระเบียบปีพ.ศ.2561นี้จะครอบคลุมเฉพาะในส่วนที่คือผลกระทบกับร่างกายกรณีบาดเจ็บหรือเสียชีวิตแต่พ.ศ.2568เนี่ยได้มีการร่วมกันผลักดันเพื่อให้เกิดการชดเชยที่เพิ่มมากขึ้นในกรณีเฉพาะโดยที่เกิดจากช้างป่าก็มีการเยียวยาครอบคลุมทั้ง3ส่วนก็เริ่มจากควบคุมกรณีที่เกิดกับร่างกายไม่ว่าจะบาดเจ็บทุพพลภาพหรือเสียชีวิตและกรณีที่เกิดความเสียหายกับพืชผลทรัพย์สินนะแล้วก็ส่วนที่3ก็ทรัพย์สินทุกอย่างที่อยู่ในพื้นที่ที่ช้างเข้าไปทำร้ายแยกเป็น3ส่วนร่างกายพืชผลอาหารแล้วก็ทรัพย์สินตอนนี้ส่วนยูนิตข้อต่างๆก็อยู่ในตามระเบียบที่เกี่ยวข้องซึ่งตอนนี้ก็ตั้งแต่ผมมาทำหน้าที่ตรงนี้ก็มีพี่น้องรัฐดลก็มาแจ้งไปแล้วอยู่ประมาณ80กว่ารายแล้วทางผมมาแจ้งปุ๊บเนี่ยกระบวนการก็เราก็จะมีการตั้งคณะกรรมการจากสำนักขึ้นมาโดยจะมีหัวหน้าอุทยานเป็นประธานคณะกรรมการมีเจ้าหน้าที่ทั้งไม่ว่าจะเป็นตัวแทนจากปกครองหรือผู้ช่วยผู้ใหญ่หรือว่าตัวแทนจากอบต1ท่านเป็นคณะกรรมการแล้วก็จะมีหัวหน้าหน่วยพิทักษ์หรือหัวหน้าชุดช้างที่อยู่ใกล้ที่สุดเป็นเลขานุการเมื่อมีเหตุเกิดมีชาวบ้านมาแจ้งปุ๊บก็คณะกรรมการชุดนี้ก็จะลงไปสำรวจความเสียหายถ่ายภาพประกอบแล้วก็ทำรายงานส่งไปยังสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่3ที่เพชรบุรีทีนี้สำนักเพชรบุรีก็จะรวบรวมข้อมูลทั้งหมดนำเสนอไปที่กรมอุทยานต่อไปเพื่อที่จะให้เข้าสู่คณะกรรมการรวบรวมข้อมูลเพื่อจับของประมาณมาใช้ในการเยียวยากับพี่น้องราษฎรกระบวนการเรื่องดำเนินการอยู่ก็ประมาณนี้ฮะ
1: ณป
0: ั
1: จจุบันนี้ช้างในพื้นป่าเพชรบุรีเราเท่าที่เรามีการรับครั้งล่าสุดนี้มีประมาณเท่าไหร่ครับเพิ่มขึ้นหรือว่าลดน้อยจากเดิม
0: ไหมครับจากข้อมูลสถิติเดิมที่ทางนักวิชาการได้มาสำรวจโดยใช้ DNA นะฮะเมื่อปีพ.ศ. 2519ประมาณ237ตัวแต่อัตราการเกิดเพิ่มขึ้นเนื่องจากว่าอัตราการเพิ่มโดยเฉลี่ยของช้างอยู่ประมาณ 8% ต่อปีแล้วก็ที่จากสังเกตก็มีลูกช้างเกิดขึ้นเยอะพอสมควรตอนนี้เป็นการประมาณการคร่าวๆประมาณไม่ต่ำกว่า350ตัวแต่ถ้าให้ชัดเจนอีกครั้งก็ตอนนี้กำลังหารือกับทีมงานอยู่เหมือนกันว่าเราอยากจะมีการสำรวจอาจจะใช้โดรนเทอร์มอลสำรวจพร้อมกันทั่วทุกอย่างมันจะได้ข้อมูลจะได้แม่นยำคือบินขึ้นมาพร้อมกันทีเดียวแล้วก็นับประชากรอีกครั้งเหมือนอย่างที่ทางภาคตะวันออกเขาได้ดำเนินการอยู่ก็จะได้จำนวนประชากรที่แท้จริงจะได้นำไปบริหารจัดการได้อย่างถูกต้อง
1: ในความที่ประจวบเราเป็นจังหวัดติดกับชายแดนเพื่อนบ้านมีช้างเพื่อนบ้านเข้ามาในเขตเราบ้างไหมคะเราจะดูยังไง
0: จากที่สังเกตนะฮะโซนกลางกับโซนเหนือเนี่ยน่าจะค่อนข้างที่จะน้อยแต่ว่าโซนใต้เนี่ยเนื่องจากว่าตามช่องต่างๆที่โดยเฉพาะล่าสุดที่ผมไปในพื้นที่มาที่มีกรณีช้างบาดเจ็บเนี่ยตรงนั้นที่เราเจอช้างเจ็บห่างจากชายแดนแค่ประมาณ5กิโลก็เป็นไปได้ที่จะมีการข้ามไปข้ามมาระหว่างประเทศไทยกับประเทศเพื่อนบ้านครับ
1: ในฐานะที่เป็นหัวหน้าพิทักษ์ชาติกุยบุรีค่ะอยากจะให้แนะนำสำหรับคนที่จะมาท่องเที่ยวที่พัทยาซึ่งถือว่าที่นี่มีความอุดมสมบูรณ์นอกจากเรื่องของช้างก็มีเรื่องสัตว์อื่นๆด้วยการเข้ามาชมมาท่องเที่ยวการปฏิบัติตัวอย่างที่คุณเล่าค
0: ่ะครับก็ทางอุทยานแล้วก็ทางชมรมแล้วก็พี่น้องและตรงนั้นพื้นที่ก็อยากจะเชิญชวนนะครับท่านที่ยังไม่เคยได้มาสัมผัสบรรยากาศที่ขึ้นชื่อว่ากุยบุรีซาฟารีเมืองไทยของเรานะครับก็มีการเปิดให้เข้าชมตั้งแต่บ่ายสองจนถึงประมาณหกโมงโดยหกโมงโดยเฉลี่ยนะครับแต่ถ้าเกิดยังไม่มืดเราอาจจะอารมณ์อร่อยไปตามฤดูกาลแต่ว่าถ้ามืดแล้วเนี่ยเราจำเป็นต้องให้ท่านต้องออกมาให้หมดนะครับการปฏิบัติตัวก็คือการเข้าชมเนี่ยต้องขึ้นไปกับรถของทางชมรมเท่านั้นและต้องเป็นรถที่มีรั้วนะครับซึ่งที่ทางชมรมจัดไว้เพื่อสำคัญที่สุดก็เพื่อความปลอดภัยของตัวนักท่องเที่ยวเองแล้วก็จะได้มีไกด์คอยดูแลและคอยบรรยายอะไรต่างๆนะครับแล้วก็ปฏิบัติจุดระหว่างเดินทางก่อนจะถึงจุดชมสัตว์ที่เราจะให้ลงก็มีอยู่แค่โป่งสลัดใดผู้ใหญ่สายแล้วก็ที่หน่วยป่ายางแล้วจนสุดท้ายก็คือที่ป่าชมสัตว์จุดที่เราจะให้ลงจากรถก็มีอยู่เฉพาะตรงจุดนั้นซึ่งจุดทั้ง4จุดเนี้ยเป็นจุดที่มีความปลอดภัยถ้าเกิดเราลงไปชมข้างล่างไม่ได้อยู่รถส่วนในระหว่างทางนั้นเราห้ามลงจากรถโดยเด็ดขาดนะครับเราจะมีกฎรายละเอียดอีกคลิปย่อยเยอะแยะไม่ว่าห้ามสูบบุหรี่นะครับห้ามส่งเสียงดังห้ามทําเสียงให้สัตว์ตกใจให้ปฏิบัติตามคำแนะนำของไกด์ที่คอยดูแลกับนักท่องเที่ยวนะครับก็หวังว่าทุกท่านคงจะมีความสุขกับการเข้าไปชมสัตว์ข้างในนะครับ
1: ช้าง ของศึกค่ะในฐานะที่เป็นข้าราชการนะคะในการที่จะสานต่อพระราชนิพนธ์แล้วก็จะเป็นของในหลวงรัชกาลที่9ของพระพันปีในการดูแลทรัพยากรธรรมชาติและก็สัตว์ป่าอยากให้หน่วยงานได้ฟัง
0: ก็ช้างก็ถือว่าเป็นสัตว์คู่บ้านคู่เมืองของเรานะฮะก็ไม่ว่าจะเป็นในพื้นที่ของกรุงเทพฯหรือที่อื่นเองก็อยากให้พี่น้องทุกท่านที่ว่าอยู่อาศัยอยู่ใกล้ชิดกับช้างนะครับให้เกิดความรักและความห่วงแหนการปฏิบัติของเขาก็ให้ปฏิบัติเสมือนว่าลูกหลานของเราเพราะว่าช้างเนี่ยเขาเวลาเกิดการอะไรเขาสามารถสัมผัสได้มีเขาสามารถโต้ตอบได้ถ้าเกิดว่ามีการปฏิกิริยาแรงที่รุนแรงก็จะเกิดความจำนะครับถ้าเราปฏิบัติรุนแรงต่อเขาเขาก็จะรุนแรงต่อเราเพราะฉะนั้นถ้าเจอช้างก็ตั้งสตินะครับปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่โดยไม่ว่าจะการไปเที่ยวหรือว่าอาศัยอยู่ในพื้นที่อื่นนะครับไม่ทำร้ายเขานะครับเอ็นดูเขารักเขาแล้วก็ถ้าท่านอยากจะช่วยเหลือเพิ่มเติมนะครับในทางพื้นที่อุทยานแห่งชาติกุยบุรีของเรานะครับก็จะมีกิจกรรมสำหรับจิตอาสาสำหรับคนที่รักช้างรักสัตว์นะก็เราจะมีกิจกรรมทำโป่งนะครับแล้วแต่เชิญชวนนะครับตั้งเป็นกลุ่มก็มาทำกิจกรรมอุปกรณ์ต่างๆเนี่ยเรามีพร้อมให้ทุกท่านนะครับแล้วก็จะมีกิจกรรมในการปรับปรุงแปลงหญ้าเพราะว่าแปลงหญ้าพอผ่านไปเป็น1ปีเนี่ยบางทีสาบเสือหรือพืชชนิดอื่นที่เขาไม่ทานไม่กินเนี่ยก็จะลุกล้ำเข้าไปทำให้พืชของเขาเนี่ยเติบโตช้าก็มีการจัดกิจกรรมกำจัดวัชพืชอยู่เป็นประจำนะครับอันนี้ก็เชิญชวนมาร่วมด้วยช่วยกัน
2: คุณผู้ฟังคะโครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูสภาพป่าสงวนแห่งชาติป่ากุยบุรีที่นี่นับเป็นตัวอย่างความสำเร็จนะคะในการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างคนกับช้างและสร้างจิตสำนึกให้กับประชาชนร่วมกันอนุรักษ์ธรรมชาติค่ะวันนี้เวลาของรายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวงก็มาถึงช่วงท้ายของรายการแล้วนะคะขอพระคุณในการติดตามรับชมรับฟังค่ะในวันพรุ่งนี้ติดตามรายการใต้ร่มพระบารมีได้จากทางสวท.มหาสารคามนะคะซึ่งก็จะผลิตรายการเป็นสถานีถัดไปสำหรับวันนี้ทีมงานสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดประจวบคีรีขันธ์นำรายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวงอำลาไปก่อนด้วยเวลาเพียงเท่านี้จนกว่าจะพบกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะ

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 17:00 น.กับธราวุฒิวิชัยดิษฐ์ประมงเร่งตรวจสอบกรณีพบปลาหมอคางดำที่จังหวัดระยองอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
3: คุณอาจได้รับสายจากคนแปลกหน้าที่รู้ชื่อรู้ที่อยู่รู้ว่าคุณเคยสั่งสินค้าอะไรแต่อย่าเพิ่งเชื่อเพราะมิจฉาชีพอาจนำข้อมูลเหล่านั้นมาใช้หลอกบอกจะเคลมสินค้าให้หากไม่แน่ใจโปรดวางสายแล้วตรวจสอบข้อมูลกับบริษัทเท่านั้นตั้งสติทุกครั้งเมื่อรับสายไม่กดลิงก์ไม่บอกรหัส OTP ไม่ติดตั้งแอปตามคำสั่งรู้เท่าทันมิจฉาชีพป้องกันภัยไซเบอร์
4: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนกรกฎาคมหาหัวใจให้เจอก็เป็นสุขกับคาราบาวและอาจารย์ธนิตศรีกลิ่นดีจอมยุทธครุยในตำนานวันจันทร์ที่13กรกฎาคม2569เวลา 17:00 นเป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
5: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำไห้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
1: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์สั่งกรมประมงเร่งตรวจสอบกรณีพบปลาหมอคางดำที่จังหวัดระยองย้ำเดินหน้ามาตรการทางชีวภาพปล่อยปลานักล่าควบคู่การส่งเสริมชาวบ้านจับมาแปรรูปสร้างรายได้
6: นายวัชรพลขาวขำรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กล่าวถึงจากกรณีที่มีการเผยแพร่ข่าวว่ามีการตรวจพบปลาหมอคางดำในพื้นที่ของหาดพลาอำเภอบ้านฉางจังหวัดระยองส่งผลให้สังคมเกิดความห่วงใยต่อผลกระทบต่อระบบนิเวศในพื้นที่นั้นว่าได้สั่งการให้กรมประมงเข้าตรวจสอบแล้วอย่างไรก็ตามจังหวัดระยองเป็นหนึ่งใน17จังหวัดที่พบการระบาดของปลาหมอคางดำโดยมีความชุกชุมปานกลางประกอบกับในช่วงฤดูฝนมีน้ำจืดไหลลงทะเลเป็นจำนวนมากเป็นปัจจัยเอื้อต่อการกระจายตัวของปลาหมอคางดำอย่างไรก็ตามธรรมชาติของปลาหมอคางดำไม่สามารถดำรงชีวิตหรือแพร่พันธุ์ในน้ำเค็มจัดได้และปกติจะอาศัยและขยายพันธุ์อยู่ในน้ำกร่อยทั้งนี้กรมประมงยังคงมุ่งเน้นในการส่งเสริมการกำจัดควบคู่กับการใช้ประโยชน์โดยมีแนวทางในการส่งเสริมให้มีการนำปลาหมอคางดำมาแปรรูปเพื่อสร้างมูลค่าและรายได้แก่ประชาชนและยังคงมีมาตรการทางชีวภาพด้วยการส่งเสริมการเลี้ยงปลานักล่าตามธรรมชาติอาทิปลากระพงที่จะช่วยกำจัดปลาหมอคางดำได้เป็นรูปธรรมโดยเร็วชวนันท์มาลีรายงาน
1: รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยผลงานสคบรอบ2เดือนชดเชยเยียวยาผู้บริโภคแล้วกว่า22ล้านบาทพร้อมเร่งผลักดันกฎหมายเลมอนลอคุ้มครองประชาชนจากสินค้าชำรุดบกพร่อง
7: นางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยภายหลังเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือสคบว่ารัฐบาลให้ความสำคัญกับความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินและคุ้มครองสิทธิของประชาชนเป็นอันดับแรกโดยในช่วง2เดือนที่ผ่านมาระหว่างเดือนพฤษภาคมถึงมิถุนายน2569สคบได้รับเรื่องร้องทุกข์จากประชาชนกว่า 8,400 เรื่องซึ่งส่วนใหญ่เป็นปัญหาจากการซื้อขายออนไลน์ทั้งนี้สคบได้เร่งรัดดำเนินการชดเชยเยียวยาความเสียหายให้แก่ผู้บริโภคแล้วรวมเป็นมูลค่ากว่า 22.6 ล้านบาทพร้อมกันนี้ที่ประชุมสคบยังมีมติให้ดำเนินคดีแพ่งกับผู้ประกอบการธุรกิจที่ละเมิดสิทธิผู้บริโภค พิ่มเติมอีก33คดีมูลค่ารวมกว่า6ล้านบาทโดยเฉพาะในกลุ่มข้อพิพาทด้านอสังหาริมทรัพย์การให้บริการและสินค้าออนไลน์นอกจากนี้รัฐบาลยังได้ผลักดันร่างกฎหมายเลมอนลอหรือร่างพระราชบัญญัติความรับผิดเพื่อความชำรุดบกพร่องของสินค้าซึ่งผ่านวาระรับหลักการจากสภาผู้แทนราษฎรแล้วเพื่อเป็นกลไกสำคัญในการยกระดับการคุ้มครองสิทธิประชาชนกรณีซื้อสินค้าแล้วเกิดชำรุดบกพร่องหรือไม่ปกติศักดิ์สิทธิ์ประดับสินรายงาน
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาระบุความคืบหน้าจะตั้งกระทรวงการกีฬาจะควบรวมการท่องเที่ยวและวัฒนธรรมพร้อมยกระดับมาตรฐานกีฬาไทยทุกมิติ
8: มาสุรศักดิ์อันเจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเปิดเผยความคืบหน้าการปรับโครงสร้างการบริหารราชการโดยเตรียมจัดตั้งกระทรวงการกีฬาแยกเป็นหน่วยงานเอกเทศและเตรียมควบรวมภารกิจด้านการท่องเที่ยวเข้ากับกระทรวงวัฒนธรรมซึ่งคาดว่ากระบวนการทางกฎหมายจะแล้วเสร็จในช่วงปลายปีนี้หรือต้นปีหน้าเพื่อยกระดับกีฬาไทยให้เป็นอุตสาหกรรมที่สามารถสร้างรายได้และอาชีพให้ประชาชนอย่างเต็มรูปแบบควบคู่ไปกับการพัฒนาวิทยาศาสตร์การกีฬาและการสร้างนักกีฬาอย่างเป็นระบบนอกจากนี้ที่ประชุมยังเห็นชอบหลักการให้ยกระดับหน่วยงานควบคุมการใช้สารต้องห้ามทางกีฬาขึ้นเป็นองค์การมหาชนเพื่อให้การปฏิบัติหน้าที่มีความอิสระโปร่งใสและได้มาตรฐานสากลขณะเดียวกันกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬายังให้ความสำคัญกับความปลอดภัยของนักมวยเยาวชนเป็นอันดับแรกโดยเตรียมหารือปรับปรุงกฎหมายให้สมดุลระหว่างการส่งเสริมกีฬากับการคุ้มครองเด็กพร้อมเร่งสนับสนุนอุปกรณ์ป้องกันและงบประมาณให้แก่ค่ายมวยเพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายและยกระดับความปลอดภัยแก่นักกีฬาเยาวชนอย่างยั่งยืนต่อไปปฏิพลสัทพรมมารายงาน
1: ปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวธราวุฒิวิชัยดิษฐ์อ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 19:00 นครับ
0: ข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th

0: ครบทุกรถสดทุกประเด็นร้อนติดตามได้ในจับประเด็นเป็นข่าวทางสวท FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 17:07 น.ถึง 19:00 น.โดยบอลสกันแก้วประจัน
1: สวัสดีคุณฟังครับต้อนรับเข้าสู่จับประเด็นเป็นข่าวครับต้อนรับเข้าสู่วันจันทร์ที่6กรกฎาคม2569ครับรายงานตัวกับคุณผู้ฟังผ่านทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz FM 95.5 MHz ครับรวมถึง FM 105 MHz ที่กำลังติดตามอยู่ในขณะนี้ด้วยแล้วก็ยังมีทางด้านของคลื่น AM AM 819 KHz ครับ AM 891 KHz แล้วก็ยังมี AM 1000467กิโลเฮิรตซ์นะครับที่วันนี้มารายงานตัวกันนะครับบรรยากาศที่สถานีน่าจะไม่มีฝนในช่วงก่อนหน้านี้แต่หลังจากนี้ไม่แน่ใจเพราะว่ามีหลายคนก็เดาๆเหมือนกันทีมงานของเราบอกว่าเริ่มใช้คำว่าเริ่มก่อนเริ่มตั้งเขามาเล็กๆนะครับเหมือนจะมาแบบตรงเวลาคือพอเลิกงานปั๊บเนี่ยนะครับฝนก็จะเริ่มตกนะครับแต่ช่วงทำงานนี่ไม่ได้ตกช่วงเช้าแล้วก็ตกช่วงเย็นนะครับดังนั้นเนี่ยใครที่กำลังติดตามอยู่นะครับก็สามารถที่จะรายงานมาได้นะครับแถวแถววิภาวดีรังสิตแถวแถวดินแดงแถวแถวนี้แหละนะครับก็บรรยากาศครึ้มครึ้มนิดๆใช้คำแบบนี้ก่อนนะครับเพราะว่าตอนนี้ฝนยังไม่ตกแต่ยังมีอีกหลายพื้นที่เลยที่ยังคงต้องเฝ้าระวังนะครับเรื่องราวของฝนที่ตกหนักแล้วก็หลายพื้นที่ที่จะต้องติดตามข่าวอย่างใกล้ชิดด้วยนะครับหมายเลขโทรศัพท์วันนี้คุณเกรียงไกรเทียนโชติรายงานตัวแล้วนะครับขอบพระคุณมากรวมถึงหลังไมค์ด้วยนะครับที่วันนี้มีเบอร์โทรศัพท์ให้คุณผู้ฟังได้รายงานตัวทางด้านของ02-276-9717แล้วก็อีกเบอร์หนึ่งครับ02-276-9721นะครับทีมงานของวันนี้มากันพร้อมหน้าพร้อมตาเริ่มต้นวันจันทร์นะครับจันทร์เริ่มต้นเดือนกรกฎาคมด้วยแล้วก็เริ่มต้นของการทำงานที่คึกคักนะครับแล้วก็บางคนบอกว่าวันนี้เนี่ยโอ้โหหลายพื้นที่เลยนะครับมีการติดตามฟังกันอยู่ไม่ว่าจะเป็นในพื้นที่ภาคเหนือภาคกลางภาคอีสานภาคใต้ทั่วทุกภูมิภาคของประเทศไทยหลังไมค์ของเราครับช่างเทคนิคนะครับวันนี้คุณสุภฤกษ์ธรรมฤดีนะครับหลังไมค์ประสานงานคุณหนึ่งภูสนิสาชูกลิ่นนะครับก็อยู่ที่หลังไมค์และก็ไลฟ์สตรีมมิ่งครับว่าที่ร้อยตรีคุณากรซิมพิทักษ์นะครับวันนี้ดูแลที่ไลฟ์สตรีมมิ่งดังนั้นครับวันนี้แจ้งพิกัดเรียบร้อยว่าใครทำหน้าที่อะไรคุณผู้ฟังล่ะครับวันนี้ต้องรายงานตัวด้วยนะครับวันนี้มีคุณไอเดียคุณนกน้อยมาแล้วนะครับมีคุณวันเสาร์ด้วยแล้วก็อีกหลายๆพื้นที่เลยทีเดียวหลายเรื่องราวครับที่ยังคงต้องติดตามกันโดยเฉพาะอย่างยิ่งภารกิจของท่านนายกรัฐมนตรีครับนายอนุทินชาญวีรกูลมีหลายเรื่องราวโดยเฉพาะวันนี้เชื่อว่าคุณผู้ฟังก็ติดตามนะครับช่วงเช้าเนี่ยก็เป็นภารกิจสำคัญสวัสดีพี่พรศักดิ์ด้วยนะครับวันนี้มารายงานตัวด้วยความรวดเร็วนี่นะครับใครที่ยังไม่ได้เพิ่มเติมมาคุณพลกฤษด้วยแล้วก็คุณบังออนคุณพิสมัยมาแล้วนะครับวันนี้พื้นที่ไหนที่อยากจะประสานงานหรือว่าเพิ่มเติมข้อมูลเพิ่มเติมข่าวสารวันนี้แน่นอนครับหนึ่งเรื่องที่ถือว่าเป็นประเด็นใหญ่ในการเริ่มต้นสัปดาห์วันจันทร์นะครับวันนี้ท่านนายกรัฐมนตรีลงนามคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายกรณีทุจริตการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นปี2569นะครับมีผลบังคับใช้ทันทีท่านบอกแบบนี้ครับท่านนายกอนุทินให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนวันนี้เป็นที่สนใจของทุกภาคส่วนนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องสำคัญคือให้จัดทำรายงานเสนอภายใน30วันและนอกเหนือจากนั้นครับท่านนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลบอกว่าต้องรายงานความคืบหน้าทุก10วันนะครับขอบคุณจากเพจของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยติดตามเรื่องนี้ครับถือว่าเป็นเรื่องที่พี่น้องประชาชนให้ความสนใจเรื่องราวของการทุจริตการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นปี2569ล่าสุดนะครับทางด้านของหลายท่านเลยที่กำลังติดตามอยู่นะครับเรื่องนี้น่าสนใจครับนางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายก รัฐมนตรีเปิดเผยครับว่านายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกำชับครับให้มีการดำเนินการในการตรวจสอบเรื่องของการทุจริตเรื่องสอบบรรจุข้าราชการท้องถิ่นอย่างละเอียดรอบคอบปราศจากข้อกังขาโดยยึดหลักสำคัญครับหนึ่งเลยคือความโปร่งใสตรวจสอบได้ในทุกขั้นตอนและที่สำคัญท่านนายกบอกว่าต้องรายงานผลการตรวจสอบสามารถชี้แจงต่อสาธารณชนได้อย่างชัดเจนลงนามคำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรีครับมีการแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายกรณีทุจริตการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นดำเนินการครับในการสืบสวนข้อเท็จจริงอย่างเข้มข้นนอกเหนือจากนี้ครับก็ยังมีเรื่องของการใช้อำนาจเต็มในการตรวจสอบข้อมูลทุกมิติจัดทำรายงานเสนอผลนะครับต่อรัฐบาลภายในกรอบเวลาที่กำหนดไว้อย่างเคร่งครัดโดยมีนายปกรณ์นินประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีเป็นประธานกรรมการและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมเป็นรองประธานกรรมการครับทำหน้าที่ก็ทั้งในส่วนของการตรวจสอบข้อเท็จจริงนะครับข้อกฎหมายพร้อมจัดทำรายงานเสนอให้นายกรัฐมนตรีมีกรอบเวลาด้วยคุณผู้ฟังภายใน30วันนับตั้งแต่วันนี้นะครับแล้วก็มีการรายงานความคืบหน้าทุกๆ10วันด้วยนี่คือข้อสั่งการสำคัญของท่านนายกรัฐมนตรีครับโดยท่านย้ำว่าการดำเนินการนะครับเป็นไปอย่างเข้มงวดเป็นไปอย่างชัดเจนโปร่งใสในทุกขั้นตอนต้องสามารถตอบข้อสงสัยของสังคมได้อย่างครบถ้วนโดยถือบทเรียนสำคัญครับในการยกระดับมาตรการป้องกันแล้วก็กำกับดูแลให้รัดกุมยิ่งขึ้นพร้อมทั้งเสริมสร้างความเชื่อมั่นของประชาชนต่อระบบราชการในระยะยาวนะครับนี่ก็เป็นเรื่องสำคัญที่หลายๆคนเลยติดตามอยู่ในขณะนี้ครับท่านนายกรัฐมนตรีสั่งรายงานความคืบหน้าทุก10วันนะครับกรณีเรื่องการทุจริตการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นย้ำเลยว่าจะต้องมีการรายงานความคืบหน้าทุก10วันแล้วก็ให้จัดทำรายงานเสนอภายใน30วันด้วยนะครับนี่คือข้อสั่งการสำคัญซึ่งต้องบอกว่าหลายๆท่านเลยนะครับที่กำลังติดตามอยู่ตอนนี้ก็ให้ความสนใจเรื่องนี้ครับทางด้านของคุณอเนกส่งเข้ามานะครับบอกติดตามอยู่แล้วก็ฝากประสานด้วยนะครับในหลายๆเรื่องคุณจันทิวารือชาคุณประยงวันนี้มาแล้วนะครับใครที่วันนี้ติดตามอยู่ก็สามารถเพิ่มเติมได้นะครับข้อมูลต่างๆอีกหนึ่งเรื่องนะครับซึ่งถือว่าเป็นเรื่องสำคัญเช่นเดียวกันแล้วก็ถือว่าเป็นการติดตามความคืบหน้าอย่างต่อเนื่องสำหรับพี่น้องประชาชนนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งคุณผู้ฟังที่กำลังติดตามอยู่พามาติดตามเรื่องการยกระดับคดีเรื่องของแอร์สาวนะครับที่หลายๆคนบอกว่าเรื่องนี้ถือว่าเป็นหัวใจสำคัญที่เราจะต้องปราบเรื่องของยาเสพติดให้หมดไปตามข้อสั่งการของท่านนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลล่าสุดครับตำรวจยกระดับคดีแอร์โฮสเตสขนเฮโรอีนข้ามประเทศนะครับเป็นองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติตอนนี้ตำรวจเตรียมล่าเครือข่ายทั้งขบวนการครับโดยล่าสุดครับทางด้านของพลตำรวจเอกกิตรัตน์พันเพชรผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติสั่งยกระดับการดำเนินคดียาเสพติดในลักษณะองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติหลังเกิดคดีใหญ่ครับที่ต้องบอกว่าโอ้โหต้องบอกเป็นคดีใหญ่จริงๆในรอบปีก็ว่าได้คดีของพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินชาวไทยถูกทางการออสเตรเลียจับกุมครับพร้อมกำชับล่าสุดเลยให้เร่งสืบสวนขยายผลไปยังผู้บงการขยายผลไปยังนายทุนขยายผลไปยังเครือข่ายที่อยู่เบื้องหลังเรื่องนี้นะครับรวมทั้งเดินหน้ายึดทรัพย์ตัดวงจรการลักลอบลำเลียงยาเสพติดอย่างเป็นระบบตามข้อสั่งการของท่านนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลล่าสุดครับความคืบหน้าคดีล่าสุดตอนนี้ครับเจ้าหน้าที่สามารถจับกุมผู้ต้องหาที่ทำหน้าที่บรรจุยาเสพติดใส่กระเป๋าผ้าลายช้างได้แล้วนอกจากนี้ครับจากการสอบสวนพบว่าผู้ต้องหารับกระเป๋าที่ซุกเฮโรอีนนะครับจากอำเภอเชียงคำจังหวัดพะเยาแล้วก็นำมาเก็บไว้ที่ห้องพักในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาโดยระหว่างการตรวจค้นคุณผู้ฟังตรงนี้น่าสนใจ จ้าหน้าที่เนี่ยนะครับพบกระเป๋าแล้วก็คราบเฮโรอีนซึ่งตรงนี้ครับถือว่าเป็นพยานหลักฐานสำคัญขณะนี้เนี่ยอยู่ในระหว่างการขยายผลติดตามไปยังผู้ว่าจ้างนะครับแล้วก็ผู้ร่วมขบวนการที่เหลือซึ่งคดีดังกล่าวครับต้องนำเรียนคุณผู้ฟังว่ามีความเชื่อมโยงกับเครือข่ายค้ายาเสพติดข้ามชาติจึงเตรียมแจ้งข้อหามีส่วนร่วมในองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติกับผู้เกี่ยวข้องครับพร้อมประสานความร่วมมือกับสำนักงานตำรวจสหพันธรัฐออสเตรเลียซึ่งอยู่ในการตรวจพิสูจน์ของกลางเพื่อยืนยันน้ำหนักแล้วก็นอกจากนี้ก็จะทำรายงานผลอย่างเป็นทางการพร้อมกันนี้ครับพลตำรวจโทไตรลงผิวพันธ์รองเจรตำรวจแห่งชาติในฐานะโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติครับยืนยันว่าการดำเนินคดีจะไม่หยุดเพียงแค่นี้ในการจับกุมผู้ลำเลียงแต่จะทำการต่อด้วยการสืบสวนขยายผลไปสู่ผู้สั่งการนะครับไปสู่ผู้สนับสนุนแล้วก็ดำเนินการไปถึงผู้ที่ได้รับผลประโยชน์จากขบวนการนี้ทั้งหมดโดยใช้ข้อมูลข่าวกรองนะครับแล้วก็มีการตรวจสอบเส้นทางการเงินการพิสูจน์หลักฐานนะครับรวมถึงการใช้ความร่วมมือระหว่างหน่วยงานต่างประเทศเพื่อรื้อถอนเครือข่ายยาเสพติดข้ามชาติทั้งระบบนะครับนี่ก็คือเรื่องสำคัญภายใต้ข้อสั่งการของท่านนายกรัฐมนตรีครับนายอนุทินชาญวีรกูลที่ท่านเน้นย้ำเลยว่าปราบยาเสพติดให้หมดไปจากประเทศไทยนี่คือข้อสั่งการสำคัญแล้วก็ยกระดับเรื่องขององค์กรอาชญากรรมข้ามชาติท่านนายกสั่งจัดการเรื่องนี้อย่างเด็ดขาดนะฮะล่าเครือข่ายทั้งขบวนการครับล่าสุดทางด้านของผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติพลตำรวจเอกกิตติรัตน์พันเพชรก็สั่งยกระดับการดำเนินคดียาเสพติดในลักษณะองค์กรอาชญากรรมข้ามชาตินะครับซึ่งต้องบอกว่าถือว่าเป็นเรื่องที่หลายๆคนกำลังติดตามอยู่กรณีของแอร์โฮสเตสสาวชาวไทยที่ถูกทางการออสเตรเลียจับกุมกำชับครับให้เร่งสืบสวนสอบสวนขยายผลไปยังผู้บงการในทุนนะครับแล้วก็เครือข่ายที่อยู่เบื้องหลังเดินหน้ายึดทรัพย์ทั้งหมดครับตัดวงจรการลักลอบลำเลียงยาเสพติดอย่างเป็นระบบอันนี้คือข้อสั่งการสำคัญของท่านนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลซึ่งต้องบอกว่าเป็นเรื่องสำคัญที่ท่านย้ำเลยว่ายาเสพติดต้องหมดไปจากประเทศไทยนะครับนี่คือสิ่งที่เน้นย้ำแล้วก็ไม่ให้เยาวชนนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งเด็กเยาวชนคนรุ่นใหม่อย่าไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดโดยเด็ดขาดนะครับนี่คือข้อสั่งการสำคัญแล้วก็อันตรายทั้งตัวเราเองทั้งเรื่องของสุขภาพนะครับทั้งเรื่องของปัจจัยต่างๆที่ส่งผลเสียทั้งหมดดังนั้นครับสิ่งสำคัญที่สุดคือห้ามไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดในทุกกรณีนะครับนี่คือข้อสั่งการสำคัญที่ต้องตัดวงจรยาเสพติดให้หมดไปจากประเทศไทยนะครับมีข้อความส่งเข้ามาจากคุณสุวรรณทานะครับจังหวัดลพบุรีด้วยนะครับบอกว่าตอนนี้อากาศ35องศาฟังที่นี่ชัดเจนดีครับแล้วก็ฟังทุกวันเป็นประโยชน์มากๆถือว่าเป็นหนึ่งในการเดินหน้ายกระดับการสร้างนะครับเรื่องของคุณธรรมแล้วก็การใช้ชีวิตอย่างมีกติกาที่ถูกต้องตามกรอบของกฎหมายนะครับนี่คุณพิสมัยส่งมาบอกทีมงานแชร์ลงกลุ่มแล้วเป็นประโยชน์มากๆอยากให้ยาเสพติดหมดไปจากประเทศไทยนะครับคุณสมจิตคุณต้องรักด้วยนะครับวันนี้ฟังอยู่ขอบพระคุณมากยายทวินฮามไทยสงนะครับคุณเจสซี่แน่แล้วก็มีคุณมะลิแก้วนะครับวันนี้ที่ติดตามอยู่คุณรัชนาแชร์แล้วยังไม่ได้บอกมาว่าแชร์เท่าไหร่นะคุณอเนกด้วยนะครับดังนั้นเนี่ยใครที่กำลังติดตามอยู่นะครับเพิ่มเติมเรื่องสำคัญมาส่งเข้ามาเพื่อที่จะเป็นทั้งกำลังใจให้กับทีมงานของเราที่วันนี้อยู่ด้วยกันแบบพร้อมหน้าพร้อมตาผ่านทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยอีกหนึ่งเรื่องครับที่ต้องบอกว่าไม่พูดถึงไม่ได้เรื่องราวของกัมพูชาล่าสุดครับมีเรื่องราวที่เป็นทั้งข่าวปลอมเป็นทั้งข่าวเฟคนิวนะครับล่าสุดทางด้านกองทัพบกครับมีการแจงเรื่องนี้อย่างชัดเจนกรณีข้อเท็จจริงบริเวณชายแดนจังหวัดสุรินทร์หลังพบข่าวที่บิดเบือนหลังพบข่าวที่ไม่เป็นความจริงนะครับกรณีที่มีการกล่าวอ้างว่าไทยเนี่ยมีการปาระเบิดใส่ทหารกัมพูชาคาดว่าอีกฝ่ายหนึ่งเนี่ยพลาด สุดท้ายเหยียบทุ่นระเบิดของตนเองที่ตกค้างอยู่ล่าสุดครับเรื่องนี้เชื่อว่าหลายคนที่ตามข่าวอยู่สนใจกรณีของกัมพูชานะครับทางด้านของพลตรีวินไทยสุวารีโฆษกกองทัพบกครับท่านเปิดเผยเรื่องนี้น่าสนใจครับกรณีที่เป็นการเปิดเผยเรื่องราวของข้อเท็จจริงจากฝ่ายกัมพูชาก่อนหน้านี้ครับที่มีการกล่าวอ้างคุณผู้ฟังว่าเมื่อเวลา 12:35 เนี่ยกัมพูชาเขากล่าวอ้างนะว่ามีทหารไทยเนี่ยจำนวน7รายนะครับลาดตระเวนเข้าไปในบริเวณช่องกลางอำเภอพนมดงรักจังหวัดสุรินทร์แล้วก็มีการคว้างระเบิดมือจำนวน1ลูกนะครับไปยังที่ตั้งของฝ่ายกัมพูชาเป็นเหตุให้ทหารกัมพูชาเนี่ยได้รับบาดเจ็บ3นายนั้นมาดูการชี้แจงครับของทางด้านกองทัพบกซึ่งเป็นข้อมูลที่ถูกต้องกองทัพบกขอชี้แจงแบบนี้คุณผู้ฟังข้อกล่าวหาดังกล่าวเป็นข้อมูลเท็จย้ำนะครับข้อกล่าวหาที่ฝ่ายกัมพูชากล่าวหานะครับว่าทหาร7นายเนี่ยลาดตระเวนและสุดท้ายเนี่ยก็คว้างระเบิดมือจำนวน1ลูกเนี่ยเข้าไปยังฐานที่ตั้งของกัมพูชาเรื่องนี้ไม่เป็นความจริงเรื่องนี้บิดเบือนความจริงอย่างสิ้นเชิงซึ่งจากการตรวจสอบอย่างเร่งด่วนกับหน่วยทหารที่รับผิดชอบในบริเวณพื้นที่ดังกล่าวพบว่าเหตุระเบิดที่เกิดขึ้นในฝั่งกัมพูชาเองไม่ได้เกิดจากการกระทำของฝ่ายไทยอย่างที่กล่าวอ้างคุณผู้ฟังในห้วงเวลาดังกล่าวครับกำลังพลฝ่ายไทยเนี่ยกำลังปฏิบัติหน้าที่นะครับในการลาดตระเวนเพื่อคุ้มครองการสร้างเส้นทางในฝั่งไทยตามปกติครับแล้วก็ตรวจพบครับว่ามีทหารกัมพูชาเนี่ยเข้ามาสังเกตการปฏิบัติงานของเราต่อมาครับถัดมาในช่วงเวลา 12:00 นเจ้าหน้าที่ฝ่ายไทยเนี่ยได้ยินเสียงระเบิดดังขึ้นจากฝั่งกัมพูชาเกิดความโกลาหลครับในการช่วยเหลือกำลังพลที่ได้รับบาดเจ็บจากเรื่องของฝั่งระเบิดในกัมพูชาโดยยืนยันครับว่าฝ่ายไทยไม่ได้มีการใช้อาวุธหรือคว้างระเบิดใดๆทั้งสิ้นอันนี้ยืนยันชัดเจนต่อเนื่องครับกองทัพ บกประเมินว่าเหตุการณ์ดังกล่าวเนี่ยเกิดจากกำลังพลชุดใหม่ของฝ่ายกัมพูชาซึ่งยังขาดความชำนาญแล้วก็ยังไม่คุ้นเคยกับพื้นที่อันตรายเหยียบนะฮะเกิดพลาดแล้วก็เหยียบทุ่นระเบิดของฝ่ายตนเองที่ตกค้างอยู่คุณผู้ฟังโฆษกกองทัพบกกล่าวย้ำด้วยในตอนท้ายว่ากองทัพไทยยึดมั่นในการปฏิบัติหน้าที่ภายใต้ข้อตกลงยึดมั่นกฎการใช้กำลังตามหลักกฎหมายระหว่างประเทศจึงขอให้ประชาชนและประชาคมระหว่างประเทศอย่าหลงเชื่อข้อมูลบิดเบือนที่ปราศจากหลักฐานรับรองนะครับแล้วก็เป็นการขอเรียกร้องสำคัญครับให้ฝ่ายกัมพูชาเนี่ยยุติการสร้างข่าวปลอมเพื่อใส่ร้ายประเทศเพื่อนบ้านซึ่งบอกเลยครับว่าเรื่องนี้เนี่ยไม่เป็นผลดีกับความสัมพันธ์และบรรยากาศความสงบเรียบร้อยตามแนวชายแดนนะครับนี่ก็เป็นเรื่องที่ต้องนำมาเรียนกับพี่น้องประชาชนนะฮะกรณีการชี้แจงครับของกองทัพบกเรื่องเหตุระเบิดนอกรั้วไทยทหารกัมพูชาเจ็บสุดท้ายท้ายสุดเนี่ยยืนยันเลยว่าที่เขาเหยียบก็คือระเบิดเขาเองนะครับย้ำเลยว่าเป็นทุ่นระเบิดของตนเองและสุดท้ายก็เหยียบระเบิดตนเองแล้วมาบอกว่าเรามีการคว้างไปซึ่งเรื่องนี้เป็นการบิดเบือนเป็นข้อมูลเท็จนะครับซึ่งจากการตรวจสอบแล้วก็ได้มีการนำเรียนแล้วก็ชี้แจงแบบนี้จากทางด้านของกองทัพบกโดยพลตรีวินไทยสุวารีโฆษกกองทัพบกนะฮะจากเพจของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนะครับนำมาฝากคุณผู้ฟังอีกหนึ่งเรื่องที่หลายคนกำลังติดตามอยู่ในขณะนี้ด้วยนะครับต้องบอกว่าเป็นเรื่องสำคัญนะครับที่วันนี้ก็เชื่อว่าหลายคนก็ตามกันอยู่นะครับไม่ว่าจะเป็นข่าวข้อมูลหรือเรื่องราวต่างๆนะครับล่าสุดท่านนายกรัฐมนตรีเสนอวุฒิสภาพิจารณาร่างพระราชบัญญัติโอนงบประมาณ 1.03 หมื่นล้านบาทนะครับรองรับภารกิจเร่งด่วนย้ำครับใช้งบคุ้มค่าแล้วก็เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนโดยวันนี้ครับนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีเข้าร่วมการประชุมวุฒิสภาครั้งที่27สมัยสามัญประจำปีครั้งที่1เป็นพิเศษเพื่อพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ โอนงบประมาณรายจ่ายพ.ศ.ซึ่งสภาผู้แทนราษฎรลงมติเห็นชอบแล้วโดยนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าในฐานะผู้แทนรัฐบาลขอนำเสนอร่างพระราชบัญญัติโอนงบประมาณรายจ่ายพุทธศักราชต่อประธานและสมาชิกวุฒิสภาดังนี้ตามที่สภาผู้แทนราษฎรครับได้ผ่านร่างพระราชบัญญัติโอนงบประมาณรายจ่ายพ.ศ.เมื่อวันที่25 มิถุนา 2569ที่ผ่านมาซึ่งเป็นการโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2569ของหน่วยรับงบประมาณบางรายการนะครับจำนวน 1.03 หมื่นล้านบาทนะครับซึ่งก็ไปตั้งไว้เป็นงบประมาณรายจ่ายงบกลางรายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินเพื่อกรณีจำเป็นเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการแก้ไขปัญหาฟื้นฟูและบรรเทาผลกระทบจากวิกฤตการณ์ต่างๆรวมทั้งนะฮะกรณีที่มีเหตุฉุกเฉินหรือจำเป็นเร่งด่วนอื่นๆโดยการที่จะนำไปจัดทำร่างพระราชบัญญัติโอนงบประมาณรายจ่ายพ.ศ.นะครับโดยทั้งนี้นะครับล่าสุดก็นายกรัฐมนตรีได้ถือโอกาสนี้ขอบคุณครับประธานและสมาชิกวุฒิสภาทุกท่านทุกคนที่ได้พิจารณาร่างพระราชบัญญัติโอนงบประมาณรายจ่ายพ.ศ.ฉบับนี้สำหรับข้อคิดเห็นสำหรับคำแนะนำแล้วก็ข้อเสนอรวมถึงความห่วงใยที่สมาชิกวุฒิสภาจะได้กรุณาเสนอแนะไว้ตลอดระยะเวลาการประชุมรัฐบาลก็จะขอรับไว้ด้วยเรื่องของความขอบคุณและก็จะนำไปประกอบการพิจารณาเพื่อให้การใช้จ่ายงบประมาณมีความคุ้มค่าและที่สำคัญเกิดประโยชน์สูงสุดต่อประเทศชาติและประชาชนอย่างยั่งยืนต่อไปนะครับนี่ก็เป็นเรื่องสำคัญที่นำมาให้คุณผู้ฟังได้ติดตามกันนายกรัฐมนตรีชี้แจงพ.ร.บ.โอนงบนะครับย้ำเลยว่าใช้งบประมาณคุ้มค่านะครับนำมาให้คุณผู้ฟังได้ติดตามกันอ่ะเดี๋ยวพักกันแป๊บนึงคุณผู้ฟังไปติดตามสิ่งที่น่าสนใจจากทางสถานีกันก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวช่วงหน้าครับกลับมาติดตามกันต่อจับประเด็นเป็นข่าวสักครู่เดียวเดี๋ยวกลับมาติดตามกันครับ
2: คืน11มิถุนาฟ้าร่ำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
4: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
3: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
5: ตั๋วไปญี่ปุ่นไปกลับ 1,999 บาทค่าที่พักลด 70% คุ้มสุดๆรีบจองเลยดีกว่าเดี๋ยวหมดเอ๊ะเพจหายไปแล้ว
6: โปรที่ถูกผิดปกติอาจไม่ใช่โอกาสทองแต่อาจเป็นกลวงของมิจฉาชีพก่อนจองเช็คให้ชัวร์ทุกครั้งถ้าพลาดโอนเงินรีบโทร1441อายัดบัญชีทันทีของถูกมีจริงแต่ของถูกเกินจริงต้องระวัง
7: ที่ลืมบ่อยๆ อย่าเพิ่งชะล่าใจลืมของเป็นครั้งคราวนั่นเรื่องธรรมดาแต่ถ้าเริ่มลืมเหตุการณ์ที่เพิ่งเกิดสับสนวันเวลาหลงทางในที่คุ้นเคยหรือเริ่มคุยกับใครไม่รู้เรื่องนั่นเป็นสัญญาณอันตรายของภาวะสมองเสื่อมสังเกตเร็วดูแลได้ไวพบความผิดปกติอย่านิ่งนอนใจรีบปรึกษาแพทย์เพื่อรักษาและดูแลอย่างเหมาะสมเพราะทุกความทรงจำมีความหมายเริ่มต้นปกป้องสมองตั้งแต่วันนี้
8: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนกรกฎาคมหาหัวใจให้เจอก็เป็นสุขกับคาราบาวและอาจารย์ธนิตศรีกลิ่นดีจอมยุทธครุยในตำนานวันจันทร์ที่13กรกฎาคม2569เวลา 17:00 น.เป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
9: เฮ้
5: ออแฟนฝรั่งที่ฉันคุยเขากำลังจะส่งแหวนเพชรมาให้จากฝรั่งเศสแหละ
9: อะไรนะคนไหนเคยเจอตัวจริงหรือยัง
5: ยังคุยกัน2เดือนแต่เขาบอกรักฉันทุกวันเลยนะ
9: ระวังหน่อยเดี๋ยวก็ทักมาบอกว่าของติดศุลกากรให้โอนเงินค่าภาษีไปให้โดนกันมาเยอะแล้วนะ
5: อุ๊ยล่าสุดเพิ่งส่งลิงก์มาให้โอนเงินจริงๆด้วย
9: อย่าให้อารมณ์รักบังตาอย่าโอนเงินให้คนในโลกออนไลน์ที่ไม่เคยเจอตัวจริง
10: พาณิชย์พุ่มพวงลดราคาช่วยประชาชนของถูกของดีมาแล้วจ้ากระทรวงพาณิชย์โดยกรมการค้าภายในร่วมกับกระทรวงมหาดไทยไปรษณีย์ไทยและผู้ผลิตสินค้าอุปโภคบริโภคชวนพี่น้องประชาชนช้อปสินค้าราคาประหยัดของกินของใช้ถูกจริงใกล้บ้านคุณโดยกรมการค้าภายในกระทรวงพาณิชย์พาณิชย์พุ่มพวงเคียงข้างประชาชนลดค่าครองชีพเพื่อคนไทยทุกคน

0: พบกับจับประเด็นเป็นข่าวครบทุกรถสดทุกประเด็นร้อนทางสวท FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz โดยบอนสกันแก้วประจัน
1: กลับมาครับ17:33นะครับมีข้อความจากหลากหลายพื้นที่ที่ทยอยส่งเข้ามาทักทายกันในวันจันทร์วันนี้นะครับใครที่กำลังติดตามอยู่พื้นที่ไหนก็เพิ่มเติมมาวันนี้มีหลายเรื่องราวนะครับที่เป็นการยกระดับคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของพี่น้องประชาชนให้ดีขึ้นคุณวันยักษ์ด้วยนะครับวันนี้ส่งมาแล้วมาดูข้อความในเพจของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกันสักเล็กน้อยนะครับมีหลายๆเรื่องเลยที่ต้องติดตามกันแล้วก็คุณผู้ฟังก็มีส่งเข้ามาโอ้โหเข้าไปดูของพระรุ่งนี่กลอนมาเดี๋ยวนะนับก่อน1 2 3 4 5 5 6กลอนทีเดียวขอบพระคุณมากครับแล้วก็แต่ละกลอนนี่ก็โอ้โหเพราะมากๆเลยทีเดียวนะครับมีข้อความส่งเข้ามาจากคุณวันธนาด้วยนะครับแล้วก็จากคุณ ICE นะแล้วก็มีคุณสาลี่ด้วยนะครับอยู่ที่สุพรรณบุรีดังนั้นครับแน่นอนในทุกๆพื้นที่ที่กำลังติดตามอยู่แล้วก็พื้นที่ไหนก็สามารถประสานความช่วยเหลือมาได้กรณีทางด้านของรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีครับท่านสุภมาศอิสระภักดีล่าสุดก็ประสานความช่วยเหลือกับพี่น้องประชาชนที่เดือดร้อนจากการเจอเรื่องราวคุณผู้ฟังขบวนการรับจ้างกดบัตรคอนเสิร์ตหลอกเก็บเงินล่วงหน้าคุณผู้ฟังมีเรื่องร้องเรียนมาทางด้านของหลังไมค์ก็เยอะนะครับเราก็ประสานให้กับความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนตอนนี้ท่านสุภมาศเร่งช่วยเหลือผู้เสียหายเตือนซื้อออนไลน์ผ่านช่องทางการเท่านั้นนะครับอันนี้ต้องย้ำเลยเพราะบางคนแน่นอนว่ามีคอนเสิร์ตตลอดในทุกๆเสาร์อาทิตย์นี่จะมีคอนเสิร์ตทั้งไทยแล้วก็คอนเสิร์ตต่างประเทศด้วยแล้วก็มีพวกที่กดบัตรแบบนี้แหละสุดท้ายหลอกลวงประชาชนนางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีครับในฐานะกำกับดูแลสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือสคบครับเปิดเผยกรณีมีกลุ่มผู้เสียหายเข้าร้องทุกข์นะครับต่อกองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภคหลังมีการจ้างร้านค้าออนไลน์ให้ช่วยกดบัตรคอนเสิร์ตอย่างที่บอกครับทั้งคอนเสิร์ตศิลปินไทยทั้งคอนเสิร์ตศิลปินต่างประเทศแล้วก็มีการถูกเรียกเก็บเงินล่วงหน้าเต็มจำนวนแต่เมื่อตอนท้ายที่สุดไม่สามารถกดบัตรได้กลับไม่คืนเงินให้กับผู้ว่าจ้างเสียหายเป็นจำนวนมากครับผู้บริโภคเดือดร้อนเป็นจำนวนมากนางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีมอบหมายให้นายประเดิมชัยบุญช่วยเหลือที่ปรึกษารัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีดร.พัชรินทร์ซัมสิริพงศ์เลขานุการรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนายรณรงค์ภูลพิพัฒน์เลขาธิการคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคติดตามเรื่องนี้อย่างใกล้ชิดนะครับโดยนางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกำกับดูแลสคบสั่งการให้สคบครับคุณผู้ฟังเร่งตรวจสอบข้อเท็จจริงกับพฤติการของผู้ประกอบธุรกิจลักษณะดังกล่าวว่าเข้าข่ายฝ่าฝืนกฎหมายของสคบหรือไม่พร้อมประสานงานการทำงานกับบก.ปคบ.แล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับเพื่อเร่งติดตามนะฮะนำตัวผู้กระทำความผิดแล้วก็ช่วยเหลือผู้เสียหายโดยเร็วที่สุดหากพบครับว่ามีการกระทำที่ฝ่าฝืนกฎหมายก็จะดำเนินการตามอำนาจหน้าที่อย่างเด็ดขาดทันทีนะครับโดยล่าสุดรัฐบาลภายใต้การนำของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยให้ความสำคัญครับกับการปราบปรามมิจฉาชีพออนไลน์ทุกรูปแบบโดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องบูรณาการการร่วมมือกันนะครับไม่ว่าจะเป็นรับเรื่องร้องเรียนนะครับตรวจสอบผู้ประกอบธุรกิจออนไลน์แล้วก็มีการแจ้งเตือนภัยประชาชนอย่างต่อเนื่องป้องกันไม่ให้มีผู้ตกเป็นเหยื่อเพิ่มพร้อมยืนยันครับว่าจะไม่ปล่อยให้มิจฉาชีพอาศัยกระแสความนิยมของศิลปินนะครับหรือว่ากิจกรรมบันเทิงมาหลอกลวงประชาชนโอ้บางคนเขาก็อยากดูคอนเสิร์ตเนาะเข้าใจเลยอ่ะแล้วก็ไปว่าจ้างแหละให้กับมิจฉาชีพกลุ่มนี้เขากดบัตรสุดท้ายนะครับเกิดความเสียหายเป็นจำนวนมากในฐานะที่ท่านสุภมาศอิสระภักดีครับต้องบอกว่าท่านดูแลกำกับดูแลสคบท่านบอกแบบนี้บอกไม่นิ่งนอนใจกับเรื่องที่เกิดขึ้นสั่งการให้เร่งตรวจสอบ ประสานงานทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อเร่งช่วยเหลือนะครับผู้เสียหายนำผู้กระทำความผิดมาดำเนินคดีตามกฎหมายนะครับในส่วนของสคบหน่อยคุณผู้ฟังตัวนี้น่าสนใจได้แนะนำประชาชนครับบอกว่าให้ซื้อบัตรคอนเสิร์ตนะถ้าจะซื้อเนี่ยต้องซื้อผ่านช่องทางที่มีการจำหน่ายทางการของผู้จัดงานเท่านั้นนะครับหรือผู้ให้บริการที่ได้รับการรับรองเท่านั้นย้ำนะครับหลีกเลี่ยงการโอนเงินล่วงหน้าให้กับบุคคลหรือว่าร้านค้าที่มีความน่าเชื่อถือผ่านสื่อสังคมออนไลน์บางทีแล้วเขาก็มีแบบหน้าม้าบ้างอะไรบ้างนะหลังจากที่มีการโอนเงินคุณผู้ฟังควรเก็บหลักฐานการโอนเงินการสนทนานะครับแล้วก็ข้อมูลการทำรายการไว้ทุกครั้งเพื่อเป็นหลักฐานหากกรณีเกิดปัญหาทุกบาททุกสตางค์ที่ประชาชนเก็บหอมรอมริบเพื่อซื้อบัตรคอนเสิร์ตท่านบอกมีคุณค่าเป็นความฝันของแฟนคลับครับไม่ควรกลายเป็นช่องทางทำมาหากินของมิจฉาชีพรัฐบาลโดยท่านสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีซึ่งท่านกำกับดูแลสคบท่านบอกว่าก็จะใช้กลไกทุกกลไกที่มีเพื่อคุ้มครองผู้บริโภคดำเนินการกับผู้กระทำความผิดอย่างถึงที่สุดก็ขอเตือนประชาชนครับย้ำอีกครั้งหนึ่งซื้อบัตรก็ซื้อผ่านช่องทางทางการเท่านั้นนะครับหากพบว่าถูกหลอกลวงก็ร้องเรียนสายด่วนสคบได้ครับที่1166แอปพลิเคชัน OCPB Connect หรือที่เว็บไซต์ครับ ocpb.go.th หรือว่าศูนย์ดำรงธรรมทั่วประเทศสคบก็พร้อมอยู่เคียงข้างพี่น้องประชาชนอีกหนึ่งเรื่องครับเมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาหลายคนติดตามอยู่กรณีความเดือดร้อนนะครับของกลุ่มที่เขาไปซื้อแพ็กเกจนะครับเพื่อที่จะเดินทางไปประกอบพิธีอุมเลาะณราชอาณาจักรซาอุดิอาระเบียแต่ท้ายที่สุดเขาเดือดร้อนไม่สามารถเดินทางได้ตามกำหนดนางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี

ชรินทร์ซำสิริพงศ์เลขานุการรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเป็นผู้ลงพื้นที่แทนนะที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิเพื่อรับฟังข้อร้องเรียนจากประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากเรื่องนี้เป็นจำนวนมากประสานงานการทำงานร่วมกับนายเจเศรษฐ์ไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยซึ่งเดินทางมารับฟังปัญหาด้วยตนเองบอกภายหลังจากการประสานงานนะครับกับท่านซาการิยาสอิซึ่งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดนราธิวาสเขต4นะครับทั้งนี้รัฐบาลครับภายใต้การนำของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีมีความห่วงใยประชาชนครับที่ถูกเอารัดเอาเปรียบจากการซื้อสินค้าและก็บริการกำชับให้ทุกหน่วยงานเนี่ยสานต่อนโยบายคุ้มครองผู้บริโภคอย่างเป็นรูปธรรมโดยให้สคบนะครับบูรณาการการร่วมมือกับกระทรวงมหาดไทยกรมการท่องเที่ยวสำนักงานตำรวจแห่งชาติศูนย์ดำรงธรรมครับในการให้ความช่วยเหลือประชาชนแล้วก็ดำเนินการตามกฎหมายอย่างรวดเร็วข้อมูลเบื้องต้นครับบอกว่ามีผู้ได้รับผลกระทบเรื่องนี้เนี่ยนะครับประมาณ150คนบอกมูลค่าความเสียหายจากเรื่องนี้เนี่ย 3.7 ล้านบาทโดยเรื่องนี้ครับเขาบอกว่ากลุ่มผู้เสียหายเนี่ยเริ่มต้นแบบนี้คุณผู้ฟังสมัครเข้าร่วมโครงการเดินทางไปประกอบพิธีอุมเลาะผ่านองค์กรหนึ่งชำระเงินเนี่ยคนละ 25,000 บาทแบบนี้ก่อนนะจากราคาแพ็กเกจเดิมเนี่ยก็คือราคาเต็มอยู่ที่ 45,000 บาทโดยองค์กรนี้เนี่ยเขาอ้างว่าจะรับผิดชอบส่วนต่างจากเงินกองทุนเองบอกจากการตรวจสอบเบื้องต้นกับกรมการท่องเที่ยวพบว่าองค์กรดังกล่าวไม่มีใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยวอ่ะเห็นไหมพอเราตรวจสอบแล้วอ้าวได้ต้นตอแล้วเวลาที่เราจะไปไหนลังกล่าวเนี่ยนะคุณผู้ฟังต้องตรวจสอบก่อนอันนี้เป็นข้อมูลเป็นความรู้นะคือต้องไปตรวจสอบว่าอ่ะบริษัทนี้ที่เราจะให้เขาพาไปเที่ยวบริษัททัวร์นี้เนี่ยได้มีใบอนุญาตหรือเปล่าคุณผู้ฟังเอาไปเช็คนะฮะบริษัททัวร์เนี่ยเอาไปเช็คกับกรมการท่องเที่ยวพอเขาไปเช็คปั๊บปรากฏว่ากลุ่มนี้ครับไม่มีใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยวขณะนี้ผู้เสียหายก็ได้มีการเข้าแจ้งความร้องทุกข์ต่อพนักงานสอบสวนณสถานีตำรวจภูธรท่าอากาศยานสุวรรณภูมิเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็เจ้าหน้าที่ก็ได้มีการจับกุมผู้ต้องหาพร้อมแจ้งข้อกล่าวหาในเบื้องต้นแล้วด้วยคุณผู้ฟังนางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกำกับดูแลสคบท่านเดินหน้าเรื่องนี้คือจริงๆแล้วท่านสุภมาศอิสระภักดีนี่ต้องบอกว่าเช้ากลางวันบ่ายเย็นค่ำดึกทุกภารกิจจริงๆนะครับในการดูแลเพราะมีความเดือดร้อนจากพี่น้องประชาชนเกิดทุกๆชั่วโมงเอาแบบนี้ดีกว่าเรื่องนี้นะครับท่านบอกว่ารู้สึกห่วงใยพี่น้องผู้แสวงบุญทุกท่านที่ได้รับผลกระทบเข้าใจดีครับบอกว่าการเดินทางไปประกอบพิธีอุมเราะคือความศรัทธาแล้วก็เกิดจากความตั้งใจของพี่น้องหลายๆท่านที่เก็บหอมรอมริบมาทั้งชีวิตนะครับก็ได้มีการสั่งการทันทีนะครับท่านสุภมาศอิสระภักดีรับเรื่องทันทีแล้วก็ลงพื้นที่ทันทีโดยไม่ต้องรอให้พี่น้องเดินทางมาร้องเรียนเองคือทุกเรื่องจะสังเกตเห็นเลยว่าพี่น้องเดือดร้อนตรงจุดไหนท่านไปหาท่านสุภมาศอิสระภักดีไปหาเองเลยไม่ต้องให้พี่น้องมาหาเลยนะครับท่านก็บอกว่าเรื่องนี้ท่านก็ลงพื้นที่เองทั้งตรวจสอบเองติดตามเองไกลเกลี่ยประสานงานให้กับผู้เสียหายได้รับเงินคืนตามสิทธิ์โดยเร็วที่สุดนะครับท่านสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกำกับดูแลสคบท่านประสานกับสคบให้เร่งเปิดรับเรื่องร้องเรียนรวบรวมข้อมูลผู้เสียหายเพิ่มเติมพร้อมจัดเจ้าหน้าที่ตรวจสอบพยานหลักฐานเรื่องของเอกสารการชำระเงินอย่างที่บอกตอนต้นไงเวลาที่คุณผู้ฟังจะชำระเงินอะไรต้องเก็บหลักฐานไว้รายละเอียดของสัญญาเก็บไว้นะครับห้ามทิ้งโดยเด็ดขาดเลยที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็แล้วแต่นะครับเก็บไว้เพื่อประกอบการดำเนินการตามกฎหมายรวมทั้งประสานกรมการท่องเที่ยวสำนักงานตำรวจแห่งชาติแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องติดตามทรัพย์สินขยายผลการดำเนินคดีกับผู้กระทำความผิดควบคู่กับกระบวนการในการไกล่เกลี่ยแล้วก็ติดตามการคืนเงินให้กับผู้เสียหายโดยเร็วที่สุดในกรณีดังกล่าวคุณผู้ฟังครับสคบมีอำนาจหน้าที่ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภคพ.ศ. 2522ในเรื่องของการรับเรื่องร้องเรียนตรวจสอบพฤติการที่อาจเข้าข่ายละเมิดสิทธิ

0: บริโภคดำเนินการไกล่เกลี่ยครับเพื่อเยียวยาความเสียหายโดยก็จะประสานกับสำนักงานคณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคประจำจังหวัดปัตตานียะลานราธิวาสเพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้เสียหายที่เดินทางนะครับกลับภูมิลำเนาแล้วพร้อมทั้งทำงานร่วมกับกรมการท่องเที่ยวแล้วก็พนักงานสอบสวนอย่างใกล้ชิดเพื่อให้ผู้เสียหายเนี่ยได้รับความเป็นธรรมแล้วก็ได้รับการเยียวยาตามสิทธิ์โดยเร็วที่สุดจะสังเกตเห็นเลยว่าทุกวันนะครับในภารกิจของท่านสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกำกับดูแลสคบครับจะบอกว่าโอ้โหทุกเรื่องจริงๆและในทุกๆเวลาก็จะมีความเดือดร้อนแบบนี้ของพี่น้องประชาชนส่งต่อมาท่านสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็จะลงไปพื้นที่เองแล้วก็ไปดูแลปัญหาของพี่น้องประชาชนด้วยตนเองทางด้านของดร.พัชรินทร์ครับกล่าวเพิ่มเติมด้วยว่าสคบพร้อมรับข้อมูลจากผู้ที่ได้รับผลกระทบทุกรายประสานการทำงานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้ประชาชนเนี่ยได้รับการคุ้มครองสิทธิ์แล้วก็ได้รับความเป็นธรรมโดยเร็วที่สุดบอกตนได้นำความห่วงใยของนางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกำกับดูแลสคบฝากถึงประชาชนนะครับที่ประสงค์จะเดินทางไปประกอบพิธีอุมเลาะให้ตรวจสอบใบอนุญาตของผู้ประกอบการกับกรมการท่องเที่ยวก่อนชำระเงินทุกครั้งนะครับทุกครั้งนะไม่ว่าจะเป็นการเดินทางไปไหนก็แล้วแต่คุณผู้ฟังต้องเช็คก่อนว่าบริษัททัวร์เนี่ยมีใบอนุญาตกับกรมการท่องเที่ยวหรือเปล่านะครับต้องเช็คก่อนเพื่อความอุ่นใจของเราแล้วก็ของครอบครัวของคนที่เรารักด้วยเช็คก่อนพิจารณาเรื่องราคารายละเอียดของแพ็กเกจอย่างรอบคอบโดยเฉพาะข้อเสนอที่บางทีคุณผู้ฟังเคยได้ยินทัวร์ไฟไหม้ไหมโอ้โหมันราคาถูกจนน่าตกใจข้อเสนอที่ต่ำกว่าราคาปกติมากๆเนี่ยนะครับอยากให้ตรวจสอบให้ดีให้ละเอียดให้ถ่องแท้ด้วยนะครับบางทีก็เขาก็จะฉวยโอกาสตรงนี้แล้วสุดท้ายก็ไม่ได้บินไปต่างประเทศอย่างที่มีการบอกว่าทัวร์ไฟไหม้ราคาถูกแสนถูกสุดท้ายก็มีกรณีนี้เยอะทีเดียวที่หลอกลวงพี่น้องประชาชนนะครับนี่ก็เป็นหนึ่งในภารกิจสำคัญครับของท่านสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีที่กำกับดูแลสคบครับทุกวันมีหลายเรื่องส่งมาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนสคบและก็สวทของเราด้วยก็อยู่เคียงข้างพี่น้องประชาชนแต่วันนี้วันจันทร์ที่6กรกฎาคมจันทร์หน้าคาราบาวมาครับโอ้โหหลายคนบอกว่าอดใจไม่ไหวแล้วนะครับหาหัวใจให้เจอก็เป็นสุขงั้นเดี๋ยวพาไปฟังสปอตก่อนดีกว่าจากคาราบาวไปติดตามกันครับ
1: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนกรกฎาคมหาหัวใจให้เจอก็เป็นสุขกับคาราบาวและอาจารย์ธนิตศรีกลิ่นดีจอมยุทธคุยในตำนานวันจันทร์ที่13กรกฎาคม2569เวลา 17:00 นเป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
0: จันทร์หน้าแล้วนะครับคุณผู้ฟังย้ำนะครับจันทร์ที่13กรกฎาคมวันจันทร์นี้ก็6กรกฎาคมใช่ไหมนับไปอีก7วันโอ้โห5โมงเย็นด้วยนะ5โมงเย็นนะครับใครที่กำลังติดตามอยู่เชิญครับมาเชิญเลยมาชมคาราบาวกันชมฟรีไม่เก็บบัตรผ่านประตูนะครับดังนั้นเนี่ยบอกต่อๆกระจายไปทั่วกันเลยใครชลักคาราบาวชอบคาราบาวครับมาที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยอย่างที่นำเรียนกับคุณผู้ฟังเราจัดกันที่ห้องออดิทอเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงนะครับดังนั้นเนี่ยนะครับไม่อยากให้พลาดเลยกับครั้งนี้นะครับหาหัวใจให้เจอก็เป็นสุขหลายๆคนไปเช็คฟีดแบ็กอยู่ในเพจของสวทด้วยนะครับในเพจของถนนดนตรีหลายๆคนบอกอยากชมมากๆเลยทีเดียวดังนั้นเนี่ยนะครับอย่าลืมชวนกันมาเยอะๆนะครับงานนี้ชมฟรีไม่เก็บบัตรนะครับไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นดังนั้นไม่อยากให้พลาดนอกเหนือจากคาราบาวก็จะมีอาจารย์ธนิตศรีกลิ่นดีจอมยุทธคลุยในตำนานด้วยนะครับย้ำกันนิดนึงเจอกันจันทร์หน้านะครับเจอกันจันทร์หน้า จันทร์ที่13กรกฎาคมนะครับเวลา 5:00 นย้ำพิกัดกันหน่อยนึงห้องออดิทอเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์นะครับอยู่ที่ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงนะครับติดตามรับชมได้ทางเพจ Facebook สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยแล้วก็เพจ Facebook ของถนนดนตรีนะฮะติดตามบันทึกการแสดงทุกวันเสาร์ที่1และ2ของเดือนเวลา 22:00 นถึง 23:00 นทาง NBTและรายการถนนดนตรีสวท FM 92.5 MHz AM 891 kHz AM 1467 kHz ออกอากาศทุกวันเสาร์และก็วันอาทิตย์ครับ 3:05 นจนถึงเที่ยงคืนนะครับนี่ก็มาประชาสัมพันธ์ย้ำกันบอกกันจะได้รับทราบกันนะครับแล้วก็มาดูกันเยอะๆจันหน้า 5:00 นนะฮะสำหรับคาราบาวไม่อยากให้พลาดเลยนะครับเชื่อว่าหลายๆคนเลยก็ติดตามกันนะครับอย่างต่อเนื่องเลยทีเดียวเอามาดูกันนิดนึงครับมีหนึ่งเรื่องสำคัญเลยทีเดียวล่าสุดครับท่านสุภมาศอิสระภักดีโชว์ผลงานครับต้องบอกว่าผลงานของท่านสุภมาศอิสระภักดีเป็นที่ประจักษ์กับสายตาพี่น้องประชาชนโดยเฉพาะสคบ2เดือนคุณผู้ฟังสามารถชดเชยผู้บริโภคไปแล้วนะ22ล้านล่าสุดก็เดินหน้าเลมอลอคุ้มครองคนซื้อบางคนซื้อของเกิดชำรุดนะครับกฎหมายนี้ก็จะมาคุ้มครองเร่งจับมือทุกหน่วยงานลุยสะสางทุกเคสครับต้องบอกว่านี่แหละรัฐมนตรีที่ต้องบอกว่าดูแลพี่น้องประชาชนด้วยหัวใจจริงๆนะครับล่าสุดวันนี้เลยนะครับที่ห้องประชุม302ตึกบัญชาการ1ทำเนียบรัฐบาลนางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีวันนี้ท่านเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคนะครับครั้งที่4/2569โดยมีนายประเดิมชัยบุญช่วยเหลือที่ปรึกษารัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีดร.พัชรินทร์ซำสิริพงษ์เลขานุการรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนายรณรงค์ภูลพิพัฒน์เลขาธิการคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคพร้อมด้วยกรรมการผู้แทนหน่วยงานภาครัฐกรรมการผู้ทรงคุณวุฒินะครับเข้าร่วมการประชุมหลักใหญ่ใจความครับวันนี้นะครับท่านสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวถึงนโยบายของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีให้ความสำคัญกับเรื่องของความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินตลอดจนการคุ้มครองสิทธิ์ของผู้บริโภคเป็นอันดับแรกตั้งแต่กระบวนการอะไรครับรับเรื่องร้องเรียนไปจนถึงการแก้ไขปัญหาเชิงรุกในมิติต่างๆพร้อมกับการเดินหน้าดำเนินคดีกับผู้ประกอบธุรกิจที่ละเมิดประชาชนอย่างจริงจังมาดูสรุปกันหน่อยนะในรอบ2เดือนพอทำงานแล้วก็มีผลงานที่ประจักษ์แบบนี้ตลอด2เดือนที่ผ่านมาตั้งแต่พฤษภาคมจนถึงมิถุนายน2569ครับสคบนะครับสคบรับเรื่องร้องทุกข์จากพี่น้องประชาชนได้แล้วถึงจำนวน 8,465 เรื่อง 8,465 เรื่องนะครับโดยส่วนมากก็จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับการซื้อขายผ่านช่องทางออนไลน์ที่ประชาชนสามารถเข้าถึงสินค้าและบริการได้ง่ายขึ้นแต่ในขณะเดียวกันประชาชนเนาะก็เผชิญกับความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นได้หลายกรณีรัฐบาลจึงมีความจำเป็นต้องปฏิรูปงานด้านการคุ้มครองผู้บริโภคให้รวดเร็วนะครับเชิงรุกแล้วก็เข้าถึงปัญหาและเห็นผลเป็นรูปธรรมนี่คือข้อสั่งการสำคัญของท่านนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลที่ต้องมาคุ้มครองดูแลผู้บริโภคแล้วก็ท่านสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกำกับดูแลสคบนะครับ2เดือนที่ผ่านมาเนี่ยดำเนินการแทนผู้บริโภคไปแล้วเนี่ยคิดเป็นมูลค่าที่ผู้บริโภคจะได้รับการชดเชยกว่า 22.6 ล้านบาทในส่วนของความคืบหน้าก็แบ่งเป็น2กรณีด้วยกันนะครับไม่ว่าจะเป็นกรณีแรกคืออยู่ในระหว่างการส่งพนักงานอัยการดำเนินคดีก็คิดเป็นมูลค่า 14.5 ล้านบาทศาลมีคำพิพากษาให้ผู้ประกอบธุรกิจชดเชยคิดเป็นมูลค่า 6.2 ล้านบาทยุติเรื่องโดยไม่ต้องฟ้องคดีนะครับคิดเป็นมูลค่า 1.9 ล้านบาทที่ประชุมคคบ.ครับวันนี้ก็มีมติให้ดำเนินคดีแพ แพ่งกับผู้ประกอบธุรกิจที่ละเมิดสิทธิผู้บริโภคนะครับเพิ่มอีก33คดีคุณผู้ฟังมูลค่ากว่า6ล้านบาทครอบคลุมข้อพิพาทด้านอสังหาริมทรัพย์นะครับที่มีการพิจารณาในที่ประชุมมากที่สุดรองลงมาก็คือการให้บริการไม่ว่าจะเป็นสินค้าบริการการซื้อขายสินค้าออนไลน์ตามลำดับด้วยนะครับดังนั้นครับนี่ก็คือการสรุปเรื่องสำคัญที่เชื่อว่าหลายแต่หลายคนเลยก็ติดตามกันอยู่นะครับสคบก็เดินหน้านะครับในการดูแลทุกเคสที่สคบได้เร่งนะครับให้กับการช่วยเหลือผู้บริโภคห่วง2เดือนที่ผ่านมาตั้งแต่พฤษภาจนถึงมิถุนาก็มีการกำชับทุกหน่วยงานครับเร่งดำเนินการตามมติให้เห็นผลโดยเร็วที่สุดความปลอดภัยของประชาชนคือสิ่งสำคัญที่รัฐบาลให้ความสำคัญเป็นอันดับแรกเน้นย้ำครับพี่น้องประชาชนนะฮะฝากไว้คือก่อนซื้อสินค้าทางออนไลน์นะครับพี่น้องครับต้องตรวจสอบฉลากเครื่องหมายมาตรฐานตัวตนของผู้ขายทุกครั้งอย่าหลงเชื่อโฆษณาที่อวดอ้างสรรพคุณเกินจริงหากพี่น้องประชาชนไม่ได้รับความเป็นธรรมแจ้งสายด่วนสคบ1166นะครับแอปพลิเคชัน OCPB Connect หรือที่เว็บไซต์ก็ได้ครับ ocpb.go.th หรือว่าศูนย์ดำรงธรรมทั่วประเทศสคบจะเป็นตัวกลางคุณผู้ฟังในการดำเนินการเชื่อมการทำงานทั้งหมดกับพี่น้องประชาชนคืนความเป็นธรรมรักษาสิทธิ์ให้กับผู้บริโภคทุกคนนะครับนี่คือการเดินหน้าต้องบอกว่าท่านสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกำกับดูแลสคบก็เดินหน้าในการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนนะครับเดี๋ยวพักกันแป๊บนึงคุณผู้ฟังครับไปติดตามข่าวแล้วก็เคารพธงชาติในห้วงเวลา 18:00 นก่อนและเดี๋ยวชั่วโมงหน้ากลับมาติดตามกันต่อครับ
2: พบกับจับประเด็นเป็นข่าวครบทุกรถสดทุกประเด็นร้อนทางสวท FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz โดยบอนสกันแก้วประจัน
3: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
4: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
3: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
5: ตั๋วไปญี่ปุ่นไปกลับ 1,999 บาทค่าที่พักลด 70% คุ้มสุดๆรีบจองเลยดีกว่าเดี๋ยวหมดเอ๊ะเพจหายไปแล้ว
6: โปรที่ถูกผิดปกติอาจไม่ใช่โอกาสทองแต่อาจเป็นกลวงของมิจฉาชีพก่อนจองเช็คให้ชัวร์ทุกครั้งถ้าพลาดโอนเงินรีบโทร1441อายัดบัญชีทันทีของถูกมีจริงแต่ของถูกเกินจริงต้องระวัง
7: ที่ลืมบ่อยๆ อย่าเพิ่งชะล่าใจลืมของเป็นครั้งคราวนั่นเรื่องธรรมดาแต่ถ้าเริ่มลืมเหตุการณ์ที่เพิ่งเกิดสับสนวันเวลาหลงทางในที่คุ้นเคยหรือเริ่มคุยกับใครไม่รู้เรื่องนั่นเป็นสัญญาณอันตรายของภาวะสมองเสื่อมสังเกตเร็วดูแลได้ไวพบความผิดปกติอย่านิ่งนอนใจรีบปรึกษาแพทย์เพื่อรักษาและดูแลอย่างเหมาะสมเพราะทุกความทรงจำมีความหมายเริ่มต้นปกป้องสมองตั้งแต่วันนี้

สวทพังงา FM 100 MHz และสวทตะกั่วป่า FM 90.25 MHz สื่อวิทยุกระจายเสียงศูนย์กลางข้อมูลข่าวสารจากรัฐบาลสู่ประชาชนเพื่อสร้างการรับรู้เข้าใจเชื่อมั่นและนำไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตข่าวสารครบถ้วนถูกต้องทุกประเด็นเด่นทุกเหตุการณ์สื่อสารฉับไวในรายการรอบวันทันข่าว

0: สวัสดีค่ะขอต้อนรับผู้ฟังเข้าสู่ในช่วงของรายการรอบวันทันข่าวประจำวันจันทร์ที่6กรกฎาคมพุทธศักราช2569ค่ะกับทีมงานสวทพงา FM 100 MHz และทีมงานสวทตะกั่วป่า 90.25 MHz ซึ่งมีประเด็นที่น่าสนใจประจำวันนี้นายกรัฐมนตรีเสนอวุฒิสภาพิจารณาร่างพรบโอนเงินประมาณ 1.03 หมื่นล้านบาทรองรับภารกิจเร่งด่วนย้ำใช้งบคุ้มค่าเกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีเข้าร่วมการประชุมวุฒิสภาครั้งที่27เป็นพิเศษเพื่อพิจารณาร่างพระราชบัญญัติโอนเงินประมาณรายจ่ายซึ่งสภาผู้แทนราษฎรลงมติเห็นชอบแล้วซึ่งในฐานะผู้แทนรัฐบาลขอนำเสนอร่างพระราชบัญญัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายพุทธศักราชต่อประธานสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรสมาชิกวุฒิสภาดังนี้ตามที่สภาผู้แทนราษฎรได้ผ่านร่างพระราชบัญญัติโอนเงินประมาณรายจ่ายเมื่อวันที่25มิถุนายน2569ซึ่งเป็นการโอนเงินประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2569ของหน่วยรับงบประมาณบางรายการไปตั้งไว้เป็นงบประมาณรายจ่ายงบกลางรายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการแก้ไขปัญหาฟื้นฟูและบรรเทาผลกระทบจากวิกฤตต่างๆรวมทั้งกรณีที่มีเหตุฉุกเฉินหรือจำเป็นเร่งด่วนโดยการที่นำไปจัดทำร่างพระราชบัญญัติโอนเงินประมาณรายจ่ายดังนี้ 1. รายจ่ายประจำในทุกงบรายจ่ายที่ยังไม่มีการเบิกจ่ายและไม่มีข้อผูกพันหรือสามารถชะลอข้อผูกพันได้ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาการฝึกอบรมการประชาสัมพันธ์และการเดินทางราชการไปต่างประเทศ 2. รายจ่ายลงทุนในทุกงบรายจ่ายรายการปีเดียวและรายการผูกพันข้ามปีงบประมาณที่ยังไม่สามารถประกาศประกวดราคาหรือจัดซื้อจัดจ้างได้ภายในวันที่2มิถุนายน2569ในการจัดทำร่างพระราชบัญญัติโอนเงินประมาณรายจ่ายในครั้งนี้รัฐบาลได้คำนึงถึงการบริหารงบประมาณรายจ่ายในไตรมาสที่3และไตรมาสที่4ของปีงบประมาณตามแนวนโยบายพื้นฐานของรัฐที่จำเป็นในการให้บริการสาธารณภาครัฐการสนับสนุนค่าใช้จ่ายตามสิทธิ์และสวัสดิการเพื่อสร้างความเป็นธรรมทางสังคมที่ยังสามารถดำเนินการต่อไปได้บนพื้นฐานที่มีความสอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบันทั้งนี้สภาผู้แทนราษฎรได้มีมติเห็นชอบพระราชบัญญัติโอนเงินประมาณรายจ่ายเป็นที่เรียบร้อยแล้วซึ่งทั้งนี้นายกรัฐมนตรีถือโอกาสนี้ขอบคุณประธานและสมาชิกสภาผู้แทนทุกคนที่จะได้พิจารณาร่างพระราชบัญญัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายฉบับนี้สำหรับข้อคิดเห็นข้อคำแนะนำข้อเสนอรวมทั้งความห่วงใยที่สมาชิกวุฒิสภาจะได้กรุณาเสนอแนะไว้ตลอดระยะเวลาการประชุมรัฐบาลจะขอรับไว้ด้วยความขอบคุณและจะนำไปประกอบพิจารณาเพื่อให้การใช้จ่ายงบประมาณมีความคุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อประเทศชาติและประชาชนยั่งยืนต่อไปตำรวจยกระดับคดีแอร์โฮสเตสขนเฮโรอีนข้ามประเทศเป็นองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติลากเครือข่ายทั้งขบวนการผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติได้สั่งยกระดับการดำเนินคดียาเสพติดในลักษณะองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติหลังเกิดคดีพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินชาวไทยถูกทางการออสเตรเลียจับกุมพร้อมกำชับให้เร่งสืบสวนขยายผลไปถึงผู้บงการนายทุนและเครือข่ายที่อยู่เบื้องหลังรวมทั้งเดินหน้ายึดทรัพย์และตัดวงจรการลักลอบลำเลียงยาเสพติดอย่างเป็นระบบทางนี้ความคืบหน้าคดีล่าสุดเจ้าหน้าที่สามารถจับกุมผู้ต้องหาที่ทำหน้าที่บรรจุยาเสพติดใส่กระเป๋าผ้าลายช้างไทยได้แล้วและจากการสอบสวนพบว่าผู้ต้องหารับกระเป๋าที่ซุกซ่อนเฮโรอีนจากอำเภอเชียงคำจังหวัดพะเยาก่อนนำมาเก็บไว้ที่ห้องพักในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาโดยระหว่างการตรวจค้นเจ้าหน้าที่พบกระเป๋าและคราบเฮโรอีนซึ่งเป็นพยานหลักฐานสำคัญขณะนี้อยู่ระหว่างขยายผลติดตามผู้ว่าจ้างและผู้ร่วมขบวนการที่เหลือซึ่งคดีดังกล่าวมีความเชื่อมโยงกับเครือข่ายค้ายาเสพติดข้ามชาติจึงเตรียมแจ้งข้อหามีส่วนร่วมในองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติกับผู้ที่เกี่ยวข้องพร้อมประสานความร่วมมือกับสำนักงานตำรวจสหพัฒน์ออสเตรเลียซึ่งอยู่ระหว่างตรวจพิสูจน์ของกลางเพื่อยืนยันน้ำหนักและจัดทำรายงานผลอย่างเป็นทางการ พร้อมกันนี้โฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติยืนยันว่าการดำเนินคดีจะไม่หยุดเพียงการจับกุมและจะสืบสวนขยายผลไปถึงผู้สั่งการผู้สนับสนุนและผู้ที่ได้รับผลประโยชน์จากกระบวนการทั้งหมดโดยใช้ข้อมูลข่าวกรองการตรวจสอบเส้นทางการเงินการพิสูจน์หลักฐานและความร่วมมือกับหน่วยงานต่างประเทศเพื่อรื้อถอนเครือข่ายค้ายาเสพติดข้ามชาติทั้งระบบดูแลผู้ประกันตนม.33และม.39หนุนสิทธิประโยชน์ช่วงตั้งครรภ์3กรณีค่าตรวจและค่าฝากครรภ์รวมสูงสุด 1,500 บาทคลอดบุตร 1.5 หมื่นบาทให้เงินสงเคราะห์บุตร 1,000 บาทต่อคนต่อเดือนไม่เกิน3คนตั้งแต่แรกเกิดจนครบ6ปีรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าผู้ประกันตนตามมาตรา33และมาตรา39ที่มีบุตรสามารถใช้สิทธิประโยชน์จากกองทุนประกันสังคมได้3กรณีประกอบด้วยกรณีที่1คือค่าตรวจและฝากครรภ์ผู้ประกันตนหญิงรวมไปถึงผู้ประกันตนชายสามารถเบิกค่าตรวจและฝากครรภ์โดยสำนักงานประกันสังคมจ่ายในอัตราเท่าที่จ่ายจริงไม่เกิน 1,500 บาทโดยแบ่งตามหลักเกณฑ์และอัตราได้แก่1อายุครรภ์ไม่เกิน12สัปดาห์จ่ายอัตราเท่าที่จ่ายจริง500บาท2อายุครรภ์มากกว่า12สัปดาห์แต่ไม่เกิน20สัปดาห์จ่ายอัตราเท่าที่จ่ายจริงไม่เกิน300บาท3อายุครรภ์มากกว่า20สัปดาห์แต่ไม่เกิน28สัปดาห์จ่ายอัตราเท่าที่จ่ายจริงไม่เกิน300บาท4อายุครรภ์มากกว่า28สัปดาห์แต่ไม่เกิน32สัปดาห์จ่ายอัตราเท่าที่จ่ายจริงไม่เกิน200บาทอายุครรภ์มากกว่า32สัปดาห์ถึง40สัปดาห์ขึ้นไปจ่ายอัตราเท่าที่จ่ายจริงไม่เกิน200บาททางนี้ผู้ประกันตนต้องแนบใบรับรองแพทย์หรือสำเนาสมุดบันทึกสุขภาพแม่และเด็กพร้อมใบเสร็จรับเงินจากสถานพยาบาลรวมทั้งสำเนาทะเบียนสมรสหรือหนังสือรับรองของผู้ประกันตนกรณีไม่มีทะเบียนสมรสเพื่อประกอบการยื่นขอรับสิทธิ์กรณีที่2คือกรณีคลอดบุตรผู้ประกันตนมาตรา33และมาตรา39ที่ส่งเงินสมทบมาแล้วไม่น้อยกว่า5เดือนภายในระยะเวลา15เดือนก่อนเดือนที่ใช้สิทธิ์มีสิทธิ์ได้รับเงินกรณีคลอดบุตรจำนวน 1.5 หมื่นบาทต่อการคลอด1ครั้งและสามารถเบิกได้ไม่จำกัดจำนวนครั้งส่วนกรณีที่3คือกรณีสงเคราะห์บุตรผู้ประกันตนมาตรา33และมาตรา39ที่มีการนำส่งเงินสมทบมาแล้วไม่น้อยกว่า12เดือนภายในระยะเวลา36เดือนก่อนเดือนที่มีสิทธิ์โดยจะจ่ายให้บุตรที่ชอบด้วยกฎหมายตั้งแต่แรกเกิดไปจนถึงอายุครบ6ปีบริบูรณ์เดือนละ 1,000 บาทต่อบุตร1คนคราวละไม่เกิน3คนทั้งนี้ผู้ประกันตนสามารถยื่นขอรับประโยชน์ทดแทนผ่านระบบหรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานประกันสังคมทั่วประเทศและสายด่วน1506ซึ่งเปิดให้บริการตลอด24ชั่วโมงทบทวนสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐหลังพบข้อมูลเก่า5ปีมีผู้มีรายได้เพิ่มและมีผู้เสียชีวิตก่อนเสนอเข้าครม.อีกครั้งรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกล่าวถึงการพิจารณาบัตรสวัสดิการแห่งรัฐว่าที่ประชุมมีมติขอให้มีการทบทวนกลุ่มคนใหม่ที่กระทรวงมหาดไทยไปสำรวจประมาณ5ล้านกว่าคนแต่ไม่ได้สำรวจสิทธิ์คนที่จนไม่มีรายได้ไม่มีทรัพย์สินไม่มีอะไรรองรับส่วนกลุ่มคนที่มีสิทธิ์เดิมที่สำรวจเมื่อ5ปีแล้วประมาณ 13.2 ล้านพบคือการที่ไม่ได้ไปสำรวจสิทธิ์คนมานานมีทั้งผู้เสียชีวิตผู้ที่มีรายได้เพิ่มขึ้นจึงให้มีการทบทวนกลั่นกรองตามเกณฑ์ของมติคณะรัฐมนตรีล่าสุดพร้อมทั้งรับข้อสังเกตหน่วยงานต่างๆมาพิจารณาเพื่อเสนอเข้าสู่ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีอีกครั้งขณะที่กลุ่มของกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ในฐานข้อมูลความจำเป็นพื้นฐานประมาณ1ล้านรายก็ขอให้เอากลุ่มนี้มาพิจารณาด้วยเฉพาะคือกลุ่มที่ตกหล่นจากฐานข้อมูลรัฐอื่นๆและขอให้นำตัวเลขทั้งหมดที่มีข้อมูลประมาณ19ล้านไปทบทวนข้อมูลและกลั่นกรองใหม่เพื่อหาคนที่เดือดร้อนจริงๆส่วนจะเข้าสู่ประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อไหร่นั้น ขอรับข้อมูลอีกทีและประชุมคณะกรรมการอีกครั้งซึ่งเบื้องต้นในที่ประชุมไม่ได้มองว่าตัวเลขสิทธิ์จะเกินหรือไม่เกิน14ล้านสิทธิ์แต่ต้องการดูแลคนที่เดือดร้อนจริงๆและเวลาที่ตนลงพื้นที่ต่างจังหวัดก็เห็นใจคนที่เดือดร้อนผู้สูงอายุที่ไม่มีลูกหลานดูแลหรือไม่มีอะไรเลยวันนี้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐเป็นแค่ส่วนหนึ่งของสวัสดิการรายได้แต่ทุกคนมีโอกาสและเราจะต้องดูแลกลุ่มคนที่เดือดร้อนซึ่งไม่ได้ยึดติว่าตัวเลขจะเป็นเท่าไหร่รัฐบาลเดินหน้าแก้หนี้ครัวเรือนต่อเนื่องมหากรรมแก้หนี้1เดือนที่ผ่านมาไกล่เกลี่ยสำเร็จกว่า 1,000 รายช่วยประชาชนลดภาระกว่า171ล้านบาทปลดผู้ค้ำกยศ947รายรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลภายใต้การนำของท่านนายกรัฐมนตรีนายกรัฐมนตรีให้ความสำคัญกับการแก้ไขปัญหาหนี้ครัวเรือนซึ่งเป็นหนึ่งในประเด็นสำคัญของการฟื้นฟูเศรษฐกิจและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนโดยบูรณาการการทำงานของกระทรวงยุติธรรมหน่วยงานภาครัฐสถาบันการเงินและภาคีเครือข่ายทั่วประเทศผ่านโครงการมหากรรมแก้หนี้ครัวเรือนและยุติธรรมพบประชาชนเพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้าถึงกระบวนการไกล่เกลี่ยหนี้การปรับโครงสร้างหนี้และความช่วยเหลือด้านกฎหมายอย่างเป็นธรรมรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าผลการจัดงานมหากรรมแก้หนี้สินครัวเรือนยุติธรรมพบประชาชนครั้งที่16จังหวัดนครปฐมเมื่อวันที่26มิถุนายน2569สะท้อนถึงความสำเร็จของการบูรณาการความร่วมมือในการแก้ไขปัญหาหนี้ของประชาชนอย่างเป็นรูปธรรมโดยมีประชาชนเข้าร่วมงานกว่า 1,579 รายมีลูกหนี้เข้าสู่กระบวนการไกล่เกลี่ย 1,232 รายและสามารถไกล่เกลี่ยสำเร็จได้ 1,232 รายคิดเป็นร้อยละ100ของผู้ที่เข้ารับการไกล่เกลี่ยรัฐบาลเดินหน้าแก้ไขปัญหาหนี้ครัวเรือนอย่างจริงจังเพราะลดภาระหนี้คือการสร้างโอกาสให้ประชาชนกลับมาตั้งตัวได้อีกครั้งมหากรรมแก้หนี้สินครัวเรือนและยุติธรรมพบประชาชนเป็นอีกหนึ่งกลไกสำคัญที่ช่วยให้ประชาชนเข้าถึงการไกล่เกลี่ยหนี้การปรับโครงสร้างหนี้และความช่วยเหลือทางกฎหมายอย่างเป็นธรรมซึ่งรัฐบาลจะเดินหน้าขยายผลอย่างต่อเนื่องเพื่อบรรเทาค่าครองชีพเสริมสภาพคล่องและสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจให้กับประชาชนในทุกพื้นที่พังงาชวนถอดรหัสความอร่อยเปิดกิจกรรมกินเป็นเรื่องรวม126ร้านดังชวนสัมผัสเสน่ห์อาหารพื้นถิ่นนายสราวุฒนาเจริญสกุลรองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงาพร้อมด้วยผู้อำนวยการภูมิภาคภาคใต้การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยร่วมเป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมกินเป็นเรื่องณบริเวณแยกโรงเรืออำเภอเมืองพังงาพอสำนักงานพังงาดร.ชุมพลทองตันประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดพังงาหัวหน้าส่วนราชการภาคเอกชนผู้ประกอบการและสื่อมวลชนเข้าร่วมพิธีภายใต้โครงการเสน่ห์ไทยเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอาหารและยกระดับอัตลักษณ์อาหารพื้นถิ่นของจังหวัดพังงาซึ่งกิจกรรมดังกล่าวจัดโดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานพัฒนาร่วมกับสภาวัฒนธรรมจังหวัดพังงาหรือถอดรหัสความอร่อยผ่านร้านอาหารเด่นทั่วทั้งจังหวัดจำนวน126ร้านประกอบด้วยร้านอาหารเส้น88ร้านและร้านขนมสด38ร้านถ่ายทอดเรื่องราวของอาหารพื้นถิ่นวัตถุดิบภูมิปัญญาและวิถีชีวิตของผู้คนในแต่ละอำเภอเพื่อสร้างประสบการณ์การท่องเที่ยวที่เชื่อมโยงรสชาติอาหารในแต่ละอำเภอเพื่อสร้างในส่วนของการกระตุ้นการเดินทางในช่วงกรีนซีซั่นสร้างโอกาสทางการตลาดให้ผู้ประกอบการกระจายรายได้สู่ชุมชนและตอกย้ำภาพลักษณ์จังหวัดพังงาในฐานะเมืองแห่งความอร่อยที่กินแล้วรู้สึกดีรองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงาประชุมคณะกรรมการคัดเลือกคนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีดีเด่นระดับจังหวัดนายสราวุฒนาเจริญสกุลรองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงาเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการคัดเลือกคนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีดีเด่นระดับจังหวัดณห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพังงาชั้น3ศาลากลางจังหวัดพังงาเพื่อรับทราบแนวทางการดำเนินโครงการคัดเลือก คนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีดีเด่นและร่วมกันพิจารณาคัดเลือกผู้มีผลงานและคุณสมบัติโดดเด่นในระดับจังหวัดเพื่อเป็นตัวแทนจังหวัดพังงาเข้ารับการคัดเลือกในระดับประเทศที่ประชุมได้ร่วมกันพิจารณาหลักเกณฑ์และข้อมูลของผู้เข้ารับการคัดเลือกพร้อมกำหนดแนวทางและแผนการลงพื้นที่ประเมินผลงานของผู้ผ่านการพิจารณาเพื่อให้การคัดเลือกเป็นไปด้วยความโปร่งใสเป็นธรรมและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กรมการพัฒนาชุมชนกำหนดเพื่อเชิดชูเกียรติและสร้างขวัญกำลังใจแก่สมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีและส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพให้เป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของชุมชนยอดใช้สิทธิ์พังงาทะลุ166ล้านบาทไทยช่วยไทยพลัสขับเคลื่อนเศรษฐกิจในพื้นที่นายอภิชาญเก่งเพชรคลังจังหวัดพังงาเปิดเผยว่าจังหวัดพังงาเดินหน้าขับเคลื่อนโครงการไทยช่วยไทยพลัสเพื่อส่งเสริมการใช้จ่ายภายในประเทศกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากและเพิ่มโอกาสให้ผู้ประกอบการท้องถิ่นโดยข้อมูลล่าสุดในวันที่1กรกฎาคม2569มีผู้ประกอบการเข้าร่วมโครงการในจังหวัดพังงารวม 4,252 ร้านค้าแบ่งเป็นร้านค้าเดิม 3,712 ร้านค้าและร้านค้าใหม่540ร้านค้าสำหรับผู้ประกอบการรายใหม่ที่ได้รับอนุมัติผ่านช่องทางมหาดไทยมีจำนวน513ร้านค้าประกอบด้วยร้านอาหารและเครื่องดื่ม400ร้านค้าร้านโอท็อป4ร้านค้าและร้านค้าทั่วไปและอื่นๆ109ร้านค้าขณะที่ร้านธงฟ้าที่ได้รับอนุมัติเข้าร่วมโครงการมี758ร้านค้าและโอท็อปที่ได้รับอนุมัติ50ร้านค้าซึ่งทั้งนี้ในส่วนของร้านค้าก็มีการเคลื่อนไหวในส่วนของการใช้สิทธิ์ไทยช่วยไทยพลัสอยากให้มีโครงการต่อเนื่องสินค้าที่เป็นนิยมทางร้านคือข้าวสารปลากระป๋องน้ำดื่มไข่ไก่เครื่องปรุงรสต่างๆจังหวัดพังงามียอดใช้สิทธิ์สะสมรวม 166.04 ล้านบาทโดยแบ่งเป็นร้านถงฟ้า 67.38 ล้านบาทร้านอาหารและเครื่องดื่ม 61.74ล้านบาทร้านค้าทั่วไป 35.88 ล้านบาทร้านโอท็อป 0.60 ล้านบาทและบริการฟู้ดเดลิเวอรี่ 0.44 ล้านบาทมาปิดท้ายกันด้วยพยากรณ์อากาศประจำวันจันทร์ที่6กรกฎาคมพุทธศักราช2569พยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยตอนบนยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งในภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคตะวันออกเนื่องจากมีหย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณประเทศเวียดนามตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังปานกลางขอให้ประชาชนของภาคใต้ตะวันออกของภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคตะวันออกระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลากเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มสำหรับคลื่นลมที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนมีกำลังปานกลางโดยมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ20ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดระนองและพังงาอุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรจบการนำเสนอรอบวันทันข่าวประจำวันจันทร์ที่6กรกฎาคมพุทธศักราช2569ซาเลหะอุสมาอ่านสวัสดีค่ะ
1: Everyday English
2: กับมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ดำเนินรายการโดยอาจารย์ทัศนีทัศน์ระเบียบ

0: วัสดีค่ะคุณผู้ฟังทุกท่านกลับมาพบกันอีกครั้งนะคะกับรายการ Everyday English ค่ะรายการของเรามุ่งนำเสนอคำศัพท์ภาษาอังกฤษที่มีความหมายเหมือนกันหรือคล้ายคลึงกันค่ะเรายังคงอยู่กับกลุ่มของคำศัพท์ที่มีความหมายว่าเถียงและทะเลาะนะคะที่ผ่านมาค่ะได้เสนอไปแล้วนะคะหนึ่งคำด้วยกันก็คือคำว่า argue มาในวันนี้ค่ะเป็นอีกคำหนึ่งนะคะก็คือคำว่า bicker สะกด b-i-c-k-e-r bicker นะคะคำนี้ค่ะคุณผู้ฟังคะมีความหมายว่าเถียงนะคะหรือว่าทะเลาะก็ได้นะคะหรืออาจจะมีความหมายว่าวิวาทนะคะแต่ส่วนมากแล้วเนี่ยคำนี้เนี่ยเป็นการแสดงการทะเลาะวิวาทกันเนี่ยด้วยเรื่องราวที่เป็นเรื่องเล็กๆน้อยๆนะคะอย่างที่คนที่เป็นเด็กหรือว่าเด็กๆทำกันนั่นเองนะคะก็คือเป็นเรื่องที่เด็กเขาเถียงกันนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นก็คือไม่ได้เป็นเรื่องราวใหญ่โตอะไรนะคะก็คือสามารถใช้คำว่า bicker นั่นเองตัวอย่างประโยคเช่นนะคะ the children bickered all the way during the car trip นะคะความหมายของประโยคนี้ก็คือเด็กๆ เนี่ยเถียงทะเลาะกันไปตลอดทางเลยระหว่างการเดินทางโดยรถยนต์นะคะก็คือนั่งรถกันไปก็หาเรื่องเถียงกันไปนั่นเองนะคะก็ไม่ได้เป็นเรื่องราวใหญ่โตอะไรเลยนะคะ The children bickered all the way during the car trip นะคะเด็กๆเถียงทะเลาะกันไปตลอดทางระหว่างการเดินทางโดยรถยนต์อีกตัวอย่างประโยคค่ะ The teacher said to Tom and Nui Please stop bickering นะคะความหมายของประโยคนี้ก็คือครูพูดกับทอมและหนุ่ยนะคะว่าหยุดทะเลาะกันสักทีเถิดนะคะก็เหมือนกับคุณครูใช่ไหมคะอยู่ท่ามกลางนักเรียนแล้วก็นักเรียนเนี่ยก็อาจจะเล่นซุกซนแล้วก็ทะเลาะกันนะคะคุณครูก็ห้ามนั่นเองนะคะก็คือเป็นเรื่องราวที่นักเรียนเขาทะเลาะกันนะคะ The teacher said to Tom and Nui please stop bickering นะคะครูพูดกับทอมและหนุ่ยนะคะหยุดเถียงกันสักทีเถอะนะคะตอนนั้นจะเห็นว่าอีกคำหนึ่งนะคะที่มีความหมายว่าเถียงหรือว่าทะเลาะนะคะแต่ว่าเป็นการเถียงกันหรือว่าทะเลาะกันแบบเด็กๆหรือว่าในหมู่เด็กๆนะคะไม่ได้เป็นเรื่องราวใหญ่โตอะไรก็สามารถใช้คำนี้นั่นเองนะคะคำว่า bicker ค่ะนำไปใช้กันนะคะคุณผู้ฟังคะรายการ Everyday English ค่ะยินดีเป็นอย่างยิ่งหากคุณผู้ฟังจะมีข้อแนะนำหรือติชมรายการของเราโดยคุณผู้ฟังสามารถติดต่อเราได้ที่หมายเลขโทรศัพท์0756720093หรือที่อีเมล address thassanee.th@wu.ac.th ขอขอบพระคุณคุณผู้ฟังทุกท่านที่ติดตามรับฟังรายการของเราค่ะสวัสดีค่ะ
1: Everyday English.

สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่คิดถึงเพื่อคุณกำลังใจกลับมาเช่นเคยนะครับรายการเดิมๆที่มาเติมกำลังใจให้กับท่านผู้ฟังนะครับผมประวิทย์จุลรังสีนนท์สุวิชนนท์มหาเหงแล้วก็ตั๊กนรเศรษฐ์ศรีสเวกนะครับองค์การก้าวไปสู่ความสว่างยังคงสนับสนุนรายการนี้นะครับต้องการนำการหนุนใจและพระพรมาให้ท่านผู้ฟังได้รับฟังกันนะครับวันนี้ก็ขอเริ่มต้นสัปดาห์ด้วยเรื่องของผู้อาวุโสผู้สูงวัยนะครับจะมีการเตรียมตัวอย่างไรนะครับสำหรับคนที่อยู่ในวัยเดียวกับผมที่จะเป็นผู้สูงวัยที่มีคุณภาพนะครับสำหรับผมเองก็ยังคงเตรียมตัวได้อยู่นะครับเพราะว่าเป็นสว.แรกรุ่น อย่างต้นๆอยู่นะครับท่านผู้ฟังครับในขณะที่กลุ่มอาเซียนนะครับก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุนะครับโดยสังคมผู้สูงอายุบ้านเราก็ก้าวเข้าไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเอจิ้งโซไซตี้ก็เป็นตราประทับสำหรับประเทศของเรานะครับจำนวนผู้สูงอายุก็เพิ่มมากขึ้นนะครับในขณะที่ปริมาณคนในวัยทำงานก็ลดน้อยลงส่งผลโดยตรงนะครับในการพัฒนาประเทศที่จะต้องดำเนินการต่อไปแบบค่อยเป็นค่อยไปนะครับเพราะว่าจำนวนทรัพยากรมนุษย์ในวัยทำงานก็มีการขาดแคลนนะครับซึ่งกำลังกายกำลังงานนี่แหละครับเป็นกำลังสำคัญที่จะช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจของบ้านเราให้เจริญเติบโตเมื่อสถานการณ์ทางสังคมเป็นในรูปแบบนี้นะครับนโยบายส่วนใหญ่ของรัฐก็มุ่งเน้นไปที่การดูแลผู้สูงอายุนะครับให้ผู้สูงอายุมีคุณภาพแล้วก็ใช้ช่วงเวลาในบ้านปลายอย่างมีความสุขใช้ชีวิตให้ดำเนินไปด้วยความราบเรียบและสามารถปล่อยวางวิกฤตการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องนะครับก็เป็นเรื่องราวที่ผู้สูงอายุที่จะต้องใส่ใจทั้งตัวเองแล้วก็ผู้ดูแลทุกท่านนะครับที่จะมาช่วยกันนะครับที่จะดูแลผู้สูงอายุให้มีความสุขนะครับท่านผู้ฟังเองก็สามารถมีส่วนร่วมกับรายการเพื่อคุณกำลังใจนี้ได้ครับโทรเข้ามาพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นนะครับอาจารย์สยามชมมีอาจารย์บูชาคำแก้วรอรับสายอยู่นะครับหมายเลขโทรศัพท์นี้เลยครับ0806218722นะครับ0806218722แล้วก็อีกหมายเลขหนึ่งนะครับ0622018933 0622018933หรือจะทักทายพูดคุยอินบ็อกซ์เข้ามาที่เพจ Facebook เราได้นะครับเพจ Facebook ก้าวสู่ความสว่างสื่อคริสเตียนไทยนะครับก้าวสู่ความสว่างสื่อคริสเตียนไทยส่วนท่านผู้ฟังที่อยากจะรู้จักเราเพิ่มเติมมากยิ่งขึ้นก็อย่าลืมแวะเข้าไปที่เว็บไซต์ของเรานะครับ www.jilthailand.org นะครับ jilthailand.org เว็บไซต์ดีมีแต่พระพรนะครับรายการวิทยุก็ถูกวางไว้ที่หน้าเว็บไซต์นะครับคลิกเข้าไปรับฟังรับชมได้นะครับรายการเพื่อคุณกำลังใจรายการคลายกังวลรายการเพราะคุณคือที่รักนะครับ www.jilthailand.org ครับวันนี้ก็ยังเป็นถุงเท้าข้อสั้นนะครับถุงเท้าข้อสั้นคระสีคระลายสวมใส่สบายนะครับติดต่อขอเป็นเจ้าของเข้ามาได้เลยนะครับ0806218722นะครับ0806218722แล้วก็อีกหมายเลขหนึ่งนะครับ0622018933 0622018933นะครับวันนี้วันที่6กรกฎาคมนะครับสุขสันต์วันเกิดสำหรับท่านผู้ฟังที่ครบรอบเกิดในวันนี้นะครับขอพระเจ้าทรงนำพาและอวยพระพรชีวิตของท่านให้มีความสุขทุกวันนะครับขอให้ท่านมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงสุขภาพจิตใจที่เข้มแข็งนะครับดำเนินชีวิตใช้ชีวิตที่เป็นพระพรทั้งต่อตัวท่านเองต่อครอบครัวของท่านและก็ต่อผู้คนรอบข้างสุขสันต์วันเกิดครับ

0: สัมพันธ์องค์การก้าวไปสู่ความสว่างมีช่องทางการติดต่อดังนี
1: ้ช่องทางที่1 Facebook ค้นหาก้าวไปสู่ความสว่างสื่อคริสเตียนไทยพบกับข้อพระคำหนุนใจสาระดีๆรายการวิทยุไลฟ์ทาง Facebook ได้ในช่องทางนี
0: ้ช่องทางที่2 LINE 0806218722หรือ ID LINE JIL Thailand มีข้อความหนุนใจธรรมชีวิตสาระดีๆที่ช่องทางนี
1: ้ช่องทางที่3เว็บไซต์ www.jilthailand.org พบกับธรรมชีวิตรายการวิทยุเพลงมุมของแจกและอื่นๆเว็บไซต์ดีไม่มีภัย
0: ช่องทางที่4 YouTube ติดตามชมรายการวิทยุย้อนหลังพิมพ์ค้นหารายการวิทยุคลายกังวลเพื่อคุณกำลังใจเพราะคุณคือที่รักได้เลยค่ะ
1: ช่องทางที่5แอปพลิเคชันองค์การก้าวไปสู่ความสว่างสำหรับ Android ไปที่ Play Store ค้นหา JIL-LHMT สำหรับ iOS ไปที่ App Store ค้นหา JIL-LHMT มีสาระข้อมูลดีๆให้คุณได้ติดตามมากมาย
0: สะดวกช่องทางไหนเลือกช่องทางนั้นได้เลยค่ะ

บทเพลงจากเสียงของคุณเบนชลาทิศนะครับชื่อเพลงชีวิตนะครับก็คงจะทำให้เราได้ตระหนักนะครับว่าที่สุดแล้วชีวิตของเราก็ต้องรักกันและกันให้มากขึ้นกว่าเดิมนะครับครับท่านผู้ฟังที่เคารพครับการเตรียมตัวเป็นผู้สูงอายุที่มีคุณภาพนั้นเป็นสิ่งสำคัญนะครับเราต้องเตรียมพร้อมนะครับโดยเฉพาะลูกหลานไปทำงานในตอนนี้ก็อาจจะ40แล้วนะครับก็ต้องเตรียมใจนะครับว่าเราทุกคนมีโอกาสแก่กันทุกคนอยู่แล้วนะครับถ้ามีชีวิตที่ยืนยาวเราก็แก่กันได้ทุกคนดังนั้นเป็นสิ่งสำคัญที่เราต้องเตรียมพร้อมนะครับเพื่อความสุขและคุณภาพชีวิตที่ดีสิ่งแรกที่ต้องเตรียมก็คือเราต้องสร้างสุขภาพนี่แหละครับไม่ว่าตอนนี้นะครับท่านผู้ฟังจะอายุเท่าไหร่ก็ต้องหันมาดูแลตัวเองนะครับเพราะว่าเรื่องของโรคภัยไข้เจ็บไม่เคยเลือกเพศเลือกอายุและเลือกว่าจะเกิดขึ้นกับใครนะครับไม่ว่าเราจะเป็นใครอายุเท่าไหร่นะครับก็สามารถเจ็บป่วยได้ทั้งนั้นทางที่ดีนะครับก็คือเราต้องเริ่มดูแลตัวเองตั้งแต่อายุน้อยๆ นี่แหละครับก็คือกินอาหารให้มีประโยชน์นะครับมีประโยชน์ทุกคำที่กินเข้าไปมันออกกำลังกายสม่ำเสมอนะครับควบคุมดูแลน้ำหนักให้ได้มาตรฐานไม่น้อยไปไม่มากไปนะครับเพราะว่าเรื่องของน้ำหนักนี่มีผลโดยตรงต่อสุขภาพนะครับน้ำหนักที่ไม่ได้มาตรฐานจะนำพาซึ่งโรคภัยไข้เจ็บบั่นทอนสุขภาพกายสุขภาพใจนะครับแล้วก็อีกสิ่งหนึ่งนะครับก็คือการตรวจร่างกายประจำปีนะครับการตรวจร่างกายนี่ไม่ได้จำเป็นแค่ในวัยชรานะครับวัยรุ่นวัยทำงานนะครับก็ต้องตรวจสุขภาพประจำปีสำหรับผู้ที่มีอายุระหว่าง 20-30 ก็ตรวจทุก5ปีนะครับแต่30อัพขึ้นไปแล้วนะครับปักหมุดลงปฏิทินกำหนดวันตรวจประจำปีให้ได้ทุกปีเป็นการป้องกันนะครับแล้วก็สามารถรักษาเมื่อเจอโรคภัยไข้เจ็บที่เป็นโรคร้ายได้อย่างทันท่วงทีวัยรุ่นวัยทำงานนะครับก็เป็นช่วงวัยแห่งการสังสรรค์ปาร์ตี้นะครับการมีสุขภาพที่ดีก็ไม่ได้ทำให้เราต้องไปงดการสังสรรค์นะครับเพียงแต่ว่าต้องมีวินัยในเรื่องของการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์นะครับเพราะว่าในการดื่มในปริมาณที่มากเกินไปนะครับก็จะทำให้อันตรายและโรคภัยมาสู่เราได้นะครับอีกเรื่องนึงที่ต้องเตรียมก็คือเรื่องเงินออมนี่แหละครับเราก็เข้าใจอยู่แล้วนะครับว่าตอนที่เราแก่เราอาจจะไม่มีงานทำนะครับการออมก็ต้องเริ่มตั้งแต่ตอนที่เรารับเงินเดือนประจำนะครับอาจจะลดสัดส่วนตามรายได้ของเราซึ่งก็เป็นเรื่องที่เราสามารถทำได้เพื่อให้ชีวิตในวัยสูงอายุมีคุณภาพและมีความสุขอีกเรื่องหนึ่งก็คือปรับปรุงที่อาศัยให้เหมาะสมและปลอดภัยอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ต้องใส่ใจนะครับตอนยังเป็นหนุ่มเป็นสาวนะครับจะขึ้นบันไดกี่ชั้นก็สามารถทำได้นะครับแต่พออายุมากขึ้นก็ต้องเตรียมห้องข้างล่างไว้ด้วยนะครับก็เ

0: ที่ไม่คาดฝันครับ
1: อย่าให้เราเมื่อยล้าในการทำดีเพราะว่าถ้าเราไม่ท้อใจ

0: เราคือใครทำอะไรที่ไหนอย่างไรที่เว็บไซต์นี้มีคำตอบ www.jlthailand.org เข้ามาเยี่ยมชมเราได้นะครับที่นี่คุณจะได้พบกับ
1: บทเพลงไพเราะรายการวิทยุและละครวิทยุดีๆที่สามารถโหลดฟังได
0: ้นอกจากนี้ยังมีธรรมะประจำวันเพื่อเสริมสร้างชีวิตพร้อมบทความที่ให้กำลังใจ
1: และอย่าลืมแสดงความคิดเห็นของคุณไว้ในกระดานสนทนาของเราด้วยนะคะ
0: เว็บไซต์ดีมีไว้เพื่อคุณนะครับ www.jlthailand.org

บทเพลงจาก Heart to Heart นะครับเวทีชีวิตนะครับชีวิตของเราก็เปรียบคล้ายกับการแสดงนะครับแต่เราจะเล่นบทอะไรก็ต้องเล่นโลดแล่นไปตามวิถีชีวิตนะครับแต่บทที่ทุกคนจะได้เล่นอยู่แล้วก็คือบทผู้สูงวัยหรือเป็นคนชรานั่นเองนะครับดังนั้นเราจำเป็นต้องสร้างสุขภาพที่ดีนะครับเพื่อการห่างไกลจากโรคภัยไข้เจ็บในช่วงที่สูงวัยนะครับแล้วก็ต้องรู้จักที่จะออมเงินไว้ใช้ในวัยหลังเกษียณแล้วก็มีการปรับปรุงที่อยู่อาศัยให้เหมาะสมแล้วก็มีความปลอดภัยนะครับเมื่อเราสามารถเตรียมปัจจัยภายนอกพร้อมแล้วนะครับเราก็ต้องไม่ลืมนะครับในการเตรียมจิตใจให้พร้อมนะครับเรื่องของสุขภาพกายใจแล้วก็การเตรียมในเรื่องของสุขภาพทางสังคมด้วยนะครับเราต้องดูแลตัวเองให้ห่างไกลโรคภัยไข้เจ็บนะครับไม่ว่าจะเป็นโรคประจำตัวนะครับหรืออาจจะเรียกได้ว่าโรคของคนชรานี่แหละครับโรคต่อเนื่องหลายอย่างเหลือเกินสำหรับคนชราดังนั้นก็ต้องดูแลร่างกายให้สามารถเดินได้กินได้ใช้ชีวิตประจำวันด้วยตัวเองได้พยายามที่จะพึ่งพาคนอื่นให้น้อยที่สุดนะครับผู้สูงวัยก็ต้องเรียนรู้และก็ยอมรับในความชราที่เกิดขึ้นนะครับเราต้องรู้จักตัวเราเองและอยู่กับวัยนี้อย่างเข้าใจนะครับรวมกิจกรรม

0: ที่จะนำพาซึ่งเส้นทางแห่งความสุขนะครับไปโบสถ์ในวันอาทิตย์นะครับหรือทำกิจกรรมทางศาสนาตามวาระโอกาสต่างๆที่สำคัญก็ต้องรู้จักสร้างเครือข่ายทางสังคมทุกวันนี้ก็ง่ายหน่อยนะครับส่งสติ๊กเกอร์ให้กันดูทุกเช้านะครับในวัยชรานี้ก็จะมีไลน์มีกลุ่มนะครับอันนี้ก็เป็นการสร้างมิตรภาพและสร้างความสัมพันธ์นะครับซึ่งจะนำมาซึ่งกิจกรรมอื่นๆต่อเนื่องนะครับชวนกันไปนั่นมานี่รวมกลุ่มกันมีกิจกรรมในชุมชนด้วยกันนะครับกับเพื่อนในช่วงวัยเดียวกันดังนั้นก็การสร้างกิจกรรมที่เป็นประโยชน์แก่สังคมก็อาจจะสามารถทำได้นะครับในชุมชนของผมเองก็เห็นผู้เฒ่าผู้แก่มารวมตัวกันทำความสะอาดในวันสำคัญนะครับเล็กๆน้อยๆได้ทำในสังคมในชุมชนก็ถือว่าเป็นความสุขอีกอย่างหนึ่งนะครับเป็นการใช้ชีวิตประจำวันอย่างมีคุณค่าสร้างคุณภาพที่ดีให้กับตัวเราเองนะครับประเด็นสำคัญที่ต้องเตรียมสู่วัยชราเป็นเรื่องใกล้ตัวนะครับใครก็สามารถทำได้นะครับเพราะว่าเราต้องเตรียมที่จะออกแบบชีวิตช่วงปลายให้กับตัวเราเองชีวิตที่เต็มไปด้วยความสุขมีคุณภาพชีวิตที่ดีมีร่างกายที่แข็งแรงมีที่อยู่อาศัยที่ปลอดภัยนะครับมีเงินทองไว้พอใช้ไม่ขัดสนและก็ไม่ต้องพะวงที่จะเป็นภาระของลูกของหลาน
1: จงมอบทางของท่านไว้กับพระเจ้าวางใจในพระองค์และพระองค์จะทรงกระทำให้สำเร็จ
0: บทเพลงจากสวนิตนวพันธ์นะครับฉันจะยืนข้างเธอขอพระเจ้าทรงอวยพระพรครับผมสวัสดีครับ

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้นายกรัฐมนตรีลงนามคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีทุจริตการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นปี2568และให้รายงานผลภายใน30วันวุฒิสภาเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติโอนงบประมาณรายจ่ายวงเงินกว่า 10,000 ล้านบาทด้านรัฐบาลยืนยันเตรียมงบประมาณกลางไว้เพื่อรับมือสถานการณ์วิกฤตและช่วยเหลือประชาชนจีนทดสอบยิงขีปนาวุธจากเรือดำน้ำพลังงานนิวเคลียร์ในมหาสมุทรแปซิฟิกท่ามกลางความกังวลของประเทศในภูมิภาคแปซิฟิกต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: นายกรัฐมนตรีลงนามคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีทุจริตการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นปี2568และให้รายงานผลภายใน30วัน
2: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้กำกับให้ดำเนินการตรวจสอบกรณีทุจริตการสอบบรรจุข้าราชการท้องถิ่นอย่างละเอียดรอบคอบและปัดจากข้อกังขาโดยยึดหลักความโปร่งใสตรวจสอบได้ทุกขั้นตอนและต้องให้ผลการสอบสามารถชี้แจงต่อสาธารณชนได้อย่างชัดเจนพร้อมลงนามคำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรีแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายกรณีทุจริตการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นปี2568เพื่อดำเนินการสืบสวนข้อเท็จจริงอย่างเข้มข้นมีอำนาจเต็มในการตรวจสอบข้อมูลทุกมิติและจะทำรายงานเสนอผลต่อรัฐบาลภายในกรอบเวลาที่กำหนดอย่างเคร่งครัดโดยมีนายประกรณ์นินทร์ประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีเป็นประธานกรรมการและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมเป็นรองประธานกรรมการทำหน้าที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายพร้อมจัดทำรายงานเสนอให้นายกรัฐมนตรีภายใน30วันนับตั้งแต่วันนี้และให้รายงานความคืบหน้าทุก10วัน
3: ในส่วนของสำนักนายกรัฐมนตรีก็ได้มีการตั้งให้ท่านรองนายกประกรณ์นินทร์ประพันธ์นะครับเป็นประธานคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงในส่วนของกระทรวงมหาดไทยก็ได้มีการที่ท่านปลัดกระทรวงมหาดไทยมารายงานก็คือมีการดำเนินการสอบสวนขึ้นในร้ายแรงข้าราชการที่อาจจะมีส่วนเกี่ยวข้องตำรวจก็มารายงานว่าในส่วนของฝ่ายท่านผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางก็ได้มารายงานว่าเขาได้ดำเนินการในส่วนของเขาอย่างไรบ้างแต่ละความผิดก็จะมีหน่วยงานของราชการที่จะไปดำเนินการสอบสวนหาข้อเท็จจริงแล้วก็ดำเนินคดีต่อไปก็ดีเหมือนกันที่ผมเคยบอกและทุกหน่วยงานก็ทำในขอบเขตอำนาจหน้าที่ของเขาเป็นคู่ขนานกันไปสุดท้ายยังไงก็ตามข้อมูลทั้งหลายก็จะต้องมาบรรจบอยู่ที่คณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริง
2: ทั้งนี้นายกรัฐมนตรีกล่าวเพิ่มเติมว่าการดำเนินการครั้งนี้หลายหน่วยงานบูรณาการความร่วมมือกันซึ่งเป็นเรื่องดีเพราะจะทำให้เกิดความมั่นใจว่าการดำเนินการจะเด็ดขาดรวดเร็วและโปร่งใสพร้อมเป็นการสร้างความเชื่อมั่นว่าหลังจากนี้จะไม่มีการทุจริตเกิดขึ้นอีกผลิตนาฏขวัญแสนสุขรายงาน
1: ขณะที่นายวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยว่าได้ตั้งคณะกรรมการสอบสวนวินัยร้ายแรงเจ้าหน้าที่และข้าราชการระดับสูงของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจำนวน5คนที่เข้าข่ายเกี่ยวข้องกับการทุจริตสอบข้าราชการท้องถิ่นและอยู่ระหว่างดำเนินการส่วนกรณีกระแสข่าวพาดพิงถึงระดับอธิบดีและรองอธิบดีเข้าไปเกี่ยวข้องด้วยนั้นเรื่องนี้ยังไม่ได้สอบข้อเท็จจริงขณะที่การตรวจสอบคะแนนและกระดาษคำตอบของผู้สอบผ่านประมาณ 15,000 คนหากพบว่าไม่ตรงกันจะเสนอเรื่องให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาทันทีโดยมีกรมสอบสวนคดีพิเศษหรือ DSI และสำนักงานปปท.ร่วมตรวจสอบเพื่อความโปร่งใสและเมื่อผลตรวจสอบมีความชัดเจนแล้วจะเสนอเรื่องต่อคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนท้องถิ่นซึ่งมีอำนาจในการยกเลิกบัญชีสอบทั้งนี้ยืนยันจะดำเนินการเฉพาะผู้สอบที่ทุจริตเท่านั้นไม่กระทบสิทธิ์ของผู้สอบที่สอบได้ด้วยความสามารถของตัวเองโดยกลุ่มบุคคลที่คะแนนผิดปกติยังไม่ถือว่ามีความผิดทางอาญาแต่จะต้องสอบสวนหาข้อเท็จจริงต่อไปเพื่อพิสูจน์ว่าความผิดปกติเกิดจากกระบวนการใดพร้อมขยายผลเพื่อสร้างความโปร่งใสและฟื้นความเชื่อมั่นสำนักงานกพ.กำหนดมาตรการเข้มการสอบเข้ารับราชการหากมีการทุจริตจะลงโทษทางวินัยสูงสุด ด้วยการไล่ออกสถานเดียว
4: นายประกรณ์อินทรพันธ์รองนายกรัฐมนตรีเปิดเผยผลการประชุมคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนหรือกพ.เกี่ยวกับกรณีการทุจริตสอบเข้ารับราชการว่าแม้ในการทุจริตสอบข้าราชการท้องถิ่นครั้งนี้จะไม่เกี่ยวข้องโดยตรงกับสำนักงานกพ.แต่ก่อให้เกิดทัศนคติเชิงลบแบบเหมารวมส่งผลกระทบถึงความเชื่อมั่นที่มีต่อระบบราชการอย่างรุนแรงดังนั้นจึงให้สำนักงานกพ.ประสานกับสมาคมองค์กรหรือกลุ่มข้าราชการต่างๆดำเนินการเชิงรุกเพื่อสร้างความเชื่อมั่นทั้งนี้ที่ประชุมคณะกรรมการกพ.มีมติเห็นชอบมาตรการจัดการทุจริตสอบเข้ารับราชการ5มาตรการคือตัดสิทธิ์และขึ้นแบล็คลิสต์กำหนดให้ผู้ทุจริตสอบภาคกมีลักษณะต้องห้ามเข้ารับราชการพร้อมเพิกถอนใบรับรองสอบผ่านและหากได้รับบรรจุไปแล้วต้องให้ออกจากราชการทันทีกำหนดโทษวินัยสูงสุดไล่ออกสถานเดียวเพราะถือเป็นการผิดวินัยฐานประพฤติชั่วอย่างร้ายแรงแต่หากถูกตั้งคณะกรรมการสอบวินัยให้สั่งพักหรือให้ออกจากราชการไว้ก่อนจัดทำฐานข้อมูลกลางรวบรวมรายชื่อผู้ทุจริตจากทุกองค์กรบริหารงานบุคคลเพื่อสร้างฐานข้อมูลกลางให้หน่วยงานรัฐทั่วประเทศใช้ตรวจสอบผู้สมัครเพื่อถอนใบรับรองฐานภาคกได้ทุกกรณีจัดทำแผนปฏิบัติการขณะเดียวกันยังเห็นชอบให้สำนักงานกพ.นำเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณามีมติให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่รับทุกประเภทหรือปฏิบัติตามแนวทางของกพ.กล่าวคือไม่ให้บรรจุหรือบรรจุกลับผู้เคยทุจริตต่อหน้าที่แม้จะได้รับการล้างมลทินศักดิ์สิทธิ์ประดับศีลรายงาน
1: วุฒิสภาเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติโอนงบประมาณรายจ่ายวงเงินกว่า 10,000 ล้านบาทด้านรัฐบาลยืนยันเตรียมงบประมาณกลางไว้เพื่อรับมือสถานการณ์วิกฤตและช่วยเหลือประชาชน
5: การประชุมวุฒิสภาวันนี้มีมติเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติโอนงบประมาณรายจ่ายพ.ศ.วงเงินกว่า 10,000 ล้านบาทซึ่งผ่านความเห็นชอบจากสภาผู้แทนราษฎรแล้วโดยนายภารดรปริศนานันทกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีชี้แจงว่าการโอนงบประมาณครั้งนี้มีความจำเป็นจากผลกระทบของสถานการณ์ความขัดแย้งในตะวันออกกลางที่ทำให้ราคาพลังงานปรับตัวสูงขึ้น
6: เนื่องจากไทย
5: ต้องพึ่งพาการนำเข้าน้ำมันส่งผลให้รัฐบาลในขณะนั้นต้องใช้เงินกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงจนติดลบเกือบ 60,000 ล้านบาทก่อนปล่อยให้ราคาน้ำมันเป็นไปตามกลไกตลาดและกระทบต่อค่าครองชีพของประชาชนรัฐบาลจึงเสนอให้โอนงบจากรายการที่ยังไม่เบิกจ่ายไม่มีข้อผูกพันหรือสามารถชะลอการดำเนินงานได้เพื่อนำไปไว้ในงบกลางสำหรับใช้ในกรณีฉุกเฉินและจำเป็นรองรับผลกระทบจากสถานการณ์โลกความมั่นคงภัยพิบัติและการช่วยเหลือประชาชนโดยยืนยันว่าเป็นเพียงการปรับกรอบงบประมาณบางส่วนไม่ได้ยกเลิกโครงการสำคัญและรัฐบาลจะใช้งบประมาณอย่างโปร่งใสตรวจสอบได้และไม่ใช้เพื่อประโยชน์ทางการเมือง
7: เตรียมการที่จะเอาเงินที่ไม่ได้ใช้ประโยชน์เอามาเตรียมมาไว้ตรงงบกลางเพื่อที่ว่าหากเกิดเหตุฉุกเฉินจำเป็นเร่งด่วนรัฐบาลจะได้สามารถที่จะช่วยเหลือพี่น้องประชาชนได้ทันท่วงที
5: ท้ายที่สุดที่ประชุมมีมติเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติดังกล่าวด้วยคะแนน146เสียงไม่เห็นชอบ4เสียงและงดออกเสียง20เสียงส่งผลให้ร่างกฎหมายผ่านการพิจารณาและเข้าสู่ขั้นตอนประกาศใช้เป็นกฎหมายต่อไปวัฒนาตระเกตรายงาน
1: ขณะที่รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังชี้แจงการโอนงบประมาณที่ยังไม่ได้จัดซื้อจัดจ้างมาเป็นงบกลางมีความจำเป็นเพื่อประคองเศรษฐกิจของประเทศนายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเปิดเผยถึงการแถลงร่างพระราชบัญญัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2569ต่อที่ประชุมวุฒิสภาว่าการเร่งเบิกจ่ายก็ช่วยได้ในระดับหนึ่งแต่ปัจจุบันเจอวิกฤตซ้อนวิกฤตจึงต้องมีการโอนงบประมาณจากโครงการที่ยังไม่ได้จัดซื้อจัดจ้างเพื่อนำมาเป็นงบในส่วนของการประคองเศรษฐกิจและชะลอผลกระทบวิกฤตส่วนการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570ซึ่งอยู่ในชั้นของกรรมธิการตั้งเป้าให้เป็นงบประมาณที่โปร่งใสเปิดเผยต่อสาธารณะและยึดหลักวินัยการเงินการคลังจึงมีการถ่ายทอดสดทุกครั้ง ที่มีการพิจารณาของกรรมธิการงบประมาณขณะเดียวกันจะต้องเร่งงบลงทุนโดยเป็นการลงทุนระหว่างประเทศเพื่อมาสนับสนุนการลงทุนในประเทศรวมถึงกระบวนการร่วมภาครัฐและเอกชนหรือ PPP เพื่อให้เป็นปีแห่งการลงทุนนอกจากนี้ยังต้องเร่งดำเนินการ3เรื่องคือการประคองเศรษฐกิจในระยะสั้นเร่งเปลี่ยนผ่านพลังงานและเร่งปฏิรูปเพื่อเน้นการลงทุนส่วนกรณีศาลรัฐธรรมนูญจะมีคำวินิจฉัยพระราชกำหนดกู้เงิน400,000 ล้านบาทในวันที่9กรกฎาคมเรื่องนี้ขึ้นอยู่กับตุลาการศาลรัฐธรรมนูญที่จะมีการพิจารณาโดยสิ่งที่ทำได้ดีที่สุดคือชี้แจงข้อมูลที่ถูกต้องครบถ้วนแสดงให้เห็นถึงความจำเป็นที่ประเทศไทยต้องพึ่งพาพลังงานจำนวนมากและต้องการช่วยเหลือประชาชนในภาวะวิกฤตทั้งนี้ยืนยันว่าพระราชกำหนดกู้เงินมีความจำเป็นเพราะจะช่วยประคองเศรษฐกิจท่ามกลางสภาวะวิกฤตเห็นได้จากโครงการไทยช่วยไทยพลัส60/40มียอดการเบิกจ่าย 50,000 กว่าล้านบาทกองทัพบกเปิดเผยเหตุระเบิดบริเวณชายแดนไทยกัมพูชาใกล้พื้นที่จังหวัดสุรินทร์คาดว่ากำลังพลเหยียบทุ่นระเบิดเก่าที่กัมพูชาเคยวางไว้เอง
6: พลตรีวินไทยสุวารีโฆษกกองทัพบกกล่าวถึงกรณีที่เกิดเหตุระเบิดในบริเวณช่องกลางอำเภอพนมรงค์รักจังหวัดสุรินทร์วานนี้โดยยืนยันว่าเหตุการณ์ดังกล่าวไม่ได้เกิดจากการใช้อาวุธของฝ่ายไทยซึ่งฝ่ายกัมพูชามักสื่อสารหรือทำหนังสือประท้วงในลักษณะที่พยายามสร้างความเข้าใจว่าเป็นการใช้อาวุธจากฝ่ายไทยแต่กองทัพบกได้ยืนยันไปแล้วว่าเป็นเหตุระเบิดที่เกิดขึ้นภายในฝั่งกัมพูชาเองซึ่งอาจเกิดจากกำลังพลที่เพิ่งเข้ามาปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่เหยียบทุ่นระเบิดเก่าที่เคยวางไว้โดยย้ำว่าฝ่ายไทยยังคงยึดมั่นและปฏิบัติตามข้อตกลงหยุดยิงของทั้งสองฝ่ายอย่างเคร่งครัดดังนั้นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจึงไม่ใช่การใช้อาวุธในรูปแบบใดๆจากฝ่ายไทยอย่างแน่นอนดังนั้นข้อมูลที่ฝ่ายกัมพูชาเผยแพร่จึงไม่สอดคล้องกับข้อเท็จจริงและจากข้อมูลด้านการข่าวในขณะนี้ยังไม่พบสัญญาณที่น่ากังวลว่าฝ่ายกัมพูชาพยายามสร้างสถานการณ์ที่จะนำไปสู่การปะทะรอบใหม่แต่เป็นการใช้มิติด้านการสื่อสารเพื่อสร้างการรับรู้ในเวทีระหว่างประเทศซึ่งกระทรวงการต่างประเทศของไทยก็เร่งดำเนินการชี้แจงข้อเท็จจริงและสื่อสารในประเด็นดังกล่าว
8: มันเป็นเหตุระเบิดที่เกิดขึ้นในฝั่งกัมพูชาเองนะครับก็เข้าใจว่าอาจจะเป็นเรื่องของอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นจากกำลังพลอาจจะเป็นกำลังพลที่เข้ามาทำหน้าที่ใหม่นั่นเราจะเห็นว่าในช่วงหลังเนี่ยกัมพูชาจะพยายามใช้เรื่องของการสื่อสารมากกว่าอาจจะเพื่อให้มีผลต่อการรับรู้รับทราบในระดับเวทีต่างประเทศก็ได้นะครับ
6: ส่วนภาพรวมสถานการณ์ชายแดนในขณะนี้ฝ่ายไทยยังคงเน้นในด้านการเฝ้าระวังและเฝ้าตรวจตาพื้นที่อย่างเข้มข้นควบคู่กับการเสริมสร้างความมั่นคงการปรับปรุงเส้นทางลาดตระเวนและเส้นทางส่งกำลังตลอดจนสนับสนุนการเก็บกู้ทุนระเบิดโดยสิ่งสำคัญที่สุดคือการดูแลความปลอดภัยของประชาชนในพื้นที่ทางนี้ยอมรับว่าในบางพื้นที่ที่มีการปฏิบัติงานในระยะประชิดอาจเกิดเหตุขัดแย้งเฉพาะหน้าระหว่างเจ้าหน้าที่ของทั้งสองฝ่ายได้ซึ่งจะต้องมีชุดประสานงานที่สามารถเข้าคลี่คลายสถานการณ์เพื่อให้ทุกเหตุการณ์ยุติลงโดยไม่ลุกลามไปสู่การใช้กำลังหรือความรุนแรงในระดับที่น่ากังวลปริญญวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
1: ด้านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเตรียมประสานกัมพูชาเจรจาแก้ปัญหาเขื่อนดักตะกอนฝั่งกัมพูชาส่งผลกระทบต่อชายฝั่งในพื้นที่จังหวัดตราดแล้วตามกลไกของอนุสัญญาอันคลอสพลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมกล่าวว่าได้รับทราบปัญหาเขื่อนดักตะกอนฝั่งกัมพูชาบริเวณบ้านหาดเล็กอำเภอคลองใหญ่จังหวัดตราดที่ก่อสร้างรุกล้ำลงไปในทะเลแล้วซึ่งเขื่อนดังกล่าวอยู่ในพื้นที่ของกัมพูชาโดยสร้างขึ้นเพื่อทำท่าเรือรองรับเรือท่องเที่ยวที่จะเข้าไปเที่ยวในประเทศกัมพูชาแต่เขื่อนดังกล่าวสร้างปัญหาให้กับไทยเนื่องจากตะกอนที่กระแสน้ำพัดพามาจะถูกดักอยู่ในพื้นที่ของกัมพูชาและทำให้น้ำทะเลกัดเซาะชายฝั่งบ้านหาดเล็กของไทยแทนดังนั้นหลังจากได้ลงพื้นที่ไปรับทราบปัญหาแล้วจะเร่งประสานเจรจากับฝ่ายกัมพูชาเพื่อเร่งแก้ปัญหาโดยต้องอาศัยกลไกของกฎหมายทะเลตามอนุสัญญาอันคลอสเนื่องจากเขื่อนดังกล่าวอยู่นอกพื้นที่ของประเทศไทยนอกจากนี้ไม่ทราบกรณีที่สมเด็จฮุนเซนประธานวุฒิสภากัมพูชาสั่งไม่ให้มีการรื้อถอนเขื่อนดักตะกอนออกรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเปิดเผยรัฐบาลไม่จำเป็นต้องเจรจากับผู้อ้างตัวเป็นกลุ่ม BRN เพราะมีช่องทางพูดคุยที่เหมาะสมอยู่แล้วและยังสามารถควบคุมสถานการณ์ในพื้นที่ได้พลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมกล่าวถึงกรณีบุคคล ที่อ้างตัวว่าเป็นผู้บัญชาการกองกำลังขบวนการแนวร่วมปฏิวัติแห่งชาติมลายูปัตตานีหรือ BRN ซึ่งควบคุมพื้นที่จังหวัดนราธิวาสได้เสนอให้รัฐบาลถอนกำลังทหารออกจากพื้นที่แลกกับการวางอาวุธและมอบตัวว่ารัฐบาลไม่มีหน้าที่ต้องไปเจรจากับกลุ่ม BRN และจะไม่ยกระดับหรือให้ความสำคัญกับกลุ่มดังกล่าวเกินความจำเป็นพร้อมแสดงความเชื่อมั่นว่ากองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้ายังสามารถควบคุมสถานการณ์ในพื้นที่ได้ทั้งนี้ยืนยันว่าไม่ได้มีเจตนาปรามาสฝ่ายใดแต่รัฐบาลได้แต่งตั้งคณะพูดคุยเพื่อสันติสุขในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ไว้แล้วและจะดำเนินการพูดคุยผ่านช่องทางที่เหมาะสมกับผู้ที่เกี่ยวข้องตามกระบวนการที่กำหนดโดยไม่จำเป็นต้องเปิดเผยรายละเอียดว่ามีการหารือกับฝ่ายใดตำรวจคุมตัวผู้ต้องหาในขบวนการขนยาเสพติดฝากแอร์โฮสเตส2รายฝากขังต่อศาลพร้อมคัดค้านการประกันตัวขณะที่ผู้ต้องหาให้การเป็นประโยชน์ต่อรูปคดี
9: ชุดปฏิบัติการพิเศษสยบภัยรีกองบังคับการตำรวจปราบปรามยาเสพติดคุมตัวนายอุทัยคณาภิวัฒน์ผู้ต้องหาที่ส่งกล่องบรรจุยาเสพติดให้พนักงานต้อนรับบนเครื่องบินและนายนันทวัฒน์ที่นำกระเป๋าช้างไปทิ้งข้างทางทำลายหลักฐานไปยื่นคำร้องฝากขังต่อศาลอาญาถนนรัชดาภิเษกในข้อหาร่วมกันจำหน่ายยาเสพติดให้โทษประเภทหนึ่งเฮโรอีนโดยการมีไว้เพื่อจำหน่ายโดยไม่ได้รับอนุญาตอันเป็นการกระทำเพื่อการค้าซึ่งท้ายคำร้องพนักงานสอบสวนคัดค้านการประกันเนื่องจากเป็นคดีที่มีอัตราโทษสูงและเป็นภัยต่อสังคมโดยทั้งสองคนมีสีหน้าเรียบเฉยและสวมหน้ากากโดยไม่ตอบคำถามใดๆกับสื่อมวลชนก่อนจะเดินขึ้นรถคุมขังไปด้านพลตำรวจตรีสมบูรณ์เทียนขาวรองผู้บัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติดเปิดเผยว่าการสอบปากคำผู้ต้องหาทั้งสองคนให้การเป็นประโยชน์ต่อรูปคดีอ้างว่ารับยาเสพติดมาจากพื้นที่อำเภอเชียงคำจังหวัดพะเยาและเคยกระทำความผิดในลักษณะนี้มาแล้ว3ครั้งแต่ตำรวจยังไม่ปักใจเชื่อคำให้การทั้งหมดซึ่งจะต้องนำไปตรวจสอบและเทียบเคียงกับพยานหลักฐานที่มีอยู่เพื่อความรัดกุมสอดคล้องกับแนวทางการสืบสวนพบความเชื่อมโยงเฉพาะในขอบเขตของคดีนี้ส่วนห้องเช่าในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาที่ผู้ต้องหาเช่าไว้คาดว่าเป็นสถานที่สำหรับพักและบรรจุภัณฑ์ยาเสพติดเพื่อกระจายไปยังปลายทางซึ่งยังอยู่ระหว่างการตรวจสอบรายละเอียดเชิงลึกและไม่สามารถเปิดเผยได้สำหรับขบวนการนี้มีความเป็นไปได้สูงที่จะมีชาวต่างชาติจากประเทศเพื่อนบ้านเป็นผู้ควบคุมเครือข่ายโดยใช้วิธีแบ่งหน้าที่เป็นทอดๆเพื่อตัดตอนและป้องกันการสาวถึงผู้บงการตั้งแต่การส่งพัสดุการว่าจ้างผู้รับขนการสับเปลี่ยนผู้ปฏิบัติหน้าที่ในแต่ละช่วงไปจนถึงผู้ทำหน้าที่รับโอนเงินจึงทำให้ผู้ต้องหาที่ถูกจับกุมไม่ได้ปฏิบัติการเพียงลำพังตั้งแต่ต้นทางในอำเภอเชียงคำจนถึงปลายทางซึ่งนายอุทัยเป็นส่วนหนึ่งในเครือข่ายที่ร่วมกันลำเลียงยาเสพติดจุฑามาศรักษาพันธ์รายงาน
1: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยประสานผู้ว่าราชการจังหวัดรวบรวมผู้เสียหายทัวร์แสวงบุญ3จังหวัดชายแดนใต้กว่า500รายเดินหน้าเอาผิดผู้เกี่ยวข้องเร่งดำเนินคดีถึงที่สุดนายเจเศรษฐ์ไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยถึงความคืบหน้ากรณีประชาชนได้รับความเสียหายจากการซื้อแพ็คเกจท่องเที่ยวและการแสวงบุญว่าได้ประสานผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานียะลาและนราธิวาสให้เร่งรวบรวมข้อมูลผู้เสียหายรวมถึงพยานหลักฐานที่เกี่ยวข้องเพื่อบูรณาการการทำงานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการตรวจสอบบริษัททัวร์และบุคคลที่เกี่ยวข้องพร้อมดำเนินคดีตามกฎหมายอย่างถึงที่สุดและเร่งติดตามทรัพย์สินเพื่อคืนความเป็นธรรมแก่ผู้เสียหายโดยขณะนี้ได้รับรายงานว่ามีผู้เสียหายที่แจ้งข้อมูลเข้ามาแล้วกว่า500รายและคาดว่าจะมีผู้เสียหายทยอยเข้ามาเพิ่มเติมอย่างต่อเนื่องกระทรวงมหาดไทยจึงได้เร่งประสานทุกจังหวัดให้เปิดรับข้อมูลและอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนอย่างเต็มที่เพื่อให้การรวบรวมพยานหลักฐานเป็นไปอย่างครบถ้วนและรวดเร็วอันจะนำไปสู่การดำเนินคดีกับผู้กระทำผิดอย่างมีประสิทธิภาพพร้อมกันนี้กระทรวงมหาดไทยได้บูรณาการความร่วมมือกับสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือสคบและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อเร่งตรวจสอบข้อเท็จจริงขยายผลไปยังผู้เกี่ยวข้องและดำเนินการติดตามทรัพย์สินของผู้กระทำผิดตามอำนาจหน้าที่ของแต่ละหน่วยงานเพื่อเพิ่มโอกาสในการติดตามเงินคืนให้แก่ผู้เสียหายยืนยันรัฐบาลให้ความสำคัญกับการคุ้มครองประชาชนและจะช่วยให้ผู้เสียหายได้รับความเป็นธรรมโดยเร็วที่สุด
10: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟัง เสียงจากใจไทยคู่ฟ้าร
11: ัฐบาลยืนยันบริการฮอร์โมนยืนยันเพศสภาพสำหรับบุคคลข้ามเพศและผู้มีความหลากหลายทางเพศในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติเป็นการดำเนินงานตามกระบวนการพัฒนาสิทธิประโยชน์ตามปกติของสปสช.ไม่ใช่การกำหนดสิทธิประโยชน์โดยเร่งรัดหรือข้ามขั้นตอนมีระบบการเบิกจ่ายที่ชัดเจนกำหนดให้บริการบุคคลข้ามเพศและเพศหลากหลายสัญชาติไทยเท่านั้นทั้งนี้ต้องอายุ18ปีขึ้นไปและต้องผ่านการวินิจฉัยจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญขอย้ำว่าบริการนี้ไม่ใช่การแจกยาไม่ใช่บริการเพื่อความสวยงามและไม่ใช่การเปิดให้เด็กหรือเยาวชนเข้าถึงยาได้แต่เป็นการบริการทางการแพทย์สำหรับผู้ที่มีความจำเป็นสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับพลอยชเลลักษณีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
12: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
13: บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
0: 19:22 ต่อไปเสนอข่าวต่างประเทศนาวเอกอาวุโสหวังเสี่ยเหมิงโฆษกของกองทัพเรือแห่งกองทัพปลดปล่อยประชาชนจีนหรือ PLAN ออกแถลงการณ์ที่ระบุว่าPLAN ทำการทดสอบยิงขีปนาวุธติดตั้งหัวรบจำลองจากเรือดำน้ำพลังงานนิวเคลียร์บริเวณน่านน้ำสากลในมหาสมุทรแปซิฟิกเมื่อเวลา 12:01 ของวันนี้ตามเวลาท้องถิ่นพร้อมอ้างว่าการทดสอบขีปนาวุธในครั้งนี้เป็นการถือเป็นการดำเนินการตามแผนการฝึกทางทหารประจำปีของจีนและไม่ได้มุ่งเป้าไปยังประเทศใดประเทศหนึ่งโดยเฉพาะด้านนางเพนนีวองรัฐมนตรีต่างประเทศออสเตรเลียเตือนว่าการที่จีนทดสอบยิงขีปนาวุธในมหาสมุทรแปซิฟิกถือเป็นการกระทำที่บั่นทอนเสถียรภาพของภูมิภาคแปซิฟิกขณะที่ทางการนิวซีแลนด์กล่าวว่านิวซีแลนด์และประเทศอื่นๆในภูมิภาคแปซิฟิกไม่ประสงค์ให้จีนใช้มหาสมุทรแปซิฟิกเป็นพื้นที่ทดสอบขีปนาวุธสำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่าวุฒิสภาฟิลิปปินส์เปิดการพิจารณาคดีถอดถอนนางซาร่าดูเตเต้รองประธานาธิบดีฟิลิปปินส์ออกจากตำแหน่งในวันนี้ในข้อหาทุจริตและข่มขู่ที่จะลอบสังหารประธานาธิบดีเฟอร์ดินานด์มาร์กอสจูเนียร์ผู้นำฟิลิปปินส์อย่างไรก็ตามสำนักงานรองประธานาธิบดีฟิลิปปินส์ยืนยันว่านางดูเตเต้จะไม่เข้าร่วมการพิจารณาคดีในครั้งนี้ด้วยตนเองขณะเดียวกันเจ้าหน้าที่ตำรวจหลายพันนายระดมกำลังรักษาความปลอดภัยบริเวณโดยรอบอาคารวุฒิสภาเนื่องจากมีประชาชนจำนวนมากออกมาชุมนุมประท้วงเพื่อเรียกร้องให้มีการตัดสินว่านางดูเตเต้มีความผิดทางนี้การลงมติดังกล่าวจำเป็นต้องได้รับเสียงสนับสนุนจากวุฒิสมาชิกฟิลิปปินส์อย่างน้อย2 ใน 3จึงจะทำให้นางซาร่าดูเตเต้ถูกถอดถอนออกจากตำแหน่งรองประธานาธิบดีและตัดสิทธิ์ไม่ให้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองตลอดชีวิตต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศพยากรณ์อากาศ24 ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยตอนบนยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งในภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคตะวันออกเนื่องจากมีหย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณประเทศเวียดนามตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังปานกลางขอให้ประชาชนบริเวณด้านตะวันออกของภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคตะวันออกระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มไว้ด้วยสำหรับคลื่นลมที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนมีกำลังปานกลางโดยมีคลื่นสูงประมาณ2 เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2 เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองพยากรณ์อากาศตั้งแต่เย็นวันนี้จนถึงเย็นวันพรุ่งนี้ ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายน่านตากกำแพงเพชรและเพชรบูรณ์อุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 31-35 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดหนองคายบึงกาฬอุดรธานีสกลนครนครพนมมุกดาหารยโสธรอำนาจเจริญศรีสะเกษและอุบลราชธานีอุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 30-35 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดนครสวรรค์ลพบุรีสระบุรีกาญจนบุรีและราชบุรีอุณหภูมิต่ำสุด 24-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีสระแก้วชาเชิงเทราชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 30-34 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ยะลาและนราธิวาสอุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-36 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรห่างฝั่งและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ20ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดระนองและพังงาอุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่อุณหภูมิต่ำสุด 26-28 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากรมการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 10:09 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง55เซนติเมตรและเวลา 23:28 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร12เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 6:15 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง12เซนติเมตรและเวลา 16:36 นาทีต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง31เซนติเมตรวันพรุ่งนี้ที่ผาชันใดอำเภอของเจียมจังหวัดอุบลราชธานีดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:32 นาทีกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:55 นาทีถนนดนตรีไลฟ์เดือนกรกฎาคมหาหัวใจให้เจอก็เป็นสุขกับคาราบาวและอาจารย์ธนิตศรีกลิ่นดีจอมยุทธครุยในตำนานวันจันทร์ที่13กรกฎาคม2569เวลา 17:00 นเป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
14: คุณอาจได้รับสายจากคนแปลกหน้าที่รู้ชื่อรู้ที่อยู่รู้ว่าคุณเคยสั่งสินค้าอะไรแต่อย่าเพิ่งเชื่อเพราะมิจฉาชีพอาจนำข้อมูลเหล่านั้นมาใช้หลอกบอกจะเคลมสินค้าให้หากไม่แน่ใจโปรดวางสายแล้วตรวจสอบข้อมูลกับบริษัทเท่านั้นตั้งสติทุกครั้งเมื่อรับสายไม่กดลิงก์ไม่บอกรหัส OTP ไม่ติดตั้งแอปตามคำสั่งรู้เท่าทันมิจฉาชีพป้องกันภัยไซเบอร์
0: ป่าไม้เป็นทรัพยากรที่สำคัญของส่วนรวม ซึ่งทุกคนมีส่วนได้รับประโยชน์ร่วมกันการดูแลรักษาป่าไม้จึงไม่ใช่ความรับผิดชอบของผู้หนึ่งผู้ใดโดยเฉพาะแต่เป็นความรับผิดชอบร่วมกันของทุกคนในชาติพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวพรหมธิดาทิพยานนท์บรรณาธิการข่าวทิติมาอินกรรมและพิญโยรุ่งสมัยอ่าน

เกิดเป็นคนไทยเติบโตบนผืนแผ่นดินไทยจงภูมิใจในความเป็นไทยชาติไทยมีความเป็นมาเก่าแก่ยาวนานมีภาษาวัฒนธรรมและสิ่งต่างๆที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราได้ภาคภูมิใจในความเป็นคนไทยเราควรเห็นคุณค่าและมีความรักชาติหวงแหนแผ่นดินอันเป็นมรดกของบรรพชนร่วมภาคภูมิใจในความเป็นไทยสำนักประชาสัมพันธ์เขต 5กรมประชาสัมพันธ์

0: คุณยายค่ะศาสนาคืออะไรหรอคะ
1: โอ้หลานเอ้ยศาสนาก็คือแสงนำทางชีวิตนำความสงบและความเข้มแข็งในจิตใจเรานะหลานเอ้ย
2: ใช่แล้วจ้าศาสนาคือการปฏิบัติตามคำสอนการช่วยเหลือชุมชนและเสริมสร้างศรัทธาในสิ่งที่ดีงามนะจ๊ะ
0: อ๋อเข้าใจแล้วค่ะคุณตาคุณยาย
3: ทุกศาสนาสอนให้ทุกคนเป็นคนดีเริ่มต้นชีวิตที่ดีด้วยศาสนาและใจคุณร่วมสร้างความเข้มแข็งในสถาบันศาสนาหนึ่งในสถาบันหลักของชาติด้วยความปรารถนาดีสำนักประชาสัมพันธ์เขต 5 กรมประชาสัมพันธ์

0: ลุงครับแหมดูสบายใจจังเลยนะครับไม่ต้องไปทำงานเหมือนกับพ่อผมเลย
1: เพราะลุงวางแผนดีไงล่ะลูกตอนลุงอายุเท่าพ่อหนูลุงเริ่มเก็บออมเงินไว้ใช้ยามเกษียณเลยมีเวลาพักผ่อนแบบนี
0: ้หึวางแผนก่อนเกษียณวางแผนยังไงหรอครับคุณลุง
1: โอ้ยไม่เห็นจะยากเลยลูกลุงแบ่งเงินเดือนไว้ส่วนหนึ่งทุกเดือนแล้วเอาไปลงทุนในกองทุนที่มีความเสี่ยงพอดีตอนนี้ดอกผลที่ลุงได้พอใช้แบบไม่ต้องลำบากเลยล่ะไอ้หนู
0: โหตอนผมโตขึ้นผมจะทำแบบคุณลุงบ้างครับผมอยากจะสบายแบบคุณลุงครับ
1: ดีมากเลยลูกเก็บเล็กผสมน้อยตั้งแต่ตอนนี้อนาคตสบายแบบลุงได้อย่างแน่นอน
0: เริ่มต้นวางแผนการออมเงินในวันนี้เพื่อชีวิตเกษียณที่มั่นคงในวันหน้าด้วยความปรารถนาดีจากสำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ
2: ์อุ๊ยข่าวอะไรอ่ะไหนดูด้วยสิ
3: ไหนๆดูสิคู่รักซุปตาลูกหนึ่งขึ้นต้นด้วยรอส่อเตียงหักแอบย่องเซ็นใบหย่าฉันว่าต้องเป็นคนนี้แน่ๆนางมีข่าวเช้าตลอดข่าวนี้แซ่บนะฉันรีบอัพลงเพจดีฟ้าลงก่อนคนอื่นเพจฉันจะได้ดังๆปังๆมีคนติดตามเยอะ
2: เดี๋ยวหยุดก่อนนี่เธอจะลงข่าวโดยไม่ตรวจสอบข้อมูลไม่ได้นะรู้ไหมมันผิดกฎหมาย PDPA พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลการลงข่าวโดยไม่ได้แจ้งให้ดาราคนนั้นรู้และไม่ได้รับความยินยอมจากเจ้าของข้อมูลทำแบบนี้ถือเป็นการละเมิดข้อมูลส่วนบุคคลระวังจะโดนดาราสาวในข่าวแจ้งความเอาผิดเธองานนี้เธอไม่รอดแน่
3: ว้ายทำไมฉันไม่รู้โอเคฉันต้องรีบโทรไปตรวจสอบข้อเท็จจริงจากแหล่งข่าวก่อนดีกว่าเพราะฉันไม่อยากติดคุกติดตารางจ้า
2: แค่อย่างรู้คิดเช็คข้อมูลก่อนแชร์ด้วยความปรารถนาดีจากสำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ์
4: ชายแดนใต้เราอาจแตกต่างในเรื่องศาสนาวิถีชีวิตขนบธรรมเนียมและประเพณีแต่ความหลากหลายคือความงดงามที่ทำให้เราอยู่ร่วมกันได
5: ้เข้าใจและเคารพในความแตกต่างคือกุญแจสำคัญที่ทำให้สังคมสงบสุขมาร่วมมือกันสร้างสังคมที่เคารพในความหลากหลายด้วยมิตรภาพรอยยิ้มความเอื้ออาทรและเติมเต็มความรักให้ผู้คนทุกศาสนา
4: พระหูวัฒนธรรมที่ชายแดนใต้เราจะอยู่ร่วมกันในความหลากหลายด้วยความสุข
2: สำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ์
6: พี่มาจับผมทำไมเนี่ยผมไม่ได้เมาพี่รู้หรือเปล่าผมน่ะลูกใครพี่เอาเงินนี้ไปแล้วกันจะได้จบๆกันไป
7: ไม่รับรับไม่รับรับไม่รับ
8: หยุดเดี๋ยวนี้อย่าไปรับฉันเป็นเจ้าที่อยู่ตรงนี้มานานเห็นมาเยอะการรับสินบนเป็นสิ่งไม่ดีอย่าคิดว่าไม่มีใครเห็นนั่นน่ะทุกสายตากำลังจ้องคุณอยู
9: ่สินบนเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาประเทศเกิดผลกระทบต่อประชาชนมาร่วมกันตัดวงจรการทุจริตพบเห็นการทุจริตแจ้งได้ที่สายด่วนปปช. 1205
10: คนไทยไม่เอาสินบน
9: สำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ
11: ์ช่วงนี้มาตูมคุยกับใครอ่ะ
12: โหยิ้มหวานเชียว
13: อุ๊ยพี่คุยแชท Facebook กับจอนอยู่อะค่ะเขาน่ารักมากเลยโปรไฟล์ก็ดีอายุ35ปีเป็นชาวต่างชาติโสดเป็นวิศวะแท่นขุดเจาะอีกด้วยนะเราคุยกันมา2สัปดาห์แล้วแล้วก็ล่าสุดเขาบอกว่าเขาจะส่งแหวนมาให้ด้วยอะค่ะแต่เขาบอกว่าตอนนี้ของติดอยู่ที่ขนส่งบอกว่าจะต้องจ่ายค่าภาษีเพิ่มเติมด้วยอะค่ะน้องก็เลยว่าเดี๋ยวน้องจะโอนไปให้เขาอะค่ะน่ารักจัง
11: เดี๋ยวหยุดเลยห้ามโอนนะดูท่านี่คือโรแมนต์แกมมาหลอกให้รักและตกทรัพย์เราหยุดติดต่อทันทีเลย
13: อ๋อได้พี
14: ่การใช้สื่อออนไลน์ต้องตรวจสอบให้ดีอย่าเพิ่งเชื่อใจใครทันทีไม่อย่างนั้นนอกจากจะเสียใจแล้วยังต้องเสียทรัพย์อีกด้วย
9: สำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ
15: ์เฮ้ยไฟเหลืองแล้วเหยียบมิดเลยสิพี
16: ่เหยียบเบรกสิครับไฟเหลืองคือให้หยุดไม่ใช่ให้พุ่งไปวัดดวง
17: รู้ไหมคะว่าอุบัติเหตุส่วนใหญ่บนท้องถนนเกิดจากความประมาทเพียงเสี้ยววินาทีระยะเบรกที่มีความเร็ว60กิโลเมตรต่อชั่วโมงรถต้องใช้ระยะหยุดนิ่งถึง37เมตรยิ่งขับเร็วระยะเบรกยิ่งยาวขึ้นโอกาสชนยิ่งสูงขึ้นทางม้าลายกฎหมายระบุชัดเจนว่าผู้ขับขี่ต้องชะลอความเร็วก่อนถึงทางข้ามและหยุดให้คนเดินข้ามถนนในระยะไม่น้อยกว่า3เมตรสัญญาณไฟการเปิดไฟเลี้ยวก่อนเลี้ยวหรือเปลี่ยนเลนอย่างน้อย30เมตรช่วยลดการชนท้ายได้มากกว่า 40%
18: อย่าให้ความรีบเพียงชั่วครู่กลายเป็นความสูญเสียตลอดชีวิตเคารพกฎจราจรมีน้ำใจให้เพื่อนร่วมทางปลอดภัยไปด้วยกันนะครับ
17: ด้วยความปรารถนาดีจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบก
19: แม่ดูดิท่อไม้ผมเสียงดังจนกระจกบ้านสะเทือนเลย
20: กระจกสะเทือนอะไม่เท่าไหร่แต่เสียงสาบแช่งชาวบ้านสิมันสะเทือนถึงหูแม่นะ
19: โอ้แม่ไม่วัยรุ่นเลย
21: การแต่งรถจนสร้างความเดือดร้อนนอกจากผิดกฎหมายแล้วยังส่งผลเสียต่อตัวรถเองด้วยนะคะกฎหมายเสียงระดับเสียงท่อต้องไม่เกิน95เดซิเบลหากเกินถือเป็นรถสภาพไม่มั่นคงแข็งแรงมีโทษปรับและถูกสั่งห้ามใช้รถทันทีความแรงหลอกๆการเปลี่ยนท่อดังโดยไม่จูนเครื่องยนต์ใหม่มักทำให้แรงต้นหายและเครื่องยนต์เสื่อมสภาพไวกว่าปกติความปลอดภัยที่หายไปการใส่ล้อเล็กล้อมดหรืออย่างไม่ได้มาตรฐานทำให้หน้าสัมผัสถนนน้อยลงเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินรถจะสะบัดและล้มง่ายกว่ารถที่ออกจากศูนย
18: ์เทได้แต่ต้องไม่เดือดร้อนใครรถเดิมสภาพดีคือความภาคภูมิใจที่แท้จริงของผู้ใช้ถนนครับ
21: ด้วยความปรารถนาดีจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนหรือกปท.กรมการขนส่งทางบกบอกเล่าข่าวสารนโยบายจากรัฐบาลทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ในเวลา 19:30 น.ถึง 20:00 น.กับรายการ

เกิดมาครั้งนี้ได้มามีโอกาสเป็นพระราชินีและได้มารับความรักความไว้วางใจจากประชาชนนี่คุ้มค่าคุ้มค่ากว่าอะไรทุกอย่างที่ว่าไม่เคยมีประสบการณ์อย่างนี้เลยแล้วมาเป็นอย่างนี้หมายความว่าได้รับความรักความไว้วางใจทุกร่วมกันสุขร่วมกัน

สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะเข้าสู่รายการ มองอนามันค่ะทางสวทนะคะในฝั่งอันดามันภาคใต้ตอนบนค่ะทั้ง5สถานีนะคะก็มาพบกับน้องฝนกันแล้วก็ทีมงานสวทกระบี่นะคะเราพบกันทุกค่ำคืนค่ะวันจันทร์ถึงวันศุกร์ในเวลาทุ่มครึ่งไปจนถึง2ทุ่มค่ะกับเรื่องราวข่าวสั้นนะคะที่นำมาบอกเล่ากับคุณผู้ฟังกันนะคะวันนี้เรื่องราวที่อยากจะมาประชาสัมพันธ์กันค่ะเป็นเรื่องราวของสำนักงานประกันข้างทีนะคะได้มีการเปิดรับสมัครเยาวชนทั่วประเทศค่ะประกวดร้องเพลงเยาวชนสืบสานรักเพลงไทยซีซั่น3ค่ะปี2569ชิงเงินรางวัลรวมกว่า 500,000 บาทค่ะโดยสำนักงานประกันข้างทีนะคะเชิญชวนเยาวชนที่มีใจรักการขับร้องเพลงไทยค่ะสมัครเข้าร่วมโครงการประกวดร้องเพลงเยาวชน

สืบสานนะคะรักเพลงไทยซีซั่น3ค่ะปี2569เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนได้สืบสานอนุรักษ์และก็เผยแพร่ศิลปะวัฒนธรรมด้านบทเพลงไทยค่ะพร้อมเปิดเวทีความสามารถแล้วก็ต่อยอดสู่เส้นทางศิลปินมืออาชีพการประกวดเปิดรับสมัครใน3ประเภทค่ะเพลงมีเพลงลูกกรุงเพลงลูกทุ่งแล้วก็เพลงไทยรวมสมัยค่ะโดยผู้เข้าประกวดมีโอกาสชิงถ้วยรางวัลและเงินรางวัลมูลค่ากว่า 500,000 บาทนะคะรวมทั้งโอกาสก้าวเข้าสู่ขายเพลงและก็วงการบันเทิงค่ะโดยจะเปิดรับสมัครนะคะตั้งแต่วันนี้ไปจนถึง15กรกฎาคมนี้นะคะสำหรับคุณสมบัติค่ะจะต้องเป็นเยาวชนอายุไม่เกิน18ปีบริบูรณ์หรือกำลังศึกษาไม่เกินระดับมัธยมศึกษาปีที่6หรือเทียบเท้านะคะณวันที่สมัครค่ะไม่เคยได้รับรางวัลชนะเลิศรองชนะเลิศอันดับ1หรือว่ารองชนะเลิศอันดับ2จากการประกวดร้องเพลงในโครงการนี้นะคะแล้วก็ต้องไม่เป็นผู้ที่มีสัญญากับขายเพลงบริษัทหรือว่าหน่วยงานด้านบันเทิงค่ะเว้นแต่ได้รับหนังสือยินยอมจากตนสังกัดผู้สนใจสามารถขอไปสามารถเข้าไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมนะคะที่ทาง Facebook นะคะเยาวชนสืบสานรักเพลงไทยและสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทางโทรศัพท์หมายเลข090975555ในวันและเวลาราชการค่ะคุณผู้ฟังยังมีอีกเวลาอีกหลายวันนะคะสำหรับน้องๆที่ชื่นชอบและก็สนใจในการร้องเพลงไทยนะคะก็สามารถเข้าไปดูรายละเอียดกันได้ค่ะเอาละค่ะเดี๋ยวช่วงนี้เราไปฟังผลงานเพลงกันสักเดี๋ยวใจนึงค่ะ

เอาละค่ะวันนี้เวลาข้องรายการมองอนามันนะคะก็หมดเวลาลงแล้วค่ะคุณผู้ฟังค่ะเราจะร่วมมาพบกันไหมต่อพลุกเวลาเดิมเวลาเดียวกันนี้ค่ะวันนี้น้องฟุตไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปในกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569ณเขื่อนรัชประภาจังหวัดสุราษฎร์ธานีกรุงเทพมหานครเตรียมจัดงานเฉลิมพระเกียรติสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์กลางเดือนกรกฎาคมนี้ญี่ปุ่นเรียกร้องให้ทบทวนเกี่ยวกับการทดสอบขีปนาวุธในมหาสมุทรแปซิฟิกซึ่งส่งผลกระทบต่อความมั่นคงของญี่ปุ่นเนมาประกาศอำลาทีมชาติบราซิลอย่างเป็นทางการฝ่าผลงาน130นัด80ประตู59แอสซิสต์ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวข่าวในพระราชสำนักพระบรมมหาราชวังวันจันทร์ที่6กรกฎาคมพุทธศักราช2569วันนี้เวลา 15:11 นาทีสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปในกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569ณเขื่อนรัชประภาอำเภอบ้านตาขุนจังหวัดสุราษฎร์ธานีระหว่างวันที่6ถึง11กรกฎาคม2569ในโอกาสนี้ประทับแรมณเรือนรับรองพิเศษเขื่อนรัชประภาเวลา 9:08 นาทีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรมหาวิชิราลงกรณ์วรราชภักดีสิริกิจจการินีพริยพัฒน์รัตนสีมาคุณากรปิยชาติสยามบรมราชกุมารีเสด็จออกณวังสะปทุมพระราชทานพระราชวโรกาสให้คณะบุคคลต่างๆเฝ้าทูลละอองพระบาทตามลำดับดังนี้นางชั้นแสงเดือนพร้อมครอบครัวเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยรองศาสตราจารย์แพทย์หญิงฉัตรประอ่อนงามอุโคตกรรมการบริหารและเลขานุการมูลนิธิรามาธิบดีในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีนำนายอภิศักดิ์อัครพัฒนานุกูลประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทDSG International ประเทศไทยจำกัดมหาชนและคณะเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินสมทบทุนมูลนิธิรามาธิบดีโครงการเครื่องมือแพทย์และเพื่อสนับสนุนคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีและผู้ป่วยยากไร้นายสุภากรเมฆขยายผู้อำนวยการโรงเรียนราชวินิตบางแก้วนำคณะครูโรงเรียนราชวินิตบางแก้วและผู้เกี่ยวข้องเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยและครูที่จะเกษียณอายุราชการในปี2569เฝ้าทูลละอองพระบาทกราบถวายบังคมลาและในโอกาสนี้ผู้บริหารและครูของโรงเรียนเฝ้าทูลละอองพระบาทรับพระราชทานเข็มที่ระลึกนายกอบศักดิ์ภูตระกูลนายกสมาคมนักเรียนเก่าเตรียมอุดมศึกษาในพระบรมราชูปถัมภ์วาระปี2568ถึง2569นำคณะกรรมการสมาคมเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการจัดการแข่งขันกอล์ฟการกุศล88ปีเตรียมอุดมศึกษาโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จออกแทนพระองค์พระราชทานพระราชโอกาสให้คณะบุคคลต่างๆเฝ้าทูลละอองพระบาทตามลำดับดังนี้นายประสานไตรรัตน์วรกุลประธานกรรมการแผนกวิศวกรรมศาสตร์มูลนิธิอนันทมหิดลพร้อมด้วยรองศาสตราจารย์มาโนทลาหะเตปานนท์กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการแผนกวิศวกรรมศาสตร์นำผู้ได้รับพระราชทานทุนมูลนิธิอนันทมหิดลแผนกวิศวกรรมศาสตร์เฝ้าทูลละอองพระบาทดังนี้ 1. นายชวินโอภาสวงศ์ผู้ได้รับพระราชทานทุนมูลนิธิอนันทมหิดลแผนกวิศวกรรมศาสตร์ประจำปี2558ซึ่งสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทและปริญญาเอกสาขาวิศวกรรมเครื่องกลด้านวิชาหุ่นยนต์และเทคโนโลยีการฟื้นฟูจากมหาวิทยาลัยโคลัมเบียสหรัฐอเมริกา ฝ้าทูลละอองพระบาทกราบบังคมทูลรายงานผลการศึกษา 2. นายไกรนฤพรเมธีผู้ได้รับพระราชทานทุนมูลนิธิอนันทมหิดลแผนกวิศวกรรมศาสตร์ประจำปี2568เฝ้าทูลละอองพระบาทกราบถวายบังคมลาไปศึกษาต่อระดับปริญญาเอกสาขาวิศวกรรมอากาศยานและอวกาศณมหาวิทยาลัยเพอร์ดูสหรัฐอเมริการองศาสตราจารย์เจษฎาแก้วกัลยาประธานกรรมการแผนกเกษตรศาสตร์รองศาสตราจารย์สมจิตสุรพัฒน์กรรมการและเลขานุการแผนกเกษตรศาสตร์นายดำรงศรีพระรามรักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุริยันธัญกิจจานุกิจคณะบดีคณะประมงและศาสตราจารย์วันชัยยอดสุดใจคณะบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์นำผู้ได้รับพระราชทานทุนมูลนิธิอนันทมหิดลแผนกเกษตรศาสตร์เฝ้าทูลละอองพระบาทดังนี้ 1. นายเกิดไก่สงอินผู้ได้รับพระราชทานทุนมูลนิธิอนันทมหิดลแผนกเกษตรศาสตร์ประจำปี2559ซึ่งสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สาขาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการจัดการทางทะเลณมหาวิทยาลัยซานติอาโกเดอคอมโปสเตลาราชอาณาจักรสเปนเฝ้าทูลละอองพระบาทกราบบังคมทูลรายงานผลการศึกษา 2. นายชาววัฒน์เจริญวิริยภาพผู้ได้รับพระราชทานทุนมูลนิธิอนันทมหิดลแผนกเกษตรศาสตร์ประจำปี2568เฝ้าทูลละอองพระบาทกราบถวายบังคมลาไปศึกษาต่อระดับปริญญาโทสาขาวิชาหุ่นยนต์ณมหาวิทยาลัยแมนเชสเตอร์สหราชอาณาจักรในวันเดียวกันนี้เวลา 14:00 นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกเฉลิมชัยสิทธิศาสตร์องคมนตรีเชิญสัญญาบัตรพัดยศและผ้าไตรไปถวายแด่พระเทพวัชรยานวิสุทธิพุทธธรรมปรีชาศาสนกิจจาโทนยติคณิสนบวรสังฆารามคามวาสีและพระราชบัณฑิตวัชรดิลกตรีปิฎกวราลงกรณ์มหาคณิสนบวรสังฆารามคามวาสีณวัดท่าทองเขตวัฒนากรุงเทพมหานครจบข่าวในพระราชสำนัก
1: มูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงคัดเลือกนักแสดงโขนเรื่องรามเกียรติ์ตอนสีดามีเยาวชนจากทั่วประเทศเข้ารับการคัดเลือกมากกว่า1,000 คน
2: มูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงดำเนินการคัดเลือกนักแสดงโขนประจำปี2569เรื่องรามเกียรติ์ตอนสีดาโดยมีคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิรวมคัดเลือกนักแสดงได้แก่โขนพระโขนยักษ์และโขนลิงณสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์อำเภอพุทธมณฑลจังหวัดนครปฐมเมื่อวันที่4-5กรกฎาคมที่ผ่านมาโดยการคัดเลือกครั้งนี้มีผู้สมัครที่เป็นเยาวชนอายุระหว่าง 15-25 ปีทั่วประเทศเข้าร่วมโครงการรวม 1,135 คนนับเป็นจำนวนผู้สมัครสูงที่สุดตั้งแต่มีการจัดโครงการพิจารณาจากความรู้ความสามารถด้านนาฏศิลป์ไทยสำหรับการแสดงโขนบุคลิกภาพความเหมาะสมกับบทบาทและความพร้อมในการเข้าร่วมการฝึกซ้อมและกิจกรรมต่างๆจากนั้นจะมีการคัดเลือกเยาวชนที่มีศักยภาพเข้าสู่การฝึกฝนอย่างเข้มข้นกับศิลปินและครูผู้เชี่ยวชาญด้านนาฏศิลป์ไทยจนสามารถถ่ายทอดลีลาการไร่รำได้อย่างงดงามถูกต้องตามจารีตสำหรับการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพจัดขึ้นเพื่อสนองพระราชสวนีของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในการฟื้นฟูอนุรักษ์การแสดงโขนของไทยให้คงอยู่นับตั้งแต่ปี2550ซึ่งได้รับความสนใจจากประชาชนเป็นอย่างมากจนถึงปัจจุบันพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงสืบสานพระราชปณิธานทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพจัดการแสดงมาอย่างต่อเนื่องโดยปีนี้จัดแสดงเป็นครั้งที่19ในชื่อตอนสีดามีกำหนดเปิดการแสดงระหว่างวันที่5พฤศจิกายนถึง10ธันวาคม2569ณหอประชุมใหญ่ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยโดยจะมีการเปิดจำหน่ายบัตรตั้งแต่วันที่12สิงหาคม2569เป็นต้นไปมาริชโยรายงาน
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมลงพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีเปิดการแสดงโขนเฉลิมพระเกียรติเพื่อสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง
3: นางสาวสวิดาไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมเปิดเผยภายหลังลงพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีเป็นประธานเปิดการแสดงโขนสงครานครินทร์เรื่องรามเกียรติ์ชุดศึกกุมภกันตอนสุครีบถอนต้นรังที่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตสุราษฎร์ธานีจัดขึ้นเพื่อสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงว่าการแสดงโขนถือเป็นความงดงามของศิลปะการแสดงชั้นสูงของไทยที่ถ่ายทอดผ่านความวิจิตรของท่ารำเครื่องแต่งกายดนตรีและการแสดงอันทรงคุณค่าซึ่งสร้างความประทับใจและความภาคภูมิใจในมรดกทางวัฒนธรรมของชาติและสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทยเมื่อการแสดงไปปรากฏสู่สายตาชาวโลกจึงอยากให้ทุกภาคส่วนโดยเฉพาะนักเรียนนักศึกษาได้ร่วมกันสืบสานต่อยอดและรักษามรดกทางภูมิปัญญานี้สืบไปอ่อนปวีวงวชิราสวทสุราษฎร์ธานีรายงาน
1: ปลัดกรุงเทพมหานครร่วมประชุมเตรียมความพร้อมจัดงานเฉลิมพระเกียรติสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์บูรณาการทุกหน่วยงานรองรับกิจกรรมยิ่งใหญ่วันที่24ถึง26กรกฎาคมนี้
4: นายณรงค์เรืองศรีปลัดกรุงเทพมหานครร่วมประชุมเตรียมการจัดกิจกรรมสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์โครงการพระราชดำริตามพระบรมราโชบายเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569โดยมีพลตรีปรินรื่นภควุฒิประจำราชเลขานุการในพระองค์โครงการพระราชดำริตามพระบรมราโชบายและนายอรรถพลฤกษ์พิบูลย์ที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีประธานคณะกรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการพระราชดำริตามพระบรมราโชบายเป็นประธานการประชุมหน้าอาคารเอ็นโก้เทอร์มินอลโดยที่ประชุมได้รับทราบแนวทางการดำเนินโครงการพระราชดำริตามพระบรมราโชบายซึ่งมุ่งพัฒนาคูคลองและฟื้นฟูพื้นที่ริมคลองในเขตเกาะรัตนโกสินทร์คลองแสนแสบคลองเปลี่ยนประชากรและคลองถนนวิภาวดีรังสิตควบคู่กับการอนุรักษ์วิถีชีวิตชุมชนและสิ่งแวดล้อมสำหรับกิจกรรมสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์จะจัดขึ้นระหว่างวันที่24ถึง26กรกฎาคมนี้ณสวนสาธารณะป้อมมหาการและพื้นที่ตลอดแนวคลองสายประวัติศาสตร์ในเขตเกาะรัตนโกสินทร์ได้แก่คลองบางลำพูคลององอ่างคลองพดุงกรุงเกษมคลองมหานาคคลองเปรมประชากรและคลองแสนแสบเพื่อสะท้อนอัตลักษณ์วิถีชีวิตริมสายน้ำและส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมจุดธรรมรักษาพันธ์รายงาน
1: กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เปิดระบบยื่นคำขอรับเงินสงเคราะห์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์พมแคร์เพื่อเพิ่มความรวดเร็วในการส่งต่อสวัสดิการให้ประชาชนทุกคนเข้าถึงสิทธิสวัสดิการอย่างทั่วถึงและเท่าเทียม
5: นายนิกรสมกลางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เป็นประธานเปิดตัวโครงการขับเคลื่อนดิจิทัลเพื่อประชาชนผ่านระบบพมแคร์โดยระบุว่าระบบดังกล่าวถูกพัฒนาขึ้นเพื่ออำนวยความสะดวกให้ประชาชนผู้ประสบปัญหาทางสังคมสามารถยื่นขอรับเงินสงเคราะห์ติดตามสถานะและเข้าถึงสิทธิสวัสดิการได้ด้วยตนเองผ่านโทรศัพท์มือถือสมาร์ทโฟนซึ่งระบบนี้จะเชื่อมโยงข้อมูลกับแอปพลิเคชันไทยดีและแอปพลิเคชันทางรัฐทำให้การคัดกรองผู้มีสิทธิ์มีความแม่นยำโปร่งใสป้องกันความซ้ำซ้อนและส่งเงินช่วยเหลือถึงมือประชาชนได้อย่างรวดเร็วยิ่งขึ้นสำหรับบริการในระยะแรกประชาชนสามารถยื่นขอรับเงินสงเคราะห์ได้6ประเภทได้แก่เงินช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคมกรณีฉุกเฉินเงินสงเคราะห์เด็กในครอบครัวยากจนเงินสงเคราะห์ครอบครัวเงินสงเคราะห์และฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการเงินสงเคราะห์ผู้มีรายได้น้อยและผู้ไร้ที่พึ่งและเงินสงเคราะห์ผู้สูงอายุในภาวะยากลำบากโดยเริ่มเปิดให้บริการแล้วตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์กล่าวเพิ่มเติมว่าสำหรับประชาชนที่ไม่มีสมาร์ทโฟนอยู่ในพื้นที่ห่างไกลหรือไม่ถนัดการใช้เทคโนโลยีทางกระทรวงได้จัดเตรียมเจ้าหน้าที่พม.และเครือข่ายอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์หรืออพม.ทั่วประเทศลงพื้นที่ไปอำนวยความสะดวกและแนะนำการใช้งานถึงบ้านรวมถึงยังคงเปิดให้ขอรับความช่วยเหลือผ่านช่องทางเดิมของหน่วยงานในพื้นที่เพื่อให้ประชาชนทุกคนเข้าถึงสิทธิสวัสดิการอย่างทั่วถึงและเท่าเทียมนิตยาคุณสิมรายงาน
1: กระทรวงสาธารณสุขมุ่งยกระดับโรงพยาบาลทั่วประเทศสู่ระบบบริการสุขภาพที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
6: นายพัฒนาพร้อมพัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขเปิดเผยว่ากระทรวงสาธารณสุขตั้งเป้าหมายลดการปล่อยคาร์บอนลงร้อยละ25ภายในปี2573และลดลงร้อยละ50ภายในปี2578ก่อนจะก้าวสู่การปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ภายในปี2593ผ่าน6มาตรการหลักอาทิการติดตั้งโซลารูฟท็อปทุกอาคารที่มีศักยภาพการใช้ปัญญาประดิษฐ์หรือ AI บริหารพลังงานการใช้รถยนต์ไฟฟ้าและระบบการแพทย์ทางไกลรวมถึงการทำห้องผ่าตัดสีเขียวเพื่อลดก๊าซตกยาที่ทำลายชั้นบรรยากาศนอกจากนี้กระทรวงสาธารณสุขยังได้ลงนามบันทึกความร่วมมือกับ4หน่วยงานใหญ่ได้แก่องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก PTTOR และบางจากเพื่อนำเทคโนโลยีนวัตกรรมและแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียนมาปรับใช้รวมถึงการนำน้ำมันทอดซ้ำไปผลิตเป็นน้ำมันเชื้อเพลิงอากาศยานยั่งยืนโดยปัจจุบันกระทรวงสาธารณสุขได้ติดตั้งโซลารูฟท็อปไปแล้วมากกว่าร้อยละ90ของหน่วยบริการช่วยประหยัดค่าไฟได้กว่า687ล้านบาทต่อปีและเตรียมเร่งรัดติดตั้งในพื้นที่หลังคาว่างที่เหลือซึ่งจะช่วยประหยัดค่าไฟเพิ่มขึ้นเป็นหลักพันล้านบาทต่อปีพร้อมตั้งเป้าผลักดันโรงพยาบาล100แห่งให้ได้รับใบรับรองคาร์บอนเครดิตภายในปีนี้เพื่อสร้างรายได้กลับคืนสู่โรงพยาบาลโดยมีโรงพยาบาลบางบ่อจังหวัดสมุทรปราการเป็นแห่งแรกที่ได้รับใบรับรองและเตรียมซื้อขายคาร์บอนเครดิตแล้วนะหรือหมอนอุดมพรรายงาน
7: คืน11มิถุนาฟ้าร่ำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
8: ์บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
0: 20นาฬิกา18นาทีต่อไปเสนอข่าวต่างประเทศรัฐบาลญี่ปุ่นออกแถลงการเรียกร้องอย่างหนักแน่นที่ให้จีนทบทวนการทดสอบขีปนาวุธในมหาสมุทรแปซิฟิกเพื่อให้ไม่ให้เป็นภัยคุกคามต่อความมั่นคงของญี่ปุ่นพร้อมเน้นย้ำว่าด้วยการประสานงานอย่างใกล้ชิดระหว่างกระทรวงที่เกี่ยวข้องญี่ปุ่นพยายามอย่างเต็มที่เพื่อรับประกันว่าน่านฟ้าและน่านน้ำของญี่ปุ่นจะปลอดภัยด้วยการเตรียมพร้อมเฝ้าระวังและตรวจสอบของกระทรวงกลาโหมญี่ปุ่นท่ามกลางความกังวลต่อกิจกรรมทางทหารของจีนที่เพิ่มขึ้นแถลงการดังกล่าวมีขึ้นหลังกองทัพปลดปล่อยประชาชนจีนประสบความสำเร็จในการทดสอบการยิงขีปนาวุธเชิงยุทธศาสตร์จากเรือดำน้ำพลังงานนิวเคลียร์บริเวณน่านน้ำสากลในมหาสมุทรแปซิฟิกโดยอ้างว่าเป็นส่วนหนึ่งของการซ้อมรบประจำปีตามปกติและได้แจ้งประเทศที่เกี่ยวข้องให้ทราบล่วงหน้าแล้วสำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่านายกรัฐมนตรีแอนโทนีอัลเบเนซีแห่งออสเตรเลียลงนามในสนธิสัญญามหาสมุทรแห่งสันติภาพร่วมกับนายกรัฐมนตรีซิติเวนีราบูกาแห่งฟิจิระหว่างการเดินทางเยือนกรุงซูวาเมืองหลวงของฟิจิอย่างเป็นทางการในวันนี้เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างออสเตรเลียและฟิจิรวมทั้งกระชับความร่วมมือของทั้งสองประเทศในการป้องกันประเทศร่วมกันทั้งนี้ออสเตรเลียพยายามยกระดับความสัมพันธ์ทางการทูตกับประเทศต่างๆในภูมิภาคแปซิฟิกอาทิปาปัวนิวกินีวานูอาตูและตูวาลูเพื่อตอบโต้การขยายอิทธิพลของจีนในภูมิภาคนี้หลังจีนลงนามข้อตกลงความมั่นคงกับหมู่เกาะโซโลมอนเมื่อปี2565จนทำให้เกิดความกังวลว่าจีนจะพยายามสร้างฐานทัพเรือที่หมู่เกาะแห่งนี้และประจำการกองกำลังทหารเป็นการถาวรในอนาคตสำนักข่าว AFP รายงานโดยอ้างแถลงการของนายทิมูทาคาเชนโกหัวหน้าฝ่ายบริหารด้านการทหารแคว้นเคียฟของยูเครนที่ระบุว่ากองทัพรัสเซียยิงขีปนาวุธโจมตีหลายพื้นที่ในแคว้นเคียฟเมื่อช่วงเช้าของวันนี้ตามเวลาท้องถิ่นทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย10รายและมีผู้ได้รับบาดเจ็บ46รายนอกจากนี้ยังส่งผลอาคารที่อยู่อาศัยหลายแห่งได้รับความเสียหายอย่างไรก็ตามนายทาคาเชนโกเตือนว่าจำนวนผู้เสียชีวิตจากการโจมตีในครั้งนี้อาจเพิ่มสูงขึ้นเห เหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นเพียงไม่กี่ชั่วโมงหลังประธานาธิบดีวลาดิเมียร์เซเลนสกี้ผู้นำยูเครนเตือนว่ากองทัพรัสเซียเตรียมเปิดปฏิบัติการโจมตีครั้งใหญ่ในยูเครนก่อนที่การประชุมสุดยอดผู้นำองค์การสนธิสัญญาแอตแลนติกเหนือหรือนาโต้ที่ประเทศตุรกีจะเริ่มขึ้นในวันพรุ่งนี้ต่อไปรับฟังข่าวกีฬา
9: การแข่งขันเทควันโดเสมือนจริง PTT Virtual Taekwondo Thailand Championship 2026ที่ศูนย์การค้าแฟชั่นไอซ์แลนด์วันสุดท้ายรอบชิงชนะเลิศรุ่นอายุ31ปีขึ้นไปประเภทผสมชนะชัยโตวิทิตวงจากซิ่งลีเทควันโดเอออกอาวุธได้แม่นยำเข้าเป้ามากกว่าเอาชนะอธิวัตรโภคสิริจากหัสดินยิมกำแพงเพชรเอไป2ต่อ0ยกคว้าเหรียญทองไปครองส่วนรุ่นอายุ 16-30 ปีชายรพีพัฒน์เสนีวงณอยุธยาจากธิรักเทควันโดเอเอาชนะอริยพัฒน์มณีรัตนโสภิตจาก TAF เทควันโด A 2ต่อ0ยกคว้าเหรียญทองที่2ในการแข่งขันทัวร์นาเมนต์นี้หลังวันแรกได้เหรียญทองรุ่น 16-30 ปีผสมด้วยการเอาชนะอริยพัฒน์มณีรัตนโสภิตจาก TAF เทควันโด A 2ต่อ0ยกเช่นเดียวกันศึกรถจักรยานยนต์ทางเรียบประเภท Endurance ระดับโลกรายการโคคาโคล่าซูซูกะ8ชั่วโมง Endurance Road Race ที่สนามซูซูกะเซอร์กิตประเทศญี่ปุ่นทีม Honda HRC ที่ประกอบด้วยทาคุมิทาคาฮาชิโจนาธานเรียและก้องสมเกียรติจันทราออกสตาร์ทจากตำแหน่ง Pole Position โดยตลอดการแข่งขันด้วยสภาพอากาศที่แปรปรวนและฝนตกเป็นระยะทำให้ทีมต้องปรับแผนกลยุทธ์การเลือกยางและจังหวะเข้าพิทอย่างต่อเนื่องแต่ด้วยประสบการณ์และการทำงานร่วมกันอย่างยอดเยี่ยมของนักแข่งและทีมงานทำให้ Honda HRC สามารถควบคุมสถานการณ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพก่อนทะยานเข้าเส้นชัยในฐานะแชมป์พร้อมสร้างสถิติคว้าแชมป์ซูซูกะ8ชั่วโมงเป็นปีที่5ติดต่อกันได้อย่างยิ่งใหญ่นายสุรศักดิ์เกิดจันทึกรองผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยหรือกกท.ฝ่ายส่งเสริมกีฬาร่วมพิธีเปิดงาน Sport Tech Thailand 2026และ Thailand Wellness and Healthcare Expo 2026ณศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทคบางนานายสุรศักดิ์กล่าวว่าการกีฬาแห่งประเทศไทยมุ่งยกระดับวงการกีฬาไทยสู่มาตรฐานสากลด้วยการส่งเสริมวิทยาศาสตร์การกีฬาวิทยาศาสตร์การกีฬาและโภชนาการควบคู่กับการพัฒนาอุตสาหกรรมกีฬาสุขภาพและเวลเนสเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตและสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจซึ่งงานนี้ถือเป็นเวทีนานาชาติด้านกีฬาสุขภาพและเวลเนสและยืนยันเดินหน้าสนับสนุนโครงการสำคัญอาทิ Smart National Sport Park การพัฒนาอุตสาหกรรมกีฬาในพื้นที่ EEC และการยกระดับโครงสร้างพื้นฐานด้านกีฬาเพื่อผลักดันไทยสู่การเป็นศูนย์กลางอุตสาหกรรมกีฬาและสุขภาพของอาเซียนภายหลังพิธีเปิดนายสุรศักดิ์เกิดจันทึกเป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือหรือ MOU ระหว่างการกีฬาแห่งประเทศไทยและ National Institute of Fitness and Sport in Kanoya ประเทศญี่ปุ่นเพื่อส่งเสริมการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้งานวิจัยเทคโนโลยีและบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์การกีฬารวมไปถึงพัฒนานวัตกรรมและยกระดับศักยภาพนักกีฬาผู้ฝึกสอนและบุคลากรกีฬาของทั้งสองประเทศพร้อมสร้างเครือข่ายความร่วมมือระยะยาวเพื่อผลักดันวงการกีฬาไทยสู่มาตรฐานสากลอย่างยั่งยืนสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยประกาศรายชื่อ3สโมสรประกอบไปด้วยราชบุรี FC ราศีสลัยยูไนเต็ดและพีทีประจวบ FC ในการลุ้นรางวัลสโมสรพัฒนาการยอดเยี่ยมแห่งปี Best Developing Club 2025-2026 โดยจะประกาศผลในงาน FA Thailand Award ในวันพรุ่งนี้ที่ห้องประชุม Pavilion A โรงแรม The Grand Four Wing Convention กรุงเทพมหานครอาชิตพลคีรีรมศูนย์หน้าดีกรีทีมชาติไทยรุ่นอายุไม่เกิน23ปีจากสโมสร SSV Ulm 1846ในศึกฟุตบอลดิวิชั่น4ของเยอรมนีได้รับโอกาสลงสนามในช่วงครึ่งหลังของเกมอุ่นเครื่องที่ต้นสังกัดเอาชนะ TSV Bag ทีมจากลีกระดับ6ไปด้วยสกอร์4-1ก่อนที่ทีมจะเดินทางเข้าแคมป์เก็บตัวฝึกซ้อมที่เมืองโอเบิร์สตาวเฟนเกมดังกล่าวเจ้าไม้มีโอกาสลุ้นทำประตู2ครั้งแต่ยังไม่สามารถเปลี่ยนเป็นสกอร์ได้ถึงแม้จะยังไม่มีชื่อเป็นผู้ทำประตูในเกมนี้แต่อาทิตย์พลคีรีรมยังคงมีบทบาทในเกมรุกของต้นสังกัดและสามารถสร้างโอกาสจบสกอร์ได้อย่างต่อเนื่องนับเป็นสัญญาณที่ดีในการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าสู่การฝึกซ้อมช่วงปรีซีซั่นกับทีมต่อไปเนมาซุปเปอร์สตาร์วัย34ปีประกาศอำลาทีมชาติบราซิลหลังทัพแซมบ้าแพ้นอร์เวย์1-2 ตกรอบ16ทีมสุดท้ายฟุตบอลโลก2026สำหรับเนย์มาร์ลงสนามให้ทีมชาติบราซิลไปทั้งหมด130นัดยิงไป80ประตูกับอีก59แอสซิสต์และลงเล่นฟุตบอลโลกรอบสุดท้าย4สมัยในปี2014 2018 2022และ2026ทำไปทั้งหมด9ประตูปุริภัทรสอนการรายงาน
0: ดนตรีไลฟ์เดือนกรกฎาคมหาหัวใจให้เจอก็เป็นสุขกับคาราบาวและอาจารย์ธนิตศรีกลิ่นดีจอมยุทธคุยในตำนานวันจันทร์ที่13กรกฎาคม2569เวลา 17:00 นเป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทางและธรรมะเพื่อชีวิตวันนี้เสนอเรื่องการเป็นคนดีโดยพระเทพวัชระเวที
10: ขาดอากาศอยู่ได้เพียง 2-3 นาทีแต่ถ้าขาดความดีอยู่ร้อยปีก็ไม่มีประโยชน์เพราะนั้นท่านจึงบอกว่าคนเราทุกคนนั้นสูงต่ำอยู่ที่ทำตัวดีชั่วอยู่ที่ตัวทำเป็นการตอกย้ำให้ทราบว่ากรรมเป็นผู้ลิขิตชีวิตมนุษย์ดังพุทธพจน์ที่ได้อัญเชิญมาเป็นอุทเทศเทศนาณเบื้องต้นวันนะชัดจาวัสโรโหติณชัดจาโหติพรมโนกรรมมุนาวัสโรโหติกรรมมุนาโหติพรมโนแปลความว่าจะเลวสามต่ำช้าหรือจะสูงส่งล้ำเลิศหาใช่เพราะชาติตระกูลไม่แต่เป็นเพราะกรรมคือการกระทำ
11: คุณอาจได้รับสายจากคนแปลกหน้าที่รู้ชื่อรู้ที่อยู่รู้ว่าคุณเคยสั่งสินค้าอะไรแต่อย่าเพิ่งเชื่อเพราะมิจฉาชีพอาจนำข้อมูลเหล่านั้นมาใช้หลอกบอกจะเคลมสินค้าให้หากไม่แน่ใจโปรดวางสายแล้วตรวจสอบข้อมูลกับบริษัทเท่านั้นตั้งสติทุกครั้งเมื่อรับสายไม่กดลิงก์ไม่บอกรหัส OTP ไม่ติดตั้งแอปตามคำสั่งรู้เท่าทันมิจฉาชีพป้องกันภัยไซเบอร์
0: ประเทศชาติจะเป็นปึกแผ่นมั่นคงได้ก็ด้วยคนไทยทุกหมู่เหล่าพร้อมเพรียงกันปฏิบัติหน้าที่ของตนโดยมีอุดมคติและจุดมุ่งหมายอย่างเดียวกันคือประโยชน์สุขของทุกคนในชาติพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวพรหมธิดาธิปยานนท์บรรณาธิการข่าวติติมาอินกรัมและพินโยรุ่งสมัยอ่าน

0: FM 90.25 MHz สวทตะกั่วป่าเป็นเลิศด้านข่าวสารล้ำค่าวัฒนธรรมนำสมัยเทคโนโลยี
1: ไซรัส005คุณได้รับภารกิจใหม่เรากำลังส่งข้อมูลทางอีเมล
2: ส่งมาได้เลยแต่คุณส่งอีเมลไหนทำไมมีหลายอีเมลยังไม่พอเดี๋ยวนี้ภารกิจต้องกดลิงก์ด้วยเหรอ
0: หยุดเดี๋ยวนี้อย่าเพิ่งกดเด็ดขาดนี่คือกลลวงที่เรียกว่าฟิชชิงเพื่อให้คุณหลงเชื่อกดลิงก์แล้วจะขโมยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณไปสังเกตดีๆชื่ออีเมลจะผิดจากชื่อฉันเลย
2: จริงด้วยก่อนรับภารกิจต้องหยุดอาชญากรรมทางไซเบอร์
0: เราทุกคนสามารถป้องกันจากการโจรกรรมได้ด้วยการตรวจสอบอีเมลที่ได้รับไม่กดลิงก์หรือไฟล์แนบจากแหล่งที่ไม่รู้จักป้องกันไว้ก่อนจะตกเป็นเหยื่อของอาชญากรรมไซเบอร์สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ
3: ์ชาวีคะหน้าฝนแบบนี้เรามาน้ำตกดินโคลนจะถล่มน้ำป่าจะไหลหลากไหมคะดีดีกลัว
4: ไม่ต้องกลัวดีดีเพราะมีเซลบอสแคสคอยแจ้งเตือนล่วงหน้าและมีอาสาสมัครเฝ้าระวังธรณีพิบัติภัยคอยเฝ้าระวังภัยและดูปริมาณน้ำฝนหากเกิดเหตุจะรีบแจ้งเตือน
3: ดีเลยค่ะชาวีดีดีกับชาวีจะได้เตรียมตัวได้ทัน
0: รู้ก่อนเตรียมตัวทันด้วยระบบแจ้งเตือนภัยล่วงหน้าผ่านเซลบอสแคส
4: สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์
0: รู้ทันภัยป้องกันไว้ก่อนติดตามรับฟังรายการรู้ทันสารพันภัยวันจันทร์เวลา 20:30 นถึง 21:00 นทางสวทตะกั่วป่า FM 90.25 MHz
5: สวัสดีครับ
6: สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านค่ะเข้าสู่รายการรู้ทันสารพันภัยค่ะแน่นอนว่ารายการนี้เราจะมาพูดถึงภัยต่างๆที่เกี่ยวข้องกับชีวิตของพี่น้องประชาชนทุกคนและนี่คืออีกหนึ่งภัยค่ะที่เรียกว่าตอนนี้ทุกๆคนต้องเคยเจอแน่เรื่องของภัยบนโลกออนไลน์ค่ะตอนนี้มีเยอะมากๆไม่ว่าจะเป็นสแกมเมอร์ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของมิจฉาชีพหลอกลวงไม่ว่าจะมีเรื่องของฟิชชิงข้อมูลบัญชีม้าต่างๆค่ะวันนี้เราจะมาพูดคุยแล้วก็เรียนรู้รู้จักภัยและวิธีป้องกันภัยออนไลน์นะคะกับท่านสารวัตรใหญ่สถานีตำรวจภูธรตลาดใหญ่สวัสดีค่ะ
5: สวัสดีครับ
6: แนะนำตัวได้เลยค่ะ
5: ครับขออนุญาตแนะนำตัวนะครับผมพันตำรวจโทสุริยาทองสุวรรณครับสารวัตรใหญ่สถานีตำรวจภูธรตลาดใหญ่ครับของตะกั่วป่า
6: ค่ะ
5: ครับ
6: ท่านคะเริ่มต้นเลยว่าเอ๊ะภัยบนโลกออนไลน์เนี่ยมันคืออะไรแล้วมันมีอะไรกันบ้างคะท่าน
5: ครับโลกออนไลน์ก็คือการติดต่อสื่อสารนะครับผ่านสังคมโซเชียลมีเดียหรือสื่อโซเชียลนะครับ
6: ค
5: ือสื่อออนไลน์การใช้อินเทอร์เน็ตหรือโซเชียลมีเดียเนี่ยซึ่งภัยที่จะมาในรูปของโลกออนไลน์ก็คือรูปแบบหลักๆนะครับก็การหลอกลวงทางการเงินครับการขโมยข้อมูลส่วนบุคคลรวมไปถึงการคุกคามหรือการเรื่องกับบูลลี่หรืออะไรต่างๆนะครับที่พบบ่อยแล้วรูปแบบสำหรับรูปแบบในการหลอกลวงหรือภัยทางออนไลน์เนี่ยหลักๆมันก็มีหลายรูปแบบนะครับแต่ว่าที่พบเจอก็อยู่ประมาณ18กลโกง
6: โอ้โห18เลยนะคะ
5: ค
6: นี่คือแบบคร่าวๆ
5: ใช่ใช่18กลโกง18ภัยไซเบอร์ที่ควรระวังในยุคดิจิตอลนะครับ
6: โอ้มีอะไรกันบ้าง
5: คะ
6: น
5: ี่ก็หลักๆที่ยอดฮิตเลยก็หลอกขายสินค้าออนไลน
6: ์อันนี้น่าจะเจอกันบ่อย
5: นะครับหลอกทำงานเสริมผ่านออนไลน์
6: ค่ะ
5: หลอกกู้เงิน
6: อันนี้ก็มีเยอะตาม SMS ต่าง
5: ๆแล้วที่น่ากลัวที่สุดก็หรือสร้างความเสียหายมากสุดก็ข่มขู่ให้เกิดความกลัวหรือที่เรียกว่าโคลเซ็นเตอร
6: ์
5: หลอกเป็นมิจฉาชีพที่โทรเข้ามาแล้วก็คมคู่ให้ผู้เสียหายเกิดความกลัวหรือตกใจแล้วก็มีการโอนเงินหรือทำธุรกรรมอะไรต่างๆนะครับซึ่งเป็นภัยที่ร้ายแรงเพราะว่าถ้าเจอเคสแบบนี้ก็จะมีความเสียหายค่อนข้างสูงนะครับตัวเลขค่อนข้างสูงนะครับแล้วก็การหลอกลงทุนรูปแบบต่างๆก็ชวนลงทุนที่ให้ผลตอบแทนสูง นะครับก็อันนี้ต้องควรศึกษาข้อมูลนะครับเพราะมันมีการลงทุนมันมีหลายรูปแบบนะครับ
6: ใช่ค่ะ
5: แล้วก็ที่น่าสนใจอีกอย่างก็หลอกให้รักแล้วลงทุนหรือว่าโรแมนต์สแกม
6: โรแมนต์สแกม
5: นะครับหลอกให้รักแล้วก็มีการยืมเงินหรือไอโอนเงิน
6: อันนี้มีเหมือนกัน
5: มีครับแล้วก็เดี๋ยวจะ
6: เรา
5: จะเกี่ยวข้องก็เป็นปลอมหรือแฮกบัญชี LINE Facebook แล้วหลอกยืมเงินกับไอ้คนใกล้ตัวหรือคนที่รู้จัก
6: อาจจะทักมาเหมือนเป็นเพื่อนสนิทเอ๊ะจำเราได้ไหม
5: มีเงินอยู่ในบัญชีไหมโอนด่วนไอ้พอดี
6: เดี๋ยว
5: พรุ่งนี้โอนให้มีพอดีไม่มีเงินอยู่ในบัญชีอะไรอย่างเงี้ยลักษณะนั้นนะครับ
6: ค่ะ
5: แล้วก็แชร์ลูกโซ่
6: โอ้ตอนนี้ก็ยังมี
5: ก็ยังมีครับ
6: ประมาณไหนคะแชร์ลูกโซ่เนี่ย
5: ก
6: ็แบบส่งว่าให้ร่วมโครงการต่างๆไหมคะส่งต่อถ้าไม่ส่งต่อภายใน1ชั่วโมง24ชั่วโมง
5: หลายรูปแบบก็มีรวมกันมาก็รับมีผลตอบแทนสูงที่น่าสนใจอะไรเงี้ยครับมันก็มีการหลีกเลี่ยงก็อันนี้มันมีทั้งจริงทั้งเท็จนะครับคนศึกษาข้อมูลก่อนพวกหลอกลงทุนเนี่ยครับแล้วก็ที่ขาดไม่ได้ก็การพนันออนไลน
6: ์เดี๋ยวนี้เยอะแล้วก็เป็นเด็กด้วยใช่ไหมคะเยาวชนเข้าถึงด้วย
5: สามารถเข้าถึงโลกออนไลน์ได้เยอะครับเด็กเพราะมันอาจจะเรื่องของอายุแล้วการละเล่นการพนันก็มีหลายรูปแบบนะครับมันก็ทำให้สามารถจะเข้าถึงข้อมูลหรือเข้าถึงการพนันได้ง่ายขึ้นนะครับแล้วก็อันนี้จะมีน้อยนะครับแต่ว่ามันก็เป็นไปได้ก็ควบคุมคอมพิวเตอร์หรือควบคุมมือถือเราจากระยะไกลคือหลอกให้กดลิงก
6: ์
5: อะไรต่างๆแล้วก็จะเข้าควบคุมมือถือเรา
6: โอนที่เขาบอกว่าโอนเงินหมดบัญชี
5: ใช่แล้วก็ทำอะไรเกี่ยวกับมือถือแทนของเราได้เลย อันนั้นหลอกกดลิงก์แต่ว่าอันนี้มันเรื่องของทางเทคนิคนะครับก็ค่อนข้างยากแล้วก็มีข้อจำกัดเกี่ยวกับเรื่องของโทรศัพท์โทรศัพท์เนี่ยบางที ถ้าเป็นไอโฟนมันก็จะ
6: มีระบบป้องกัน
5: ที่ดีหน่อยนะครับมีไอ้หลอกเรื่องของ QR code เป็นของปรับไฟฟ้าปรับปลาแล้วมันมีการโอนเงิน
6: เ
5: ป็น QR code มาแบบด่วนๆคุณค้างชำระอะไรแบบนี้แล้ว
6: ค่ะ
5: แล้วก็รวมๆอีกช่อโกงรูปแบบอื่นนะครับ
6: โอ้มีเยอะมากมากเลย
5: มากครับแต่ว่าถ้ารวมลำดับยอดฮิตนะครับ5อันดับนะครับ
6: มีอะไรบ้าง
5: เป็นเปอร์เซ็นต์นะครับเป็นตัวเลขข้อมูลเนี่ยก็มีเอาของจังหวัดพังงาแล้วกันนะครับ
6: ภาพรวมจังหวัด
5: จะได้มองเห็นภาพชัดขึ้นนะครับ
6: ได้ค่ะ
5: ของพังงาเนี่ยตั้งแต่วันที่1มกราคมนะครับ2569ถึงปัจจุบันเนี่ยมีตอนนี้12 โรงพัก12สถานีมี435คดี
6: โอ้ค่อนข้างเยอะเลย
5: มูลค่าความเสียหายรวมก็ประมาณ20ล้านบาทเศษนะครับ
6: โอ้ถือว่าเยอะมากค่ะ
5: เฉลี่ยต่อคดีก็ประมาณ 46,000 บาทต่อคดี
6: โอ้เป็นหลักหมื่นเลยนะแต่ละคดี
5: โดยเฉลี่ยเพราะว่าบางทีหลักร้อยหลักพันก็มีแต่ว่าบางทีมันมีหลักล้านด้วยมันทำให
6: ้โอ้หลักล้านเลย
5: หลักล้านเนี่ยมันจะเป็นเรื่องของ
6: มิจฉาชีพมั้ยคะ
5: คอลเซ็นเตอร์แบบที่ว่าหลอกเงินหมดบัญชีเลยอะไรแบบนี้หมดตัวครับแบบนั้นอาจจะโดนหลักล้าน
6: ค่ะ
5: นะครับ
6: ส่วนใหญ่แล้วเป็นคดีไหนคะที่ท่านบอก5ลำดับ
5: 5ลำดับเนี่ยหลอกลวงซื้อขายสินค้านะครับคือซื้อของไม่ได้ของหรือซื้อของไม่ตรงปกเนี่ยจะเยอะสุดนะครับจะเป็นประมาณ 73%
6: โอ้ก็คือเกินครึ่งไปเลยเนี่ยเป็นคดีเกี่ยวกับเรื่องของการหลอกลวงเกี่ยวกับขายสินค้าออนไลน์
5: ใช่ครับ
6: ในทุกแบบเลย
5: ออนไลน์แพลตฟอร์มต่างๆ Facebookอาจจะเป็นเพจซื้อสินค้าซื้อของแล้วไม่ได้ของ
6: ค่ะ
5: ซื้อของแล้ว
6: ไม่
5: ตรงปก
6: อ
5: ะไรไม่รู้ก็อันนี้จะเยอะสุดนะครับประมาณ 73%
6: เยอะมาก
5: ครับ
6: ลงลงมาค่ะเป็น
5: ลงลงมาก็เป็นหลอกให้เกี่ยวกับทำงานหารายได้พิเศษสมัครงานมีค่าสมัครงานบ้างอะไรบ้างเนี่ยแต่ว่าไม่ได้ทำก็อันนี้27คดี
6: ค่ะ
5: หลอกรับรางวัลหรือมีวัตถุประสงค์อื่นเนี่ย26คดี
6: มันว่าแจกของสแกนประมาณนี
5: ้หลอกลวงให้กู้เงิน
6: หลอกให้กู้เงิน
5: 14คดี
6: โอ
5: ้นะครับแล้วก็ข่มขู่ทางโทรศัพท์ไปข่มขู่ทางโทรศัพท์เนี่ย12คดีแต่ว่าม
6: ูลค่าความเสียหายใช่มั้ยคะ
5: สูงเพราะว่าที่เคสที่จะเป็นหลักล้านหรืออะไรพวกนี้มันก็จะเป็นข่มขู่ให้กลัวหรือคอลเซ็นเตอร์นี่แหละครับ
6: ค่ะ
5: ถึงจะมีน้อยแต่ว่ามูลค่าความเสียหายจะสูง
6: อ แสดงว่าส่วนใหญ่แล้วก็จะเป็นคดีที่เกี่ยวข้องกับซื้อของบนโลกออนไลน์เลย
5: ใช่ครับ อันนี้เป็นหลักนะครับ73คดีก็บางทีส่วนใหญ่ก็เป็นหลักร้อยหลักพันนะครับเราซื้อของไม่ตรงปกหรือไม่ได้ของเนี่ยบางทีเป็นเพจส่วนตัวอาจจะไม่ผ่านแพลตฟอร์มพวกช้อปปี้ลาซาด้าที่ว่ามันจะมาตรฐานหน่อย
6: คอมเมิร์ซเนาะเป็นแบบ Facebook ส่วนตัวไลน์ส่วนตัว
5: สั่งสินค้านะครับอาจจะได้บ้างไม่ได้บ้างหรือบางทีอาจจะหลักร้อยบางทีอาจจะที่จริงอาจจะเยอะกว่านี้ก็ได้นะแต่ว่าไอ้ที่เข้าสู่ระบบมาเป็นคดีเนี่ยก็ยังเยอะสุดอยู่ดีนะครับประมาณ 73% ของคดีในโลกออนไลน์
6: ของจังหวัดพังงาคราวนี้ใช่มั้ย
5: ก็จะเกี่ยวกับทั้งประเทศเลย
6: อ๋อทั้งประเทศเลย
5: นะครับ
6: คราวนี้ถ้าแบบมาสกุบในพื้นที่ของท่านก็ได้อ่ะพื้นที่สภ.ของท่านเนี่ยส่วนใหญ่แล้วเป็นก็เป็นคดีกลุ่ม

0: ก็ยังมีครับของกระปุกก็น้อยหน่อยก็จะ8คดีนะครับ
1: ก็เป็นกลุ่มของคดีหลอกลวงทั้งหมดเลย
0: แล้วก็ถ้าวิเคราะห์นะครับผู้เสียหายถ้าแยกตามเพศแล้วก็มูลค่าความเสียหายเนี่ย
1: เป็นยังไงคะ
0: ที่ก็น่าสนใจก็คือผู้หญิงจะเยอะกว่า
1: ผู้หญิงจะโดนหลอกเป็นสายช้อปปิ้ง
0: ใช่
1: จะเป็นสายช้อปปิ้งวันนี้อยากจะซื้อเสื้อผ้าวันนี้อยากจะซื้ออย่างอื่น
0: ใช่ๆก็เลยมีมูลค่าความเสียหายเยอะกว่า
1: ครับ
0: ก็ผู้หญิงประมาณ 58% ครับผู้ชายประมาณ 41.4% นะครับ
1: แล้วก็ยังมีความสูสีกันนิดนึง
0: ผู้หญิงมากกว่าหน่อย
1: ค่ะ
0: แต่มูลค่าตัวเงินเนี่ยของผู้หญิงเนี่ยก็จะสูงกว่าอย่างเห็นได้ชัดนะครับเพราะว่าถ้าเป็นตัวเลขนะครับ20ล้านเนี่ยผู้หญิงจะเป็น16ล้านบาทเศษเลย
1: โอ้เกือบจะทั้งหมดเลย
0: ผู้ชายจะ3ล้าน
1: บางครั้งก็เป็นแบบซื้อของซื้อกระเป๋าแบรนด์เนมอันนี้ก็อาจจะเป็นได้หรืออาจจะแบบการหลอกลวงแบบคอลเซ็นเตอร์ต่างๆ
0: ข่มขู่ให้เกิดความกลัวอาจจะผู้หญิงเนี่ยอาจจะตกเป็นเหยื่อมากกว่าอาจจะข่มขู่หรือก็เร่งเร้าให้รีบโอนนะครับ
1: ค่ะ
0: สำหรับกลุ่มผู้หญิงและที่เป็นวัยทำงานนะครับเป็นกลุ่มที่มูลค่าความเสียหายต่อรายสูงที่สุดครับสูงมาก
1: ค่ะแล้วนอกจากนี้อันนี้เป็นคดีที่แบบว่าเจอกันในพื้นที่ค่อนข้างเยอะเลยถ้าแบบมาเจาะรายคดีพูดถึงเรื่องการหลอกลวงสินค้าสมมุติว่ามาตูมเนี่ยดันอุ้ยไปสั่งเสื้อมาสักโหลนึงค่ะเอาอาจจะแบบสัก 5,000 ก็รีบโอนจ่ายทันทีเพื่อจะได้ของแต่ปรากฏว่าไม่ได้ของค่ะอู้อย่างนี้ต้องทำยังไงบ้างสมมติว่าเนี่ยมันเกิดเหตุแบบเนี้ยเริ่มต้นเราควรจะต้องเริ่มต้นยังไงคะเวลาแบบเนี่ยอู้ทำยังไงดีเงินก็หายของก็ไม่ได
0: ้ครับคือของตำรวจเราเนี่ยก็จะมีสายด่วนนะครับ
1: ค่ะ
0: เรียกว่าสายด่วนในเกี่ยวกับภัยออนไลน์ก็1441ก็จะมีเจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยคอยรับแจ้งแล้วก็แนะนำว่าควรทำอย่างไร
1: นะคร ับ
0: ติดต่อท้องที่ไหนหรือจะนัดหมายพนักงานสอบสวนให้ในระบบด้วยนะครับซ
1: ึ
0: ่งก็จะมีทั้ง1441แล้วก็จากทางเว็บไซต
1: ์เว็บไซต์ของทางตำรวจ
0: ไทยโพลิสออนไลน
1: ์
0: นะครับก็สามารถเสิร์ชหาในระบบอินเทอร์เน็ตได้นะครับหร
1: ือ
0: ว่าจะเข้าสะดวกสุดก็1441นะครับก็จะแนะนำแล้วว่าจะเตรียมเอกสารอะไรบ้าง1234ที่จะไปพบพนักงานสอบสวนซ
1: ึ่
0: งอาจจะเป็นมีการอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนอาจจะนัดหมายให้ด้วยนะครับ
1: นั่นก็คือขั้นตอนที่1สมมติว่าเกิดเหตุแล้วคิดได้ไม่ออกโทรก่อน1441
0: ครับ
1: โทรเสร็จนะเพื่อที่จะแบบว่ามีการ เขาก็จะแนะนำอันนี้ตัวมะตูมก็เคยโทรเขาก็จะแนะนำว่าให้ไปดำเนินการที่สภ.ในพื้นที่ที่เกิดเหตุ
0: ครับ
1: แล้วก็มีเรื่องของการเตรียมเอกสารโอ
0: ้
1: ถ้าสมมติ
0: ต่าง
1: หลักฐานที่เราควรจะต้องเตรียมเพื่อจะมาพูดคุยเพราะว่าหลังจากดำเนินการเสร็จเนี่ยเขาก็จะต้องส่งเรื่องมาที่สภ.ในพื้นที่ถูกต้องไหมคะ
0: ใช่คร
1: ับ คราวนี้สมมติว่าเราคุยเสร็จตกลงวันเรียบร้อยเรามาที่สภ.อันนี้เราต้องเตรียมเอกสารอะไรบ้างคะ
0: ก็เพิ่มเติมนะครับก็เกี่ยวกับเอกสารหลักฐานเกี่ยวกับประจำตัวของเรานะคร
1: ับ
0: บัตรประจำตัวประชาชนอะไรอย่างเงี้ยครับ
1: บัตรประชาชน
0: ข้อมูลธนาคารที่เราโอนไปหรือถ้ามีข้อมูลทั้งของเราหรือว่ามันมีอาจจะมีหลายบัญชีก็ต้องเตรียมมาหรือมีการสนทนากันผ่านระบบ
1: แบบแชทคุย
0: ทั้งทางไลน์หรือทาง Messenger หรือช่องทางอื่นอะไรเงี้ยก็ต้องเตรียมแคปหลักฐานเรื่องพิมพ์มาให้หรือว่าจะมาให้พนักงานสอบสวนช่วยดำเนินการตรงนี้
1: ก็ได้เหมือนกัน
0: ครับ
1: เพียงแต่ว่าอันที่สองก็คือหลังจากที่แจ้งเสร็จก็คือให้เราเนี่ยเตรียมเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการที่เราไปโดนเขาหลอกลวงเนาะทั้งแชทข้อมูลแชทเนาะสลิปใช่ไหมคะสลิปโอนเงินอันนี้ก็มีความจำเป็นเนาะแล้วไอ้เรื่องอายัดบัญชีก็คือใหก็คือโทรติดต่อตั้งแต่1441เลยใช่ไหมคะท่าน
0: ใช่ครับก็จะช่วย
1: เขาจะช่วยเรื่องของอายัดใช่ไหมคะ
0: แล้วก็อาจจะให้พนักงานสอบสวนอาจจะเป็นทั้งสอทนะครับหรือท้องที่นะครับก็แล้วแต่เคสไปเพราะว่ามันเกี่ยวกับลักษณะคดีมันไม่เหมือนกัน
1: ถ้
0: าข่มขู่ตกใจกลัวอะไรพวกนี้อาจจะคอนเทนเตอร์เนี่ยอาจจะอีกอย่างหนึ่งมูลค่าความเสียหายสูงอะไรเงี้ยครับก็อาจจะเป็นของสอท

0: ก็ให้เตรียมหลักฐานมาแล้วก็มาที่สถานีตำรวจเพื่อที่จะมาแจ้งความต่างๆรายละเอียดต่าง
1: ๆถ้าสะดวกสุดก็1441ก่อนก็ได้ครับก็จะได้มีคำแนะนำที่ชัดเจน
0: ให้ดำเนินการ1441แล้วก็มาที่สพเตรียมเอกสารให้พร้อม
1: ครับ
0: อันนี้ถามแบบเผื่อๆว่าเอ๊ะเรามีโอกาสได้เงินคืนบ้างไหมคะ
1: มันก็มีนะครับมันจะรวมอยู่ในส่วนของสทมันมีการเฉลี่ยคืนอยู่นะครับเฉลี่ยคืนแต่ว่ามันก็ต้องทำใจว่ามันก็จะได้คืนมาค่อนข้างน้อยนะครับแต่ว่ามันจะรวมเป็นของของ
0: ภาพรวมใช่ไหมคะ
1: ภาพรวมของบช.ไซเบอร์นะครับก็มีการเฉลี่ยมีการคืนให้กับผู้เสียหายอยู่บ้างเหมือนกันนะครับ
0: แต่ว่าก็ต้องทำใจว่าอาจจะไม่ได้ตามยอดที่เราโอนไป
1: ใช่ครับ
0: หรือยังไงก็อาจจะต้องตามคดีแต่ละครั้งไปที่เขามีการอายัดหรือว่าการจับเหมือนที่เราเห็นตามข่าวเลยใช่ไหมคะที่เขาแบบว่าจับปุ๊บก็จะมีการว่าใครที่มีคดีเหล่านี้อาจจะมีการติดต่อไปใช่ไหมคะก็คืออันนี้เป็นขั้นตอนการดำเนินการซึ่งอันนี้สอบถามท่านอีกว่าเอ๊ะในการที่เขามาแจ้งความสมมติหนูมาแจ้งความเนี่ยกี่ครั้งคะต้องมาแบบคุยเรื่องนี้กันกี่ครั้งหรือว่า
1: ก็มันอยู่ที่พฤติการแห่งคดีลักษณะคดีนะครับก็ส่วนใหญ่ก็ครั้งสองครั้งก็หลักๆ ก็อยู่ที่พนักงานสอบสวนผู้รับผิดชอบนะครับถ้ามีประเด็นอะไรเพิ่มเติมก็อาจจะต้องมีการสอบเพิ่
0: ม
1: หรือบางทีบางเคสอาจจะมีการอายัดบัญชีได้ทันคือถ้าเราแจ้งเร็วหรือดำเนินการเร็วเนี่ยมันก็มีโอกาสนะครับเรื่องของเงินที่เสียไป
0: อันนี้สำคัญเลยอยากถามท่านว่าสมมติว่าเกิดเหตุแล้วควรจะแจ้งตอนไหนดีอะคะ
1: ก็ต้องให้เร็วที่สุดครับ
0: ไม่ควรเกินเท่าไหร่มีกำหนดไหมไม่ควรเกิน
1: อันนี้เอาเป็นว่าให้เร็วที่สุดดีกว่าครับเพราะเรื่องของเงินไอ้พวกนี้ที่เราอายัดนะครับ
0: มันจะได้ทันเนาะทันก็คือหมายถึงว่าเมื่อเกิดเหตุรู้ตัวว่าโดนหลอกรีบโทรแจ้ง1441เลย
1: ใช่อ
0: ันนี้จะดีที่สุด
1: ครับ
0: เรื่องของอันนี้เป็นเรื่องของคดีหลอกซื้อของต่างๆอันนี้ถ้าถามเป็นในเวของคนที่โดนแก๊งพวกคอเซ็นเตอร์หลอกอะคะโอ้เขาต้องทำยังไงบ้างเพราะบางทีแบบมันไม่เหมือนกันเนาะไม่มีหลักฐานที่แบบว่าเป็นแชทข้อความอะไรเงี้ยเขาบางคนอาจจะยังรู้สึกกลัวเขาเริ่มต้นยังไงดีคะถ้าเขาจะมาแจ้งความดำเนินคดี
1: ก็แล้วแต่วิธีการลักษณะก็ควรพบพนักงานสอบสวนดีที่สุดนะครับเพราะว่าจะแนะนำแล้วก็คืออย่างนี้ครับเรื่องของภัยออนไลน์นะครับที่เกิดอยู่เนี่ยก็ช่วงหลังนี่ก็ลดลงนะลดลงอย่างมีนัยย
0: ะ
1: สำคัญอ่ะคือเรื่องของเขมรพม่าเลยหรือว่าการแดนการข้ามผ่านแดนมันก็จะก็จะลดลงเพราะว่ามันก็คือมีผลนะครับมีผลแล้วก็แต่ว่าไอ้ที่เกี่ยวกับการซื้อของไม่ได้ของอะไรพวกนี้ก็ยังมันปกติเพราะว่ามัน
0: ยัง
1: ซื้อสินค้ากันอะไรกันอยู่เพราะว่าบางคนก็อาจจะซื้อในเรื่องของใช้อะไรพวกนี้บางทีอาจจะราคาถูกแต่ว่ามันอาจจะไม่ตรงปกแล้วก็บางคนก็อาจจะปล่อยผ่านอาจจะไม่ได้แจ้งอะไรพวกนี้เพราะมันอาจจะหลักร้อยอะไรขี้เกียจเสียเวลาแต่ก็อยากจะให้มาแจ้งตรงนี้กันไว้นะครับเพราะว่าในเรื่องของภัยออนไลน์เนี่ยถ้าเราปล่อยผ่านเนี่ยมันก็จะเกิดไอ้เรื่องแบบนี้อยู่เรื่อยๆนะคร
0: ับ ก็คืออย่าปล่อยผ่านถ้าเกิดเหตุไม่ว่าแบบเราอย่าคิดว่าเราแค่ 2-300 ไม่แจ้งดีกว่าอย่าให้ปล่อยผ่าน
1: ครับ
0: ให้มาแจ้งให้เรียบร้อยคราวนี้อยากถามท่านว่าเอ๊ะแล้วเราจะมีวิธีการป้องกันหรือว่าดูยังไงเอาเคสที่คนแบบว่าเจอกันเยอะเรื่องของหลอกลวงสินค้าโอ้เราจะดูยังไงว่าอันนี้เพจจริงเพจปลอมหรือเพจนี้จะหลอกเราหรือเปล่าดูยังไงได้บ้างคะ
1: ก็ดูคนที่การรีวิวอะไรต่างๆนะครับดูความน่าเชื่อถือของเพจหร
0: ื
1: ออะไรพวกนี้คนติดตามมากน้อยแค่ไหนยังไงก็เป็นเคส by เคสไปนะครับ
0: ค่ะก็แนะนำเป็นแบบทริคนิดนึงว่าในการดูเนาะใน Facebook อะค่ะใน Facebook เนาะบางคนเนี่ยก็จะแบบว่าอุ้ยเห็นถ้าเข้าไปดูหน้าเฟซง่ายๆถ้าเกิดว่ามีคนกดโกรธเยอะๆอาจจะใช่อาจจะเป็นเพจปลอมได
1: ้ครับ
0: หรือว่าเขาจะมีให้กดดูเกี่ยวกับอะค่ะถ้าเกิดว่าเพจมีการเปลี่ยนชื่อบ่อยๆอันนี้ใช่แน่นอน
1: ใช่ครับ
0: มิจฉาชีพแน่นอน
1: เพราะบางทีพอหลอกอะไรเนี่ยอาจจะเปลี่ยนไปใหม่แล้วก็เปลี่ยนบัญชีอะไรไปใหม่แล้วก็หลอกไปใหม่แต่ เรียกว่าแผนประทุษกรรมก็จะคล้ายๆเดิ
0: มๆมาน
1: ะครับ
0: มาแบบโปรโมชั่นโอ้เพจพวกนี้จะมีโปรโมชั่นที่แบบว่าน่าสนใจด้วยใช่ไหมคะแบบลดราคาพิเศษเลย
1: ครับ
0: มาแบบว่าให้เราเนี่ยอยากที่จะต้องซื้อละต้องซื้อในเพจนี้อันนี้ถ้าในมุมของเรื่องของการหลอกขายสินค้าก็คือให้ดูที่เพจเป็นหลักเนาะถ้าเกิดว่าเพจมีความน่าสงสัยเนี่ยก็อย่าเพิ่งซื้อคราวนี้ถ้าเป็นแก๊งมิจฉาชีพอะคะอันนี้ก็ขอย้ำกันอีกครั้งนึงเพราะว่าเชื่อว่าบางคนก็ยังอาจจะเจอหลอกบ้างเพราะว่าพอฟังไปเรื่อยๆใช่ไหมคะเริ่มรู้สึกว่าอุ้ยใช่หรือเปล่าเป็นญาติเป็นครอบครัวหรือเปล่าเพราะมีเขาก็จะมีทริคการหลอก
1: ใช่อันนี้หลักๆก็อยากจะฝากไว้นะครับในเรื่องของแก๊งคอลเซ็นเตอร์เนี่ยเราก็มีหลักอยู่ว่าก็ไม่เชื่อไม่รีบไม่โอนคือไม่เชื่อก็ต้องใช้วิจารณญาณนะครับก็ไม่เชื่ออะไรง่ายๆต้องเอ๊ะก่อนไม่เชื่อง่าย
0: ๆ
1: ไม่รีบเพราะมิจฉาชีพเนี่ยจะเร่ง
0: เรา
1: เร่งรีบให้เราทำธุรกรรม
0: คือ
1: ทำส่งข้อมูลอะไรต่างๆนะต้องเร่งรีบต้องภายในเวลาเท่านั้นเท่านี
0: ้
1: แล้วก็สุดท้ายคือไม่โอน
0: เ
1: พราะว่าไอ้การจะหลอกได้สำเร็จหรือไม่สำเร็จเนี่ยสาระสำคัญก็อยู่ที่การโอนนะครับการโอนคือเราต้องเป็นคนกดยืนยันการ
0: โอนชื่อนี
1: ้ครับเพราะว่าถ้าเป็นเรื่องของรีโมทหรือว่าควบคุมโทรศัพท์เนี่ยมันจะเทคนิคสูงค่อนข้างยากกดลิงก์อะไรแล้วมีระบบหลายอย่างที่ง่ายก็คือการเราเนี่ยโอนไปให้เขาเองคือหลอกให้เราเชื่อจนเร่งรีบอะไรต่างๆแล้วก็ไม่วิเคราะห์ไม่ตรวจสอบให้ดีแล้วรีบโอนไปพอโอนแล้วเรียบร้อยเลยนะครับหลักๆ ก็อยู่3อย่างเนี่ยครับ
0: ไม่เชื่อ
1: ไม่รีบไม่โอน
0: ให้เอ๊ะสมมติว่าเจ้าหน้าที่รัฐโทรมาบอกว่าเอ๊ะคุณค้างชำระค่าภาษีมีหรือเปล่าคะไม่มี
1: ครับไม่มีโทรมาถ้ามีก็ต้องเป็นจดหมายหรือเป็นรายลักษณ์อักษรเป็นเอกสารมา
0: ค่ะ
1: ครับ
0: ย้ำนะคะเขาไม่โทรไม่มีการโทรไปโอ้นี่ค้างนี้หรือว่าหลังๆอุตุนี้เขาคะกันมากเลยนะถ้าเป็นช่วงจ่ายภาษีก็จะเป็นเจ้าหน้าที่สรรพากรพอผ่านช่วงจ่ายภาษีเสร็จก็จะวนกลับมาเป็นค่าน้ำค่าไฟเป็นเรื่องของการประปาการไฟฟ้าที่บอกว่ามีจะคืนค่ามิเตอร์อย่างนี้ก็มีแล้วก็จะวนกลับมาเป็นเจ้าหน้าที่รัฐอื่นๆภาษีที่ดินเป็นนู่นเป็นนี่ซึ่งจริงๆเราไม่มีให้ทุกคนเอะใจไว้ด้วย
1: ใช่คร
0: ับ เริ่มจากไม่เชื่อแล้วก็ถ้าเราคุยไปสักพักรู้สึกว่าไม่ใช่ตัดสายเลยดีไหมคะ
1: ใช่ครับเพราะหลักง่ายๆก็คือถ้าเราตัดสายไปแล้วเนี่ยถ้าเราโทรกลับไปเนี่ยไม่สามารถติดต่อได้แสดงว่าไม่ใช่แล้วนะครับแล้วก็หลักๆก็คือไม่มีหน่วยงานไหนที่จะติดต่อหรือสอบสวนปากคำหรือแจ้งเหตุเรื่องราวต่างๆผ่านทางโทรศัพท์นะครับเพราะเขาจะถ้ามีหมายจับแล้วเขาจะมาจับเลยนะครับเขาจะไม่บอก
0: ก็ไม่บอกนะ
1: มีหมายจับอยู่นะอะไรอย่างนี้
0: ไม่มีนะ
1: ครับ
0: อันนี้ย้ำโดยท่านตำรวจเลยนะคะว่าเขาไม่มาโทรมาบอกก่อนนะว่าจะมีหมาย
1: ไม่ตรวจสอบ
0: ไม่ได้บอกว่าต้องตรวจสอบนะนี่คุณมีคดีอยู่สพ.นี้
1: ไม่มี
0: ไปถึงเอาเลยจับเลยให้แน่ใจเลย
1: หมายจับหรือเอกสารพวกนี้มันก็จะเป็นความลับอยู่ในสำนวนก็จะไม่โทรมาตรวจสอบกับทางผู้ต้องหาหรือผู
0: ้ญาติอะไรอย่างนี้ไม่มีนะคะฉะนั้นย้ำกันเลยว่าถ้ามาแบบนี้ไม่ใช่แล้วเป็นมิจฉาชีพแน่นอนนะสุดท้ายแล้วค่ะท่านคะอยากให้ท่านฝากพี่น้องประชาชนหน่อยเรื่องของให้ระมัดระวังภัยออนไลน์ที่เจอบนโลกออนไลน์มากเลยในปัจจุบันซึ่งมีหลากหลายรูปแบบให้ท่านฝากพี่น้องประชาชนหน่อยค่ะ
1: ครับก็ที่เยอะที่สุดนะครับอย่างที่เราได้พูดกันไปแล้วก็คือเรื่องของซื้อสินค้าซื้อของไม่ได้ของนะซื้อของไม่ตรงปกเนี่ยก็อยากให้ความระมัดระวังนะครับของถูกของดีเนี่ยมันก็อาจจะมีแต่มันก็น้อยหน่อยนะครับหายากก็ต้องตรวจสอบข้อมูลนะครับให้ดีก่อนจะตัดสินใจนะครับซื้อหรือดูเพจหรือแพลตฟอร์มตัวกลางอะไรที่มันมีมาตรฐานน่าเชื่อถือนะครับส่วนในเรื่องของคอลเซ็นเตอร์อะไรพวกนี้นะครับก็หลักๆก็คือไม่เชื่อไม่รีบไม่โอนอย่างที่ได้นำเรียนไปแล้วนะครับ
0: ก็ฝากไว้นะคะไม่เชื่อไม่รีบไม่โอนค่ะแต่ว่าตอนนี้น่าเสียดายจังเลยค่ะช่วงของรายการของเราหมดลงเพียงเท่านี้นะต้องขอบคุณท่านมากๆเลยนะคะที่มาพูดคุยกันในรายการค่ะวันนี้เราสองคนนะคะพร้อมทีมงานลาทุกท่านกันไปก่อนสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
2: อ ป้าครับป้าครับฝนตกแรงนักเนี่ยแล้วๆนี่แบบนี้น้ํามีท่วมแล้วไม้นี
3: ่หายลูกเอ้อบ้านเราภาคใต้นี่ฝนตกหนักแบบนี้อายุลูกอย่าเพิ่งตกใจไปตา
2: ป้าครับโปพ่อแจ้งเตือนแล้วก็บอกว่าฝนตกหนักต่อเนื่องในพื้นที่ภาคใต้ให้เตรียมพร้อมรับมือตกกระเพยน้ําท่วมฉับพลันแนะนําป้าไล่ลากหากมีเหตุฉุกเฉินโทรสายด่วนปพ. 1784ครับป้า
3: เอาแล้วลูกเฮ้ออย่าชะลาใจเรามาช่วยกันเก็บข้องเตรียมพร้อมกันไว้ก่อนนะลูกนะมีสติไม่ตื่นตระหนกติดตามพยากรณ์อากาศจากหน่วยงานภาครัฐอย่างใกล้ชิดและอย่าละเลยคำเตือนจากระบบแจ้งเตือนภัยเซลล์บอร์ดแคสต์ด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์
4: เชอรี่พี่กำลังไปช่วยแล้ว
5: พี่ชาวีทำไมพี่ไม่สวมรองเท้าบูทมาล่ะคะรู้ไหมคะว่าการสวมรองเท้าบูทนอกจากจะป้องกันของมีคมสัตว์อันตรายไฟฟ้ารั่วน้ำกัดเท้าแล้วยังป้องกันโรคชีหนูได้ด้วยนะคะน้ำท่วมแบบนี้รู้ทันภัยป้องกันไว้ก่อนนะคะพี่
4: อ่ะเฮ้ยได้เลยน้องเชอรี่
5: สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์
6: ช่วงนี้มาตูมคุยกับใครอ่ะโหยิ้มหวานเชียว
5: อุ๊ยพี่คุยแชท Facebook กับจอนอยู่อะค่ะอืมเขาน่ารักมากเลยโปรไฟล์ก็ดีอายุ35ปีเป็นชาวต่างชาติโสดเป็นวิศวะแท่นขุดเจาะอีกด้วยนะแล้วคุยกันมา2สัปดาห์แล้วแล้วก็ล่าสุดเขาบอกว่าเขาจะส่งแหวนมาให้ด้วยอะค่ะแต่เขาบอกว่าตอนนี้ของติดอยู่ที่ขนส่งบอกว่าจะต้องจ่ายค่าภาษีเพิ่มเติมด้วยอะค่ะน้องก็เลยว่าเดี๋ยวน้องจะโอนไปให้เขาอะค่ะน่ารักจัง
6: เดี๋ยวเดี๋ยวหยุดเลยห้ามโอนนะดูท่านี่คือโรแมนต์แกมมาหลอกให้รักและตกทรัพย์เราหยุดติดต่อทันทีเลย
5: อ๋อได้พี
7: ่การใช้สื่อออนไลน์ต้องตรวจสอบให้ดีอย่าเพิ่งเชื่อใจใครทันทีไม่อย่างนั้นนอกจากจะเสียใจแล้วยังต้องเสียทรัพย์อีกด้วย
8: สำนักประชาสัมพันธ์เขต 5 กรมประชาสัมพันธ์

0: านีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 21:00 น.กับพิญโญรุ่งสมัยรัฐบาลชี้แจงวุฒิสภาถึงการเดินหน้าแผนรับมือน้ำท่วมและภัยแล้งอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
3: คุณอาจได้รับสายจากคนแปลกหน้าที่รู้ชื่อรู้ที่อยู่รู้ว่าคุณเคยสั่งสินค้าอะไรแต่อย่าเพิ่งเชื่อเพราะมิจฉาชีพอาจนำข้อมูลเหล่านั้นมาใช้หลอกบอกจะเคลมสินค้าให้หากไม่แน่ใจโปรดวางสายแล้วตรวจสอบข้อมูลกับบริษัทเท่านั้นตั้งสติทุกครั้งเมื่อรับสายไม่กดลิงก์ไม่บอกรหัส OTP ไม่ติดตั้งแอปตามคำสั่งรู้เท่าทันมิจฉาชีพป้องกันภัยไซเบอร์
1: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนกรกฎาคมหาหัวใจให้เจอก็เป็นสุขกับคาราบาวและอาจารย์ธนิตศรีกลิ่นดีจอมยุทธครุยในตำนานวันจันทร์ที่13กรกฎาคม2569เวลา 17:00 น.เป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
4: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำไห้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
1: รัฐบาลชี้แจงวุฒิสภาถึงการเดินหน้าแผนรับมือน้ำท่วมและภัยแล้งพร้อมย้ำทุกหน่วยงานรายงานผลทุกเดือนจนสิ้นสุดฤดูฝน
5: การประชุมวุฒิสภาวันนี้นายปริญญาวงศ์เชิดขวัญสมาชิกวุฒิสภาตั้งกระทู้ถามนายกรัฐมนตรีถึงแนวทางแก้ปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากและการรับมือภัยแล้งในอนาคตด้วยนายทรงศักดิ์ทองศรีรองนายกรัฐมนตรีได้รับมอบหมายให้ชี้แจงแทนกล่าวว่ารัฐบาลกำหนดให้ทุกหน่วยงานเร่งดำเนินมาตรการแก้ปัญหาน้ำอย่างยั่งยืนทั้งการจัดหาพื้นที่รับน้ำหรือโครงการแก้มลิงเพื่อกักเก็บน้ำไว้ใช้ในหน้าแล้งควบคู่การเตรียมความพร้อมรับมือฤดูฝนทั้งการคาดการณ์และแจ้งเตือนพื้นที่เสี่ยงการเตรียมเครื่องจักรและอุปกรณ์การตรวจสอบคันกั้นน้ำและประตูระบายน้ำการกำจัดสิ่งกีดขวางทางน้ำรวมถึงการเตรียมศูนย์พักพิงและเครือข่ายเฝ้าระวังในพื้นที่พร้อมกันนี้รัฐบาลกำชับให้ทุกหน่วยงานรายงานผลการดำเนินงานต่อคณะรัฐมนตรีเป็นประจำทุกวันที่5ของเดือนจนกว่าจะสิ้นสุดฤดูฝนขณะที่กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยติดตามและประเมินสถานการณ์ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตลอด24ชั่วโมงและแจ้งเตือนประชาชนผ่านทุกช่องทางอย่างต่อเนื่องวาสนาตระเกตรายงาน
1: คณะกรรมการการเลือกตั้งประจำท้องถิ่นกรุงเทพมหานครคาดจะสามารถประกาศรับรองผลการเลือกตั้งสก.และผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครได้ภายในสัปดาห์นี
6: ้นายณรงค์เรืองศรีปลัดกรุงเทพมหานครในฐานะผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำท้องถิ่นกรุงเทพมหานครร่วมประชุมคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำท้องถิ่นกรุงเทพมหานครโดยที่ประชุมได้รายงานสรุปการดำเนินงานภายหลังการเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานครหรือสก.และผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครที่มีขึ้นเมื่อวันที่28มิถุนายนที่ผ่านมาซึ่งภาพรวมเป็นไปด้วยความเรียบร้อยคาดว่าคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำท้องถิ่นกรุงเทพมหานครจะประกาศรับรองผลการเลือกตั้งทั้ง50เขตภายในสัปดาห์นี้นอกจากนี้ที่ประชุมได้หารือเกี่ยวกับการถอดบทเรียนการเลือกตั้งครั้งนี้เพื่อนำปัญหาและอุปสรรคที่พบมาวิเคราะห์พร้อมกำหนดแนวทางแก้ไขและวางแผนป้องกันความผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้นในการเลือกตั้งครั้งต่อไปด้วยการจัดการเลือกตั้งเป็นไปด้วยความเรียบร้อยมีประสิทธิภาพและสมบูรณ์ที่สุด จุฑามรักษาพันธ์รายงาน
1: กองทัพอากาศจัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์โครงการสร้างพระมหาธาตุเจดีย์องค์ที่3ในพื้นที่ดอยอินทนนท์จังหวัดเชียงใหม่เทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
7: พลอากาศเอกเสกสรรคันธาผู้บัญชาการทหารอากาศเป็นประธานการจัดงานเครือข่ายชมรมพัฒนาสัมพันธ์ระดับผู้บริหารกองทัพอากาศเพื่อการประชาสัมพันธ์โครงการสร้างพระมหาธาตุเจดีย์องค์ที่3โดยมีนายสุภพงษ์ชาวแล่นรองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมงานณห้องรับรองจักรพงศ์กองบัญชาการกองทัพอากาศโดยผู้บัญชาการทหารอากาศกล่าวว่าโครงการสร้างพระมหาธาตุเจดีย์องค์นี้เกิดขึ้นเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว6รอบ28กรกฎาคม2567ณดอยอินทนนท์จังหวัดเชียงใหม่เพื่อบรรจุพระบรมสารีริกธาตุและพระอรหันตธาตุเป็นโครงการที่มีความสำคัญอย่างยิ่งทางด้านการเทิดพระเกียรติสถาบันพระมหากษัตริย์การเผยแผ่พระพุทธศาสนาการสร้างงานสร้างรายได้ให้กับชุมชนและกลุ่มชาติพันธุ์ในพื้นที่ซึ่งการจัดสร้างพระมหาธาตุเจดีย์องค์ที่3มีกำหนดจัดสร้าง3ปีคาดว่าจะแล้วเสร็จในเดือนสิงหาคม2571และจะประดิษฐานในพื้นที่เดียวกับพระมหาธาตุณพระเมธนีดลหรือเจดีย์องค์พ่อสร้างขึ้นเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและพระมหาธาตุณพระพลภูมิสิริหรือเจดีย์องค์แม่สร้างขึ้นเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงปิญญวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
1: 1คนลดน้อย100คนลดมากรวมพลังทั้งชาติไทยไม่ขาดพลังงานจบข่าวพินโยรุ่งสมัยอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 22:00 น
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

ครบครันด้วยสาระความรู้และความบันเทิงกับรายการสาระสารพัน21:10 น.ถึง22:00 น.ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz และ AM 891 กิโลเฮิรตซ์โดยปานิสราผ่านแก้ว

สวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่รายการสาระสารพันค่ะค่ำคืนวันจันทร์แบบนี้คุณผู้ฟังอยู่กับดิฉันปณิสราพานแก้วค่ะวันนี้นะคะป่านมาดูแลคุณผู้ฟังนะคะในช่วง 21:00 นจนถึง 22:00 นกับสาระความรู้เรื่องราวต่างๆที่ป่านคัดสรรมาฝากคุณผู้ฟังเป็นประจำในทุกๆสัปดาห์ค่ะสัปดาห์นี้นะคะเริ่มต้นรายการกันด้วยเพลงเพราะๆนะคะแล้วก็สาระความรู้ดีนะคะสำหรับช่วงแรกนี้นะวันนี้เราจะพูดคุยกันนะคะในเรื่องของผลิตภัณฑ์ที่เป็นผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมนะคะคุณผู้ฟังเป็นผลิตภัณฑ์ที่กินได้คุณผู้ฟังคือผลิตภัณฑ์ที่กินได้เนี่ยหมายถึงบรรจุภัณฑ์ข้างนอกนะคะสามารถทานได้ซึ่งข้อดีของเขาเนี่ยก็คือมันไม่เหลือขยะแม้แต่ชิ้นเดียวเลยนะคะก็เป็นบรรจุภัณฑ์ที่สามารถทานได้เป็นนวัตกรรมยุคใหม่นะที่บรรจุภัณฑ์ข้างนอกเนี่ยปกติเวลาเราซื้อของซื้ออะไรมานะคะปกติมันก็จะเป็นพลาสติกเนาะแน่นอนเราทราบกันดีอยู่แล้วว่าพลาสติกเนี่ยมันมีกระบวนการที่จะย่อยสลายเนี่ยยากแล้วก็เป็นขยะที่ค่อนข้างมหาศาลเลยนะบนโลกใบนี้ของเราฉะนั้นเนี่ยยุคนี้ที่เขาอยู่กับเรื่องของการรักโลกกันนะคะแล้วก็สิ่งแวดล้อมที่เราควรจะใส่ใจมากยิ่งขึ้นเนี่ยก็เลยมีการผลิตตัวผลิตภัณฑ์ที่เป็นบรรจุภัณฑ์ยุคใหม่ที่มาจากธรรมชาตินะคะเขามีการนำพวกสาหร่ายแป้งโปรตีนจากนมนะคะหรือว่าโพลีแซคคารายเนี่ยเอามาออกแบบเพื่อที่จะห่อหุ้มอาหารห่อหุ้มเครื่องดื่มแล้วสามารถรับประทานไปพร้อมกับอาหารเลยก็ได้หรือใครไม่สะดวกจะรับประทานเขาย่อยสลายได้ง่ายนะคะไม่สร้างขยะพลาสติกนะเรื่องนี้เนี่ยมันตอบโจทย์กับสิ่งแวดล้อมมากๆซึ่งวัตถุประสงค์หลักเนี่ยก็เพื่อที่จะทดแทนพลาสติกที่บางทีเนี่ยคือใช้ครั้งเดียวแล้วเราก็ทิ้งนะคะอย่างสมมติไปซื้ออาหารเนี่ยก็จะมีถุงพลาสติกนะใช้ครั้งเดียวก็ทิ้งแล้วนะคะตรงนี้ก็จะช่วยลดขยะเนี่ยให้เป็นศูนย์เพราะว่าต่อให้เราไม่กินเข้าไปนะคุณผู้ฟังมันย่อยสลายได้เองตามธรรมชาติในระยะเวลาที่เป็นระยะเวลาอันสั้นด้วยนะคะถือว่าเป็นอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์ที่เหมาะกับยุคนี้มากๆเลยนะคะเอาละค่ะช่วงนี้เดี๋ยวเราพักกันสักครู่แล้วกันนะคะช่วงหน้าเดี๋ยวมาดูกันว่าไอ้เจ้าจุดเด่นของผลิตภัณฑ์ที่มันสามารถทานได้เนี่ยไอ้บรรจุภัณฑ์ข้างนอกกินได้โดยปกติเรากินแต่ของข้างในเราไม่ค่อยกินเปลือกกันนะคะถ้าพูดง่ายๆจุดเด่นเนี่ยมันเป็นยังไงมีอะไรบ้างแล้วมีนวัตกรรมอะไรที่ดูน่าสนใจนะสำหรับยุคนี้ที่วันนี้ปานามาฝากกันนะคะช่วงนี้เดี๋ยวเราพักกันสักครู่ช่วงหน้ามาพูดคุยกันต่อกับสาระสารพันค่ะ

0: บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
1: คุณอาจได้รับสายจากคนแปลกหน้าที่รู้ชื่อรู้ที่อยู่รู้ว่าคุณเคยสั่งสินค้าอะไรแต่อย่าเพิ่งเชื่อเพราะมิจฉาชีพอาจนำข้อมูลเหล่านั้นมาใช้หลอกบอกจะเคลมสินค้าให้หากไม่แน่ใจโปรดวางสายแล้วตรวจสอบข้อมูลกับบริษัทเท่านั้นตั้งสติทุกครั้งเมื่อรับสายไม่กดลิงก์ไม่บอกรหัส OTP ไม่ติดตั้งแอปตามคำสั่งรู้เท่าทันมิจฉาชีพป้องกันภัยไซเบอร์
2: ที่ลืมบ่อยๆอย่าเพิ่งชะล่าใจลืมของเป็นครั้งคราวนั่นเรื่องธรรมดาแต่ถ้าเริ่มลืมเหตุการณ์ที่เพิ่งเกิดสับสนวันเวลาหลงทางในที่คุ้นเคยหรือเริ่มคุยกับใครไม่รู้เรื่องนั่นเป็นสัญญาณอันตรายของภาวะสมองเสื่อมสังเกตเร็วดูแลได้ไวพบความผิดปกติอย่านิ่งนอนใจรีบปรึกษาแพทย์เพื่อรักษาและดูแลอย่างเหมาะสมเพราะทุกความทรงจำมีความหมายเริ่มต้นปกป้องสมองตั้งแต่วันนี้
3: ช่วงที่2ของรายการค่ะคุณผู้ฟังช่วงที่แล้วติดค้างกันเอาไว้นะคะว่าบรรจุภัณฑ์ทานได้เนี่ยจุดเด่นมันเป็นยังไงนะคะแล้วก็ตัวอย่างนวัตกรรมที่เขามีการประดิษฐ์คิดค้นขึ้นมาจริงๆเนี่ยมันมีอะไรบ้างนะคะเดี๋ยวไปดูกันค่ะสำหรับจุดเด่นนะคะของบรรจุภัณฑ์ที่สามารถทานได้เนี่ยแน่นอนเขาบอกว่ามันกินได้จริงนะแล้วก็บางคนก็มีคำถามว่ากินได้เนี่ยมันปลอดภัยหรือเปล่านะคะมันทานได้จริงๆหรอเขาบอกว่ามันกินได้จริงนะแล้วก็ปลอดภัยด้วยเพราะว่าวัตถุดิบที่เขาเอามาวิจัยเอามาทำเป็นนวัตกรรมเนี่ยส่วนใหญ่มันมาจากธรรมชาตินะคะบางอย่างก็มาจากสาหร่ายทะเลบางอย่างก็มาจากแป้งบางอย่างก็มาจากโปรตีนจากนมหรือว่าเคซีนนะคะบางอันก็ทำมาจากตัวเยลลี่นะคะมันก็สามารถทานได้มันก็คือเหมือนอาหารทั่วไปนะที่เราทานแต่ว่าเพียงแต่ว่าเขาเอามาปรับให้มันเป็นบรรจุภัณฑ์นะคะที่เอามาไว้ห่อหุ้มอาหารนะคะฉะนั้นเนี่ยการคิดค้นนวัตกรรมนี้ขึ้นมาเนี่ยสามารถทานได้จริงนะคะแล้วก็สามารถใช้เป็นบรรจุภัณฑ์ที่ย่อยสลายได้นะคะหรือว่าอย่างที่ปันบอกเลยคือต่อให้เราไม่ได้กินเข้าไปเนี่ยมันก็สามารถย่อยสลายได้นะคะฉะนั้นอีกหนึ่งจุดเด่นของเขาก็คือมันจะไม่มีขยะเหลืออยู่เลยนะคะมันจะไม่มีขยะเหลือทิ้งเพราะว่าพอเราใช้งานจนเสร็จเนี่ยคือถ้ากินเข้าไปก็คือกินเข้าไปแล้วก็ย่อยนะในร่างกายหรือต่อให้เราไม่กินเนี่ยเขาย่อยสลายได้เองในเวลาอันสั้นนะคะเขาบอกว่าระยะเวลาในการย่อยสลายของเจ้าตัวบรรจุภัณฑ์ที่ทานได้เนี่ยคือทิ้งไว้ย่อยสลายได้เองภายในไม่กี่วันหรือว่าบางอย่างก็ไม่กี่สัปดาห์นะคะถ้าเทียบกับถุงพลาสติกเนี่ยโหยไม่รู้กี่หลายร้อยปีเนาะก็เขาจะย่อยสลายหมดอย่างที่เราทราบกันดีนะคะแล้วก็อย่างที่3คือคุณสมบัติครบถ้วนค่ะป้องกันความชื้นป้องกันออกซิเจนได้แล้วก็บางคนก็บอกโอ้โหแล้วเอาวัสดุแบบนี้มาทำและไอตัวอาหารข้างในล่ะมันจะยังสดไหมมันจะยังโอเคหรือเปล่านะเพราะว่าบรรจุภัณฑ์มันไม่ใช่เหมือนพลาสติกที่เราคุ้นเคยกันนะคะเขาบอกว่าการรักษาความสดของอาหารเนี่ยคือทำได้ไม่ต่างจากบรรจุภัณฑ์ทั่วไปเลยเนาะก็สามารถที่จะนำเอามาใส่บรรจุภัณฑ์ได้โดยที่คุณภาพของตัวอาหารหรือว่าตัวผลิตภัณฑ์ข้างในเนี่ยมันไม่เสียหายนะคะบางอย่างเพิ่มอรรถรสได้ด้วยนะบางชนิดเนี่ยเขามีการแต่งกลิ่นแต่งรสชาติรสหวานรสเผ็ดรสธรรมชาติเพื่อให้มันเข้ากับอาหารที่ใส่บรรจุไปอะนะคือถ้านึกภาพง่ายๆนึกอะไรไม่ออกเลยนะคุณผู้ฟังบางทีก็มาทำแบบเป็นช้อนส้มกินได้หลอดกินได้อะนะก็มีนะคะคือพอใช้เสร็จเนี่ยก็ทานเข้าไปด้วยได้เลยนะคะอ่ะทีนี้มาดูกันนะว่าเขามีนวัตกรรมอะไรที่น่าสนใจที่เขามีการผลิตคิดค้นขึ้นมาแล้วจริงๆแล้วก็มันใช้ได้จริงนะมันใช้ง่ายด้วยนะคะอย่างแรกเนี่ยคือซองเครื่องปรุงละลายได้นะคะซองเครื่องปรุงละลายได้อันนี้ทำมาจากแป้งข้าวโพดหรือว่าโปรตีนนมนะคะคือปกติเวลาเราต้มบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปนะคะ ก็จะต้มฉีกซองก่อนเนาะฉีกซองแล้วก็เอาตัวบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปเนี่ยลงไปต้มในหม้อหุงข้าวเสร็จแล้วเราก็จะฉีกผงปรุงรสนะคะตามลงไปอันนี้ไม่ต้องฉีกเลยโยนลงไปทั้งซองได้เลยนะคะโยนลงไปทั้งซองที่เป็นผงปรุงรสซึ่งตัวซองนั้นเนี่ยเขาทำมันให้เป็นผลิตภัณฑ์ที่สามารถทานได้ก็โยนลงไปพร้อมกันเลยทีนี้ก็ขยะเนี่ยจากปกติสมมติมีซองพลาสติกข้างนอกชิ้นนึงใช่ไหมคะแล้วก็ซองตัวเครื่องปรุงอีกชิ้นหนึ่งนะมันก็จะเหลือลดเหลือชิ้นหนึ่งมันก็ลดขยะไปได้เยอะเหมือนกันนะคะอย่างที่สองค่ะแคปซูลน้ำดื่มแคปซูลน้ำดื่มเนี่ยอันนี้คือจะเห็นเนอะที่เขามีงานวิ่งนะถ้าใครเคยเห็นเวลาแบบงานวิ่งนะคะก็จะเอาน้ำใส่แก้ววางไว้แก้วพลาสติกแล้วเวลาที่นักวิ่งวิ่งผ่านมาเนี่ยเขาก็จะหยิบแก้วทานกันใช่ไหมคะแต่อันนี้เนี่ยคือเขาทำเป็นแคปซูลน้ำดื่มเลยเขาใช้สาหร่ายจากทะเลนะคะเอามาทำเป็นแคปซูลน้ำดื่มซึ่งได้รับความนิยมอย่างมากเลยในการวิ่งมาราธอนโดยที่ไม่ต้องใช้ขวดพลาสติกหรือว่าแก้วพลาสติกเลยก็คือกินเข้าไปในแคปซูลเลยแล้วมีน้ำอยู่ในนั้นนะคะก็ลดขยะได้นะคะบางอย่างเนี่ยก็ไปทำเป็นฟิล์มห่อลูกอมห่ออาหารอันนี้ก็ทำจากสาหร่ายวัสดุธรรมชาติที่ละลายในปากได้ย่อยสลายได้เองในไม่กี่สัปดาห์นะคะคือทานเข้าไปพร้อมกับลูกอมได้เลยนะไม่มีพิษมีภัยอะไรเพราะว่าเขาทำมาจากธรรมชาติหรือภาชนะที่กินได้ก็มีนะคะถ้วยกาแฟหรือว่าช้อนที่ทำจากเวเฟอร์หรือว่าแครกเกอร์นะคะทานได้เลยหลังใช้งานก็คือทานไปพร้อมๆกับเครื่องดื่มเลยเช่นเดียวกับช้อนส้อมกินได้ก็มีช้อนส้อมกินได้เนี่ยเขาทำมาจากธัญพืชแล้วก็แป้งนะคะเนื้อสัมผัสเนี่ยเขาบอกมันจะคล้ายๆกับตัวแครกเกอร์นะคะที่เราใช้ทานกันนั่นแหละก็ใช้ตักอาหารเสร็จแล้วเคี้ยวต่อได้เลยไม่มีปัญหาอะไรเลยนะคะสำหรับบรรจุภัณฑ์ที่ทานได้นะคะอีกอย่างนึงมีถ้วยกาแฟกินได้ค่ะอันนี้เขาบอกทำมาจากคุกเป็นวัสดุที่เขาใช้พืชที่ทนความร้อนได้นานพอที่จะดื่มกาแฟได้หมดถ้วยบางคนก็กังวลนะว่าโอ้ยกาแฟมันร้อนนะแล้วเอามาใส่ภาชนะแบบนี้เนี่ยมันทนความร้อนไหมมันจะละลายลวกมือไหมแต่ว่าเขามีการวิจัยออกมาแล้วนะคะมันทนความร้อนได้จนเราสามารถรับประทานกาแฟได้หมดนะคะพอเสร็จแล้วเนี่ยดื่มกาแฟหมดแล้วก็กินถ้วยตามเข้าไปต่อเลยก็ไม่มีเรื่องของขยะนะคะให้กวนใจนะนี่ก็เป็นตัวอย่างผลิตภัณฑ์นะคะที่เขามีการคิดค้นเป็นนวัตกรรมขึ้นมานะวันนี้ปันก็นำมาฝากกันนะคะเอาละค่ะช่วงนี้เดี๋ยวเราพักกันสักครู่นะคะคุณผู้ฟังช่วงหน้ากลับมาพูดคุยกันต่อกับสาระสารพันในช่วงสุดท้ายของรายการค่ะ

พามาจับไต AI ภาพและคลิปที่เห็นเป็นเรื่องจริงหรือ AI สร้างบางรูปบางคลิปก็สมจริงจนหลายครั้งแทบแยกไม่ออกแต่เดี๋ยวก่อนยังมีจุดที่ช่วยให้จับผิดได้สังเกตนิ้วมือบิดเบี้ยวผิดธรรมชาติใบหน้าสมมาตรเกินจริงผิวเนียนเกินไปเหมือนพลาสติกแสงและเงาไม่สัมพันธ์กันตัวหนังสือพ

0: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนกรกฎาคมหาหัวใจให้เจอก็เป็นสุขกับคาราบาวและอาจารย์ธนิตศรีกลิ่นดีจอมยุทธครุยในตำนานวันจันทร์ที่13กรกฎาคม2569เวลา 17:00 นเป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
1: ช่วงสุดท้ายของรายการค่ะคุณผู้ฟังวันนี้เป็นเรื่องราวของผลิตภัณฑ์นะคะที่สามารถทานได้เป็นนวัตกรรมใหม่ๆที่เขาผลิตคิดค้นขึ้นมานะเพื่อที่จะได้มีการจำหน่ายนะแล้วก็เป็นรูปแบบที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมด้วยนะคะซึ่งปัจจุบันบ้านเราก็มีมากขึ้นนะคะคุณผู้ฟังอย่างพวกซองเครื่องปรุงแล้วก็เครื่องดื่มที่ชนิดทานได้เนี่ยที่ประเทศไทยก็มีเหมือนกันนะคะหรือพวกซ่อมช้อนหรือว่าหลอดกินได้มีเหมือนกันแล้วก็โดยเฉพาะหลอดกินได้เนี่ยคือเอาไปทานกับน้ำเปล่าแล้วมีรสชาติก็มีนะคะเดี๋ยวนี้นวัตกรรมไปไกลมากแล้วก็เป็นนวัตกรรมที่ดีด้วยนะคะควรที่จะส่งเสริมเพราะว่าเป็นนวัตกรรมที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมช่วยแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมได้ในระยะยาวนะคะเพราะว่าปัญหาเรื่องของขยะที่มาจากพลาสติกเนี่ยคือแก้ยากเหลือเกินเพราะว่าอย่างที่เราทราบกันดีนะคะมันใช้เวลาย่อยสลายนานแล้วก็กลายเป็นขยะที่บางทีเนี่ยก็เป็นทั้งมลพิษทางบกหรือทางน้ำนะถ้าเราจะเคยเห็นคนที่เขาแชร์กันในโซเชียลนะคะอย่างฝาขวดน้ำหรืออะไรก็ตามต่างๆที่สัตว์ทะเลต้องทานเข้าไปเพราะว่ามีคนทิ้งขยะพลาสติกกันนะคะคือถึงแม้จะมีนวัตกรรมอะไรใหม่ๆออกมาแล้วเนี่ยแต่พฤติกรรมเราก็ควรจะเปลี่ยนด้วยนะคะอยากจะให้ทำอะไรเนี่ยคำนึงถึงสิ่งแวดล้อมให้มากๆนะคะเพราะว่าโลกใบนี้เนี่ยคือไม่ได้มีแค่มนุษย์นะที่อาศัยอยู่คุณผู้ฟังเวลาที่เราจะสามารถที่จะทำอะไรเพื่อโลกของเราเพื่อสิ่งแวดล้อมเพื่อให้อะไรหลายอย่างเนี่ยมันอยู่ได้อย่างยั่งยืนนะคะก็อยากจะให้ทุกคนลองเปลี่ยนนิสัยเปลี่ยนมุมมองดูนะคะแต่ว่าถ้ามันคือจะสุดโต่งเลยก็ไม่แนะนำเนาะคือบางทีเนี่ยอาจจะใช้ผลิตภัณฑ์ที่เป็นพลาสติกแต่ว่าอาจจะใช้ในรูปแบบที่มันใช้ได้นานหน่อยไหมอย่างบางคนถ้าไม่สะดวกที่จะเป็นขวดน้ำพลาสติกก็ลองซื้อที่เป็นกระบอกน้ำก็ได้นะกระบอกใส่น้ำนะคะอาจจะเป็นพลาสติกแต่ว่าอันนี้คือมันล้างแล้วมันก็ใช้ได้ยาวนานนะคะลองปรับดูเนาะอย่าเอาที่ตัวเองลำบากนะคุณผู้ฟังอะไรที่ปรับได้ก็ปรับนะอะไรที่ลดได้ก็ลดอะไรที่งดได้ก็งดนะเป็นบางโอกาสอย่างน้อยช่วยกันคนละไม้คนละมือนะคะก็อาจจะทำให้โลกของเราแล้วก็ธรรมชาติของเราเนี่ยน่าอยู่มากยิ่งขึ้นนะคะสำหรับรายการสาระสารพันวันนี้หมดเวลาลงแล้วค่ะคุณผู้ฟังคุณผู้ฟังสามารถกลับมาพบกับป่านได้ใหม่นะคะในทุกๆวันจันทร์เวลาประมาณ 21:07 น.จนถึง 22:00 น.กับสาระความรู้ต่างๆที่ป่านนำมาฝากกันในทุกๆสัปดาห์ค่ะวันนี้เวลาหมดลงแล้วค่ะป่านต้องลาคุณผู้ฟังไปแล้วนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 22:00 น.กับพิญโยรุ่งสมัยนายกรัฐมนตรีน้อมรับผลโพลที่คะแนนนิยมของรัฐบาลลดลงเร่งปรับกลยุทธ์การสื่อสารอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
3: คุณอาจได้รับสายจากคนแปลกหน้าที่รู้ชื่อรู้ที่อยู่รู้ว่าคุณเคยสั่งสินค้าอะไรแต่อย่าเพิ่งเชื่อเพราะมิจฉาชีพอาจนำข้อมูลเหล่านั้นมาใช้หลอกบอกจะเคลมสินค้าให้หากไม่แน่ใจโปรดวางสายแล้วตรวจสอบข้อมูลกับบริษัทเท่านั้นตั้งสติทุกครั้งเมื่อรับสายไม่กดลิงก์ไม่บอกรหัส OTP ไม่ติดตั้งแอปตามคำสั่งรู้เท่าทันมิจฉาชีพป้องกันภัยไซเบอร์
1: สนดนตรีไลฟ์เดือนกรกฎาคมหาหัวใจให้เจอก็เป็นสุขกับคาราบาวและอาจารย์ธนิตศรีกลิ่นดีจอมยุทธครุยในตำนานวันจันทร์ที่13กรกฎาคม2569เวลา 17:00 น.เป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
4: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำไห้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
1: นายกรัฐมนตรีน้อมรับผลโพลที่คะแนนนิยมของรัฐบาลลดลงเร่งปรับกลยุทธ์การสื่อสารและกระตุ้นรัฐมนตรีสร้างผลงานเพื่อประชาชน
5: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงผลการสำรวจความคิดเห็นหรือโพลที่ระบุว่าคะแนนนิยมของรัฐบาลลดน้อยลงร้อยละ5ว่ารัฐบาลน้อมรับผลสำรวจดังกล่าวเพื่อ นำมาเร่งแก้ไขปรับปรุงโดยประเมินสาเหตุส่วนหนึ่งเกิดจากการสื่อสารของรัฐบาลที่ไม่ชัดเจนและไม่ครอบคลุมทำให้ประชาชนยังไม่ทราบถึงผลงานเชิงบวกในหลายด้านอาทิตัวเลขผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศหรือ GDP ที่เติบโตขึ้นเม็ดเงินลงทุนจากต่างชาติที่เพิ่มขึ้นเสถียรภาพตลาดหุ้นไทยที่ยืนเหนือระดับ 1,600 จุดรวมถึงความเชื่อมั่นจากนานาชาติในการสนับสนุนประเทศไทยเป็นสมาชิกองค์การความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนาหรือ OECD ทั้งนี้นายกรัฐมนตรีได้เน้นย้ำและตักเตือนไปยังรัฐมนตรีทุกกระทรวงให้เร่งปรับกลยุทธ์การสื่อสารและประชาสัมพันธ์ผลงานให้ประชาชนได้รับทราบอย่างทั่วถึงโดยการทำงานของคณะรัฐมนตรีจะต้องคำนึงถึงผลประโยชน์ของประชาชนเป็นหลักหากรัฐมนตรีคนใดไม่มีผลงานหรือไม่สามารถขับเคลื่อนนโยบายได้อาจจำเป็นต้องมีการทบทวนความเหมาะสมต่อไปศักดิ์สิทธิ์ประดับศิลป์รายงาน
1: กระทรวงคมนาคมเร่งประสานกรุงเทพมหานครเปิดลงทะเบียนผู้ขับขี่วินมอเตอร์ไซค์โดยทุกแอปพลิเคชันต้องทำตามกฎหมายอย่างเข้มงวด
6: นายสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมกล่าวว่าจากการหารือร่วมกับนายสันติปฏิพันธ์รัตน์นายกสมาคมผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์ไฟฟ้าหรือ EV รับจ้างสาธารณะเพื่อติดตามการแก้ไขปัญหาวินมอเตอร์ไซค์และการบังคับใช้กฎหมายกับแอปพลิเคชันรับส่งผู้โดยสารโดยเฉพาะประเด็นการแก้ปัญหาวินเถื่อนการกำหนดอัตราค่าโดยสารการกวดขันกลุ่มขับขี่ที่ไม่มีใบอนุญาตขับขี่สาธารณะรวมถึงการเร่งรัดดำเนินคดีกับแอปพลิเคชันและคนขับที่มีพฤติกรรมสวมชื่อในระบบ ซึ่งสร้างความไม่ปลอดภัยให้กับผู้โดยสารทั้งนี้กรมการขนส่งทางบกอยู่ระหว่างทำหนังสือประสานกรุงเทพมหานครเพื่อให้ทั้ง50เขตเตรียมพร้อมเปิดประชุมรับลงทะเบียนผู้ขับขี่วินมอเตอร์ไซค์เพื่อขยายโอกาสและจัดระเบียบการให้บริการสำหรับกรณีการผ่อนผันให้คนขับขี่ที่ไม่มีใบอนุญาตขับขี่สาธารณะนำรถมาวิ่งผ่านแอปพลิเคชันได้จนถึงวันที่30กันยายนนี้โดยกรมการขนส่งทางบกกำลังเร่งกำหนดหลักเกณฑ์การตัดแต้มบริษัทแอปพลิเคชันหากพบว่าปล่อยให้ผู้ไม่มีใบอนุญาตมาขับขี่หรือมีพฤติกรรมรุนแรงคาดว่าจะเริ่มบังคับใช้มาตรการตัดแต้มได้ตั้งแต่วันที่1ตุลาคม2569เป็นต้นไปพร้อมย้ำทุกหน่วยงานและทุกแอปพลิเคชันต้องปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดหากฝ่าฝืนจะถูกลงโทษโดยไม่มีข้อยกเว้นนพศรแก้วคำรายงาน
1: ปิดท้ายด้วยความเคลื่อนไหวการแข่งขันฟุตบอลโลก2026คืนนี้ทีมชาติสเปนพบโปรตุเกสเป็นคู่บิ๊กแมตช์รอบ16ทีมสุดท้าย
7: การแข่งขันฟุตบอลโลก2026รอบ16ทีมสุดท้ายในคืนนี้ต่อเนื่องถึงเช้าวันพรุ่งนี้มีลงสนาม2คู่โดยคู่ที่น่าสนใจเป็นการพบกันระหว่างสเปนพบโปรตุเกสลงสนามเวลา 2:00 น.ซึ่งถือเป็นบิ๊กแมตช์ของรอบนี้สำหรับความพร้อมของทั้ง2ทีมเริ่มที่ทัพกระทิงดุทีมชาติสเปนที่ในรอบ32ทีมสุดท้ายเอาชนะออสเตรียมา3ประตูต่อ0โดยเกมนี้ไม่มีปัญหาผู้เล่นบาดเจ็บหรือติดโทษแบนด้านทัพฝอยทองทีมชาติโปรตุเกสที่ในรอบ32ทีมสุดท้ายเฉือนเอาชนะโครเอเชียมาแบบหืดจับ2ประตูต่อ1สภาพความพร้อมของทีมไม่มีปัญหานักเตะติดโทษแบนหรือได้รับบาดเจ็บโดยเกมล่าสุดเจอกันในศึกยูฟ่าเนชั่นลีกรอบชิงชนะเลิศเมื่อปีที่แล้วเสมอกันไป2ประตูต่อ2และเป็นโปรตุเกสที่ชนะจุดโทษไป5ประตูต่อ3ส่วนการแข่งขันอีกคู่สหรัฐอเมริกาเจ้าภาพร่วมพบเบลเยียมเวลา 7:00 น.ปุริมพัฒน์สอนการรายงาน
1: ปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวพิญโยรุ่งสมัยอ่านและฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 23:00 น.
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th

สวัสดีค่ะเพื่อนฝันวันนี้วันจันทร์ที่6กรกฎาคม2569สุภฤกษ์ธรรมฤดีควบคุมเสียงนะคะเริ่มกันด้วยอัญเชิญเพลงพระราชนิพนธ์ลำดับที่45ค่ะพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงพระราชนิพนธ์เมื่อปี2519ตามคำกราบบังคมทูลขอพระราชทานจากสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเพื่อจะใช้เป็นเพลงประจำกรมทหารราบที่21รักษาพระองค์ค่ะคำร้องภาษาไทยโดยพันตำรวจโทวันลบกันแสงสีขณะนั้นมียศเป็นร้อยตำรวจโทนะคะเพลงนี้เป็นเพลงที่3ที่ทรงพระราชนิพนธ์ทำนองจากคำร้องที่ประพันธ์เอาไว้ก่อนแล้วเพลงนั้นคือเพลงเราเหล่าราบ21คืนวันนี้จะเป็นการบรรเลงโดยวงโยธวาทิตโรงเรียนวัดสุทธิวรารามค่ะ

จบไปแล้วนะคะเพลงพระราชนิพนธ์ชื่อเราเหล่าราบ21เป็นเพลงพระราชนิพนธ์ลำดับที่45ค่ะทรงพระราชนิพนธ์เมื่อปี2519บรรเลงโดยวงโยธวาทิตโรงเรียนวัดสุทธิวรารามต่อด้วยผลงานของวงดนตรีกรมประชาสัมพันธ์กรมโฆษณาการและสุนทรภรณ์กันเลยนะคะ3เพลงจะเป็นเพลงที่มีชื่อเป็นคำถามค่ะแต่เป็นคำถามที่อาจจะไม่ต้องการคำตอบก็ได้นะคะเริ่มด้วยเพลงผู้หญิงสวยตรงไหนสุนทรภรณ์คุณวินัยและคุณสุปนีขับร้องครูแก้วและครูเอื้อเป็นผู้แต่งค่ะเพลงที่2จะเป็นอย่างไรถ้าชายหญิงไม่รักกันค่อนข้างจะยาวสักนิดนะคะชื่อเพลงนี้สุนทรภรณ์คุณวินัยคุณวรนุชและคุณศรีสุดาขับร้องทาตรีแต่งคำร้องค่ะทำนองเป็นของครูเอื้อและเพลงที่มีชื่อเป็นคำถามเพลงที่3ก็คือจะทำยังไงคุณเลิศคุณวินัยและสุนทรภรณ์บันทึกเสียงคุณสมศักดิ์เทพานนท์แต่งคำร้องทำนองโดยครูเอื้อนะคะ3เพลงค่ะ

ยปากสวยตาสวยคงเข้าหน้าสวยตรงสวยท่าเดินตรงช้างรอพิงเดียวลงดูนั้นคนตาคมอยู่โกงสวยรูปสวยทรงเอวสวยด้วยทรงสวยอก

ได้บอกมาสวยปากสวยตาสวยมองเข้าหน้าสวยทรงสวยท่าเดินตรงฉันบอกยิ่งเดียวลงอยู่นั้นคนตาคนผิวโกงสวยรูปสวยทรงเอวสวยด้วยทรงสวยโ

พลงที่มีชื่อเป็นคำถาม3เพลงผ่านไปแล้วคือผู้หญิงสวยตรงไหนจะเป็นอย่างไรถ้าชายหญิงไม่รักกันแล้วก็ที่เพิ่งจบไปนี้จะทำยังไงชุดต่อไปจะเป็นเพลงที่แต่งขึ้นสำหรับว่าผู้ชายโดยเฉพาะเลยนะคะเพลงแรกคือเพลงโทษผู้ชายคุณชวลีคุณสุปณีและคุณมันธนามุรกุลศิลปินแห่งชาติขับร้องครูแก้วแต่งคำร้องค่ะครูเอื้อใส่ทำนองเพลงที่สองผู้ชายนี่ร้ายนักคุณชวลีช่วงวิกับคุณจันทนาโอบายวาดบันทึกเสียงเพลงนี้คุณสุรัตน์ภูกเวศแต่งคำร้องส่วนทำนองเป็นของครูเวศนะคะและเพลงที่สามจับปลาสองมือคุณสุปณีคุณชวลีและคุณเลิศร่วมกันขับร้องผลงานของครูแก้วและครูเอื้อ3เพลงในช่วงนี้นะคะเริ่มด้วยโทษผู้ชาย

ใหญ่เมื่อไรจะรู้กันโอ้ผู้ชายคิดผู้ชายสงบ

0: ่งอย่างอึ่งอ่างวางก้ามใหญ
1: ่ทั้งหนักแต่ความใช่ก็มักเอาใจแอดความรักยิ่งเป็นใหญ
2: ่มันใส่ไม่น้อย

0: สวยชาติใครนี่นะ
1: เจอเมียละหน้าตึงอุ้ยแก๊กแข็งครึ่งตึงหน้าเงินเดือนพันกว่าเมียน้อยลอยหน้า

0: กัน
1: ข้าวันนี้เร็วกันบอกกับฉันเร็วไว
0: เดี๋ยวพูดกันดีๆ
1: ก็บอกกันสิเลือกใคร
0: ก็บอกให้รู้ความในให้แจ่มใสบ้างสิ
1: ฉ

ลงชุดที่3จากการบรรเลงของวงกรมประชาสัมพันธ์กรมโฆษณาการและสุนทรภรณ์กันเลยค่ะเพลงแรกรักไม่เป็นสุนทรภรณ์กับคุณชวลีขับร้องนะคะเพลงที่2ชรอยบุญเป็นเสียงของคุณวินัยและคุณชวลีค่ะ2เพลงนี้ครูแก้วแต่งคำร้องครูเวชสุนทรจามรใส่ทำนองและเพลงที่3สวยจริงรักจริงสุนทรภรณ์คุณวินัยและคุณเลิศขับร้องครูแก้วแต่งคำร้องนะคะครูเอื้อใส่ทำนองค่ะ

ต่อไปจะเริ่มได้เสียงของคุณมัณฑนาและสุนทรภรณ์ค่ะงอนแต่งงามคุณสุรัตน์ภุกเวศแต่งคำร้องส่วนทำนองเป็นของครูเอื้อนะคะต่อได้จันทร์ลับเมฆคุณวินัยและคุณชาวลีขับร้องคู่กันครูแก้วและครูเอื้อเป็นผู้แต่งและเพลงที่3อำนาจเงินคุณวินัยและคุณสุปณีขับร้องค่ะครูแก้วแต่งคำร้องครูเวศใส่ทำนองนะคะ

ท่านผู้ฟังคะวันนี้วันที่6กรกฎาคมนะคะตรงกับวันคล้ายวันเกิดของครูชาลีอินทรวิจิตรศิลปินแห่งชาติสาขาศิลปะการแสดงประพันธ์คำร้องและกำกับภาพยนตร์ปี2536ค่ะในคำประกาศเกียรติคุณของกระทรวงวัฒนธรรมบอกว่าครูชาลีเกิดปี2466แต่ในบางที่ก็บอกว่าเกิดปี2465ค่ะและถึงแก่กรรมปี2564ครูชาลีแต่งคำร้องเพลงให้กับครูเอื้อเท่าที่ทราบก็มีอยู่เพลงหนึ่งก็คือเพลงจันจุฟ้าคุณวินัยและคุณชาลีขับร้องโดยครูเอื้อใส่ทำนองเราจะฟังเพลงนี้กันนะคะจบแล้วพบกันในชั่วโมงที่2ค่ะ

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 23:00 น.กับพิญโยรุ่งสมัยกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชเฝ้าระวังแนวปะการังบริเวณหมู่เกาะสุรินทร์หลังพบเริ่มฟอกขาวอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
3: คุณอาจได้รับสายจากคนแปลกหน้าที่รู้ชื่อรู้ที่อยู่รู้ว่าคุณเคยสั่งสินค้าอะไรแต่อย่าเพิ่งเชื่อเพราะมิจฉาชีพอาจนำข้อมูลเหล่านั้นมาใช้หลอกบอกจะเคลมสินค้าให้หากไม่แน่ใจโปรดวางสายแล้วตรวจสอบข้อมูลกับบริษัทเท่านั้นตั้งสติทุกครั้งเมื่อรับสายไม่กดลิงก์ไม่บอกรหัส OTP ไม่ติดตั้งแอปตามคำสั่งรู้เท่าทันมิจฉาชีพป้องกันภัยไซเบอร์
1: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนกรกฎาคมหาหัวใจให้เจอก็เป็นสุขกับคาราบาวและอาจารย์ธนิตศรีกลิ่นดีจอมยุทธคุยในตำนานวันจันทร์ที่13กรกฎาคม2569เวลา 17:00 นเป็นต้นไปณห้องออดิทอเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
4: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำไห้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
1: กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชเฝ้าระวังแนวปะการังบริเวณหมู่เกาะสุรินทร์หลังพบเริ่มฟอกขาวแล้วกว่าร้อยละ50ผลกระทบจากโลกเดือดทำให้อุณหภูมิน้ำทะเลสูงขึ้น
5: นายอัฐพลเจริญจันสาอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชกล่าวถึงสถานการณ์ปะการังในพื้นที่อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสุรินทร์จังหวัดพังงาว่าปัจจุบันแนวปะการังเริ่มแสดงสัญญาณการฟอกขาวและมีอาการซีดกว่า 1,000 ไร่โดยเฉพาะปะการังเขากวางเป็นความผิดปกติไม่เหมือนกับทุกปีที่ผ่านมาสาเหตุเชื่อมโยงจากอุณหภูมิน้ำทะเลที่สูงขึ้นจึงกำชับให้ติดตามและเฝ้าระวังต่อเนื่องเพราะเป็นช่วงปิดฤดูการท่องเที่ยวเพื่อให้ปะการังและธรรมชาติได้ฟื้นฟูตัวเองโดยไม่มีนักท่องเที่ยวเข้าไปรบกวนธรรมชาติหากถึงเวลาเปิดการท่องเที่ยวแต่ปะการังยังไม่ฟื้นตัวอาจต้องปิดพื้นที่นานขึ้นกว่าเดิมดังนั้นช่วงที่เปิดฤดูท่องเที่ยววันที่15ตุลาคมนี้อาจจะมีกฎบังคับใหม่ที่เข้มข้นมากขึ้นเพื่อลดผลกระทบต่อปะการังหากปะการังฟอกขาวมากกว่าร้อยละ40ต้องจำกัดกิจกรรมดำน้ำในพื้นที่เสี่ยงห้ามทอดสมอบนแนวปะการังควบคุมจำนวนนักท่องเที่ยวและลดกิจกรรมที่ก่อให้เกิดความเครียดเพิ่มเติมต่อระบบนิเวศหรือหากพื้นที่ใดเสี่ยงมากอาจต้องปิดพื้นที่เพื่อให้ปะการังฟื้นตัวก่อนทั้งนี้จากการสำรวจพบแนวปะการังบางพื้นที่ในอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสุรินทร์เริ่มได้รับผลกระทบจากสภาวะปะการังฟอกขาวแล้วสาเหตุมาจากอุณหภูมิน้ำทะเลที่สูงกว่าปกติบริเวณพื้นที่สำรวจอยู่ที่ประมาณ 30-31 องศาเซลเซียสสูงกว่าค่าปกติในช่วงเดียวกันของปีก่อนพบการฟอกขาวในระดับแตกต่างกันหลายพื้นที่และมีระดับความรุนแรงแตกต่างกันปิยาพันยังเทียนรายงาน
1: กระทรวงพาณิชย์ชี้แจงราคาไข่ไก่ปรับเพิ่มขึ้นตามต้นทุนการผลิตและสภาพอากาศคาดทยอยปรับลดลงตั้งแต่เดือนสิงหาคมนี้ตามกลไกตลาด
6: นายกรณิตนนจุ้ยโฆษกกระทรวงพาณิชย์กล่าวถึงกรณีเครือข่ายสหกรณ์ผู้เลี้ยงไก่ไข่4แห่งประกาศปรับราคาแนะนำไข่ไก่คละหน้าฟาร์มจากฟองละ3บาท60สตางค์เป็นฟองละ3บาท80สตางค์มีผลตั้งแต่วันนี้ว่ากรมการค้าภายในได้ติดตามสถานการณ์การผลิตต้นทุนและความต้องการบริโภคอย่างใกล้ชิดพบการปรับราคาครั้งนี้เป็นไปตามภาวะต้นทุนการผลิตและผลกระทบจากสภาพอากาศที่ทำให้ผลผลิตไข่ไก่ลดลงหลังผู้เลี้ยงต้องแบกรับต้นทุนที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องมาตั้งแต่เดือนมีนาคม ซึ่งสมาคมผู้เลี้ยงไก่ไข่ยืนยันจะไม่ปรับขึ้นราคาเพิ่มเติมคาดว่าราคาไข่ไก่จะเริ่มทยอยปรับลดลงตั้งแต่เดือนสิงหาคมตามกลไกตลาดภาพรวมปัจจุบันมีไข่ไก่ออกสู่ตลาดลดลงเฉลี่ยวันละ43ล้านฟองจากสภาพอากาศแปรปรวนและการปลดแม่ไก่ยืนกรงตามรอบการเลี้ยงทั้งนี้กรมการค้าภายในจะเชิญผู้เกี่ยวข้องผู้ประกอบการรายใหญ่และห้างค้าส่งค้าปลีกหารือวันพรุ่งนี้เพื่อกำหนดมาตรการช่วยเหลือประชาชนเพิ่มเติมขอความร่วมมือตรึงราคาจำหน่ายและเดินหน้าจำหน่ายไข่ไก่ราคาประหยัดผ่านโครงการไทยช่วยไทยพลัสหรือธงฟ้าปริมประสบภาภาครายงาน
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานนำทีมแรงงานมอบเครื่องมือทำมาหากินและเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องฟรีในพื้นที่จังหวัดเชียงรายเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตแรงงานนอกระบบ
7: นายจุลพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานนำหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงานให้บริการประชาชนเชิงรุกในพื้นที่จังหวัดเชียงรายโดยกรมพัฒนาฝีมือแรงงานจัดกิจกรรมเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องและบำรุงรักษารถจักรยานยนต์ฟรีมอบให้กับแรงงานอิสระพร้อมบริการให้คำปรึกษาและรับสมัครฝึกอบรมพัฒนาทักษะเพื่อสร้างอาชีพเพิ่มรายได้และยกระดับคุณภาพชีวิตแรงงานนอกระบบพร้อมเดินหน้านโยบายรัฐบาลในการสร้างงานสร้างอาชีพสร้างรายได้ควบคู่กับนโยบายพัฒนาทักษะ Upskill และ Reskill เรียนได้งบจบได้งานให้แรงงานเข้าถึงการพัฒนาทักษะและบริการภาครัฐอย่างทั่วถึงสามารถนำความรู้และเครื่องมือไปประกอบอาชีพสร้างรายได้และพึ่งพาตนเองได้อย่างมั่นคงสำหรับการลงพื้นที่ครั้งนี้เพื่อนำบริการภาครัฐสู่ประชาชนรับฟังปัญหาในพื้นที่และผลักดันการแก้ไขอย่างเป็นรูปธรรมเพื่อสร้างความมั่นคงด้านอาชีพและรายได้ให้แรงงานและประชาชนอย่างยั่งยืนนิตยาคุณสิมรายงาน
1: ปิดน้ำกันวันนี้เพื่อชีวิตที่ดีกว่าปิดไฟกันถนาเพื่อชีวาลูกหลานไทยจบข่าวพิญโยรุ่งสมัยอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 6:00 น.
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

ชั่วโมงที่2ของเพื่อนฝันวันจันทร์ที่6กรกฎาคม2569สุภฤกษ์ธรรมฤดีควบคุมเสียงเพลงแรกในช่วงนี้คือกายเราคือเสาหลักเป็นเพลงหนึ่งในโครงการคีตามาลัยเทิดไทพระพันปีจัดทำขึ้นเมื่อปี2566เป็นเพลงที่เกี่ยวกับความรักของตำรวจตระเวนชายแดนที่มีต่อชาติและสถาบันและความห่วงใยความมีเมตตาของสถาบันกษัตริย์ที่มีต่อพวกเขาด้วยค่ะผู้แต่งเพลงนี้คือพงพรมสนิทวงศ์ณอยุธยาขับร้องโดยพันเอกนายแพทย์วิภูกำเนิดดีเพลงชื่อกายเราคือเสาหลัก

ที่จบไปนั้นคือเพลงกายเราคือเสาหลักขับร้องโดยพันเอกนายแพทย์วิภูกำเนิดดีผลงานของพงษ์พรหมสนิทวงศ์ณอยุธยาค่ะต่อได้เพลงมโนน้อมคุณภาหวังในธรรมขับร้องนำเพลงนี้จากละครเรื่องอนุภาพแห่งความเสียสละปี2498

ที่จบไปนั้นคือเพลงมโนน้อมจากละครของพลตรีโลหิจิตวาทการเรื่องอนุภาพแห่งความเสียสละปี2498คุณภาหวังในธรรมขับร้องนำค่ะเนื่องจากวันนี้เป็นวันคล้ายวันเกิดของครูชาลีอินทรวิจิตศิลปินแห่งชาตินะคะซึ่งท่านก็มีผลงานมากมายทีเดียวท่านได้เขียนไว้ในหนังสือคอนเสิร์ตวันดวลเพลงว่าเริ่มต้นในความเป็นนักร้องนั้นก็มาจากงานประกวดร้องเพลงประจำจังหวัดสมุทรสาครซึ่งเป็นบ้านเกิดของครูชาลีเองค่ะครูชาลีได้รางวัลชนะเลิศด้วยกรรมการในตอนนั้นก็คือครูล้วนควันธรรมจบงานคืนนั้นครูล้วนก็ชวนไปที่บ้านแถวแถวโบสถ์พราหมณ์บอกว่าครูจะตั้งวงดนตรีแชมเบอร์มิวสิกมีลูกศิษย์อยู่หลายคนแล้วอย่างเช่นสุรสิทธิ์สัตยวงศ์วิเชียรผู้โชติบุญชั่วหิรัญญสุนทรแล้วก็ชวนให้ครูชาลีไปเป็นหนึ่งในนักร้องของวงแชมเบอร์มิวสิกของท่านด้วยตอนนั้นครูชาลียังเรียนหนังสืออยู่ที่โรงเรียนวิศวกรรมรถไฟที่มักกะสันรุ่นเดียวกับเล็กโตป่านก็เลยทำงานคู่กันไปและในที่สุดก็เป็นนักร้องเต็มตัวจากนั้นก็มาเป็นนักแต่งเพลงฟังเพลงผลงานของครูชาลีอินทรวิจิตกันนะคะก็จะเริ่มได้เพลงท่าฉลอมคุณชรินทร์ นันทนครศิลปินแห่งชาติบันทึกเสียงเมื่อปี2479ค่ะต่อได้เสียงคุณรวงทองทองลั่นทมศิลปินแห่งชาติเพลงสาวมหาชัยและเพลงที่เกี่ยวเนื่องกันเพลงที่3นี้ก็คือมหาชัยอาลัยท่าฉลอมคุณชรินทร์และคุณรวงทองสองศิลปินแห่งชาติบันทึกเสียงทั้ง3เพลงนี้ครูชาลีอินทรวิจิตแต่งคำร้องทำนองเป็นของครูสมานกาญจนพลินศิลปินแห่งชาติค่ะ

ครูชาลีเดิมนั้นชื่อสง่าต่อมาเมื่อเข้าสู่วงการละครและภาพยนตร์ก็เปลี่ยนชื่อจากสง่าอินทรวิจิตเป็นชาลีค่ะเพราะว่าไปแสดงเป็นตัวนักเรียนในเรือชื่อชาลีในเรื่องเคหาสีแดงนะคะจากนั้นก็เลยใช้ชื่อชาลีอินทรวิจิตตั้งแต่นั้นมาในยุคนั้นก็มีนักร้องดังๆหลายคนคุณชรินทร์ นันทนครซึ่งถือว่าเป็นนักร้องที่มีเสียงกังวานแจ่มชัดสูงสุดต่ำสุดได้โดยไม่ต้องอาศัยลูกคอเมื่อฟังคุณชรินทร์ขับร้องครูชาลีก็เลยบอกว่าจะเลิกร้องเพลงละหันมาแต่งเพลงดีกว่ามีอยู่ครั้งหนึ่งคุณชรินทร์ นันทนครจะต้องเดินทางไปเรียนต่อที่อเมริกาก็บอกว่าอยากจะมีเพลงไปร้องให้คนไทยที่อเมริการ้องไห้คิดถึงบ้านคิดถึงวงศาคณาญาติคิดถึงคนที่เคยรักครูชาลีก็แต่งเพลงให้ชื่อว่าไกลบ้านโดยครูสมานกาญจนพลินศิลปินแห่งชาติใส่ทำนองให้คุณชรินทร์นำไปร้องที่อเมริกาแล้วก็บอกว่าถ้าร้องแล้วเขาไม่สนใจไม่ร้องไห้ก็ถือว่าเขาเป็นคนอเมริกันไปแล้วมาถึงคุณสุเทพวงศ์กำแหงศิลปินแห่งชาติซึ่งครูชาลีเสนอตัวแต่งเพลงให้ก่อนที่คุณสุเทพจะไปเรียนต่อที่ญี่ปุ่นค่ะเพื่อฝากไว้ให้คนที่อยู่เมืองไทยคิดถึงและก็บอกอีกว่าเพลงนี้จะอยู่เป็นเพื่อนคลายเหงาของแฟนๆนี่ก็คือเพลงรักอย่ารู้คลายทำนองก็เป็นของครูสมานกาญจนพลินเช่นเดียวกันในช่วงนี้เราฟังไกลบ้านรักอย่ารู้คลายและอีกเพลงหนึ่งเป็นเพลงที่คุณสวรีประกาศพันธ์ศิลปินแห่งชาติขับร้องนะคะชื่อเพลงไม่อยากให้โลกนี้มีความรักครูชาลีอินทรวิจิตแต่งคำร้องทำนองโดยครูสมานกาญจนพลินศิลปินแห่งชาติค่ะ

ส่วนใหญ่แล้วนะคะคนที่แต่งทำนองให้ครูชาลีก็มักจะเป็นครูสมานกาญจนพลินศิลปินแห่งชาติเข้าใจว่าจะรู้ทางกันแต่ท่านก็ยังมีผู้แต่งทำนองให้นอกเหนือจากครูสมานด้วยอย่างเช่นอาจารย์ประสิทธิ์พยอมยงศิลปินแห่งชาติค่ะมีเพลงซอสวาดโดยคุณเพ็ญศรีพุ่มชูศรีศิลปินแห่งชาติเพลงหยาดรุ้งโดยคุณชรินทร์ นันทนครศิลปินแห่งชาติสองเพลงนี้ครูชาลีแต่งคำร้องนะคะทำนองโดยอาจารย์ประสิทธิ์พยอมยงเพลงที่3ทะเลไม่เคยหลับคณะ The Impossible ขับร้องสำหรับภาพยนตร์เรื่องสวนสนครูชาลีอินทรวิจิตแต่งคำร้องทำนองเป็นของครูสง่าอรัมภีศิลปินแห่งชาติ3เพลงในช่วงนี้นะคะ

วันนี้เราก็ฟังเพลงผลงานของครูชาลีอินทรวิจิตรศิลปินแห่งชาตินะคะวันนี้เป็นวันคล้ายวันเกิดของท่านชุดต่อไปอยากจะให้ท่านฟังเพลงน้ำเซาะทรายครูชาลีอินทรวิจิตรแต่งคำร้องทำนองโดยคุณจำรัดเสวตาพรและคุณจำรัดก็ขอร้องด้วยตัวเองด้วยคืนนี้สุภฤกษ์ธรรมฤดีดิฉันจารุลินมุสิกพงศ์พรุ่งนี้พบกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะ

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกระจายเสียงจากอาคารถนนวิภาวดีรังสิตกรุงเทพมหานครบัดนี้ขอยุติการกระจายเสียงสำหรับวันนี้ไว้แต่เพียงเท่านี้โปรดติดตามรับฟังการกระจายเสียงของทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยได้ใหม่เริ่มตั้งแต่เวลา 5:00 น.เป็นต้นไปขอความสุขสวัสดีจงมีแด่ท่านผู้ฟังทุกท่านราตรีสวัสดิ์ครับ

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 92.5 เมกะเฮิรตซ์และระบบ AM ความถี่ 891 กิโลเฮิรตซ์จากอาคารถนนวิภาวดีรังสิตกรุงเทพมหานครตั้งแต่เวลา 5:00 น.ถึง 24:00 น.เป็นประจำทุกวัน

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 891 กิโลเฮิรตซ์เสนอรายการธรรมะรับอรุณ

มาท่านผู้ฟังเรามาฝึกปฏิบัติธรรมกันเรามาฝึกทำจิตใจให้มีความสงบให้เข้าถึงความสุขที่อยู่ในภายในในรายการธรรมารบรุณช่วงของจิตตวิเวกทุกวันการเรามาเริ่มทำจิตให้สงบกันไปด้วยกันด้วยวิธีการเจริญอานาปานสติเรามาหาที่สงบกันสักหน่อยหนึ่งทำความสงบทางจิตทำจิตให้มีปัญญาทำจิตให้มีกำลังบางครั้งบางคราวเราจะได้อะไรบางอย่างสิ่งใดมาก็ต้องเกิดขึ้นจากการที่เราต้องเสียบางอย่างสิ่งใดไปดังพุทธพจน์ที่พระพุทธเจ้าได้เคยตรัสไว้ดังนี้ว่ามัตตาสุขะปริจจาคาปัสเสเจวิกุลังสุขังจะเชมัตตาสุขังติโรสัมปัสสังวิกุลังสุขังแปลว่าถ้าบุคคลพึงเห็นสุขอันไพบูลย์ควรสละสุขพอประมาณเสียผู้มีปัญญาเมื่อเห็นสุขอันไพบูลย์ก็พึงสละสุขพอประมาณเสียจึงจะได้พบสุขอันไพบูลย์เราจะให้ได้ความสุขที่เกิดจากในภายในที่เป็นความสุขอันละเอียดอันลึกซึ้งอันระงับเป็นความสุขที่เกิดจากความรู้ยิ่งรู้พร้อมและนิพพานก็จำเป็นที่จะต้องไม่ไปขวนขวายเอาความสุขที่จะเกิดจากทางกามความสุขที่เกิดจากเครื่องล่อที่ต้องใช้เสียงมาล่อผ่านทางหูใช้กลิ่นใช้รสมาล่อผ่านทางจมูกผ่านทางลิ้นไม่เอาสิ่งนั้นไม่เอาสิ่งนั้นก็คือสละมันออกนั่นเองสละสิ่งเล็กๆน้อยๆเหมือนนักลงทุนท่านผู้ฟังพ่อค้าที่มีปัญญาเขาก็เสียเงินเพื่อที่จะซื้อของแต่รู้นะว่าอันนี้มันจะขายได้ที่อื่นราคาสูงก็ยอมสละเงินสดที่ตนเองมีสักหน่อยหนึ่งเพื่อที่ว่าหวังเวลาที่นำไปขายต่างเมืองแล้วมันจะกำไรขึ้น2 เท่า 3 เท่าคุณซื้อหุ้นในตลาดหลักทรัพย์เท่านี้ราคานี้เราเสียเงินนะแต่สิ่งที่ได้มานั้นคือสินทรัพย์ที่มีค่ามากกว่าในเวลาต่อไปหรือเขาซื้อที่แปลงนี้ก็หวังว่าจะได้ขายในโอกาสต่อไปที่มันมีราคาสูงกว่าเหมือนกันทุกฝั่งเราสละเวลาสักประมาณ60 นาทีเพื่อที่เราหวังว่าเราจะได้ความสุขในภายในที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้นไปเวลา60 นาทีนี้แทนที่เราจะไปกินไปดื่มไปเที่ยวไปเล่นไม่เราสละออกเสียสละไม่ใช่สละทิ้งนะทุกฝั่งแต่สละเพื่อว่าจะเอาความสุขที่ดีกว่ายิ่งกว่าเหนือกว่าเลิศกว่าประณีตกว่าเริ่มจากการที่เรามาตั้งสติเอาไว้ท่านผู้ฟังคนเราจะมามีปัญญาจะมารู้ถึงใกล้กรวนว่าสิ่งนี้ดีควรลงทุนควรจ่ายควรซื้อเพราะมีค่ามากกว่าส่วนสิ่งที่มีค่าน้อยอันนี้เราควรสละออกเสียควรกำจัดควรละควรทิ้งจะมาคิดอย่างนี้ได้เห็นได้ด้วยปัญญาต้องเริ่มจากสติสัมปชัญญะตั้งสติไว้ก่อนดูฟังอย่าให้มันเพลินไปตามสิ่งที่มีค่าน้อยมีโทษมากเริ่มต้นโดยการมาเจริญอานาปานสติตั้งสติไว้อยู่กับลมหายใจเรามาฝึกเจริญอานาปานสติทำจิตให้มีความสงบ
แล้วใช้อานาปานสติทำวิปัสสนาให้เกิดขึ้นสังเกตดูลมหายใจของเราทุกฝั่งฝึกทำกันไปพร้อมๆกันดูที่ลมเฮ้ยดูที่ลมมันสู้ดูหนังดูละครดูทีวีไม่ได้ก็อันนั้นก็สุขอยู่เพลินอยู่พอใจน่าสนใจเป็นที่รักที่ใคร่แน่นอนความสุขที่เกิดจากทางตาทางหูใช่ไหมล่ะมันน่าเพลิดเพลินไงเพลิดเพลินนั่นแหละทุกฝั่งมันตรงกันข้ามกันกับสติมีความเพลินอยู่ตรงไหนสติก็อ่อนกำลังลงตรงนั้นความเพลินยิ่งมีอำนาจมีกำลังมีความเพลิดเพลินมากเท่าไหร่ความหลงลืมความเผลอสติความระลึกไม่ได้มันก็ยิ่งมีมากขึ้นก็มันนึกไม่ออกไงเลินไปแล้วก็เลยไม่เห็นค่าไม่เห็นความสำคัญเอาไหมตอนนี้มาเตือนกันนี่นี่คุณก็มาเรียกก็มาเตือนเนี่ยมันหลุดออกจากภวังค์นะคือเลินไปตามความสุขทางตาทางหูหลุดออกตั้งสติไว้สูดลมหายใจลึกๆสัก 2-3 ครั้งรับรู้ถึงสัมผัสของลมได้นะที่ตำแหน่งไหนเอาจิตของเราตั้งไว้นะที่ตำแหน่งนั้นตำแหน่งนั้นนะมันตำแหน่งไหนก็ลมมันเข้าตรงไหนเล่าเข้าหูที่ไหนลมมันก็ต้องเข้าตรงโพรงจมูกในโพรงจมูกของเรานี่แหละท่านผู้ฟังสังเกตมาที่ตรงนี้จะไปสังเกตที่ลิ้นจะไปสังเกตที่ตาไม่ใช่จดจ่อสังเกตการสังเกตดูนี่นั่นแหละมันคือสติแต่นี่จะไปสังเกตดูความสุขตรงนั้นความสุขตรงนี้ข้างนอกไม่เอาเริ่มขึ้นในกายเริ่มขึ้นจากในภายในของเราป้าแน่นอนมันไม่เห็นจมูกหรอกเพราะมันมองมันเลยไปเลยตาก็ไม่เห็นหูด้วยเพราะมันอยู่ข้างๆกันแต่จะสังเกตได้ไม่ได้ใช้ตานะใช้ความรู้สึกความรู้สึกตรงนี้อะไรมารู้สึกจิตเราเนี่ยแหละมารู้สึกจิตเรามารู้สึกทำหน้าที่ในการรับรู้ความระลึกได้ตรงนี้แหละจิตคือผู้ที่ไประลึกได้ความระลึกได้ระลึกถึงลมสังเกตดูลมความสังเกตได้ความระลึกได้นั้นคือสติตั้งขึ้นไว้ท่านผู้ฟังตั้งสติขึ้นไว้คือระลึกถึงลมหายใจได้พอหายใจแรงๆสัก 2-3 ครั้งรับรู้ถึงสัมผัสได้แล้วคราวนี้ไม่ต้องบังคับลมไม่ต้องแต่งลมให้สั้นให้ยาวให้เร็วให้ช้าให้ทีให้ห่างให้ร้อนให้เย็นให้เป็นธรรมชาติธรรมชาติให้เป็นธรรมดาธรรมดาของมันไปบางคนก็ลมหายใจสั้นยาวเร็วช้าไม่เท่ากันเราให้จดจ่ออยู่กับลมไม่แต่งลมไม่บังคับลมรู้อยู่นะที่ตำแหน่งเดียวไม่ต้องตามลมด้วยไม่ต้องตามลมเข้าไม่ต้องตามลมออกเวลาเรามาระลึกถึงลมรู้อยู่ที่เดียวอย่างนี้ตั้งแต่วางมีสติแล้วสติอยู่ตรงไหนสติไม่ใช่ลมนะเคลียร์กันตั้งแต่แรกก่อนเลยสติก็ไม่ใช่จิตด้วยสติไม่ใช่ผู้ที่เข้าไปรู้ลมหรือลมหายใจนั้นคือสติไม่ใช่แต่อาการที่จิตก็เรามานึกถึงลมหายใจได้นี่ต่างหากความนึกนี่มันต้องเคลื่อนมาจากที่ที่มันเพลินไปเช่นจิตมักจะมีการคล้อยไปตามเรื่องที่ไปตรีตรึกคิดนึกถ้ามันไปตรีตรึกเรื่องของเสียงผ่านทางหูจิตมันก็คล้อยไปนั้นถ้าจิตมันไปตรีตรึกเรื่องของกลิ่นผ่านทางจมูกเรื่องของธรรมารมณ์ผ่านทางใจมันก็คล้อยไปทางนั้นทางนั้นจิตมันมักจะไปอย่างนี้แต่ให้จิตเราตอนนี้มาระลึกถึงนึกถึงลม
ที่มันเคลื่อนจากการที่จะเพลินไปมานึกถึงลมได้นี่ลักษณะแบบนี้การระลึกได้นี่คือสติไม่ใช่ลมไม่ใช่จิตไม่ใช่การรับรู้เพราะการรับรู้คือวิญญาณก็อีกอย่างหนึ่งแยกกันให้ดีสังเกตดูให้ชัดเจนเวลาเรามาระลึกถึงลมในความที่จิตมันจะไปเผลอเพลินสิ่งอื่นจะลดลงก็ดูสิว่าเรานึกถึงลมอยู่ไม่ใช่ว่าไม่ได้ยินเสียงหรอเราก็ได้ยินเสียงก็ยังได้ยินกันอยู่นี่ก็ไม่ใช่ว่าลืมตาแล้วจะไม่เห็นรูปหรอเราก็เห็นสิเพราะว่าลืมตาก็เห็นภาพเห็นอะไรต่างๆถ้ามีคนผายลมมีคนทำอาหารมีคนไออยู่ข้างๆเฮ้ยเราก็ได้ลิ้นด้วยนะจมูกมันเปิดอยู่ตลอดเวลารับรู้ได้ในขณะที่รู้ลมนั่นแหละเพราะว่าการรับรู้คือวิญญาณมันก็ไม่ใช่สติอีกเหมือนกันการรับรู้คือวิญญาณตามช่องทางต่างๆมีได้ขณะที่ตนฟังมารู้ลมมีความคิดไหมล่ะความคิดคือธรรมารมมันมีบางครั้งถ้ามันมีมามันก็มาเสียงภาพไม่ต่างกันท่านเปรียบไว้เหมือนกับเวลาที่เราจับสัตว์หกชนิดมาผูกไว้ด้วยเชือกเหนียวเส้นหนึ่งเส้นหนึ่งแล้วเอาปลายเชือกอีกด้านหนึ่งนั้นมาผูกไว้ที่เสาแน่นอนว่าสัตว์หกชนิดมีนกซึ่งมีที่หากินคือบนฟ้าบินขึ้นได้มีสุนัขบ้านแน่นอนว่าที่หากินของมันคือในหมู่บ้านแต่เจ้าของเรียกมันเนี่ยมันก็ไปเลยส่วนตัวที่สามนั้นเอาสุนัขจิ้งจอกที่จมูกมันดีเวลามันได้กลิ่นซากศพอะไรอยู่ไกลๆมันก็จะไปทันทีมันไม่ได้มาอยู่รอกตรงนี้อยู่นิ่งๆนี่หรือถ้าเราเอาจระเข้จระเข้นี่ลิ้นมันสั้นนิดเดียวโยนอะไรไปให้มันงับหมดเลยที่หากินมันอยู่ในน้ำหรือถ้าเราเอางูงูนี่มันเลื้อยไปด้วยอกเป็นผู้ที่ไม่ได้ไปตรงๆมันต้องเยื้องไปเยื้องมามันถึงจะไปมันจะมีความปลอดภัยได้มันก็ชอบจะเข้าไปในรูที่อยู่ตามโคนจอมปลวกงูมันก็ไปจอมปลวกที่หากินที่อยู่ของมันส่วนลิงล่ะเอาลิงมาปลูกไว้ลิงมันจะอยู่ที่ไหนมันก็ต้องอยู่ในป่าชอบหนตัวไปมาสัตว์หกชนิดมันจะไม่ได้มาอยู่ที่เสามันจะไม่ได้มาอยู่นิ่งมันก็จะต้องไปที่เที่ยวที่หากินของมันแต่มันติดเชือกอยู่ผูกด้วยเชือกที่มัดอยู่กับเสาอีกต่อหนึ่งเวลาถูกผูกไว้งี้มันจะดึงไปเช่นเดียวกันตัวเราตัวฟังถูกผูกเอาไว้ด้วยอำนาจของกรรมในสิ่งแวดล้อมที่มีตาเห็นภาพแบบนี้ที่มีหูจมูกลิ้นกายและใจได้ยินเสียงได้กลิ่นลิ้มรสสัมผัสโผฏฐัพพะมีความคิดนึกมีไอเดียมีธรรมารมณ์แบบนี้เราถูกผูกอยู่ถูกล็อกอยู่ด้วยอำนาจของกรรมท่านผู้ฟังเราถูกล็อกอยู่แบบนี้ถ้าเป็นสัตว์เดรัจฉานเขาก็ถูกล็อกอยู่ในร่างกายของเขาแบบนั้นถ้าเป็นเทวดาเป็นพรหมก็มีความแตกต่างกันไปที่ถูกล็อกอยู่นี่เพราะด้วยอำนาจของกรรมมีกรรมเป็นกำเนิดคนเราทั้งหลายอยู่ในภพอยู่ในสภาวะแบบนี้ทีนี้พอสภาวะแบบนี้มันล็อกเราไม่ได้แล้วมันหมดแล้วมันจบละเช่นว่าคนตายเกิดอุบัติเหตุบ้างโรคภัยไข้เจ็บบ้างหรือหมดอายุขัยบ้างตายแล้วร่างกายนี้ล็อกให้อยู่ตรงนี้ไม่ได้ตาหูจมูกลิ้นกายและใจมันก็แตกกันไปในจังหวะที่มันแตกกันไปมันจะเชื่อมล้อมรวมกันใหม่ไหมคือแตกแล้วส่วนที่เป็นดินก็ไปทางดินส่วนที่เป็นน้ำก็ไปทางน้ำใช่ไหมล่ะส่วนที่เป็นน้ำมันก็แตกสลายไปเหมือนกันคำถามคือมันจะมารวมกันอีกได้ไหมเป็นไปได้นะเป็นไปได้ถ้าบอกว่ามันมีเหตุให้มารวมกันของเจ้านามและรูปต่างๆเหล่านี้
เอาก็ถ้าส่วนที่เป็นนามมันมีการเกิดดับอยู่ตลอดเวลามันจะเกิดขึ้นใหม่ได้มันก็ต้องมีที่ที่เป็นรูปให้มันเกิดละให้มันก้าวลงทีนี้มันจะไปเกิดไปก้าวลงมันจะรวมกับอะไรก็ตามอำนาจของกรรมต่อไปอีกเวลามันไปรวมกันมันอาจจะไปรวมกันตามเหตุปัจจัยเกิดในครรภ์ของสัตว์เดรัจฉานหรือผุดเกิดขึ้นเป็นสัตว์นรกหรือผุดเกิดขึ้นเป็นเทวดาหรือถ้ามันไม่มีเหตุให้มันมารวมกันนะหมดกรรมแล้วก็หายไปดับไปเป็นลักษณะของพระอรหันต์ไปอันนี้คือร่างกายของเรานี่มันมารวมกันอยู่ตรงนี้มีภพมีสภาวะอย่างนี้เห็นภาพอย่างนี้ได้ยินเสียงอย่างนี้ผูกกันอยู่ไว้มีลักษณะความเป็นอยู่อย่างนี้นี่คือในภพของเราเป็นอย่างนี้เสียงก็ได้ยินผ่านทางหูอย่างนี้ซึ่งมันจะทำให้เราเพลินไปได้หมดเพลินไปตามธรรมารมณ์อยู่ในช่องทางใจเพลินไปตามเสียงผ่านทางหูได้หมดในที่นี้พระพุทธเจ้าจึงสอนให้ว่าโอเคที่เพลินไปได้มันก็สุขอยู่มันก็ดีอยู่มันก็ให้ความสุขความพอใจความยินดีแก่เราได้แต่ปัญหาของมันก็มีทุกสิ่งนะมีคุณมีโทษมีประโยชน์มีอันตรายทั้งหมดน้อยมากไม่เท่ากันในที่นี้เราจึงต้องรู้จักแยกแยะถ้าเราไม่แยกแยะแล้วเราดันไปใช้สิ่งที่มีโทษมากมีอันตรายมากแต่เห็นประโยชน์ที่มันน้อยนิดหนึ่งคิดว่ามันมากแต่ที่โทษมากมากเนี่ยดันไม่เห็นที่ว่ามีคุณนิดหน่อยเห็นดันเป็นมากแต่ที่มีอันตรายมากๆดันไม่เห็นคือผมก็เปลินไปไงมันเลยไม่เห็นจึงต้องรู้จักแยกแยะจึงต้องรู้จักที่ว่าคนนี้เขารู้ข้อมูลดีกว่าเราเราก็ต้องฟังเราก็ต้องรับคำแนะนำเขามาดูนะท่านจึงแบ่งแยกเอาไว้อันนี้โทษมากโทษน้อยอันนี้คุณน้อยคุณมากต้องรู้จักแยกแยะตรงนี้การแยกแยะตรงนี้การจะแยกแยะได้คนอื่นบอกเนี่ยมันก็ส่วนหนึ่งแต่ว่าที่เขาบอกแล้วเราจะเห็นได้ไหมที่จะแยกแยะได้เห็นได้ตามที่เขาบอกเนี่ยมันต้องมีสติต้องมีสติสติอยู่ตรงไหนสติอยู่ตรงอนุสติจะให้สติตามมาได้ต้องมีอนุสติสติคือความระลึกได้เป็นธรรมะหมวดแรกเลยท่านผู้ฟังที่พระพุทธเจ้าท่านนึกถึงระลึกถึงตั้งแต่ตอนที่ตรัสรู้แล้วใหม่ๆยังไม่ได้ไปบอกสอนใครว่าธรรมะอะไรเป็นยังไงโอ้จะไปบอกไปสอนก็นึกท้อใจด้วยซ้ำว่าเขาจะรู้ตามได้ไหมแม้มันเป็นเรื่องละเอียดเล็กน้อยโอ้ยทำยังไงเขาถึงจะรู้ตามได้

นึกขึ้นได้นี่คือสติคือความระลึกได้นี่คือจากที่ทําอะไรอยู่ก็ไม่รู้ล่ะแต่มันนึกถึงอีกอย่างหนึ่งได้น่ะไอ้ความที่นึกได้ระลึกได้นั้นน่ะคือสติไงแต่เราไม่ได้เอาสติทั่วไปนะเพราะว่าสติทั่วไปบางทีมันเป็นมิจฉาสติได้มิจฉาสติตรงไหนก็ตรงที่ว่าจะไประลึกถึงเรื่องที่มันจะเป็นประโยชน์มีคุณมากมีโทษน้อยมีอันตรายน้อยดันไประลึกนึกถึงเรื่องที่มันมีประโยชน์น้อยมีโทษมากมีสุขน้อยมีทุกข์มากถ้าเดินไประลึกถึงเรื่องแบบนั้นมีอันตรายสูงก็เป็นมิจฉาสติดูดิวันพฤหัสวันศุกร์อย่างเงี้ยโอ้ยเมื่อไหร่จะเลิกงานเสาร์อาทิตย์นี้ฉันจะไปไหนคุณนึกเรื่องนี้ได้ตอนไหนก็กำลังทำงานที่ว่าฉันทำอยู่ทุกวันนี่แต่เบื่อจะตายอยู่แล้วอย่างนี้ไงทำงานงกอยู่แต่ว่ากำลังไปนึกถึงว่าฉันจะกินอะไรฉันจะไปที่ไหนเสาร์อาทิตย์นี้จะไปกับใครไอ้ระลึกถึงเรื่องการเนี่ยมันเป็นมิจฉาสตินะในขณะที่ว่าคุณทำงานอยู่แต่มันเบื่อมันง่วงมันเหนื่อยดันไปนึกถึงเรื่องอื่นนี่ไม่ถูกท่านจึงสอนอนุสติไว้10อย่าง1ในอย่างที่เราเลือกมาทำกันในที่นี้คืออานาปานสติแทนที่จะระลึกถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้แต่ตอนนี้เรามานึกถึงลมไงนึกถึงลมกับรู้ลมมันต่างกันอยู่นิดหน่อยนะรู้เนี่ยก็คือว่ามีวิญญาณใช่ไหมมีการรับรู้ไม่ต่างอะไรกันกับเรารับรู้กลิ่นผ่านทางจมูกรับรู้ความคิดผ่านทางใจเราได้ยินเสียงเนี่ยมันก็เป็นการรับรู้เสียงผ่านทางหูเอาทุกคนมารู้ลมมันก็เป็นการสัมผัสนะสัมผัสเป็นผลทัพพาของเนื้อเยื่ออะไรที่มันละเอียดอ่อนอยู่ในโพรงจมูกนั้นเรามารับรู้นั้นนั่นคือวิญญาณนะไม่ใช่สติบางคนจะเพลินไปกับลมหายใจเพลินไปกับปัจจุบันก็ได้นะเพราะว่าบางทีเราทำงานไปเนี่ยเราไม่มีสติอยู่ในปัจจุบันทำงานจดจ่อไปเนี่ยมันก็เพลินอยู่ในสมาธิได้เพลินในปัจจุบันได้ไม่อย่าเพิ่งงงนะตอนนี้เราตั้งสติขึ้นรู้ลมไม่ตามลมรู้ลมไม่ตามลมจังหวะไหนจังหวะที่เราก็รับรู้สิ่งอื่นด้วยเนี่ยมันเริ่มเข้าตาแล้วได้ยินเสียงผ่านทางหูด้วยแต่ไม่ลืมลมนี่ตรงนี้จึงจะเริ่มเป็นสติรับรู้กลิ่นผ่านทางจมูกด้วยแต่ไม่ลืมลมมีความคิดนึกต่างๆอยู่ในช่องทางใจด้วยแต่ไม่ลืมลมไงความไม่ลืมนี่มันคือสติก็คือรู้ไปด้วยกันป่ะใช่ที่ว่าจะไปตรงเสียงไปตรงกลิ่นไปตรงภาพ 100% มันจะเบาบางลงมันจะมีสัดส่วนที่เราต้องมานึกถึงลมอยู่ด้วยสัดส่วนตรงนี้แหละดําวังมันคือสติคือความไม่ลืมลมสติลมและจิตให้อยู่ด้วยกันจะรับรู้สิ่งใดๆก็ธรรมดามันจึงเป็นกระบวนการการแยกแยะไปในตัวด้วยดําวังแยกแยะให้เราเห็นว่าวิญญาณการรับรู้เสียงภาพก็ส่วนหนึ่งลมหายใจก็ส่วนหนึ่งสตินี่จะเป็นตัวแยกแยะสิ่งต่างๆเหล่านี้ออกจากกันทั้งหมดเราตั้งสติไว้ความที่เราจะเพลินไปตามเสียงภาพนั้นความคิดนั้นจะบางลงหมายความว่าเราก็จะไม่มีอคตินะอคติมันจะลดลงสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่เราเพลินไปพอใจไปยินดีไปจิตเรานั้นมักจะมีแนวโน้มที่จะเห็นแต่ประโยชน์เห็นแต่คุณเห็นแต่ข้อดีของมันมากขึ้นเห็นข้อเสียเห็นโทษเห็นอันตรายของมันน้อยลงนี่คือลักษณะที่เราเพลินไปแล้วใช่ไหมไอ้โทษของมันจริงๆมันอาจจะมีมากอาจจะมีอันตรายสูงแต่ว่าถ้าเราเห็นแต่คุณเห็นแต่ประโยชน์โทษเหล่านั้นมันกลายเป็นนิสเดียวมองเห็นไม่รอบด้านแต่สิ่งที่เรายังไม่เคยเห็นประโยชน์ยังไม่รู้จักคุณยังไม่เข้าใจถึงความดีคือมันดีมากแหละแต่ว่าเราไม่เห็นนะนิสเดียวเราก็รู้นิดหน่อยตามที่เคยได้ยินมาคุณหนึ่งก็บอกมา

ไม่ได้ประโยชน์จากมันสัดส่วนโทษมันก็เลยมากจะเห็นตามได้สติแยกแยะใช่ไหมแยกแยะรู้จักถูกรู้จักผิดละรู้จักที่จะไม่เพลินไปแล้วพอไม่เพลินไปแล้วตรงนี้แหละท่านผู้ฟังให้เรามาใกล้กรวนพิจารณาใกล้กรวนพิจารณาการใกล้กรวนการพิจารณาก็คือหมายถึงการคิดเอานั่นแหละพอเราตั้งสติเอาไว้ความเพลินลดลงจิตเรามาอยู่กับลมเวลาเราตั้งสติขึ้นคือจิตของเรามาสอดส่องอยู่กับลมหายใจจิตของเราสอดส่องสนใจใส่ใจไปตรงไหนจิตเราก็จะคล้อยเคลื่อนไปทางนั้นถูกไหมล่ะเพราะเราพยายามให้จิตเราไปทางลมมันก็คล้อยไปทางนั้นไงใส่ใจไปนั้นมันก็เพ่งไปตรงนั้นมันก็ไปตรงนั้นมันก็มีเหตุมีผลของมันอะสมเหตุสมผลนี่เป็น common sense จิตเราคล้อยเคลื่อนจดจ่อตรึกตรึกไปทางไหนสิ่งนั้นมันก็มีพลังสติก็มีกำลังตามกระบวนการของอานาปานสติขึ้นมาสิ่งอื่นๆที่ว่าจะให้จิตเพลินไปนั้นจะอ่อนกำลังทำไมอ่ะก็ถ้าเราไม่ได้ใส่ใจไปสิ่งไหนไม่ได้ตรึกตรึกไปในเรื่องใดพอไม่สนใจแล้วจิตมันก็ไม่คล้อยไม่เคลื่อนไม่ไปทางนั้นไงเอาจิตมันไม่ไปทางไหนสิ่งนั้นมันก็อ่อนกำลังก็คอมมอนเซนส์ถูกปะก็เป็นเรื่องที่สมเหตุสมผลกำลังเนี่ยที่ว่าเราจะให้กับสิ่งไหนตามแต่ที่จิตเราจะจดจ่อไปเคลื่อนไปไม่ได้บังคับนะเพราะถ้าเราพยายามบังคับเราจะปวดหัวบังคับลมหายใจก็ตามบังคับความคิดก็ตามไม่แต่ให้มันเป็นธรรมชาติให้มันเป็นธรรมดาให้ทำอย่างสบายสบายทำอย่างสบายสบายเป็นธรรมชาติธรรมดาก็ตามกระบวนการนี้แน่นอนว่ามันต้องมีการน้อมมีการควบคุมก็ไม่ใช่ถึงกับว่าปล่อยปละละเลยไปเลยนะปล่อยเลยตามเลยเนี่ยมันก็ไม่ถูกจะบังคับกูเข็นตดจอบีบคั้นก็ไม่ได้ให้เป็นธรรมชาติมีการควบคุมพอประมาณพอประมาณพอประมาณนั่นแหละมันคือทางสายกลางทางสายกลางปรารภความเพียรไม่ใช่ปล่อยปละละเลยหรือเอาข้างย่อนต่อข้างเคร่งเอาตึงๆหน่อยตึงๆนี่คือทางสายกลางแบบตึงๆหมายถึงปรารภความเพียรนะไม่ใช่ตัวตึงไม่ใช่ตัวปัญหาเราปรารภความเพียรอยู่ไม่ย่อหย่อนปล่อยปละละเลยแต่ไม่บังคับเขาเรียกว่าเป็นการควบคุมในหมายถึงสติให้รู้อยู่นะที่ตำแหน่งเดียวคือที่ในโพรงจมูกของเราพอจิตเรามีสติความเพลินความเผลอลดลงจิตของเรานั้นจะมีความสงบระงับลงเป็นธรรมชาติเลยเป็นธรรมดาเลยสิ่งที่เป็นความระงับเนี่ยมันจึงเกิดขึ้นสิ่งที่เป็นความสงบระงับปรากฏขึ้นจากการที่สิ่งอะไรความฟุ้งซ่านความเพลินความอะไรต่างมันระงับลงอันนี้มันเป็นคนละอย่างกันนะคนละอย่างนี่หมายถึงว่าเป็นเหรียญสองด้านของอันเดียวกันไงไอ้ต้นนี่มันหายไปดับไปสิ่งหนึ่งมันเกิดขึ้นแทนความระงับจึงปรากฏขึ้นแทนจากความที่ฟุ้งซ่านเผลอเพระงับลงความสงบเนี่ยความระงับเนี่ยมันจึงเกิดปรากฏโดยอัตโนมัติเวลาเรากำจัดสิ่งอะไรที่มันไม่ดีออกไปใช่ไหมความดีมันอยู่ตรงนั้นเลยเพราะว่าพอเอาของไม่ดีเอาของสกปรกเอาของเน่าออกไปสิ่งดีๆมันปรากฏขึ้นทันทีเลยพอเราตั้งสติเอาไว้ได้สมาธิมันจะตามมาเลยไงบุคคลผู้มีสัมมาสติแล้วจะทำสัมมาสมาธิให้เกิดขึ้นได้นี่ท่านว่าไว้พอเราตั้งสติไว้ได้สมาธิมันจึงจะตามมาไอตอนที่เราฝึกตั้งสติขึ้นเนี่ยยังไม่มีสมาธิหรอกนั่นแหละมันจึงเป็นปราการด่านแรก
ที่ว่าคนยังไม่มีสมาธิยังไม่เกิดปัญญาไม่เข้าใจสิ่งนั้นสิ่งนี้พระพุทธเจ้านั่งอยู่ใต้ต้นไทรเป็นที่พักร้อนของเด็กเลี้ยงแพะยังจะเอาสมาธิให้เขายังจะเอาปัญญาให้เขาคิดว่าคนไม่มีสมาธิจะมีสมาธิได้ไงโอ้ยมันไม่เห็นหรอกคนไม่มีปัญญาจะไปมีปัญญาได้ไงโอ้ยไม่รู้หรอกเอางั้นไอ้ตรงที่มันไม่รู้จะทำยังไงจะค่อยเคลื่อนมาตรงที่รู้ได้สติไงท่านฟังสตินี่เกิดตรงที่เราไม่รู้ได้สตินี่เกิดตรงที่เราฟุ้งซ่านได้สติเกิดตรงที่เราง่วงนอนได้สติเกิดตรงที่เราโกรธได้รู้ตัวก่อนแล้วแค่นั้นแหละรู้ตัวว่าโกรธแล้วรู้ตัวว่าง่วงแล้วรู้ตัวว่าฟุ้งซ่านแล้วให้ตรงรู้ตัวได้แล้วนั่นน่ะมันเริ่มแยกแยะทันทีอ้าวฉันโกรธละอ่ะฉันง่วงละอ่ะรู้ตัวละรู้ตัวแล้วยังละไม่ได้นะรู้ตัวก่อนแล้วนั่นคือระลึกได้แล้วไงว่าตัวเองมีอะไรอยู่ระลึกได้ความระลึกได้นั่นน่ะคือสติเพิ่มกำลังมันก็ไปเพิ่มกำลังสติเข้าไปเพิ่มกำลังสติเข้าไปเอามันมารู้ลมหายใจรู้ลมหายใจให้สติมีกำลังมากขึ้นพอสติมีกำลังมากขึ้นมีกำลังมากขึ้นเหมือนกับเสาเนี่ยแหละเป็นเสาเกื่อนเป็นเสาหลักตั้งขึ้นไว้ผูกสัตว์หกชนิดแน่นอนมันมีแรงดึงก็ดึงไปดึงไปแต่ว่าเชือกไม่ขาดนะเสาไม่ล้มนะเชือกไม่ขาดเสาไม่ล้มงูมาดิจระเข้มาดินกมาดิเชือกไม่ขาดเสาไม่ล้มเราไม่ลืมล้มมันจะอ่อนแรงลงเราไม่ตรีตรึกไม่คล้อยเคลื่อนจิตไม่นึกถึงไปในสิ่งไหนสิ่งนั้นจะต้องอ่อนกำลังเรามาตรีตรึกอยู่กับลมไม่บังคับไม่ต้องเกรงแต่ทำอย่างเป็นธรรมชาติสิ่งนั้นก็มีพลังขึ้นมาสมาธิก็เกิดขึ้นมานี่มันตั้งแต่ขั้นแรกเลยนะวะพอเราละสิ่งดีเพลิดเพลินชาอยู่มันให้ความสุขพอประมาณเราจะได้สติมาสติจะมาทันทีสตินั่นคือความสุขที่ดีกว่ายิ่งกว่ามีคุณมากกว่าแต่ก็ไม่ใช่ว่าไม่มีโทษนะสติเนี่ยโทษก็มันมีอยู่คือมันไม่เที่ยงไงแหมถ้าบอกว่ามันจะแบบเป็นก้อนๆให้กันได้ทุกคนทุกคนแล้วก็จัดกันไปคนละก้อนสองก้อนเนี่ยโอ้ยมันก็ดีสิแต่มันไม่ได้ให้ได้แบบนั้นแล้วที่มันมีมาบางทีมันก็เสื่อมไปด้วยที่มีอยู่บางทีก็อ่อนกำลังได้บางทีก็เจริญได้โอเคไม่เที่ยงนะไม่เที่ยงแบบนี้มันจะไม่มีโทษมันก็เป็นโทษของมันอย่างหนึ่งเหมือนกันนะแต่ว่าไอ้โทษแบบนี้โอเคพอรับได้มันน้อยไงประโยชน์มันสูงนะอันไหนโทษน้อยประโยชน์มากนั่นคือดีกว่าอันไหนมีคุณมากมีโทษน้อยนั่นคือประเสริฐกว่าสตินี่จึงประเสริฐเป็นของดีเราละความเพลินความเผลอให้สุขเราได้ไหมได้สิฟังดนตรีบ้างดูละครดูลำโอ้ยเดี๋ยวนี้เขาดูซีรีส์แล้วซีรีส์จีนนี่โอ้ดีนะบางเรื่องดีกว่าซีรีส์เกาหลีอีกโอ้โอ้โอ้นั่นเพลินไปความเพลินมีความสุขไหมมีเหมือนดูเฟซบุ๊กดูโซเชียลดู YouTube อะไรไปเงี้ยให้ความสุขไหมให้อยู่โทษล่ะมีไหมโอ้เสียเวลาแล้วบางทีเป็นชั่วโมงชั่วโมงนี่บางคนดูซีรีส์รวดเดียว12ชั่วโมงบางคนดู Facebook YouTube คิดว่าจะมาทำงานหาข้อมูลนั่นนี่เอาฟาดไปชั่วโมงหนึ่งสองชั่วโมงครึ่งค่อนวันบางทีแล้วบางทีบางทีนะมันนำโทษมามากกว่านั้นอีกเรื่องต่อไปเถียงกับผู้คนเป็นเรื่องราวดราม่าหนักเข้าหนักเข้านี่ทำให้ผิดศีลได้นะโดยความที่ว่าเผลอเพลินไปแล้วไม่เห็นอันตรายของสิ่งใดๆมันทำให้ผิดศีลไปแล้วโอ้ยิ่งตกไกลเลยนำโทษมาให้ได้มากคุณมีนิดหน่อยอะไรที่มีประโยชน์น้อยเปรียบเท
เทียบกับอันตรายของมันสูงต้องติดเรดแฟลกเอาไว้ระวังอย่าเข้าไปใกล้มีอันตรายมากเราไม่เอาอันนั้นสละทิ้งเสียท่านจะบอกว่าสละสุขพอประมาณออกเสียให้มาหาสุขอันที่มันจะไพบูลย์คำว่าไพบูลย์เนี่ยคือเต็มเปี่ยมขึ้นมาจากกรรมบุญนะอย่างชื่อของข้าพเจ้านี่ฉายาทางพระสงฆ์พระอุปัชฌาย์ตั้งให้ตอนบวชอภิปุณโณมาจากคำว่าปุณณะแปลว่าเต็มอภิก็คือยิ่งเต็มแล้วยังเต็มอีกเหมือนทะเลมันลึกแล้วมันยังมีที่ลึกลงไปกว่านั้นอีกอันนี้คิดว่าสุดแล้วเนี่ยมันยังมีอีกละเอียดแล้วละเอียดอีกดีขึ้นไปอีกยังมีไปบุญมันคือจึงยิ่งขึ้นไปละเอียดลงไปสุขที่ละเอียดกว่าประณีตกว่ามันมีเราเอาสุขตรงนี้ต่อไปกว่านี้มันก็มีอีกนะสละสุขพอประมาณเพื่อเอาสุขที่ละเอียดยิ่งขึ้นละเอียดยิ่งขึ้นไอ้ที่ว่าเราได้มาแล้วนั่นน่ะบางทีมันจะมีโทษอยู่ที่เรายังไม่เห็นเราก็ค่อยสละมันเมื่อเราเห็นไปเอาสิ่งที่ละเอียดกว่าประณีตกว่าต่อไปมีอีกลักษณะแบบนี้มันจึงเป็นการพัฒนาไงท่านฟังเป็นการพัฒนาพัฒนาภาษาอังกฤษก็ว่า development คือการพัฒนาคือเป็นการภาวนานั่นเองพัฒนาคือภาวนาความหมายเดียวกันภาวนามาจากคำว่าภาวิตาซึ่งโดยทั่วไปแล้วเขาก็จะแปลว่าทำให้เจริญทำให้เจริญคือแปลเป็นภาษาไทยอีกมันคือการพัฒนาเรามีการพัฒนาไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆเหมือนก็ทำซอฟต์แวร์นี่แหละจากเวอร์ชัน1ก็ไปเวอร์ชัน2จากเวอร์ชัน2ก็ไปเวอร์ชัน 2.5 จากเวอร์ชัน 2.5 ก็ไป 2.7 จาก 2.7 ก็ไป 2.8 นี่โอ้ breakthrough คราวนี้ไปเวอร์ชัน4เลยจากเวอร์ชัน 2.8 เอ้าทำไมคุณกระโดดไปเวอร์ชัน4เลยอะโดเรามีเทคโนโลยีใหม่เรามี AI เรามีสิ่งนั้นสิ่งนี้เพิ่มฟีเจอร์เยอะแยะบูมเลยเวลาเราทำทีละนิดละนิดเนี่ยนะทุกฟังทีละนิดละนิดตั้งสติไว้ทีละน้อยละน้อยดูลมไปทีละลม2ลมนี่แหละแต่ว่ามันถึงจุดที่มันทะลุทะลวงนะเหมือนน้ำสะสมไว้ทีละหยดละหยดจังหวะที่มันเป็นแม่น้ำขึ้นมานี่เป็นเขื่อนขึ้นมานี่เปิดออกนี่น้ำท่วมเลยนะสติเราสะสมไว้ทีละน้อยละน้อยสมาธิมีขึ้นมีขึ้นนี่บางทีปัญญามันเกิดมันทะลุทะลวงขึ้นมาความเข้าใจในธรรมะบางอย่างจะเกิดขึ้นในที่นี้แน่นอนว่าสมาธิมันมีความสุขแน่นอนว่าไอ้สุขเล็กๆน้อยๆเรากำจัดออกไปเราไม่เอาหรอกอย่างคนเขาซื้อมอเตอร์ไซค์ใช่ป่ะล่ะใช้ไปก็ขายมอเตอร์ไซค์นี้ไปแล้วก็ซื้อรถกระบะมือสองซื้อรถกระบะมือสองมันยังดีกว่าขี่มอเตอร์ไซค์หนึ่งเอาเหล็กหุ้มกระดูกอะไม่ใช่เอาเนื้อหุ้มเหล็กนะแต่พอเราใช้งานไปกระบะมือสองเราก็ขายไปซื้อรถเก๋งมือหนึ่งดีกว่าเอ้าซื้อรถเก๋งมือหนึ่งซื้อรถฮุนไดซื้อรถแดวูอ่ะถูกหน่อยหรือตาต้าก็ได้เอ้าอินเดียพอเราใช้ไปกำไรมากขึ้นเห็นประโยชน์ชัดเจนขึ้นคือเอาสิ่งนั้นมาใช้ประโยชน์นะประโยชน์ในการที่จะให้ได้คุณค่าอะไรสิ่งใดอย่างหนึ่งมาในกรณีนี้เอ้าคุณใช้มอเตอร์ไซค์ไปกับรถส่งของใช้รถกระบะไปส่งของที่มันใหญ่หน่อยไกลหน่อยได้เงินทองมาเปลี่ยนรถได้คราวนี้ซื้อรถยุโรปเลยขายรถเก๋งธรรมดาไปซื้อรถหรูได้ราคาสูงได้นั่นคือทำให้มันละเอียดลงนั่นคือหมายความว่ามีการพัฒนานี่คือการภาวนาเป็นการทำให้เจริญจิตของเราจะมีความเจริญขึ้นมีการพัฒนาขึ้นสติต้องมีอยู่ตลอดเส้นทางนี้เลยตั้งฟัง
สมาธิก็มีอยู่ตลอดเส้นทางนี้เลยท่านผู้ฟังศีลก็ต้องมีอยู่ตลอดเส้นทางนี้เลยศีลสติสมาธิปัญญามีปัญญาแล้วมันจะทะลุทะลวงจะไม่ย้อนกลับไปคือบางทีคุณมีเงินทองค้าขายอะไรต่างๆดีใช่ไหมแต่ถ้าบางครั้งเศรษฐกิจมันไม่ดีหรือบริหารงานผิดพลาดคบเพื่อนชั่วถูกหลอกนั่นนี่เอาเห็นดีว่าขับรถหรูรถยุโรปใช่ไหมก็เหลือแต่มอเตอร์ไซค์คันเดียวเหมือนเดิมกลับไปได้ที่กลับไปได้เนี่ยเพราะว่าเหมือนกันว่าจิตของเราถ้ามันยังไม่ทะลุทะลวงเนี่ยมันยังมีการกลับกําเริบบางทีมันก็ไปยินดีในกามอีกบางทีมันก็ยังไปยินดีเพลิดเพลินไปในสิ่งที่เราเคยละได้เคยสละมาได้แล้วจิตของเราเนี่ยบางทีมันเป็นทำยังไงก็อย่าท้อตั้งสติขึ้นใหม่ใช้ปัญญาคราวนี้ใช้ปัญญาตั้งสติขึ้นใช้ปัญญาให้เห็นตามความเป็นจริงแค่เรามีความมั่นใจมีความศรัทธาในพระพุทธเจ้าท่านสอนไว้บอกว่าสิ่งทั้งหลายทั้งปวงมีความไม่เที่ยงสิ่งใดที่มีความไม่เที่ยงมันอาศัยเงื่อนไขปัจจัยและปรุงแต่งเปลี่ยนแปลงจะให้มันมั่นคงยั่งยืนเหมือนเดิมเนี่ยมันไม่ใช่ไอ้สภาวะที่มันมั่นคงยั่งยืนที่เราว่ามันจะเที่ยงแต่มันไม่เที่ยงมันเปลี่ยนแปลงได้ไม่คงที่คงตัวมันคือความที่มันเป็นทุกข์มันทนอยู่ในสภาพเดิมได้ยากสิ่งใดไม่เที่ยงเป็นทุกข์มีความแปรปรวนเป็นธรรมดาเราไม่ควรจะยึดถือสิ่งนั้นมาเป็นตัวเราของเราถ้าเราก็ใจตรงจุดนี้ว่าสรรพสิ่งทั้งหลายนั้นมีเงื่อนไขปัจจัยเสมออย่าไปเข้าใจว่าสิ่งนี้หรือสิ่งใดมันเที่ยงแท้มั่นคงอยู่เหมือนเดิมอย่าไปเข้าใจอย่างนั้นลักษณะแบบนี้คือมีสัมมาทิฏฐิแล้วกำจัดสิ่งที่เป็นสักกายทิฏฐิคือความเห็นความเข้าใจว่าเออมันจะต้องคงที่คงตัวเหมือนเดิมไม่เปลี่ยนแปลงเป็นอย่างนี้แล้วก็ต้องไม่เป็นอย่างอื่นโนมันไม่เป็นอย่างนั้นหรอกแต่มันมีเงื่อนไขปัจจัยของทุกสิ่งทุกอย่างนั่นแหละฟังนี้เขาท่าให้เกิดปัญญาในการที่เห็นว่าสิ่งต่างๆนั้นอาศัยเงื่อนไขปัจจัยทุกสิ่งทุกอย่างในโลกมีเงื่อนไขมีปัจจัยของเขาหมดเงื่อนไขนั้นมันอาจจะต้องใช้กำลังมากน้อยอาศัยเหตุปัจจัยไม่เท่ากันดูอย่างระดับความเอียงไงถ้าเราเอียงนิดหน่อยใส่น้ำลงไปมันก็ไหลไปช้าๆหน่อยแต่ถ้าเราเอียงมากๆมีสโลปสูงๆมีองศาชันๆใส่น้ำไปโอ้มันไหลเร็วเพราะเหตุปัจจัยมันต่างกันมากน้อยที่มันต่างกันนี้แต่ทั้งหมดนั้นมันก็คือไม่เที่ยงมีความเปลี่ยนแปลงได้ไม่คงที่ไม่คงตัวทุกอย่างเลยนะทุกฝั่งสิ่งที่เราเห็นได้ด้วยตาฟังได้ด้วยหูจมูกลิ้นกายใจไม่ว่าสิ่งนั้นจะเป็นรูปเป็นความคิดนึกเป็นกายเป็นรูปหรือเป็นนามเป็นกายหรือเป็นใจจับต้องได้หรือเพียงแค่รู้สึกจะภายในหรือภายนอกหยาบหรือละเอียดมีในที่ไกลหรือที่ใกล้เป็นของเราหรือเป็นของคนอื่นจะมีมาในอดีตปัจจุบันหรือต่อไปในอนาคตทั้งหมดนี้นั้นนั่นนะมันต้องอาศัยเงื่อนไขปัจจัยดังนั้นมันจึงไม่เที่ยงต่อให้เราอ้อนวอนขอร้องขอหน้าขอหน่อยอ้อนวอนแล้วได้ใช่ป่ะมันก็ต้องมีคนนั้นบันดาลให้นะเช่นว่าเราไปขอเงินเดือนขึ้นหน้าหัวหน้าให้เงินเดือนขึ้นหน่อยหัวหน้าก็ให้ให้ง่ายๆก็ดีนะมันก็เที่ยงป่ะล่ะก็ต้องให้เขาให้ไงมันแล้วมันเที่ยงป่ะล่ะมันจะไปเที่ยงได้ง่ายก็เขาให้ตอนบ่ายโมงมันก็ไม่เที่ยงแล้วใช่ป่ะล่ะไม่ใช่อันนั้นแต่หมายถึงมันต้องมีเงื่อนไขปัจจัยที่คนอื่นเขาทำให้หรือเหตุอย่างอื่นมันเกิดขึ้นอาจจะไม่ใช่คนนี้ก็ได้
ก็ถ้าฉันทำงานธุรกิจของฉันเองจะไม่ได้มีหัวหน้าฉันจะมีเงินเดือนขึ้นฉันก็เพิ่มยอดขายมันจะไม่ยากอะไรมันก็ต้องมีเงื่อนไขปัจจัยที่แตกต่างกันในแต่ละสิ่งแต่ละอย่างนั่นแหละเงื่อนไขปัจจัยนั่นแหละมันไม่เที่ยงไงมันไม่เที่ยงทำไมได้ใช้คำนี้เอ้าแต่บอกว่าเที่ยงใช่ไหมคือทั้งเงื่อนไขปัจจัยมันเปลี่ยนแล้วตัวมันไม่เปลี่ยนเลยอะถ้าเงื่อนไขปัจจัยเปลี่ยนแปลงไปจากสิ่งที่มันเคยเป็นเคยมีอยู่แล้วมันไม่เปลี่ยนแปลงไปเนี่ยจึงจะค่อยว่ามันเที่ยงไงแต่เงื่อนไขปัจจัยของมันที่จะให้มันเกิดขึ้นหรือดับไปแล้วมันเปลี่ยนไปแล้วมันไม่ดับไปหรือมันไม่เกิดขึ้นตามนั้นดินั่นคือเที่ยงไงแต่เงื่อนไขปัจจัยมันเกิดขึ้นแล้วเปลี่ยนแปลงแล้วดับไปแล้วมันก็ต้องดับไปตามกันน่ะหรือเกิดขึ้นตามกันน่ะคนเรามักจะเห็นความไม่เที่ยงตอนที่มันดับไปเท่านั้นแต่สิ่งอะไรก็ตามถ้ามันเกิดขึ้นมาได้จากที่มันไม่มีนะมันไม่เที่ยงตั้งแต่วันนั้นแล้วมันไม่เที่ยงตั้งแต่วันเกิดแล้วมันไม่เที่ยงแต่ก่อนที่มันจะเกิดด้วยซ้ำเพราะว่าถ้ามันรออยู่มันจะเกิดพอมีเงื่อนไขปัจจัยแล้วมันจึงจะเกิดมันไม่เที่ยงมาก่อนแล้วเพราะมันอาศัยเหตุปัจจัยไงตรงนี้ท่านจึงมีคำเรียกเฉพาะที่เรียกว่าอนัตตาลมฟังเพราะมันไม่ใช่เป็นอัตตาตัวตนอะไรของมันเลยแต่มันเป็นสิ่งที่ขึ้นอยู่กับสิ่งอื่นถ้าอัตตาคือตัวเองตัวตนใช่ไหมมันก็เป็นอย่างนี้หรือมันอยากจะเป็นยังไงก็เรื่องของมันตามแต่ที่มันต้องการโดยที่ไม่ต้องอาศัยเหตุปัจจัยอย่างอื่นนั่นแหละมันจะเรียกว่าเป็นอัตตาได้แต่สิ่งที่เราเห็นทุกอย่างสิ่งที่เราสัมผัสได้ทุกสิ่งจะนามรูปกายใจจะเสียงจะภาพจะภายนอกภายในจะอดีตอนาคตเหล่านั้นเป็นอนัตตาไม่ใช่ตัวของมันเองแต่ต้องขึ้นอยู่กับสิ่งอื่นอันนี้คือให้คิดตามไปนะทุกฟังให้ใคร่ครวญตามไปนะพูดไปแล้วก็เหมือนสับหมูเวลาเขาสับเขาก็สับที่เดิมมาแหละพูดไปแล้วก็เหมือนทำนาเวลาทำนาเขาก็ทำที่เดิมมาแหละแต่ทำไมหมูมันละเอียดลงอ่ะไม่ใช่เป็นหมูชิ้นเหมือนเดิมแต่เป็นชิ้นใหญ่ๆสับไปสับไปมันละเอียด

สนุนกันเชื่อมโยงกันให้เราเห็นด้วยปัญญาชัดเจนตามฟังคือเราใคร่ครวญไปใคร่ครวญไปเนี่ยด้วยสมาธิใช่ไหมปัญญามันจะเกิดเราใคร่ครวญไปใคร่ครวญไปด้วยสมาธิจะเกิดปัญญาปัญญาเกิดได้ไงนะก็ตอนเราใคร่ครวญด้วยสมาธิมันเป็นวิปัสสนาไงวิปัสสนาท่านบอกไว้ว่าถ้าเราเจริญกระทำให้มากประโยชน์ที่มันจะเกิดขึ้นมันจะเกิดปัญญาขึ้นไงวิปัสสนาเจริญให้มากทำยังไงก็คิดนี่แหละคิดตามกระบวนการความเป็นจริงคือถ้าคิดตามจินตนาการหรือคิดตามแบบฟุ้งซ่านเนี่ยมันก็ไม่ใช่วิปัสสนาแต่คิดตามความเป็นจริงตามที่พระพุทธเจ้าสอนน่ะท่านสอนมางี้คิดไปไตร่ตรองไปใคร่ครวญไปเป็นสัญญานั่นแหละเป็นความหมายรู้ตอนแรกก็ไม่รู้อ่ะท่านพูดมาเราก็จึงค่อยรู้จำได้สิ่งที่เป็นภาวนามยปัญญาของท่านเป็นปัญญาที่เกิดจากจิตใจส่วนลึกเลยท่านจะมอบให้เราได้ก็ผ่านทางคำสอนคือหมายถึงต้องผ่านกระบวนการทางความคิดนึกผ่านหลืบสมองกำหนดออกมาเป็นบทเรียนชนะบทเรียนชนะที่ท่านพูดเอาไว้มันก็ไม่ได้มาถึงเราเลยนะเพราะเราไม่ได้เกิดในสมัยพุทธกาลอยู่ต่อหน้าท่านตรงนั้นมันก็ผ่านคนที่เขาฟังอยู่ตรงนั้นแถวนั้นก่อนก็เราภิกษุบ้างภิกษุณีอุบาสกอุบาสิกาฟังมาท่านแล้วก็ทรงจำแล้วมีท่านพระอนุนทรงจำพระอนุนทรงจำมาแล้วมาบอกเหล่าพระอื่นๆก็ทรงจำเหล่าพระอื่นๆทรงจำแล้วก็มาบอกคนต่อไปคนต่อไปอื่นก็ทรงจำมาโอ้กลัวลืมกลัวลืมเราก็จดบันทึกลงจดบันทึกลงมันก็ได้ทีละก๊อปปี้เอาส่งก็ไปคนนั้นส่งก็ต่อมาคนนี้ก๊อปปี้หนึ่งมาเสร็จปุ๊บมาทำเป็นอีกก๊อปปี้หนึ่งเขาก็ส่งต่อกันมาส่งต่อกันมากว่าจะมาถึงเราเนี่ยนะถึงหูเราเนี่ยอโธมันนานมันไกลแล้วก็มันก็ยาวแล้วก็หลายขั้นตอนมันจึงน่าอัศจรรย์มากว่ามันมาถึงเราได้แล้วถึงแล้วทีแรกมันก็ไม่ใช่ว่าจะเก็ตเลยนะไอ้มันก็ลืมมันก็ไม่ได้ใส่ใจมันก็มองไม่เห็นไอ้ก็มาย้ำอีกรอบที่สองรอบที่สามศีลสมาธิปัญญาคำเนี่ยไม่ใช่ครั้งแรกที่ท่านผู้ฟังได้ยินนะหรือถ้าได้ยินจากข้าพเจ้าครั้งแรกก็คงจะได้ต้องได้ยินมาจากคนอื่นก่อนแล้วด้วยแล้วก็ตั้งแต่ตอนเด็กๆด้วยได้ยินมาเนี่ยไม่ใช่ครั้งแรกแต่จะให้มันทะลุทะลวงได้จะให้มันเกิดปัญญาเข้าใจลึกซึ้งได้นี่ไงทำให้เจริญจะทำยังไงให้มันเจริญทำบ่อยๆทำมากๆทำบ่อยๆทำมากๆทำอยู่อย่างต่อเนื่องทำอย่างติดต่อไม่ขาดสายปัญญามันจะเกิดวิปัสสนาที่เมื่อเราเจริญกระทำแล้วปัญญาจะเจริญแล้วปัญญามีไว้ทำอะไรปัญญาที่ว่าเราทำเราเจริญพัฒนาให้มากขึ้นแล้วเราจะละอวิชชาคือความไม่รู้ได้เราจะทำให้เกิดวิชชาคือความรู้ได้มันจึงทะลุทะลวงไง breakthrough ทะลุทะลวงกำจัดอวิชชาในความที่จิตของเรามันจะกลับกำเริบไปถึงจุดอะไรอีกเนี่ยที่ว่ากลับไปยินดีในทางกามยินดีในความสุขอันเล็กน้อยสิ่งที่มีโทษมากยังกลับไปอยู่คราวนี้มันไม่กลับแล้วสบายแล้วหลุดจากกันแล้วเหมือนขั้วพวงมะม่วงหลุดออกจากต้นใบไม้ร่วงหล่นลงมาจะให้มันติดกลับเข้าไปอีกเนี่ยมันไม่ละมันหลุดกันแล้วจิตของเราที่อวิชชามันแบบว่าเอาแค่จางๆคลายไปจนถึงจุดที่ละสักกายทิฏฐิละวิจิกิจฉาละศีลปัตตปรมาสได้นั่นมันคือโสดาบันแล้วมีอันไม่ตกต่ำเป็นธรรมดาดันว่าเป็นผู้เที่ยงแท้ต่อนิพพานมีการตรัสรู้พร้อมเป็นเบื้องหน้าไม่อาจที่จะทำกรรมที่เมื่อทำแล้วไปสู่นรกกำเนิดเตระฉานหรือเปรตวิสัยได้ปิดประตูอบายเปิดประตูนิพพานแล้ว one way traffic เลยคราวนี้มุ่งหน้าต่อนิพพานอย่างเดียว

แต่ยังไม่ถึงนะประตูอบายปิดไว้แล้วประตูนิพพานเปิดไปแล้วหันหัวถูกทางแล้วเดินไปตามทางนี้เท่านั้นเองตั้งฟังเดินไปตามทางนี้ก็จะเข้าสู่ประตูแห่งนิพพานเป็นอมตะได้ถึงจุดบันกระบวนการการเข้าไปตรงนี้ไม่มีทางเกิน7ชาติไม่มีชาติที่8แน่นอนนี่คือการ breakthrough การทะลุทะลวงด้วยปัญญาในขั้นแรกที่เราสละสุขพอประมาณให้ได้สุขอันดียิ่งขึ้นสมมติว่าถ้าเราจะต้องมาสุขอีกในชาติที่8ชาติที่9ชาติที่10อย่างเงี้ยหรือชาติที่อเนกอนันต์อย่างเงี้ยเฮ้ยเกิดแต่ละชาติคุณมีความสุขนะสุขอยู่ได้กินอาหารอร่อยแล้วก็ถ้าเป็นอาหารทิพย์ด้วยนี่ยิ่งดีเลยแต่ทุกมันก็มากอยู่ด้วยนะความแก่ความเจ็บความตายนี่นับด้วยนะมีสุขเหล่านั้นนี่ถ้าสุขจากการกินอาหารก็ต้องตอนถ่ายด้วยนะทำไมก็เรียกถ่ายทุกข์อ่ะทำไมก็เรียกสุขาว่าสุขาเพราะมันทุกข์ไงยิ่งถ้ากินเผ็ดๆอร่อยดียิ่งเผ็ดยิ่งอร่อยตอนถ่ายนี่เป็นยังไงโอ้ไม่อร่อยแล้วอร่อยแต่ปากบนแต่ปากล่างนี่ก็ทุกข์ไปด้วยมันมีทุกข์ที่มาด้วยสุขน้อยทุกข์มากไม่เอาสุขดีละเอียดยิ่งขึ้นเอาดีกว่าแยกแยะให้ได้แยกแยะให้ได้ด้วยปัญญาอันเกิดจากการไกร่กรวนอันเกิดจากสติสัมปชัญญะให้เราพิจารณาไกร่กรวนฟังด้วยสติสัมปชัญญะที่เราตั้งเอาไว้จดจ่อไว้รักษาไว้ลมหายใจนะเรามีทุกที่อยู่แล้วเรามีทุกที่ขณะนอนยังหายใจให้เราไม่ลืมลมจะเดินทางขับรถรับประทานอาหารคุยกับผู้คนไม่ลืมลมหายใจตัวข้าพเจ้าเองนั่งพูดอยู่ที่เนี่ยก็ไม่ลืมลมตั้งสติจดจ่อไว้อยู่กับลมลมหายใจเนี่ยน้อยมันก็เปลี่ยนแปลงไปตามจังหวะการพูดไม่ต่อเนื่องแต่สติให้ต่อเนื่องได้บางทีลมหายใจเราเบาหายไประงับไปสติเราตั้งไว้ที่เดิมตั้งไว้ที่เดิมสติมีอยู่แล้วพิจารณาใกล้ควรเห็นตามความจริงไม่จากแง่มุมใดก็แง่มุมหนึ่งนั่นคือการทำวิปัสสนาปัญญาก็เกิดสมาธิก็อยู่ตรงนั้นด้วยจิตที่หล่อล้อมด้วยศีลสมาธิและปัญญารักษาไว้ให้ดีท่านผู้ฟังรักษาไว้ดีรักษาไว้ให้ได้ตลอดทั้งวันบุคคลผู้มีสติสัมปชัญญะอย่างนี้จะเดินทางไปไหนจะมีความปลอดภัยจะขึ้นเหนือลงใต้ขึ้นที่สูงหรือลงไปในใต้ดินจะไปคนเดียวหรือจะไปกับใครจะมีความปลอดภัยจะมีความแคล้วคลาดจิตนั้นจะไปสูงได้ได้รับการรักษาด้วยสติไว้นั่นเองและที่ท่านได้รับฟังจบไปนั้นคือช่วงของจิตตวิเวกในรายการธรรมาราบรุณซึ่งเป็นการฝึกทำจิตให้มีความสงบเราปฏิบัติทำไปด้วยกันการฝึกทำการฝึกปฏิบัติแบบนี้ข้าพเจ้าจะมาพาให้ท่านผู้ฟังร่วมกันทำไปในทุกวันอังคารตั้งแต่เวลา5ถึง6โมงเช้าทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยหรือว่าในเครือข่ายของกรมประชาสัมพันธ์ตามช่วงเวลาต่างๆท่านสามารถติดตามรับฟังได้ในระบบพอดแคสต์หรือที่เว็บไซต์ปัญญา .org panya.org หรือว่าที่ YouTube Channel Facebook Fanpage ก็มีรายการนี้จัดโดยมูลนิธิปัญญาภาวนาซึ่งมีพระมหาไพบูลย์อภิปุณโญเป็นผู้ดำเนินรายการแล้วพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้เดินผ่าน

ติดตามรับฟังรายการธรรมะรับอรุณได้เป็นประจำทุกวันทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 891 กิโลเฮิรตซ์

0: คำบางคำคุณไม่คิดแต่พ่อแม่คิด
1: โอ๊ยเลิกบ่นเลิกจู้จี้สักทีได้ไหมน่ารำคาญ
0: คำพูดรุนแรงสาเหตุสำคัญที่ก่อให้เกิดภาวะซึมเศร้าในผู้สูงอายุลูกหลานอย่างเราสามารถดูแลท่านผ่านทริคคิวใจพระในบ้านเริ่มจากงดใช้คำพูดรุนแรงหากิจกรรมทำร่วมกันมอบงานสร้างคุณค่ากอดเพิ่มพลังใจและพาไปหาหมอด้วยตัวเองรักแท้ดูแลด้วยใจให้ผู้สูงวัยสุขกายสุขใจทุกวันนะคะ
2: ชีวิตมนุษย์มีสุขมีทุกข์ดีใจเสียใจผ่านอุปสรรคและปัญหามากมายในแต่ละวันสงบนิ่งแล้วย้อนมองตัวเองวันนี้วันพระน้อมนำธรรมะสู่ชีวิตเตือนสติคนไทยทั้งชาติสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง6นาฬิกากับจันทิมาเจษฎาจิตพัฒนาค่ะหอการค้าไทยชื่นชมกระทรวงพาณิชย์หลังเร่งสรุปผล FTA ไทย EU ได้2ใน3แล้วอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: จะใช้รถ EV เช้านี้ตะลืมชาร์จไว้โอ้ยระหว่างทางจะมีจุดชาร์จไหมเนี่ย
3: ดูอีกแล้วรถ FTA Volta สิแม่หาตู้ชาร์จให้ทันใจมีครอบคลุมทั่วไทยเชื่อมชาร์จกับตู้ผ่านแอปได้อย่างง่ายดายทำให้มั่นใจในทุกเส้นทางตอบโจทย์คนใช้รถ EV แบบแม่ได้ครบวงจรเลยนะ
4: ชาร์จมั่นใจทั่วไทยเชื่อมง่ายผ่านแอปแถมยังรักโลก Do It Now Green Power by PEA
5: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
6: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนกรกฎาคมหาหัวใจให้เจอก็เป็นสุขกับคาราบาวและอาจารย์ธนิตศรีกลิ่นดีจอมยุทธครุยในตำนานวันจันทร์ที่13กรกฎาคม2569เวลา 17:00 นเป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
7: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำไห้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
1: หอการค้าไทยชื่นชมกระทรวงพาณิชย์หลังเร่งสรุปผล FTA ไทย EU ได้2ใน3แล้วพร้อมสนับสนุนภาครัฐปิดการเจรจาโค้งสุดท้ายเพื่อเป็นกลไกสำคัญยกระดับขีดความสามารถการแข่งขัน
8: นายพจน์อารามวัฒนานนท์ประธานกรรมการหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยกล่าวว่าหอการค้าไทยขอแสดงความชื่นชมและสนับสนุนการดำเนินงานของกระทรวงพาณิชย์ภายใต้การนำของนางสุปจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ในการเร่งผลักดันการเจรจาความตกลงการค้าเสรีหรือ FTA ไทย EU รอบที่9ปัจจุบันมีความคืบหน้าอย่างมีนัยสำคัญโดยสามารถสรุปผลการเจรจาได้ทั้งหมด15บทจากทั้งหมด24บทหรือคิดเป็น2ใน3ของข้อตกลงทั้งหมดโดยภาคเอกชนมองว่า FTA ดังกล่าวไม่ใช่เพียงข้อตกลงทางการค้าแต่เป็นเครื่องมือสำคัญในการยกระดับมาตรฐานเศรษฐกิจไทยทั้งระบบให้เชื่อมโยงเข้าสู่ห่วงโซ่อุปทานโลกนอกจากนี้ยังมีประเด็นสำคัญที่ต้องจับตาในการเจรจาโค้งสุดท้ายอาทิการเปิดตลาดสินค้าการจัดซื้อจัดจ้างโดยภาครัฐการค้าดิจิทัลและมาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อมและความยั่งยืนซึ่งหอการค้าไทยพร้อมให้ผู้ประกอบการไทยโดยเฉพาะกลุ่ม SME ให้สามารถปรับตัวรับกติกาใหม่และใช้ประโยชน์จากตลาดคุณภาพสูงของยุโรปได้อย่างแท้จริงเพื่อขยายโอกาสทางการค้าดึงดูดการลงทุนคุณภาพสูงและเสริมสร้างขีดความสามารถการแข่งขันของประเทศท่ามกลางความผันผวนของภูมิรัฐศาสตร์โลกปฏิพลสารพรมมารายงาน
1: กรมชลประทานเร่งซ่อมแซมคลองระบายน้ำร.1จังหวัดสงขลาเพื่อใช้แก้ปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งช่วงระหว่างการรอจัดสรรงบประมาณจากภาครัฐ
9: กรมชลประทานได้ติดตามสถานการณ์ความคืบหน้าการซ่อมแซมคลองระบายน้ำร.1จังหวัดสงขลาเพื่อใช้แก้ปัญหาช่วงระหว่างการรอจัดสรรงบประมาณซึ่งเกิดความเสียหายจากการเกิดอุทกภัยเมื่อปีที่ผ่านมาปัจจุบันยังไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณสำหรับดำเนินการดังกล่าวดังนั้นระหว่างรอการสนับสนุนงบประมาณ โครงการชลประทานสงขลาร่วมกับสำนักงานชลประทานที่16เร่งดำเนินการแก้ปัญหาเบื้องต้นต่อเนื่องโดยเครื่องจักรและอุปกรณ์เข้าปรับปรุงพื้นที่ที่ได้รับความเสียหายเช่นเสริมแนวคันดินในจุดเปราะบางซ่อมแซมผิวถนนเลียบคลองในจุดวิกฤตกำจัดวัชพืชและสิ่งกีดขวางทางน้ำและขุดลอกตะกอนดินในบางช่วงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำและเตรียมพร้อมรองรับสถานการณ์ฝนปีนี้อย่างเต็มศักยภาพเพื่อลดความเสี่ยงและผลกระทบต่อประชาชนให้ได้มากที่สุดปิยาพันยังเทียนรายงาน
1: ทีมชาติสเปนยิงประตูชัยช่วงทดเวลาบาดเจ็บชนะโปรตุเกส 1-0 ผ่านเข้าสู่รอบก่อนรองชนะเลิศได้สำเร็จ
10: การแข่งขันฟุตบอลโลก2026รอบ16ทีมสุดท้ายระหว่างโปรตุเกสพบสเปนบิ๊กแมตช์ประจำรอบนี้เป็นเกมที่เต็มไปด้วยความเข้มข้นและสูสีทั้ง2ทีมผัดกันรุกผัดกันรับกันอย่างสนุกจนกระทั่งช่วงทดเวลาบาดเจ็บนาทีที่90+1มิเกลเมริโน่กองกลางตัวสำรองของทัพกระทิงดุมาทำประตูชัยให้สเปนเฉือนชนะโปรตุเกส1-0ผ่านเข้าสู่รอบ8ทีมสุดท้ายได้สำเร็จสำหรับโปรแกรมในวันนี้สหรัฐอเมริกาเจ้าภาพร่วมพบเบลเยียมลงสนามเวลา7:00 น.ปุริมพัฒน์สอนการรายงาน
1: น้ำมันมีน้อยใช้สอยอย่างคุ้มค่าเผื่อไว้วันข้างหน้าและสรรหามาทดแทนจบข่าวจันทิมาเจษฎาจิตพัฒนาอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา7:00 น.
0: ข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

อรุณเสิร์ฟข่าวอุ่นๆข่าวยามเช้าเข้าถึงประชาชนทุกวันเวลา6นาฬิกาถึง7นาฬิกาทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 819 891 kHz สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในส่วนภูมิภาคพร้อมหอกระจายข่าวทั่วประเทศ

0: สวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะต้อนรับเข้าสู่รายการข่าวยามเช้าค่ะวันนี้เช้าวันอังคารที่7กรกฎาคม2568นะคะตรงกับแรม8ค่ำเดือน8ปีมะเมียคุณผู้ฟังอยู่กับดิฉันพิริยาพรวงศ์อุบลค่ะและคุณสุกัญญาสว่างสันติสกุลนะคะสวัสดีค่ะพี่กบค่ะ
1: สวัสดีค่ะนะคะพบกันในวันอังคารค่ะเมื่อวานนี้นะคะก็ให้ผู้ชาย มาจัดรายการแทนดิฉันนะคะ
0: 1วัน
1: สลับกันเดี๋ยวไปเจอดิฉันอีกทีก็วันศุกร์ค่ะวันนี้นะคะเรามาเจอกันก็ยังมีทีมงานเข้มแข็งเหมือนเดิมนะคะตื่นเช้าพร้อมกับคุณผู้ฟังนี่แหละค่ะแต่จริงๆคุณผู้ฟังตื่นก่อนนะรอที่จะฟังข่าวยามเช้าค่ะวันนี้คุณสุภฤทธิ์ธรรมฤดีค่ะควบคุมเสียงให้เราวันนี้ส่วน Facebook Live ก็จะเป็นทีมนิวมีเดียค่ะคุณแดนแล้วก็คุณโบ๊ทคุณฟิลค่ะ
0: ค่ะแล้วก็ตอนนี้นะคะช่องทางการติดตามนอกเหนือจาก FM 92.5 นะคะ AM 819 891 กิโลเฮิรตซ์เครือข่ายที่รับสัญญาณทั่วประเทศแล้วก็หอกระจายข่าวแล้วเนี่ยช่องทางออนไลน์นะคะ Facebook Live ตอนนี้ที่เพจข่าวยามเช้าขึ้นไลฟ์เรียบร้อยแล้วค่ะคุณผู้ฟังตอนนี้ทยอยกันเข้ามาแล้วนะคะยังไงก็อย่าลืมนะคะกดไลค์กดแชร์ได้เลยค่
1: ะ
0: แล้วก็พูดคุยนะคะพิมพ์คอมเมนต์กับเรา2คนนี่มาเร็วมากว่าวันดีพี่รจนนาคุณพิสุทธิ์แบบโอ้โหมาเร็วแบบคุณธินกรนะบอกว่ารับฟังรับชมอยู่ที่อุทัยธานีภาพเสียงชัดเจนดีนะคะพี่เสวียนก็มาแล้วด้วยตื่นเช้ากันมากเลย FC ของเราค่ะพี่กบ
1: ใช่ค่ะนอกจากทาง Facebook Live นะคะที่ออนแอร์อยู่ในขนาดนี้นะคะเราก็ยังมีช่องทางหน้าปัดวิทยุค่ะ FM 92.5 และ 105 เมกะเฮิรตซ์ค่ะส่วน AM ก็แวะไปฟังได้ค่ะที่ AM 819 891กิโลเฮิรตซ์แล้วก็ยังมีเครือข่ายของวิทยุกรมประชาสัมพันธ์ทั่วประเทศเลยใครอยู่จังหวัดไหนรับฟังที่จังหวัดนั้นได้เลยนะคะและที่ขาดไม่ได้ค่ะวิทยุชุมชนและหอกระจายข่าวหมู่บ้าน
0: ใช่ค่ะวันนี้นะคะข่าวสารต่างๆเราจะเริ่มต้นรายการนะด้วยการติดตามพยากรณ์อากาศมาดูกันซะหน่อยนะว่าวันนี้ฟ้าฝนเป็นยังไงนะคะวันนี้เนี่ยประเทศไทยตอนบนก็ยังคงมีฝนตกหนักบางพื้นที่นะคะโดยเฉพาะในภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือแล้วก็ภาคตะวันออกค่ะเนื่องจากว่าตอนนี้มีหย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณประเทศเวียดนามตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้นะคะที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยแล้วก็อ่าวไทยมีกำลังปานกลางค่ะยังไงขอให้คุณผู้ฟังทุกท่านนะคะโดยเฉพาะด้านตะวันออกของภาคตะวันออกเฉียงเหนือแล้วก็ภาคตะวันออกนั้นตอนนี้ต้องระมัดระวังฝนที่ตกหนักแล้วก็ฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจจะทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันหรือว่าน้ำป่าไหลหลากได้นะคะโดยเฉพาะใครที่อยู่ในพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านแล้วก็พื้นที่ลุ่มค่ะยังไงต้องเฝ้าระวังกันด้วยสำหรับคลื่นลมนะคะที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนตอนนี้ก็ยังคงมีกำลังปานกลางนะคะคลื่นสูงอยู่ที่ประมาณ2เมตรด้วยกันส่วนทะเลอันดามันตอนล่างมีคลื่นสูง 1-2 เมตรค่ะบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองก็คือคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือนะคะบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยตอนนี้เดินเรือด้วยความระมัดระวังค่ะและถ้าจะให้ดีก็คือหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนตกค่ะ
1: ค่ะส่วนทางด้านของกรมอุตุนิยมวิทยานะคะประกาศออกมาตั้งแต่ช่วงตี5นะคะบอกว่าวันนี้เนี่ยใครที่อยู่ภาคอีสานนะคะอาจจะต้องระวังหน่อยเพราะว่าฝนเยอะหน่อย 60% เลยค่ะภาคเหนือ 40% นะคะปริมาณฝนแล้วก็ภาคตะวันออกเมืองผลไม้ของเราวันนี้ 60% ค่ะมาดูที่ภาคใต้กันหน่อยค่ะฝั่งอ่าวไทยฝนน้อยค่ะ 30% เท่านั้นแล้วก็อันดามันนะคะ 20% ค่ะคลื่นก็สูงประมาณ2เมตรเนี่ยฝนน้อยนะแต่ว่าปรากฏว่าคลื่นเนี่ยสูงนะคะบางครั้งเนี่ยฝนประมาณ 40-50% คลื่นสูงตั้งแต่1เมตรไม่เกิน2เมตรก็มีแต่อันเนี้ยสูงประมาณ2เมตรแล้วก็มีแนวโน้มว่าอาจจะสูงมากกว่า2เมตรได้นะคะส่วนภาคกลางค่ะภาคกลางวันนี้ฝน 40% ค่ะแล้วก็มาดูกรุงเทพมหานครปริมณฑลวันนี้นะคะใครที่อยู่กรุงเทพก็อาจจะต้องเตรียมพกร่มนะคะกันฝนด้วยค่ะ 40% ค่ะวันนี้ค่ะ
0: ค่ะแล้วก็วันนี้จะไม่มีในเรื่องของการประกาศเตือนจากพายุไมสักนะคะเพราะว่าเมื่อวานนี้เป็นฉบับสุดท้ายก็คือฉบับที่13ก็มีการออกประกาศเตือนของฉบับล่าสุดก็คือ13นะคะ6กรกฎาคมเมื่อวานนี้ที่ผ่านมาพายุไมสักนั้นก็อ่อนกำลังลงเป็นพายุ ดีเปรสชันที่บริเวณมณฑลกวางซีนะคะที่ประเทศจีนหลังจากนี้ก็จะมีการอ่อนกำลังลงตามลำดับค่ะกลายเป็นหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงแล้วก็สลายตัวที่ประเทศจีนตอนใต้ซึ่งกรมอุตุนิยมวิทยานะคะเขาบอกว่าประกาศยุติการติดตามพายุลูกนี้เป็นฉบับสุดท้ายเมื่อวานนี้แล้วแต่ว่าอิทธิพลของร่องมรสุมที่พาดผ่านก็คือเมียนมาลาวและเวียดนามตอนบนกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางค่ะก็เลยส่งผลยังทำให้ประเทศไทยนั้นอาจจะมีฝนตกบางพื้นที่ต่อเนื่องโดยเฉพาะพี่น้องภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนนะคะยังคงมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางพื้นที่โดยเฉพาะที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนน่านตากหนองคายอุดรธานีบึงกาฬสกลนครค่ะนครพนมด้วยนะคะก็ยังคงมีความเสี่ยงอยู่ยังไงก็ต้องเฝ้าระวังในเรื่องของน้ำท่วมฉับพลันแล้วก็น้ำป่าไหลหลากด้วยค่ะ
1: ค่ะในขณะที่สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือว่าสทช.นะคะก็ออกมาเฝ้าระวังเรื่องของฝนตกหนักในหลายพื้นที่ซึ่งก่อนหน้านี้เนี่ยก็เดินหน้าในการดูแลในส่วนของการมีความเสี่ยงนะคะสำหรับน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากแล้วก็ดินโคลนถล่มด้วยค่ะโดยทางด้านของเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือว่าสทช.นะคะคุณชยันเมืองสงนะคะก็บอกว่าทางสำนักงานเองเนี่ยนะคะสทช.เองก็เฝ้าระวังมานะคะโดยเฉพาะในช่วงนี้แหละค่ะไปจนถึง11กรกฎาคมนี้เนื่องจากว่ามรสุมตะวันตกเฉียงใต้พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยแล้วก็อ่าวไทยนั้นอาจจะมีกำลังค่อนข้างแรงค่ะก็เลยอาจจะส่งผลให้ทั้งภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนยังคงมีฝนตกหนักแล้วก็หนักมากในบางพื้นที่สำหรับภาคกลางภาคตะวันออกและภาคใต้นั้นยังมีฝนค่ะแต่ว่าฝนเนี่ยลดลงค่ะสลับส่วนทางกันนะคะก็อาจจะทำให้ประชาชนที่อยู่ในพื้นที่เสี่ยงเนี่ยฝนตกหนักเนี่ยก็อาจจะต้องระวังกันหน่อยค่ะอย่างเช่นที่จังหวัดตากแม่ฮ่องสอนเชียงรายน่านพะเยาหนองคายบึงกาฬจันทบุรีตราดกาญจนบุรีแล้วก็ยังมีโซนของภาคใต้นะคะชุมพรระนองพังงาภูเก็ตตรังและสตูลด้วยค่ะระวังน้ำท่วมฉับพลันนะคะน้ำท่วมขังในเขตเมืองด้วยนะคะแล้วก็อาจจะมีการระบายน้ำไม่ทันค่ะส่วนพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมฉับพลันก็ต้องระวังเหมือนกันนะคะน้ำป่าไหลหลากดินโคลนถล่มในขณะที่แหล่งน้ำขนาดใหญ่ค่ะก็ต้องเฝ้าระวังเรื่องของน้ำมากที่มีปริมาณน้ำสูงเกินกว่าปกตินะคะอาจจะควบคุมน้ำตอนบนไว้3แห่งด้วยกันก็คือเขื่อนแม่งัดสมบูรณ์ชนค่ะแล้วก็เขื่อนกิ่วลมอ่างเก็บน้ำจางส่วนแหล่งน้ำขนาดกลางนะคะก็อาจจะต้องเฝ้าระวังมากขึ้นค่ะโดยปริมาณน้ำเก็บกักเนี่ยมากกว่า80%แล้วก็มีปริมาณน้ำที่มากกว่า 100% 34แห่งด้วยกันค่ะทางด้านของสทช.เองนะคะก็จับมือกับปภ.และก็หน่วยงานในพื้นที่ค่ะเฝ้าระวังติดตามสถานการณ์ฝนตกรายวันเลยทีเดียวนะคะทั่วประเทศหลังจากที่พายุไมสักนั้นส่งผลกระทบทางอ้อมอันนี้ต้องบอกว่าทางอ้อมเท่านั้นแต่ว่าตอนนี้ก็ลดลงแล้วไม่มีผลแล้วนะคะแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยต้องฟังประกาศนะคะตอนนี้ก็มีการใช้เซลบอร์ดแพทด้วยนะคะแจ้งเตือนประชาชนผ่านมือถือนะคะเวลาที่เกิดเหตุฉุกเฉินนะคะ
0: ค่ะคุณผู้ฟังบอกมาหลายพื้นที่นะคะอย่างอุทัยธานีเมื่อวานนี้เห็นข้อความแวบๆบอกฝนเนี่ยตกหนักเลยนะคะแล้วก็พี่โสพลบอกว่าเช้านี้ที่แม่ริมเชียงใหม่อากาศ อยู่ที่24องศาก็ยังเย็นๆอยู่นะคะแล้วก็นอกจากนี้เนี่ยเดี๋ยวนะเห็นแวบๆสกลนครนะเช้านี้ก็รายงานตัวมาแล้วนะคะหลายๆท่าน
1: วังน้ำเย็นบอกว่าฝนกำลังตกเลยนะคะที่ทุ่งมหาเจริญวังน้ำเย็นสระแก้วครับขอบคุณค่ะ
0: แล้วก็มีหลายๆท่านนะคะป้าวันดีบอกว่าไม่ได้เข้า TikTok เลยค่ะคุณน้องทั้งสองแต่ว่าไม่เป็นไรนะคะติดตามได้หลากหลายช่องทางนะ
1: ใช่ค่ะ
0: ค่ะแล้วก็คุณเพ็ญทิชาบอกว่าเช้านี้ลำพูนฟ้าครึ้
1: ม
0: แต่ยังไม่ตกนะคะที่ลำพูนนะ
1: ค่ะคุณเสวียนบอกว่าสระบุรีเสาให้ชัดเจนครับคุณวนิดาสวทแม่เสรียงภาพเสียงชัดเจนคุณแดงนะคะบอกว่าฟังทุกวันดูทุกวันเลยขอบคุณมากค่ะ
0: พี่สุวิทย์บอกเช้านี้ศรีสะเกษอากาศท้องฟ้ามืดครึ้มฝนตกรินรินนะคะส่วนป้าวันดีบอกอยุธยาไม่ตกค่ะอากาศเริ่มอุ่นๆแต่เช้า
1: ค่ะ
0: ช่วงนี้หลายจังหวัดนะฝนก็จะลดน้อยลงค่ะพี่บอกอย่างที่บอกเนาะพอพายุเนี่ยมันอ่อนตัวลงมันก็เลยทำให้ประเทศไทยซึ่งได้รับผลกระทบโดยทางอ้อมอยู่แล้วเนี่ยก็จะค่อยๆลดลงนะคะ มาดูเรื่องของการเชิญชวนให้พี่น้องประชาชนกันหน่อยค่ะมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการผลิตพลังงานสะอาดค่ะกับโครงการโซล่าภาคประชาชนกันค่ะโดยเรื่องนี้นะคะคุณรัชดาธนาดิเรกค่ะโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนะคะบอกว่าโครงการนี้เนี่ยเป็นนโยบายสำคัญของรัฐบาลอีกหนึ่งโครงการนะคะที่ต้องการจะปรับบทบาทของประชาชนคือเดิมเนี่ยเราเป็นผู้ใช้ไฟฟ้าเขาก็จะปรับให้เราเนี่ยก้าวเข้าสู่การเป็นผู้ร่วมผลิตพลังงานไฟฟ้าค่ะโดยการส่งเสริมให้ติดตั้งโซล่ารูฟท็อปบนหลังคาบ้านนะคะเพื่อผลิตไฟฟ้าไว้ใช้เองและสามารถจำหน่ายไฟฟ้าส่วนเกินเข้าระบบได้ซึ่งจะเป็นการช่วยลดการพึ่งพาเชื้อเพลิงฟอสซิลนะคะแล้วก็การสร้างเป็นการสร้างความมั่นคงทางพลังงานให้กับประเทศในระยะยาวด้วยค่ะคุณผู้ฟังที่สนใจนะคะก็สามารถที่จะยื่นคำขอเข้าร่วมโครงการผ่านระบบออนไลน์ได้ตามพื้นที่ที่ท่านอาศัยอยู่อย่างเช่นถ้าใครอยู่กรุงเทพปริมณฑลนะอย่างนนทบุรีสมุทรปราการท่านสามารถสมัครผ่านระบบMy Energy ของการไฟฟ้านครหลวงได้นะคะถ้าใครอยู่ต่างจังหวัดอยู่พื้นที่ต่างๆทั่วประเทศท่านก็สามารถสมัครเข้าร่วมโครงการนี้ได้นะคะโดยสมัครผ่านระบบ PPIM ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคค่ะคือโครงการนี้เนี่ยเขาจะรับซื้อไฟฟ้าส่วนเกินในอัตรา2บาท20สตางค์ต่อหน่วยเป็นระยะเวลานานถึง10ปีเต็มเลยค่ะซึ่งเสนอขายได้ไม่เกิน5กิโลวัตต์ต่อมิเตอร์นะคะโดยรัฐบาลก็มอบหมายให้ทางกระทรวงมหาดไทยร่วมกับการไฟฟ้านครหลวงแล้วก็การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคให้บูรณาการทำงานร่วมกันอย่างเต็มรูปแบบในรูปแบบ One Stop Service ค่ะเพื่อที่จะช่วยอำนวยความสะดวกนะคะแล้วก็ลดขั้นตอนให้กับประชาชนอย่างเต็มที่โดยจะเข้าไปดูแลตั้งแต่ขั้นตอนการตรวจสอบคุณสมบัติเลยนะคะว่าท่านถ้าท่านสนใจอย่างเดียวคือไม่ใช่ใครจะสมัครก็ได้นะเขาก็จะช่วยดูคุณสมบัติด้วยนะคะไปจนถึงการตรวจสอบความปลอดภัยก่อนจะเริ่มจ่ายกระแสไฟให้ก็เลยอยากเชิญชวนนะคะคุณผู้ฟังที่สนใจไปศึกษาดูรายละเอียดแล้วก็สมัครเข้าร่วมโครงการได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปค่ะ
1: ค่ะใครสนใจนะคะก็ไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้นะคะส่วนอีกเรื่องนึงค่ะตอนนี้นะคะรัฐบาลเตรียมใช้แทรฟฟี่ฟองดูนะคะรับแจ้งปัญหาแรงงานไทยซึ่งครอบคลุมทั้งหมด45ล้านคนค่ะคือถ้าเกิดมีการแจ้งปั๊บเนี่ยรับทราบปุ๊บเลยนะคะคือทันสมัยเลยแล้วก็แก้ปัญหาฉับไวด้วยดีเดย์เนี่ยต้นเดือนสิงหาคมนี้ก็คือเดือนหน้าละก็คือไม่ถึงเดือนอะเอางี้ดีกว่านะคะเพราะว่านับถอยหลังแล้วร้อยเอกหญิงพัฒดารัตน์นะคะทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีค่ะก็ได้มีการเปิดเผยความคืบหน้าการยกระดับบริการภาครัฐสู่ยุคดิจิทัลนะคะบอกว่ากระทรวงแรงงานเนี่ยกำลังเร่งพัฒนาระบบร้องเรียนผ่านแพลตฟอร์ม Traffic ฟองดูค่ะโดยร่วมกับกระทรวงอุดมการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหรือว่าอว.นั่นเองค่ะเพื่อเปิดช่องทางร้องทุกข์แล้วก็ช่วยติดตามความเดือดร้อนให้กับพี่น้องแรงงานไทยซึ่งมีมากกว่า45ล้านคนค่ะโดยคาดการไว้นะคะว่าจะพร้อมเปิดใช้งานเต็มรูปแบบเนี่ยภายในปลายเดือนกรกฎาคมนี้ไปจนถึงต้นเดือนสิงหาคมคือไม่เกินต้นเดือนสิงหาคมนี้ไม่ว่าจะเป็นปัญหาเรื่องของความเหลื่อมล้ำด้านค่าแรงหรือสภาพแวดล้อมในการทำงานที่อาจจะไม่ปลอดภัยหรือแม้แต่ความกังวลจากการเลิกจ้างแล้วก็ยังมีปัญหาการว่างงานที่เกิดขึ้นในช่วงเศรษฐกิจผันผวนแบบนี้ค่ะเพื่อให้การร้องทุกข์นั้นได้ง่ายขึ้นแล้วก็ทุกปัญหาของแรงงานเนี่ยจะได้รับการตอบสนองอย่างรวดเร็วค่ะแล้วก็จะมีความโปร่งใสมีประสิทธิภาพสูงสุดด้วยค่ะส่วน เรื่องนี้นะคะคือทางด้านของรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีค่ะก็ย้ำเลยนะคะบอกว่าระบบนี้เนี่ยไม่เพียงแต่จะช่วยแก้ปัญหาเรื่องของแรงงานในประเทศเท่านั้นนะคะแต่ว่ารัฐบาลเนี่ยยังเตรียมต่อยอดให้ครอบคลุมถึงแรงงานไทยในต่างประเทศเพื่อที่จะเป็นหลักประกันความปลอดภัยแล้วก็เป็นช่องทางในการขอความช่วยเหลือถึงแรงงานไทยในต่างประเทศนะคะเป็นหลักประกันความปลอดภัยในช่องทางให้การช่วยเหลือได้ทุกที่ทุกเวลาค่ะซึ่งรัฐบาลนั้นเชื่อมั่นนะคะว่าการนำเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ในครั้งนี้เนี่ยจะช่วยให้การคุ้มครองสิทธิแรงงานของไทยเนี่ยมีความเข้มแข็งมากขึ้นค่ะและก็พร้อมที่จะรับฟังปัญหาทุกปัญหาและแก้ไขทุกปัญหาเช่นกันค่ะเพื่อสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับแรงงานทุกคนค่ะ
0: ค่ะในอนาคตนะคะอีกอึดใจเดียวนะไม่ถึงเดือนนะคะพี่กบ
1: ใช่ค่ะ
0: เราก็จะใช้ทราฟฟี่ฟองดูคือทราฟฟี่ฟองดูเนี่ยเดิมก็คือเป็นของคนกรุงเทพมหานครเนาะ
1: ถูกต้องค่ะ
0: เขา จะร้องเรียนผ่านทางกทม.เขาก็จะเข้าไปดำเนินการนะคะแต่ว่าตอนนี้รัฐบาลก็เตรียมที่จะใช้แอปพลิเคชันนี้แหละสำหรับโดยเฉพาะเรื่องของปัญหาแรงงานไทย
1: ถูกต้อง
0: ถ้าท่านเป็นอยู่ในระบบแรงงานนะคะท่านสามารถแจ้งได้อย่างที่พี่โกบอกทุกเรื่องเลย
1: ทุกเรื่องเลยไม่ว่าจะเป็นเรื่องที่อยู่อาศัยอาจจะไม่ปลอดภัยดูแล้วมันไม่แข็งแรงไม่ปลอดภัยหรือว่าสิ่งแวดล้อมต่างๆ
0: ไม่ได้ร
1: ับ
0: ความเป็นธรรมจากนายจ้างก็ได้
1: ใช่หรือว่าการจ้างงานว่างงานอย่างงู้นอย่างนี
0: ้ค่ะ
1: มาร้องเรียนได้ก่อนค่ะ
0: ค่ะนอกจากนี้นะคะเชิญชวนคุณผู้ฟังค่ะโดยสภากาชาดไทยนะคะก็เชิญชวนประสบกรณิกรทั่วประเทศร่วมบริจาคโลหิตตลอดเดือนกรกฎาคมนี้ค่ะในโครงการรวมพลังจิตอาสาทำความดีบริจาคโลหิตถวายองค์ราชันค่ะเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา74พรรษาค่ะโดยเรื่องนี้นะคะรองศาสตราจารย์แพทย์หญิงดุจใจชัยวานิชสิริค่ะผู้อำนวยการศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทยนะคะท่านก็บอกว่าเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเจริญพระชนมพรรษา74พรรษาในวันที่28กรกฎาคม2569นี้นะคะด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงดำรงตำแหน่งพระบรมราชูปถัมภกสภากาชาดไทยและทรงสนับสนุนงานบริการโลหิตมาโดยตลอดค่ะดังพระราชดำรัสตอนหนึ่งพระองค์ทรงเคยพระราชทานไว้นะคะบอกว่าการบริจาคโลหิตจึงเทียบได้กับการบริจาคชีวิตเป็นทานซึ่งเป็นทานที่สูงควรแก่การยกย่องสรรเสริญอย่างยิ่งนะคะโอกาสนี้เนี่ยศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทยก็เลยอยากเชิญชวนค่ะคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะแล้วก็ประสบกรณิกรทุกหมู่เหล่ามาร่วมกันสร้างทานบารมีอันยิ่งใหญ่ส่งต่อโลหิตที่ปลอดภัยเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลตลอดเดือนกรกฎาคม2569นี้นะคะโดยใครที่สนใจนะคะโดยใครที่บริจาคเป็นประจำทุกๆ6เดือน3เดือนอะไรก็ว่ากันไปนะท่านสามารถเดินทางไปบริจาคได้ที่ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทยนะคะหรือว่าจะเป็นหน่วยรับบริจาคโลหิตประจำที่หรือฟิกสเตชันทั้ง7แห่งในกรุงเทพมหานครนะไม่ว่าจะเป็นสถานีกาชาด11วิเศษนิยมที่บางแคนะคะเดอะมอลสาขาบางแคบางกะปิงามวงวานท่าพระก็ได้หรือจะเป็นศูนย์การค้าเอ็มโพเรียมนะคะและบ้านทรงไทยย่านวงสว่างก็ได้ค่ะหรือถ้าใครอยู่ต่างจังหวัดนะคะก็จะมีภาคบริการโลหิตแห่งชาติ12แห่งทั่วประเทศรวมไปถึงโรงพยาบาลต่างๆนะคะท่านไปได้หมดทุกที่ใกล้บ้านใครอยากบริจาคโลหิตนะคะเป็นการต่อชีวิตต่อลมหายใจให้เพื่อนมนุษย์ด้วยกันไปได้เลยนะคะ
1: แล้วก็เช็คสุขภาพด้วยนะสะดวกที่ไหนไปที่นั่นได้เลยนะคะมีหลายที่ค่ะมาดูอีกเรื่องนึงนะคะเรื่องของวัฒนธรรมซึ่งตอนนี้เนี่ยต้องบอกว่าข่าวดีนะสำหรับมรดกโลกวัดพระธาตุวัดพระมหาธาตุนะคะซึ่งอยู่ที่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไปทางใต้กันหน่อยค่ะซึ่งทางด้านของนางสาวซาบิดาไทยเศษค่ะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคมนาคมขออภัยค่ะการกระทรวงวัฒนธรรมนะคะลงพื้นที่ไปตรวจเยี่ยมเพื่อเตรียมความพร้อมการประกาศขึ้นทะเบียนมรดกโลกวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารค่ะซึ่งอยู่ที่จังหวัดนครศรีธรรมราชนั่นเองค่ะซึ่งได้รับการบรรจุให้เข้ารับการพิจารณาในการประชุมคณะกรรมการมรดกโลกสมัยสามัญครั้งที่48ค่ะซึ่งจะมีขึ้นระหว่างวันที่19ถึง29กรกฎาคมนี้ที่นครปูซานประเทศเกาหลีค่ะโดยจะได้มีการหารือร่วมกันกับนายสมศักดิ์ลีล่าน้อยผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชแล้วก็ผู้แทนหน่วยงานในการทำงานที่เกี่ยวข้องนี้ด้วยค่ะโดยทางด้านของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมเองนะคะท่านก็บอกว่าที่ประชุมได้มีการหารือแล้วก็การเตรียมความพร้อมในการเข้าประชุมคณะกรรมการมรดกโลกโดยมีทางด้านของคุณสุชาติชมกลิ่นค่ะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเป็นหัวหน้าคณะผู้แทนของประเทศไทยเข้าร่วมประชุมด้วยค่ะซึ่งคาดว่ารายการของไทยเนี่ยจะได้รับการพิจารณาในวันที่26กรกฎาคมนี้ค่ะระหว่างนั้นก็จะมีการจัดกิจกรรมเฉลิมฉลองรองรับการประกาศผลที่วัดมหาธาตุวรมหาวิหารที่จังหวัดนครศรีธรรมราชด้วยโดยมีคุณพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมเป็นประธานในพิธีค่ะแล้วก็จะมีพิธีสำคัญสำคัญนะคะอย่างเช่นพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์99รูปพิธีเจริญพระพุทธมนต์แล้วก็มีสวดบทธรรมจักรกับ วัฒนสูตรนะคะแล้วก็มีกิจกรรมการแสดงศิลปะวัฒนธรรมมโนราอันนี้ก็เป็นศิลปะวัฒนธรรมของภาคใต้เขามีการแสดงแสงสีเสียงมีการประดับไฟองค์พระบรมธาตุแล้วก็หลังจากประกาศจะมีการจัดแสดงโขนเฉลิมฉลองมรดกโลกด้วยแล้วก็ยังมีพิธีหล่อเทียนพรรษาและเปิดให้เข้าชมห้องจัดแสดงนิทรรศการถาวรพระมหาธาตุที่นครศรีธรรมราชค่ะซึ่งอยู่ที่พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาตินครศรีธรรมราชนั่นเองค่ะอันนี้จะเป็นครั้งแรกเลยนะในวันที่26กรกฎาคมนี้เพราะฉะนั้นนะคะในการประชุมครั้งนี้เนี่ยก็จะเป็นการหารือแนวทางการวางแผนแล้วก็จัดทำเอกสารรายงานการจัดทำแผนหลังจากการประกวดประกาศขึ้นทะเบียนส่งให้ศูนย์มรดกโลกในวันที่1ธันวาคมปี2572ค่ะโดยจะมีการจัดตั้งคณะทำงานขึ้นมาค่ะเป็นการจัดตั้งคณะทำงานจัดทำเอกสารแล้วก็การทำงานด้านต่างๆด้วยเพื่อรองรับการบริหารจัดการพื้นที่มรดกโลกตลอดถึงแนวทางในการอนุรักษ์พื้นที่โบราณสถานที่อยู่บริเวณในระหว่างการร่างพรบโบราณสถานรองรับการขึ้นทะเบียนพร้อมกับเชิญชวนให้ประชาชนนั้นเข้าร่วมกิจกรรมรองรับการประกาศขึ้นทะเบียนมรดกโลกแห่งที่9ของประเทศไทยด้วยค่ะซึ่งก็จะมีการจัดกิจกรรมเฉลิมฉลองตลอดทั้งปีเลยค่ะ
2: ยินดีกับชาวนครศรีธรรมราชนะคะก็ถือว่าเป็นการขึ้นทะเบียนมรดกโลกแห่งที่9ของประเทศไทยแล้วนะคะก็ต้องมีการเฉลิมฉลองยิ่งใหญ่กันหน่อยนะคะโดย26กรกฎาคมค่ะเชิญชวนคุณผู้ฟังเลยนะคะก็มาร่วมแสดงความยินดีไปด้วยกันนะคะก็เดี๋ยวรอดูนะว่าที่เกาหลีนะที่เขาไปจัดงานขึ้นเนี่ยครั้งที่48นะคะจะมีจะประกาศกี่โมง
1: เพราะ
2: ว่าที่อื่นๆครั้งก่อนๆเนี่ยดิฉันจำได้ค่ะพี่กบก็คือฟังข่าวไปด้วยแล้วก็ลุ้นไปด้วยว่าของไทยลำดับที่เท่าไหร่กี่โมงอย่างเง
1: ี้
2: ย
1: ก็ต้องไปลุ้นกัน
2: ใช่นะคะก็แสดงความยินดีด้วยนะคะสำหรับการที่จะประกาศขึ้นทะเบียนมรดกโลกแห่งใหม่ของประเทศไทยนะคะแล้วก็เชื่อว่าวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารที่จังหวัดนครศรีธรรมราชเนี่ยคือเดิมเนี่ยก็คือเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของชาวนครอยู่แล้วนะก็จะกลายเป็นอีกหนึ่งแหล่งแลนด์มาร์คที่ท่องเที่ยวโดยเฉพาะสายมู
1: ใช่ค่ะ
2: ก็อาจจะมีการไปประชาสัมพันธ์การจัดกิจกรรมมากขึ้นกว่านี้
1: เขาบอกว่าจะมีการจัดงานเฉลิมฉลองเนี่ยตลอดทั้งปีเลยนะ
2: ใช่ค่ะ
1: มองเห็นเม็ดเงินน่ะร่ำรี่ร่ำไรนะคะว่าโอ้โหต้องมาเยอะแน่นอนเลยเงินเนี่ยสะพัดแน่นอนนะคะจังหวัดนครศรีธรรมราชแล้วก็พอประกาศขึ้นปุ๊บเนี่ยก็จะมีการจัดงานแล้วก็นักท่องเที่ยวเนี่ยก็จะต้องไปเที่ยวที่นี่
2: ใช่ค่ะ
1: ค
2: ่
1: ะ
2: เอาละค่ะช่วงนี้นะคะ6:30 นค่ะเดี๋ยวเราพักรายการกันสักครู่นึงก่อนค่ะช่วงหน้ามาแล้วนะคะสำหรับตีคล้องร้องข่าวใครที่รออยู่นะคะก็เดี๋ยวเราพักรายการสักครู่ช่วงหน้ากลับมาติดตามค่ะ
1: ค่ะ
3: คืน11มิถุนาฟ้าร่ำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
4: ์ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
5: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
4: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
6: ตั๋วไปญี่ปุ่นไปกลับ1,999 บาทค่าที่พักลด 70% คุ้มสุดๆรีบจองเลยดีกว่าเดี๋ยวหมดเอ๊ะเพจหายไปแล้ว
7: โปรที่ถูกผิดปกติอาจไม่ใช่โอกาสทองแต่อาจเป็นกลลวงของมิจฉาชีพก่อนจองเช็คให้ชัวร์ทุกครั้งถ้าพลาดโอนเงินรีบโทร1441อายัดบัญชีทันทีของถูกมีจริงแต่ของถูกเกินจริงต้องระวังที่ลืมบ่อยๆอย่าเพิ่งชะล่าใจลืมของเป็นครั้งคราวนั่นเรื่องธรรมดาแต่ถ้าเริ่มลืมเหตุการณ์ที่เพิ่งเกิดสับสนวันเวลาหลงทางในที่คุ้นเคยหรือเริ่มคุยกับใครไม่รู้เรื่องนั่นเป็นสัญญาณอันตรายของภาวะสมองเสื่อม สังเกตเร็วดูแลได้ไวพบความผิดปกติอย่านิ่งนอนใจรีบปรึกษาแพทย์เพื่อรักษาและดูแลอย่างเหมาะสมเพราะทุกความทรงจำมีความหมายเริ่มต้นปกป้องสมองตั้งแต่วันนี้
8: คุณอาจได้รับสายจากคนแปลกหน้าที่รู้ชื่อรู้ที่อยู่รู้ว่าคุณเคยสั่งสินค้าอะไรแต่อย่าเพิ่งเชื่อเพราะมิจฉาชีพอาจนำข้อมูลเหล่านั้นมาใช้หลอกบอกจะเคลมสินค้าให้หากไม่แน่ใจโปรดวางสายแล้วตรวจสอบข้อมูลกับบริษัทเท่านั้นตั้งสติทุกครั้งเมื่อรับสายไม่กดลิงก์ไม่บอกรหัส OTP ไม่ติดตั้งแอปตามคำสั่งรู้เท่าทันมิจฉาชีพป้องกันภัยไซเบอร์
7: ตีของร้องข่าวบอกกล่าวเล่าสารเข้าถึงชาวบ้านโดยกระทรวงมหาดไทยและกรมประชาสัมพันธ์สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องประชาชนคนไทยที่เคารพรักทั้งหลายทุกท่านพบกับตีข้องร้องข่าวกับผมบุญมาศรีหมัดเช่นเคยครับข่าวแรกนั้นสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพระราชทานถ้วยรางวัลแก่ผู้ชนะเลิศการแข่งขันกอล์ฟควีนส์คัพไทยแลนด์แชมเปี้ยนชิพประจำปี2569ครับพี่น้องที่รักทั้งหลายเมื่อวันที่5กรกฎาคม2569เวลา 14:10 น.สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรการแข่งขันกอล์ฟควีนส์คัพไทยแลนด์แชมเปี้ยนชิพประจำปี2569และพระราชทานถ้วยรางวัลแก่ผู้ชนะเลิศการแข่งขันพร้อมกับทอดพระเนตรการฝึกซ้อมของนักกอล์ฟเยาวชนนักกอล์ฟอาชีพนักกอล์ฟอาชีพสตรีรวมถึงเทคโนโลยีการพัฒนากอล์ฟไทยสู่ความเป็นเลิศเพื่อก้าวต่อไปในเวทีระดับโลกณสนามกอล์ฟริเวอร์เดลกอล์ฟคลับจังหวัดปทุมธานีแล้วในการนี้ทรงฉายพระรูปร่วมกับโปรกอล์ฟและคณะกรรมการจัดการแข่งขันด้วยความเรียบง่ายและอบอุ่นทรงความประทับใจให้แก่ผู้มาร่วมในพิธีอย่างหาที่สุดมิได้สำหรับการแข่งขันกอล์ฟควีนส์คัพไทยแลนด์แชมเปี้ยนชิพในครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีที่ทรงสนพระราชหฤทัยและพระราชทานพระมหากรุณาธิคุณกับนักกีฬาประเภทต่างๆมาโดยตลอดอีกทั้งยังทรงพระปรีชาสามารถในกีฬาหลากหลายประเภทเป็นที่ประจักษ์แก่ประสบกรณิกรชาวไทยและในระดับสากลดังนั้นแล้วถ้วยพระราชทานจากสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีจึงเป็นสัญลักษณ์แห่งเกียรติยศและความสำเร็จที่นักกอล์ฟไทยต่างใฝ่ฝันจะได้ครอบครองสักครั้งในชีวิตแหละครับสะท้อนถึงความทุ่มเทและความมานะพยายามตลอดเส้นทางนักกอล์ฟอาชีพพระมหากรุณาธิคุณในครั้งนี้นับเป็นขวัญกำลังใจอันยิ่งใหญ่แก่เหล่านักกอล์ฟอาชีพนักกีฬาทีมชาติเยาวชนบุคลากรในวงการกีฬาตลอดจนทุกภาคส่วนที่ร่วมกันพัฒนาวงการกอล์ฟไทยและเป็นพลังสำคัญที่ผลักดันให้นักกอล์ฟไทยมุ่งมั่นพัฒนาตนเองเพื่อก้าวสู่มาตรฐานที่สูงขึ้นทั้งในประเทศและเวทีนานาชาติครับพี่น้องไปกันที่ประเด็นนายกรัฐมนตรีได้หารือกรรมการผู้จัดการ World Economic Forum เน้นย้ำความเป็นหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจเสริมความเชื่อมั่นนักลงทุนครับพ่อแม่พี่น้องครับเมื่อวันที่6กรกฎาคม2569นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยให้การต้อนรับนายมารูนไครุสกรรมการผู้จัดการ World Economic Forum ในโอกาสเข้าเยี่ยมคารวะที่ทำเนียบรัฐบาลซึ่งทั้งสองฝ่ายได้สนทนาหลายประเด็นเลยทีเดียวครับโดยนายกรัฐมนตรีได้ย้ำถึงความมุ่งมั่นของรัฐบาลไทยในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยให้เติบโตอย่างเข้มแข็งและยั่งยืนพร้อมชี้ว่าเศรษฐกิจไทยมีสัญญาณเชิงบวกอย่างต่อเนื่องอัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจ
9: ดีกว่าที่คาดการไว้ขณะที่การลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยยะสำคัญสะท้อนความเชื่อมั่นของนักลงทุนต่อศักยภาพของประเทศไทยแล้วทั้งนี้ทั้งนั้นรัฐบาลได้เดินหน้าปฏิรูปประเทศควบคู่กับการเร่งดึงดูดการลงทุนในอุตสาหกรรมแห่งอนาคตผ่านการปรับปรุงกฎระเบียบให้มันเอื้อต่อการประกอบธุรกิจยกระดับธรรมาภิบาลและผลักดันประเทศไทยสู่การเข้าเป็นสมาชิก OECD หรือองค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนาในอนาคตอันใกล้นี่แหละครับเพื่อยกระดับมาตรฐานเศรษฐกิจและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศไทยในระยะยาวกันด้วยพร้อมทั้งเร่งผลักดันการเจรจาความตกลงการค้าเสรีสหภาพยุโรปควบคู่กับการเสริมสร้างความมั่นคงด้านพลังงานที่เกี่ยวข้องเพื่อร่วมกันสร้างเศรษฐกิจโลกที่มีความยั่งยืนเข้มแข็งและครอบคลุมมากยิ่งขึ้นนั่นเองครับและนอกจากนี้นายกรัฐมนตรีได้หารือเอกอัครราชทูตฝรั่งเศสเดินหน้าสู่หุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์เสริมความมั่นคงนวัตกรรมและเศรษฐกิจแห่งอนาคตกันด้วยครับพี่น้องที่รักทั้งหลายเมื่อวันที่6กรกฎาคม2569นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยให้การต้อนรับนายชองโกลดปวงเบิร์ฟเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐฝรั่งเศสประจำประเทศไทยในโอกาสเข้าเยี่ยมคารวะเพื่ออำลาในโอกาสครบวาระการปฏิบัติหน้าที่ที่ทำเนียบรัฐบาลโดยนายกรัฐมนตรีย้ำเลยครับว่าความสัมพันธ์ไทยฝรั่งเศสก้าวไกลกว่าความร่วมมือด้านการทูตการค้าและการลงทุนแต่ว่าเป็นความร่วมมือเชิงยุทธศาสตร์ผ่านแผนปฏิบัติการร่วมฉบับใหม่ที่ครอบคลุมสาขาสำคัญต่ออนาคตไม่ว่าจะเป็นเศรษฐกิจหมุนเวียนนวัตกรรมเศรษฐกิจดิจิทัลความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์และความร่วมมือใหม่ที่สนับสนุนการพัฒนาที่ยั่งยืนเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงความเข้มแข็งและศักยภาพของทั้งสองประเทศในระยะยาวด้วยครับพี่น้องและไปกันที่เรื่องของพระราชบัญญัติโอนงบประมาณ 1.03 หมื่นล้านบาทครับโดยนายกรัฐมนตรีได้เสนอวุฒิสภาพิจารณาร่างพระราชบัญญัติโอนงบประมาณ 1.03 หมื่นล้านบาทรองรับภารกิจเร่งด่วนย้ำว่าใช้งบคุ้มค่าเกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนครับพ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายเมื่อวันที่6กรกฎาคม2569นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้เข้าร่วมการประชุมวุฒิสภาครั้งที่27สมัยสามัญประจำปีครั้งที่1เป็นพิเศษเพื่อพิจารณาร่างพระราชบัญญัติโอนงบประมาณรายจ่ายพ.ศ.ซึ่งสภาผู้แทนราษฎรได้ลงมติเห็นชอบเรียบร้อยแล้วโดยเป็นการโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี2569จำนวน 13,286,500 บาทไปตั้งเป็นงบกลางรายการเงินสำรองจ่ายเพื่อการณีฉุกเฉินหรือจำเป็นเพื่อใช้แก้ไขปัญหาฟื้นฟูและบรรเทาผลกระทบจากวิกฤตการณ์ต่างๆรวมไปถึงกรณีจำเป็นเร่งด่วนอื่นๆกันด้วยรายการที่นำไปจัดทำร่างพระราชบัญญัติโอนงบประมาณรายจ่ายอันได้แก่รายจ่ายประจำและรายจ่ายลงทุนที่ยังไม่มีการเบิกจ่ายและไม่มีข้อผูกพันหรือสามารถชะลอการดำเนินการได้โดยไม่เกิดความเสียหายต่อราชการโดยทางรัฐบาลได้คำนึงถึงการบริหารงบประมาณรายจ่ายในไตรมาสที่3และไตรมาสที่4ตามนโยบายพื้นฐานของรัฐที่จำเป็นบนพื้นฐานที่สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันพร้อมยืนยันเลยครับว่าจะใช้จ่ายงบประมาณอย่างคุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อประเทศชาติและประชาชนอย่างยั่งยืนนั่นเองครับและไปกันที่เรื่องการแถลงร่างพระราชบัญญัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2569ต่อที่ประชุมวุฒิสภาโดยรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังได้ย้ำพระราชกำหนดกู้เงิน 400,000 ล้านบาทมีความจำเป็นระบุว่าช่วยฝ่าวิกฤตพลังงานและกู้เศรษฐกิจครับพ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายเมื่อวันที่6กรกฎาคม2569 นายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังได้เปิดเผยถึงการแถลงร่างพระราชบัญญัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2569ต่อที่ประชุมวุฒิสภาว่าการเร่งเบิกจ่ายช่วยได้ในส่วนหนึ่งเพราะปัจจุบันนั้นเจอวิกฤตซ้อนวิกฤตเข้าไปอีกจึงต้องมีการโอนงบประมาณจากโครงการที่ยังไม่ได้จัดซื้อจัดจ้างเพื่อนำมาเป็นงบในส่วนของการประคองเศรษฐกิจและชะลอผลกระทบวิกฤตครับในส่วนการพิจารณาพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570ซึ่งอยู่ในชั้นของกรรมธิการนั้นตั้งใจให้เป็นงบที่มันโปร่งใสเปิดเผยไม่หมกเม็ดยึดหลักวินัยการคลังและมีการถ่ายทอดสดทุกครั้งที่มีการพิจารณาของคณะกรรมการงบประมาณและถือเป็นการยกระดับความโปร่งใสและมีการเร่งงบลงทุนระหว่างประเทศเพื่อมาสนับสนุนการลงทุนในประเทศไทยรวมไปถึงกระบวนการร่วมภาครัฐและเอกชนหรือ PPP นี่แหละครับเพื่อให้เป็นปีแห่งการลงทุนนั่นเองครับและนอกจากนี้รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังยืนยันอีกว่าพระราชกำหนดเงินกู้จำเป็นที่จะประคองเศรษฐกิจท่ามกลางสภาวะวิกฤตและเห็นได้จากโครงการไทยช่วยไทยพลัสที่ออกมาก่อนหน้านี้มีการเบิกจ่ายไปแล้ว 50,000 กว่าล้านบาทนั่นเองครับพี่น้องและทั้งนี้ทั้งนั้นทางกระทรวงการคลังก็ได้เปิดเผยความคืบหน้าโครงการไทยช่วยไทยพลัสและครับบอกว่าล่าสุดมียอดใช้จ่ายรวมทะลุ 55,000 ล้านบาทกันไปแล้วพ่อแม่พี่น้องครับสำนักงานเศรษฐกิจการคลังกระทรวงการคลังได้เปิดเผยความคืบหน้าล่าสุดของโครงการไทยช่วยไทยพลัส60/40ณวันที่5กรกฎาคม2569เวลา 23:00 นพบว่าจากผู้ได้รับสิทธิ์รวมทั้งสิ้น 26,460,623 รายมียอดการใช้จ่ายสะสมรวมทั้งสิ้น 55,998.30 ล้านบาทโดยแบ่งเป็นยอดจากร้านค้าปกติ 54,453.35 ล้านบาทและยอดจากร้านค้าผ่านฟู้ดเดลิเวอรี่แพลตฟอร์มอีก 1,544.95 ล้านบาทครับและนอกจากนี้รัฐบาลร่วมจ่ายแล้วรวม 32,218.04 ล้านบาทและเงินที่ประชาชนจ่ายเองรวม 23,780.26 ล้านบาทมีผู้ใช้จ่ายสำเร็จทั้งสิ้น 25,715,785 รายครับขณะที่ภาคผู้ประกอบการก็มีร้านค้าที่ลงทะเบียนสำเร็จและพร้อมใช้งานจำนวนรวม 1,8615 ร้านค้าแบ่งเป็นร้านค้าเดิม 882,070 ร้านค้าและร้านค้าใหม่ 198,545 ร้านค้าครับซึ่งก็มีร้านค้าที่มีการใช้จ่ายสำเร็จแล้วรวม 1,48416 ร้านค้าด้วยกันครับพี่น้องและไปกันที่ประเด็นการชดเชยเยียวยาผู้บริโภคโดยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยผลงานสคบรอบ2เดือนชดเชยเยียวยาผู้บริโภคไปแล้วกว่า22ล้านบาทพร้อมเร่งผลักดันกฎหมายเลมอนลอคุ้มครองประชาชนจากสินค้าชำรุดบกพร่องครับพี่น้องที่รักทั้งหลายเมื่อวันที่6กรกฎาคม2569นางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยภายหลังเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือตัวย่อสคบว่ารัฐบาลได้ให้ความสำคัญกับความปลอดภัยในชีวิตทรัพย์สินและการคุ้มครองสิทธิของพี่น้องประชาชนเป็นอันดับแรกโดยในช่วง2เดือนที่ผ่านมาระหว่างเดือนพฤษภาคมถึงมิถุนายน2569สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือตัวย่อสคบได้รับเรื่องร้องทุกข์จากประชาชนกว่า 8,400 เรื่องซึ่งส่วนใหญ่นั้นเป็นปัญหาจากการซื้อขายออนไลน์แล้วทั้งนี้ทั้งนั้นทางสคบได้เร่งรัดดำเนินการชดเชยเยียวยาความเสียหายให้แก่ผู้บริโภคแล้วรวมเป็นมูลค่ากว่า22,600,000 บาทครับ และพร้อมกันนี้ที่ประชุมคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือคคบก็ยังมีมติให้ดำเนินคดีแพ่งกับผู้ประกอบธุรกิจที่ละเมิดสิทธิผู้บริโภคเพิ่มเติมอีก33คดีด้วยกันมูลค่ารวมกว่า6ล้านบาทโดยเฉพาะอย่างยิ่งในกลุ่มข้อพิพาทด้านอสังหาริมทรัพย์การให้บริการและสินค้าออนไลน์และนอกจากนี้ทางรัฐบาลยังได้ผลักดันร่างกฎหมายเลมอนลอหรือร่างพระราชบัญญัติความรับผิดเพื่อความชำรุดบกพร่องของสินค้าซึ่งผ่านวาระรับหลักการจากสภาผู้แทนราษฎรเรียบร้อยแล้วเพื่อเป็นกลไกสำคัญในการยกระดับการคุ้มครองสิทธิของประชาชนกรณีซื้อสินค้าแล้วเกิดการชำรุดบกพร่องหรือมันไม่ตรงปกนั่นเองแหละครับและนอกจากนี้รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้กล่าวเพิ่มเติมว่าได้มีการสั่งการให้สคบนี่แหละไปบูรณาการร่วมกับทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องออกมาตรการเชิงรุกเพื่อความปลอดภัยของประชาชนอาทิการกวดขันแพลตฟอร์มออนไลน์ต่างชาติการจัดระเบียบความปลอดภัยบ้านพักพูลวิลล่าและการตรวจสอบระบบเตือนภัยสินค้าที่ไม่ปลอดภัยอย่างเช่นของเล่นเด็กและผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเถื่อนอย่างเข้มงวดกันด้วยเพื่อสร้างความมั่นใจและปลอดภัยให้แก่ผู้บริโภคในทุกมิตินั่นเองครับพี่น้องและไปติดตามเรื่องของโครงการสินเชื่อดอกเบี้ยคนละครึ่งว่ายังไงเรื่องนี้ต้องไปถามรัฐบาลเลยครับโดยรัฐบาลก็ออกมาย้ำโครงการสินเชื่อดอกเบี้ยคนละครึ่งช่วยเกษตรกรจ่ายดอกเบี้ยถูกและลดต้นทุนการ

ให้เข้าถึงแหล่งเงินทุนดอกเบี้ยต่ำสำหรับใช้เป็นค่าใช้จ่ายหมุนเวียนและลงทุนในการประกอบอาชีพโดยกำหนดวงเงินกู้รายละไม่เกิน 100,000 บาทดอกเบี้ยก็ถูกสุดๆคือ 6% ต่อปีครับแต่ว่าทางรัฐบาลก็ช่วยจ่ายให้ครึ่งหนึ่งทำให้เกษตรกรจ่ายจริงเพียงแค่ 3% ต่อปีเท่านั้นแหละครับระยะเวลาของโครงการ3ปีคือถึง30เมษายน2572ครับอย่างไรก็ตามแต่พี่น้องเกษตรกรลูกค้าธกส.ทั้งหลายและที่ขึ้นทะเบียนเกษตรกรกับหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องท่านใดสนใจเข้าร่วมโครงการสินเชื่อดอกเบี้ยคนละครึ่งนี้ก็สามารถติดต่อได้ที่ธกส.ทุกสาขาใกล้บ้านท่านได้เลยครับพี่น้องและไปกันที่เรื่องของการแก้หนี้ครัวเรือนกันอย่างต่อเนื่องกันหน่อยโดยรัฐบาลบอกว่าเดินหน้าแก้หนี้ครัวเรือนต่อเนื่องซึ่งงานมหกรรมแก้หนี้1เดือนที่ผ่านมาบอกว่าไกลเกลี่ยสำเร็จไปแล้วกว่า1,000รายช่วยประชาชนลดภาระกว่า171ล้านบาทครับพี่น้องที่รักทั้งหลายเมื่อวันที่6กรกฎาคม2569นางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีออกมาเปิดเผยนะครับว่ารัฐบาลภายใต้การนำของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยให้ความสำคัญกับการแก้ไขปัญหาหนี้ครัวเรือนโดยกระทรวงยุติธรรมบูรณาการภาคีเครือข่ายทั่วประเทศไทยแล้วครับผ่านโครงการที่ชื่อว่ามหกรรมแก้หนี้สินครัวเรือนและยุติธรรมพบประชาชนเพื่อเปิดโอกาสให้พี่น้องประชาชนเข้าถึงกระบวนการไกล่เกลี่ยหนี้การปรับโครงสร้างหนี้และความช่วยเหลือด้านกฎหมายอย่างเป็นธรรมโดยผลในการจัดงานมหกรรมแก้หนี้สินครัวเรือนและยุติธรรมพบประชาชนครั้งที่16เมื่อวันที่26มิถุนายน2569ที่ผ่านมามีประชาชนเข้าร่วมงาน 1,579 รายมีลูกหนี้เข้าสู่กระบวนการไกล่เกลี่ย 1,232 รายและก็สามารถไกล่เกลี่ยสำเร็จได้ทั้งหมด 1,232 รายครับหรือ 100% เลยทีเดียวครับและแถมยังครอบคลุมมูลหนี้รวมกว่า 179.93 ล้านบาทด้วยก็ช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายของพี่น้องประชาชนได้กว่า 171.44 ล้านบาทครับแล้วก็เป็นการปลดภาระผู้ค้ำประกันกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาหรือตัวย่อกยศ.ได้ถึง947รายอีกด้วยครับพี่น้องและไปกันที่เรื่องของรัฐบาลได้เตรียมใช้ Traffic ฟองดูรับแจ้งปัญหาแรงงานไทยครอบคลุม45ล้านคนดีเดย์ต้นเดือนสิงหาคมนี่แหละครับพี่น้องที่รักทั้งหลายเมื่อวันที่6กรกฎาคม2569ร้อยเอกหญิงพัฒดารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยถึงความคืบหน้าการยกระดับบริการภาครัฐสู่ยุคดิจิทัลว่ากระทรวงแรงงานกำลังเร่งพัฒนาระบบรับเรื่องร้องเรียนผ่านแพลตฟอร์มที่ชื่อว่า Traffic ฟองดูร่วมกับกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหรือตัวย่ออว.เพื่อเปิดช่องทางร้องทุกข์และก็ช่วยติดตามความเดือดร้อนให้กับพี่น้องแรงงานไทยกว่า45ล้านคนด้วยกันโดยคาดการณ์กันว่าจะพร้อมเปิดใช้งานเต็มรูปแบบภายในปลายเดือนกรกฎาคมถึงต้นเดือนสิงหาคมนี่แหละครับเพื่อให้การร้องทุกข์ทำได้ง่ายขึ้นและทุกปัญหาของแรงงานจะได้รับการตอบสนองอย่างรวดเร็วโปร่งใสและมีประสิทธิภาพสูงสุดครับแล้วระบบนี้ไม่เพียงแต่จะช่วยแก้ไขปัญหาของแรงงานในประเทศไทยเท่านั้นนะครับแต่ว่าทางรัฐบาลยังเตรียมต่อยอดให้ครอบคลุมถึงแรงงานไทยในต่างประเทศกันด้วยเพื่อเป็นหลักประกันความปลอดภัยและช่องทางในการขอความช่วยเหลือได้ทุกที่ทุกเวลาทั่วโลกนั่นแหละครับซึ่งทางรัฐบาลก็เชื่อมั่นเลยครับว่าการนำเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ในครั้งนี้จะช่วยให้การคุ้มครองสิทธิแรงงานไทยมีความเข้มแข็งขึ้นและทางรัฐบาลก็พร้อมรับฟังและแก้ไขทุกปัญหาเพื่อสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้แก่แรงงานไทยทุกคนนั่นเองครับพี่น้อง
พ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายส่งท้ายตีคองร้องข่าวในวันนี้มาร่วมกันเตรียมความพร้อมกับประเทศไทยเราที่จะได้เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมประจำปี

0: สภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือ IMF และกลุ่มธนาคารโลกปี2569ครับระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคม2569ณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์กรุงเทพมหานครโดยในวันที่16ตุลาคม2569นั้นทางรัฐบาลประกาศให้เป็นวันหยุดพิเศษเฉพาะพื้นที่กรุงเทพมหานครเท่านั้นย้ำนะครับวันที่16ตุลาคม2569ทางรัฐบาลประกาศให้เป็นวันหยุดพิเศษเฉพาะพื้นที่กรุงเทพมหานครเท่านั้นก็เพื่ออำนวยความสะดวกด้านการจราจรดูแลความปลอดภัยและรองรับการเดินทางของผู้เข้าร่วมการประชุมใหญ่ดังกล่าวในครั้งนี้กว่า 15,000 คนเลยทีเดียวครับอย่างไรก็ตามแต่ก็ขอเชิญชวนพ่อแม่พี่น้องประชาชนคนไทยทุกท่านเลยครับในฐานะประชาชนคนไทยร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกในเดือนตุลาคม2569นี้ไปด้วยกันครับพี่น้องและสำหรับวันนี้ตีคองร้องข่าวหมดเวลาลงอีกแล้วครับผมบุญมาสีหมาดสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์สวัสดีครับ
1: เธอแฟนฝรั่งที่ฉันคุยเขากำลังจะส่งแหวนเพชรมาให้จากฝรั่งเศสแหละ
2: อะไรนะคนไหนเคยเจอตัวจริงหรือยัง
1: ยังคุยกัน2เดือนแต่เขาบอกรักฉันทุกวันเลยนะ
2: ระวังหน่อยเดี๋ยวก็ทักมาบอกว่าของติดศุลกากรให้โอนเงินค่าภาษีไปให้โดนกันมาเยอะแล้วนะ
1: อุ๊ยล่าสุดเพิ่งส่งลิงก์มาให้โอนเงินจริงๆด้วย
2: อย่าให้อารมณ์รักบังตาอย่าโอนเงินให้คนในโลกออนไลน์ที่ไม่เคยเจอตัวจริง

0: ัพพอร์ต
1: ค่ะกลับมาพูดคุยกันต่อนะคะช่วงสุดท้ายของข่าวยามเช้านะคะเหลือเวลานิดหน่อยนะคะทักทายคุณผู้ฟังกันหน่อยนะสวัสดีทุกท่านค่ะขอบคุณที่คอมเมนต์นะคะผ่านเพจข่าวยามเช้าคุณอมรรัตน์สวัสดีค่
0: ะ
1: พี่คมสารสวัสดีนะคะคุณพงษ์นเรศบอกรับฟังรับชมอยู่ครับ
0: ค่ะคุณสุเทพนะคะสวัสดีค่ะน้องกบน้องพลอยทีมงานคุณสุริยานะคะบอกว่ารับฟังอยู่ค่ะสวัสดีทีมงานข่าวยามเช้าด้วยแล้วก็ยังมีคุณจารุณีนะคะบอกว่าสวัสดีข่าวดีๆข่าวยามเช้าขอบค
1: ุ
0: ณมากค่ะ
1: พี่โกศลสวัสดีนะคะแล้วก็พี่สุนทรน้องน้ำขาวสวัสดีค่ะ
0: ค่ะคุณสุธีนะคะบอกว่าฟังอยู่ที่ระยองค่ะ
1: ค
0: ุณพี่กุลด้วยนะคะสวัสดีค่ะคุณธวัชชัยค่ะบอกว่ารับฟังอยู่นะแล้วก็คุณพัทรพรค่ะระยองเช้านี้ฝนตกค่ะ
1: ค่ะพี่สมจิตคุณจิรารัตน์พี่พรเทพนะคะคุณสุรัชยาแล้วก็คุณไก่เกษยองด้วยนะคะโอ้โหคอมเมนต์รัวเร็วมาก
0: ใช่ช่องทางต่อๆหน่อยค่ะคุณคะเดี๋ยวจะน้อยใจนะคะ
1: ก
0: บบอกค่ะทักทายกันนะคะน้องแชมป์นะคะกดหัวใจเคาะหัวใจมาประมาณโอ้โหคุณจะแสนอยู่แล้วนะคะขอบคุณมากๆเลยนะคะหลายคนที่เข้ามาติดตามก็ฝากขอบคุณด้วยนะคะ
1: ค่ะช่วงท้ายนี้เตือนคุณผู้ฟังหน่อยนะคะในเรื่องของการที่จะฝากใครฝากหิ้วอะไรเงี้ยต้องระมัดระวังนะวันนี้ค่ะทางด้านของสำนักงานตำรวจแห่งชาติฝากเตือนนะคะถึงประชาชนแล้วก็นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยแล้วก็ต่างชาติกรณีที่จะลักลอบพกพาหรือว่ารับจ้างนำกัญชาช่อดอกกัญชาหรือว่าผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนผสมของกัญชาออกนอกราชอาณาจักรไทย
0: อ
1: ันนี้ถือเป็นความผิดตามกฎหมายนะคะแม้ว่ากัญชาบางอย่างเนี่ยจะเป็นการปลดล็อกในใช้ทางการแพทย์แต่ถ้าเมื่อเวลาท่านนำออกนอกประเทศแล้วเนี่ยผิดกฎหมายนะแล้วบางประเทศกฎหมายร้ายแรงด้วยเพราะฉะนั้นเตือนค่ะอย่าเป็นคนรับหิ้วอย่าเห็นแก่เงินไม่กี่พันแล้วก็ไปเสี่ยงมาตามที่เป็นข่าวนะเพราะฉะนั้นฝากเตือนกันด้วยนะคะ
0: ก็เซฟตัวเองด้วยนะรักตัวเองเยอะๆก็อย่าไปหวังกับรายได้ที่อาจจะมาแบบชั่วครั้งชั่วคราวแล้วก็ภัยตามมาด้วยค่ะ
1: ใช่ค่ะวันนี้หมดเวลาของรายการข่าวยามเช้าแล้วนะคะขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับฟังรับชมมาเจอกันได้ใหม่นะคะทุกวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์เลยค่ะวันนี้หมดเวลาลงแล้วดิฉันพิริยาพรวงอุบล
0: กับสุกัญญาสว่างสารติสกุลค่ะพร้อมด้วยสายชนีสังสุภเริศธรรมฤดีและทีมงาน Facebook Live ค่ะลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
2: พาณิชย์พุ่มพวงลดราคาช่วยประชาชนของถูกของดีมาแล้วจ้ากระทรวงพาณิชย์โดยกรมการค้าภายในร่วมกับกระทรวงมหาดไทยไปรษณีย์ไทยและผู้ผลิตสินค้าอุปโภคบริโภคชวนพี่น้องประชาชนช้อปสินค้าราคาประหยัดของกินของใช้ถูกจริงใกล้บ้านคุณโดยกรมการค้าภายในกระทรวงพาณิชย์พาณิชย์พุ่มพวงเคียงข้างประชาชนลดค่าครองชีพเพื่อคนไทยทุกคน

0: ตามรับฟังข่าวยามเช้าได้ทุกวันเวลา6นาฬิกาถึง7นาฬิกาทางสถานีวิทยุกระจาย
1: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขณะนี้เวลา7นาฬิกา

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้นายกรัฐมนตรีแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงการทุจริตสอบข้าราชการท้องถิ่นกำหนดกรอบเวลา30วันกระทรวงการคลังเตรียมเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณายกเลิกเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐกรณีบุพการีถูกนำชื่อไปใช้ลดหย่อนภาษีและไม่นับรวมสินเชื่อภาคการเกษตร
1: พันธมิตรนาโต้เตรียมประกาศสัญญาการซื้อขายอาวุธยุทโธปกรณ์มูลค่าหลายพันล้านดอลลาร์สหรัฐในการประชุมสุดยอดนาโต้ที่ตุรกีซึ่งจะเริ่มวันนี้ศึกฟุตบอลโลก2026มิเกลเมริโน่ยิงประตูชัยพาสเปนเอาชนะโปรตุเกส 1-0 ผ่านเข้ารอบ8ทีมสุดท้ายต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
0: นายกรัฐมนตรีแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงการทุจริตสอบข้าราชการท้องถิ่นกำหนดกรอบเวลา30วันต้องมีความชัดเจน
2: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยลงนามในคำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรีแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายกรณีการทุจริตสอบแข่งขันเพื่อบรรจุเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นปี2568ทำหน้าที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายพร้อมจัดทำรายงานเสนอต่อรัฐบาลภายใน30วันนับตั้งแต่เมื่อวานนี้และให้รายงานความคืบหน้าทุก10วันโดยมีนายปกรณ์นินประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีเป็นประธานกรรมการพร้อมกันนี้หน่วยงานตรวจสอบทั้งกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางและสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐหรือปปท.ได้ดำเนินการสืบสวนข้อเท็จจริงควบคู่กันไปยืนยันว่ากระบวนการทั้งหมดเป็นไปตามขั้นตอนของกฎหมายอย่างรวดเร็วและโปร่งใสและสร้างความมั่นใจว่าจะไม่มีการช่วยเหลือหรือวิ่งเต้นอย่างแน่นอน
3: ผลการสอบบอกแล้วว่าถ้าพลาดโดนใครมันก็เป็นไปตามกฎหมายก็เห็นอยู่แล้วว่ามันผิดกฎหมายไหมล่ะมีการจ่ายสินบนมีการจ่ายค่าตอบแทนในการดำเนินการอะไรต่างๆทำไมข้อสอบคะแนนหนึ่งผลประกาศคะแนนหนึ่งอันนี้มันก็ล้วนแล้วแต่เป็นข้อที่เราจะต้องตั้งเขาเรียกอะไรสารตั้งต้นในการที่จะนำไปสู่การสืบสวนสอบสวนแล้วผมก็เชิญหัวหน้าส่วนราชการที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการสืบสวนสอบสวนดำเนินคดีมาให้ความมั่นใจว่าในฐานะรัฐบาลเราก็พร้อมที่จะให้การสนับสนุนการดำเนินการของเขาในทุกรูปแบบ
2: ขณะที่นายวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยว่ากระทรวงมหาดไทยตั้งคณะกรรมการสอบสวนวินัยร้ายแรงเจ้าหน้าที่และข้าราชการระดับสูงของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจำนวน5คนที่เข้าข่ายเกี่ยวข้องกับการทุจริตสอบข้าราชการท้องถิ่นแล้วส่วนระดับอธิบดีและรองอธิบดีจะเกี่ยวข้องหรือไม่อยู่ระหว่างการสอบสวนข้อเท็จจริงส่วนการตรวจสอบคะแนนและกระดาษคำตอบของผู้สอบผ่านประมาณ 15,000 คนหากพบว่าผลสอบไม่ตรงกันจะเสนอเรื่องต่อคณะกรรมการกลางส่วนท้องถิ่นซึ่งมีอำนาจในการยกเลิกบัญชีสอบยืนยันจะดำเนินการเฉพาะผู้สอบที่ทุจริตเท่านั้นไม่กระทบสิทธิ์ของผู้สอบที่สอบได้ด้วย